กันอีกชั้นหนึ่งด้วยเอาซินะครับทีนี้ตอนที่นายกลงพื้นที่ไปนะครับนักข่าวก็ถามนะครับถึงสาเหตุที่วันก่อนนายกแบบมาทับปราบเพราะอะไรนายกก็บอก

0: ม่เป็นไรหรอกครับ
1: อ่ะนี่ก็คือตัดประเด็นเรื่องของใส่ไม่ใส่รองเท้าไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือสาระสำคัญคือนายกเนี่ยไปว่าอยากจะไปดูว่าชาวบ้านกินอยู่กันยังไงนะครับก็ยังคงเดือดร้อนกันอยู่ทีนี้หลังจากพ้นเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ลงเรือนะครับไปเจอไปเอาของไปให้กับชาวบ้านในแฟดนะครับก็มีเสียงคือช่วงนี้ต้องบอกว่ามีทั้งคนที่ยังคงแบบฉุนเฉียวกับนายกอยู่นะครับคือหงุดหงิดอยู่เวลาเห็นแล้วก็จะมีอากัปกิริยาแต่บางส่วนก็เหมือนกับต้อนรับเหมือนกันนะให้กำลังใจหรือเปล่านะครับในลักษณะแบบภูมิใจไทยภูมิใจไทยดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
0: ช่วยกระจายหน่อยช่วยกระจายไปข้างบนหน่อยนะยกเลยภูมิใจไทยภูมิใจไทยช่างแม่มันก่อนเออมันต้องสนใจ
2: ขอบคุณค่ะนายกมาก็ดีใจแล้ว
1: ให้นายกพูดได้คนเดียวแล้วกันนะผมก็คงจะไม่พูดคำนั้นนะครับว่าไม่แน่ใจว่าอารมณ์นั้นเนี่ยนายกพูดคำนั้นเนี่ยไปด้วยอะไรหรือท่านได้ยินว่ายังไงแต่เอาล่ะเอาไปก่อนปล่อยมันไปก่อนนะแล้วก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านก็คือว่าลงเรือแล้วก็แจกของแจกของกันไปนะครับคือนอกจากได้ยินเสียงว่าภูมิใจไทยภูมิใจไทยแล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านบางส่วนตะโกนสวนออกมาเหมือนกันแต่อันนี้ดูแล้วเนี่ยฟังจากเสียงไม่น่าจะชื่นชมหรือว่าดีใจที่นายกมานายกทำยังไงไปดูกันหน่อยครับนะครับก็มันเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าบางทีคือก่อนเกิดเหตุนะครับเข้าใจว่าในมุมของภาครัฐเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับเอาอยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกังไม่ต้องกังวลสบายใจได้แต่พอถึงสถานการณ์จริงมันไม่เป็นเหมือนที่พูดไว้เนี่ยอารมณ์โกรธมันก็เกิดขึ้นได้อารมณ์ไม่พอใจก็เกิดขึ้นได้อารมณ์ผิดหวังมันก็เกิดขึ้นได้และทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นายกเนี่ยก็พยายามอธิบายกับชาวบ้านนะครับถึงเรื่องที่ยังสูบน้ำออกจากชุมชนตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยด้านนอกมันยังสูงอยู่นะครับพอน้ำด้านนอกสูงสูบจากข้างในไปใส่ที่สูงมันก็ไหลย้อนกลับมาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอให้น้ำนะครับข้างนอกเนี่ยลงในระบบท่อแล้วก็ระบายไปลงจะลงทะเลลงเจ้าพระยาก็ว่าไปนะครับแล้วก็นายกยืนยันว่าจะนำอาหารน้ำดื่มเนี่ยมาแจกมาช่วยทุกวันครับ
3: ไอ้เดี๋ยว
4: เสิร์ฟออกไปเลยถ้าติดได้
5: ทำอาหารเต็มแล้วเยอะแล้วได้กระเทียมพอโอเคเรื่องน้ำแล้วก็น้ำเริ่มกินแล้ว
4: น้ำเนี่ยต้องรอไอ้ตรงข้างนอกมันลดเนี่ยตอนนี้มันสูบออกไปมันก็ไหลกลับเข้ามาใช่ทะเลมันสูงอยู
0: ่ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่รีบมาทานก่อนถ้าไม่ทานใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็น
1: ชุมชนยังมีไฟใช่ไหมนะครับยังมีไฟฟ้าใช้ได้ใช่ไหมทีนี้นายกก็อย่างนี้นะครับให้ความอุ่นใจกับชาวบ้านนะบอกว่ากรมอุตุอ่ะก็คาดว่าไม่มีฝนลงมาเติมประมาณวัน2วันนี้น้ำก็น่าจะเร่งระบายได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่นายกลงพื้นที่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนายกก็ไปต่อที่ร่มเกล้าแต่ว่าเดี๋ยวบรรยากาศนายกไปร่มเกล้าเนี่ยค่อยมาตามกันอีกทีนึงนะครับ
6: มากันที่การแข่งขันกีฬาครับทัพนักกีฬาหญิงวิ่งครับ4คูณ100นะครับต้องบอกว่าทำได้ดีมากครับเฉือนเอาชนะนักกีฬาจากญี่ปุ่น 0.1 วินาทีคว้าเหรียญเงินอีกเหรียญนึงครับ

0: Carrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะครับทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมชาติไทยครับงานนี้ออกตัวรวดเร็วครับคว้าเหรียญเงินการแข่งขันครับในรอบชิงชนะเลิศครับทีมไทยประกอบไปด้วยหญิงมนัสดาสารมโนครับถูสุการดาเพชรรักษาน่านสุภาณิชคุณเกิดแล้วก็เบลจิราพัฒน์ขานอ่อนตานะครับทั้ง4คนเนี่ยนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ครับด้วยเวลา 43.51 วินาทีเฉือนเอาชนะนะครับทีมญี่ปุ่นไปได้0.01 วินาทีครับในขณะที่เหรียญทองเป็นของจีนครับทำเวลาไป 42.96 วินาทีครับมาดูกันหน่อยครับว่าสรุปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับจนถึงช่วงเช้าวันนี้นักกีฬาไทยยังคงอยู่อันดับ6ครับอันดับ1ได้แก่จีนครับ132เหรียญทองครับอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองครับอันดับ4อุซเบกิสถาน12เหรียญทองอันดับ5คาซัคสถาน9เหรียญทองและอันดับ6ไทยของเราครับ9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงครับ
2: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
3: สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ลาดกระบังที่ตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงนะครับก็มีคำอธิบายจากผู้ว่าชัดชาติลาดกระบังก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตะวันออกสุดเลยของกรุงเทพการระบายน้ำก็จะยากที่สุดด้วยเพราะว่าต้องลงคลองประเวศกว่าจะพาน้ำไปถึงสถานีสูบน้ำพระโขนงมันก็ลดเลี้ยวเคี้ยวคดยาวหลาย10กิโลเมตรเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก7วันหรือว่า1อาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
7: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
8: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
9: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
11: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
12: ไลกาซอย300มิลลิลิตร Be your original ไลกาซอยOriginal Number 1 Brand Thailand 300 ml
13: และซอยอร่อยคุ้มค่า
14: It's real
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
16: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
17: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
18: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
19: แป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
2: คิวบุ๊ดคิวบุ๊ดมาก
3: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
4: แม่สนุกมาก
5: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
1: วันนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถ

0: ไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: Tiffy แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Tiffy แผงสีเขียว Tiffy
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ Apache
4: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอรี
3: ่ I love Apache
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวา

0: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาถูกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
4: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
5: โมง17นาทีนะครับผู้ว่าชัดชาติก็อธิบายเรื่องของการระบายน้ำนะครับว่าถ้าเกิดว่าคลองมันเริ่มที่จะระบายได้น้ำบนถนนก็จะลงคลองแล้วหลังจากนั้นน้ำในชุมชนก็จะลงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องไล่ลำดับแบบนี้แต่ว่าจุดที่ค่อนข้างยากเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็ยอมรับว่าคลองประเวศนะครับซึ่งคลองประเวศเนี่ยก็ดูแลพื้นที่การดึงน้ำในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะครับระบายออกสู่แม่น้ำไปอาจารย์ชัดชาติบอกแบบนี้นะครับว่าลาดกระบังนี่แหละเป็นพื้นที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าซึ่งมีชาวบ้านอยู่ประมาณ 30,000 กว่าคนนะครับการระบายน้ำต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่ากว่าที่น้ำจะแห้งสนิทเลยเนี่ยอาจจะต้องรอ2อาทิตย์นะครับเพียงแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยมันอาจจะค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับอาทิตย์นึงก็อาจจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วแต่ให้มันแห้งเลยเนี่ย2อาทิตย์และทีนี้สำคัญก็คือว่าน้ำที่อยู่ในชุมชนเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันเป็นน้ำในระบบท่อหรือเปล่าถ้ามันอยู่นอกระบบท่อเข้าไปท่วมในชุมชนแล้วอันนี้ต้องสูบออกนะครับและยังคงต้องเฝ้า

0: ระวังคลองแสนแสบย่านบางกะปิกับคลองเปรมประชากรย่านหลัก4นะครับทีเนี้ยสำหรับคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายในการระบายน้ำความยาวมันเยอะนะครับที่จะต้องดันน้ำไปให้ถึงสถานีสูบน้ำพระโขนงตอนนี้ก็คือขอความร่วมมือประสานไปยังกองทัพเรือในการช่วยเอาเรือผลักดันน้ำมาช่วยในการระบายน้ำในคลองด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องทำงานเต็มที่สูบน้ำได้ประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งแบบเนี้ยมันก็จะช่วยในการระบายน้ำในชุมชนต่างๆให้เร็วมากขึ้นครับ
1: ตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีรมย์เพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงได้เร็วขึ้นนะถนนทางผมเชื่อว่า 2-3 วันนี้น่าจะดีขึ้นถนนหลักๆนะแต่ชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาออกก็คิดว่าชุมชนผมว่าถ้า7วันต้องพยายามไล่แต่ชุมชนเนี่ยบางทีพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยการเอาออกต้องเอาปั๊มดูดออกเพราะมันไม่ใช่เข้าแบบปกติอ่ะถามว่าอนาคตเราจะรับมือฝน300มิลลิเมตรได้ยังไงรับมือได้ก็จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเช่นอย่างที่น้องถามเรื่องอุโมงค์เนี่ยก็ต้องมีอุโมงค์ที่เอื้อมไปถึงจุดต่างๆให้มากขึ้นเพราะอุโมงค์เนี่ยเหมือนทางด่วนน้ำไงถ้าเรามีปริมาณน้ำมากถ้าเราปล่อยไปตามคลองเนี่ยคลองมันเต็มศักยภาพมันก็จะอ้อยอิงช้ากว่าจะมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดูดออกมันก็ต้องเอื้อมไอ้อุโมงค์เนี่ยไปรองรับจริงแล้วก็รัฐบาล
0: ทีนี้2จุดที่ถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับกับเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ก็คือชุมชนเคหะคลองจันทน์กับเคหะร่มเกล้านะครับทำไม2จุดเนี้ยมีปัญหาหนักจะบอกว่าหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าอย่างชุมชนเคหะคลองจันทน์ที่อยู่ในเขตบางกะปิเนี่ยโดยลักษณะภูมิประเทศของเขตบางกะปิเนี่ยก็เป็นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วถ้าเทียบกับพื้นที่ที่อยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะมากองนะครับแล้วในพื้นที่ของชุมชนเคหะคลองจันทน์เองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับมันเป็นแอ่งกระทะน้ำก็จะไหลมากองอยู่ตรงนี้นะครับส่วนชุมชนเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังก็เช่นเดียวกันเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นพอน้ำมันไหลมากองตรงนี้เนี่ยนะครับน้ำมันก็เลยไม่ไปไหนแล้วพออย่างที่บอกครับว่าพออยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังที่อยู่พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพนะครับการระบายน้ำหลักคือคลองประเวศนะครับคลองประเวศเนี่ยเป็นคลองสายเดียวที่ตอนนี้กทมบอกว่ายังไม่มีอุโมงค์ยักษ์เพราะว่าอยู่ระหว่างการจะสร้างนะครับเพื่อจะช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยมันทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็คลองประเวศที่ช่วยระบายน้ำดึงน้ำจากพื้นที่ตะวันออกผ่านคลองประเวศไปสู่เจ้าพระยาเนี่ยมันมีระยะทางหลาย10กิโลเมตรเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็มันเลยทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของกรุงเทพค่อนข้างยากนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะโดยรวมว่าทำไม2พื้นที่นะครับตรงนี้เนี่ยน้ำถึงท่วมหนักทีเนี้ยรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดาอาจารย์ทวิดานะครับรองผู้ว่ากทม.พูดถึงเรื่องนี้เรื่องของการได้รับข้อความเซลล์บอดแคสต์เตือนเมื่อวันเสาร์นะครับตอน 9:30 คือคนที่ติดตามสถานการณ์น้ำเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนไปจนถึงช่วงเช้าวันเสาร์นะครับคือเช้าวันเสาร์ตื่นมาเนี่ย6:00 เนี่ยนะครับคือน้ำมันท่วมแล้วมันท่วมตั้งแต่2:00-3:00ด้วยซ้ำแต่ว่าเซลล์บอดแคสต์เนี่ยมันมาตอน9:30นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นเตือนอะไรทำไมมาช้าจังเลยนะครับทีนี้อาจารย์ทวิดาเนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการประสานงานเรื่องของความเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับคือระบบเดิมเนี่ยปภ.จะทำหน้าที่กดปุ่มส่งข้อความนะครับแต่ว่าในกทม.จะมีสิทธิ์ขาดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่ากทม.เขาก็รู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้อาจจะต้องประเมินแล้วก็เตือนเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับกทม.ก็ประชุมร่วมกับปภ.บอกว่าถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพอ่ะกทม.จะเป็นคนประเมินสถานการณ์ตัดสินใจแล้วก็ออกแบบเนื้อหาก็คือข้อความจะส่งข้อความเตือนว่าอะไรยังไงเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของกทม.ในการจัดการเรื่องนี้ครับ
2: รับความผิดไว้ตรงที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐเองก็บอกว่ารอกทม.ใช่ไหมคะคือโดยปกติแล้วเส้นทางของมันที่เราเข้าใจเนี่ยการใช้เซลล์บรอดแคสต์เนี่ยจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเตือนล่วงหน้าหรือเป็นการ alert ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคนกดปุ่มอ่ะเป็นกรมป้องกันก็จริงเป็นหน่วยนั้นก็จริงแม้ว่าตัวเครื่องมือที่มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครจะสามารถดึงเป็นกลุ่มพื้นที่ได้การกดแม้ว่าจะอยู่ที่กรมป้องกันก็จริง

0: งแต่ข้อมูลและความต้องการในการเตือนต้องไปจากเราด้วยแล้วก็ไปหาลือกันว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมแล้วก็ปล่อยทีเนี้ยคิดว่าอย่าโทษใครเลยค่ะแต่ถ้าโทษก็รับไว้ก็ได้ค่ะว่ามันเป็นความบกพร่องจริงๆของช่องว่างว่าอ่ะสมมติว่าเราอยากเตือนแล้วเราต้องการให้แมสเซจเนี้ยออกไปเลยแล้วก็คล้ายๆกับเขาเรียก push through เนาะก็คืออนุญาตให้แมสเซจออกไปเลยโดยไม่ต้องมามีการตัดสินใจว่าเกณฑ์นั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจกันว่ากรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ขาดตรงนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงอย่างเช่นทุกคนคงได้รับ
1: เพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องที่กทมจะต้องนำมาเป็นบทเรียนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาวิธีการต่างๆนะครับการแจ้งข้อความก็จะต้องมีการปรับปรุงให้มันทันให้มันทันท่วงทีมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญนะนอกจากวิธีการทำงานของกทม.แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานสื่อสารของกรมอุตุก
2: ็
1: เป็นประเด็นเหมือนกันครับ
2: ใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยการแจ้งเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องของฝนการแจ้งเตือนมาเช้ามืดมาก่อนนอนกันแค่2ครั้งต่อวันเนี่ยมันไม่ทันแล้วก็ไม่เพียงพอจริงๆนะครับจนชาวบ้านเริ่มมาคอมเมนต์กันมันไม่ใช่แค่เฉพาะการแจ้งเตือนครับข้อความในการแจ้งเตือนด้วยล่าสุดชาวบ้านบอกเอ้ยเปลี่ยนแอดมินหรือเปล่าทำไมการแจ้งเตือนแม่มันดูสั้นกระชับเข้าใจง่ายดูกันเลยครับมาครับมาเริ่มกันที่อย่างโพสต์นี้ครับใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะพรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแดดบางคนบอกนี่ฉันสกอร์ขึ้นไปดูด้วยซ้ำว่าอันนี้เพจอะไรกรมอุตุนิยมวิทยาเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยนี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่ๆครับไม่หมดฮะยังมีข้อความต่อมามาเลยครับนี่ฮะนี่ฮะต่อมาอันนี้ครับเหนือคืนนี้ฝนยังไม่แผ่วเลยจ้าเรดาร์สแกนเจอฝนปานกลางสลับหนักแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและตอนล่างของลำพูนลำปางบ้านใครอยู่ใกล้เขาใกล้ลำห้วยช่วง24ชั่วโมงนี้ต้องระวังดินโคลนถล่มจากฝนสะสมต่อเนื่องคืนนี้ฝากดูแลกันด้วยโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุและเด็กเล็กค่ะนี่ก็เช่นกันนะครับจากนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายโพสต์เลยครับเช่นโพสต์ต่อไปเลยครับถึงแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วแต่ดินที่อุ้มน้ำมาหลายวันยังอาจถล่มได้บ้านใครอยู่ใกล้เขาช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะคะวันนี้ก็คือเมื่อวานนะครับ28 29จนถึงวันนี้ครับยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะแล้วมีการแจ้งเตือนมาว่ามีทั้งภาคเหนือตอนด้านตะวันตกตอนล่างภาคกลางตะวันตกภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีฝนสะสมอย่างต่อเนื่องทิ้งท้ายอย่าเพิ่งไว้วางใจรวมไปถึงอีกหลากหลายข้อความเช่นเลิกงานแล้วแต่ฝนยังไม่เลิกค่ะนี่ก็เป็นการเตือนนะครับก็เป็นการแจ้งระหว่างแถวพื้นที่สมุทรปราการฉะเชิงเทรานครนายกซึ่งทำให้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเปลี่ยนแอดมินหรือเปล่าทิ้งท้ายดูคุณผู้ชมเห็นไหมครับแท็กไปเตือนกันหน่อยนะคะหลากหลายโพสต์แบบนี้ทำให้ประชาชนเริ่มเข้ามาคอมเมนต์กันบ้างก็บอกว่านี่เปลี่ยนแอดมินหรือเปล่าแอดมินเจนซีแน่ๆเน่เลิศกระชับเข้าใจง่ายโอเคพรุ่งนี้ซักผ้าก็ได้นี่คนตอบเขาก็สนุกด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งขณะเดียวกันหลายคนก็มองว่าการเปลี่ยนวิธีการแจ้งข้อมูลกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็แจ้งแบบทันท่วงทีคือไม่ใช่รอเป็นรอบๆแบบนี้ทำให้หลายคนบอกว่าดีเลยครับอัปเดตแบบนี้มันแทนการประกาศฉบับรวมที่รอเฉพาะช่วงกลางวันกลางคืนเพียงอย่างเดียวแถมกราฟิกดิจิตอลย่อยง่ายสรุปชัดเจนว่าภาคไหนรอดภาคไหนต้องระวังเขาบอกว่าช่วยลดความน่าเบื่อของเอกสารราชการได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: สำหรับอารมณ์กันหน่อยนะครับมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดเยาวชนในปีนี้รายละเอียดเป็นยังไงไปติดตามกันครับ
3: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนจัดงานแถลงข่าวเดินหน้าศึกวอลเลย์บอลชายหาดเยาวชนรายการยูโรเค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล2026ครั้งที่13โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งมั่นวางรากฐานและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาและต่อยอดก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพตลอดจนก้าวไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคต
4: จริงๆแล้วยูโรก็สนับสนุนนะฮะกีฬาบีชวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่13นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับคือการพัฒนาเยาวชนนะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถเอาเวลาไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับ
5: เป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็คือเราจะพัฒนาเด็กๆของเรานะครับให้ก้าวขึ้นไปเล่นในโอลิมปิกให้ได้นะครับแล้วผมก็ยังหวังว่านะครับทีมวอลเลย์บอลชายหาด ก็จะประสบความสำเร็จนะครับจากการสนับสนุนของ

0: ทางบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับ
1: สำหรับจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นสปอร์ตซิตี้นะคะทุกภาคส่วนเนี่ยเรามีพร้อมเต็มที่และเต็มร้อยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดสงขลานอกจากไปชมการแข่งขันกีฬาแล้วก็เชิญชวนเที่ยวสงขลาเมืองเก่านะคะขอบคุณมากค่ะ
2: แฟนกีฬาสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์เหล่าเยาวชนไทยกันได้ตลอดทั้งฤดูกาลเริ่มตั้งแต่รอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคเฟ้นหาที่สุดของแต่ละภาคเพื่อผ่านเข้าสู่การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระดับประเทศมาร่วมลุ้นกันว่าใครจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการลูกยางชายหาดไทยในรายการนี
3: ้มากันที่ซีรีส์เรื่องล่าสุดจากวันดีของเรากันนะครับบอกแล้วว่าเริ่มต้นศาสตร์ความแค้นอะไรแล้วครับกับซีรีส์คลึงครับเรื่องราวที่เปิดความเข้มข้นตั้งแต่ EP 1เมื่อวานนี้นะครับแหมบอกเลยว่าเขาเนี่ยพาเราดำดิ่งไปกับปมความแค้นแบบฝังหุ่นของหัตถาครับซึ่งรับบทโดยตัวชาเลตวาสิตาครับที่ต้องตามล่าหาตัวไอ้ตีนแบนครับคนที่ทำลายครอบครัวของเธอแล้วก็มาพรากความสุขไปจากเธอด้วยอวิชชาที่ลึกลับนะครับที่บอกแล้วว่าไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนเมื่อคืนนี้เนี่ยเปิดเรื่องมาพร้อมกับทิ้งท้ายว่าหัตถาเนี่ยได้กลับมาเจอกับตงหยางอีกครั้งนึงซึ่งตัวตงหยางเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งครับและเป็นคนที่บุกบ้านเธอจนกระทั่งเธอนั้นพังพินาศทั้งครอบครัวมารอดูกันครับว่าจากนี้หัตถาจะทำอย่างไรให้เข้าใกล้ตงหยางได้และก็จะได้แก้แค้นให้สำเร็จครับลุ้นกันต่อคลึง EP 2คืนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีกดวัน31นะครับส่วนทางแอปก็วันดีที่เดียวเท่านั้นครับและพิเศษสุดนะครับสำหรับลูกค้า AIS งานนี้ห้ามพลาดโปรแรงประจำเดือนนี้ครับย้ำลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมต่อเนื่องดูได้แบบไม่มีโฆษณาขั้นครับจากปกติ149บาทต่อเดือนเหลือเป็นแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นครับวันนี้ถึง30กันยายนก็คือพรุ่งนี้เท่านั้นสมัครเลยละกันครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกงานนี้ห้ามพลาดนะครับ
4: น้ำกันต่อนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ถนนสายหลักเนี่ยน้ำมันอาจจะลงน้ำอาจจะแห้งแต่ว่าทีมข่าวของเราอย่างน้องกิ๊กเนี่ยนะครับที่แฟลตคลองจันเนี่ยปรากฏว่าน้ำนะบางจุดยังสูงเป็นเมตรนะครับรวมไปถึงน้องบอลนะครับน้องบอลเนี่ยเช้าเนี้ยเราส่งไปที่ซอยสามัคคีปรากฏว่าน้ำในพื้นที่ชุมชนยังคงสูงเช่นเดียวกันเอาเดี๋ยวกลับมาตามสถานการณ์กันในช่วงหน้าครับ

0: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
1: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าว
7: เที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: มองเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
9: มองเฟลโอมิราล
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเห็น

0: First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวพูดมาก
2: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
3: สนุกมาก
4: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
5: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
9: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
10: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
11: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
12: ดื่มง่ายมาก
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
8: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
1: เสร็จแล้วครับ
0: เร็วจังไม่แพงด้วย
2: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
6: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันบางกะปินะครับนอกจากส่งกำลังใจไปให้แล้วเนี่ยส่งความช่วยเหลือไปด้วยนะครับทีมข่าวของเราเนี่ยน้องกิ๊กนรพรก็อยู่ที่นั่นอย่างต่อเนื่องก่อนจะไปดูบรรยากาศล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้น้องกิ๊กก็ลงพื้นที่ไปปรากฏไปเจอคุณแม่ลูกอ่อนวัย11เดือนคุณแม่เนี่ยร้องขอความช่วยเหลือเลยเพราะว่านมของลูกเนี่ยตอนนี้เหลือกล่องสุดท้ายแล้วครับ
9: เลือกขับผ่านอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็บกมือตะโกนบอกขอความช่วยเหลือแต่เขาบอกว่าตึกอื่นมันเยอะกว่าค่ะพี่ต้องเข้าไปช่วยตึกอื่นก่อนซึ่งถ้าไม่มีลูกก็ไม่ได้แบบอันนั้นเนี่ยค่ะห่วงน้องเกี่ยวกับนมกับน้ำดื่มน้ำใช้เลยค่ะ
10: ขวดนมน้องหรือจานข้าวน้องหรืออะไรเงี้ยแทบไม่ได้ล้างเพราะเราไม่มีน้ำใช้แล้วอะค่ะตอนนี้

0: เนี่ยคุณแม่รัชดานะครับบอกว่าที่กังวลก็คือน้ำสะอาดให้ลูกกินลูกใช้แล้วเอามาชงนมนะครับเพราะตอนนี้มันไม่มีเลยแล้วลูกเนี่ยอายุแค่11เดือนแค่นั้นเองแล้วที่สำคัญก็คือนมของลูกเหลือกล่องสุดท้ายนะครับกล่องนี้น่าจะชงได้อีกประมาณ3วันแค่นั้นแหละคือตัวคุณแม่เองก็ไม่คิดว่าน้ำท่วมมันจะรุนแรงขนาดนี้อยู่กรุงเทพมาก็ไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนเลยนะครับไม่ใช่แค่คุณแม่รัชดาคนเดียวคนอื่นๆด้วยชาวบ้านแฟลต3เคหะคลองจันทน์กว่า300ชีวิตยังคงรอความช่วยเหลือพอเห็นทีมข่าวเข้าไปโอ้โหตะโกนร้องขออาหารกับน้ำดื่มเลยครับ
1: เนี่ยห้องเนี่ยห้องข้างล่าง
2: อะไรนะ
1: มาแจกข้
2: าวค่ะ
3: เมื่อวานก็ไม่ได้เหรอเมื่อวาน
4: ได้แล้ว
1: ได้ไปค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อ
5: ได
1: ้
5: เอาลง
6: เสียบเข้าตรงนี้พี่
1: 3วันแล้วค่ะน้ำไม่มี3วัน4ว
7: ันแป๊บนึงนะแม่นะเดี๋ยวหนูเข้าไปแป๊บนึงนะ
1: ก็คือต้องการน้ำดื่มค่ะน้ำสะอาดค่ะน้ำใช้เราก็ไม่มี
0: เนี่ยก็คือชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับพอเห็นทีมข่าวปุ๊บเนี่ยโอ้ความหวังมาแล้วนะครับก็ขอความช่วยเหลือกันไปทีเนี้ยทีมข่าวก็น้องกิ๊กก็ขึ้นไปสำรวจในพื้นที่ตามชั้นต่างๆนะครับคือเขาก็ต้องอยู่ต้องกินกันตามสภาพนะครับบางทีเนี่ยต้องแบบเหมือนกับกางร่มรองน้ำฝนด้วยซ้ำเพราะว่าน้ำสะอาดมันไม่เหลือแล้วนะครับบางห้องเนี่ยถึงขั้นนำขันผูกเชือกหย่อนลงไปตักน้ำขึ้นมาใช้ก็อ่ะใช้เพื่อการอุปโภคก่อนนะครับแบบอาจจะล้างโน่นล้างนั่นล้างนี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยตัดน้ำประปาไปตั้งแต่วันที่25กันยายนแล้วนะครับไฟก็ถูกตัดนี่เห็นไหมตักน้ำขึ้นมาแบบนี้นะครับน้ำก็เอาจริงก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดนะแต่ว่าคงไม่ได้เอามาดื่มหรอกเพียงแต่ว่าคงจะเอาน้ำมาใช้อย่างอื่นนะครับคุณยายกรองแก้วคุณยายเนี่ยบอกว่าอยู่ที่เนี่ยมา50ปีละไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนเลยนะครับคุณยายอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็เดินก็ไม่ค่อยสะดวกนะแข้งขาก็ไม่ค่อยดีนะครับทีนี้กลายเป็นว่าตอนนี้เดือดร้อนมากๆน้ำท่วมถูกตัดน้ำถูกตัดไฟเครียดและกังวลไปหมดเลยครับ
8: อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกจองมาไม่เคยเจอถึงมาเจอเที่ยวนี้นะคะ
9: หนักเลย
8: เนี่ยอู้ท่วมหนักแล้วน้ำไม่มีอีกกุ้มใจนะเนี่ยเครียดมากเดือดร้อนมากๆเลยยิ่งคนขาไม่ดีนี่นะการกินก็ไม่ค่อยมีจะฝากคนซื้อเขาก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมฮะนอกจากนี้รอคนของแจกนี่ฮะถ้ามีคนเขาสงสารก็หิ้วมาฝาก
0: แล้วก็ในแฟลตเนี่ยนะครับก็มีผู้ป่วยอยู่ด้วยนะครับกลายเป็นว่าตกบันไดนี่ต้องพาตัวออกจากพื้นที่ส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีทางมูลนิธิเนี่ยเข้าไปช่วยหญิงวัย40ปีในแฟลต9เพราะมีอาการท้องเสียอาเจียนด้วยต้องนำตัวออกไปทีนี้เรื่องของอาการท้องเสียอาเจียนคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีคนที่อยู่ในแฟลตคลองจันทน์เนี่ยนะครับเขาสะท้อนมาแบบนี้นะเขาบอกว่าได้รับข้าวกล่องช่วยเหลือนะครับคือตอนนี้มันมีความช่วยเหลือเนี่ยจากหลากหลายช่องทางอาหารก็เข้าไปนะครับเป็นข้าวผัดกระเพราแยกกับข้าวนะครับแล้วก็เป็นข้าวผัดที่ใส่มะเขือเทศใส่หัวหอมนะครับปรากฏเปิดถุงมาปุ๊บได้กลิ่นเปรี้ยวบูดจากถุงกล่องข้าวผัดปรากฏว่าชิมดูเนี่ยมันกินได้แต่มันมีกลิ่นเปรี้ยวๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาสะท้อนแบบนี้ว่าคือประสบการณ์ของชาวบ้านเองคนนี้เขาทำข้าวกล่องมาก่อนเมนูข้าวผัดเป็นเมนูที่มีปัญหาบูดเสียบ่อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะทำอาหารกับข้าวไปแจกไปเลี้ยงเนี่ยนะครับคือถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับข้าวผัดพวกนี้คือไม่ทำเลยดีที่สุดคือบางทีพอทำเสร็จปุ๊บร้อนๆอ่ะเนาะก็ให้ปิดกล่องพอปิดกล่องเกิดอะไรขึ้นครับมันคือข้าวมันยังร้อนแล้วมันก็มีไอ้น้ำมันก็จะตลบอบอวนอยู่กับข้าวผัดนี่แหละทำให้ข้าวมันบูดมันเสียได้ง่ายนะครับคือยังไงก็แล้วแต่นะอันนี้ขอบคุณสำหรับน้ำจิตน้ำใจและความช่วยเหลือแต่ว่าการที่จะทำอาหารไปส่งไปช่วยเนี่ยก็จะต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราตั้งใจจะเอาไปช่วยเนี่ยสุดท้ายแล้วเขากินไม่ได้หรือแม้กระทั่งกินไปแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เกิดอาการท้องเสียหรือป่วยขึ้นมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ชาวแฟลตคลองจันทน์เขาสะท้อนมาเอาล่ะเราไปกันที่สถานการณ์ล่าสุดเลยเช้านี้นะครับชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็แต่ใต้แฟลตเนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรด้วยกันนะครับติดตามล่าสุดเลยกับน้องกิ๊กนรพรพจน์จำเนียนผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวอยู่ที่นั่นครับกิ๊กเชิญจ้า
10: ครับ
11: สถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากว่าฝนหยุดตกแล้วแล้วก็เราได้เห็นแสงแรกของวันแล้วค่ะแดดออกแล้วนะคะแตกต่างจากวันก่อนๆหน้านี้ที่ฟ้ามืดครึ้มซึ่งจุดนี้

0: ่คือแยกนิด้านะคะถนนจุดนี้ที่ยังเห็นว่าน้ําท่วมขังก็คือถนนศรีบูรพาที่จะมุ่งหน้าไปยังทางนวมินทร์นะคะจุดหลักที่ประชาชนเดินลุยน้ํากันออกมาไปหาของกินไปทํางานระดับน้ําลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะถ้าเทียบกับรถที่จอดจมน้ําเรียงกันอยู่ตอนนี้เริ่มจะเห็นส่วนของล้อรถแล้วนะคะแต่รถก็ยังสัญจรไม่ได้เพราะว่าบางจุดยังลึกอยู่ประมาณ1เมตรค่ะขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่ตามแฟลตคลองจันนะคะก็มายืนดูระดับน้ําแบบนี้การทุกวันค่ะก็หวังอยากจะให้ระดับน้ําลดลงโดยเร็วส่วนถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางมีนบุรีหรือว่ามาจากทางลาดพร้าวหรือทางรามคําแหงก็ดีรถก็สัญจรได้นะคะแต่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังค่ะเพราะว่าถนนบางจุดก็ยังต่ําอยู่หากเป็นไปได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางมุ่งหน้ามาทางแยกนิด้าหรือว่าจะต้องผ่านแยกนิด้าไปก่อนนะคะเพราะว่านอกจากยังมีน้ําท่วมขังแล้วยังมีรถที่จอดหนีน้ําท่วมจอดอยู่เต็มถนนค่ะดิฉันได้สอบถามชาวบ้านที่อยู่ในแฟลต12ด้วยบอกว่าวันนี้ระดับน้ำลดลงประมาณ20เซนแล้วนะคะตอนนี้อยากไปทำงานแต่ก็ยังไม่สามารถเดินทางได้เพราะว่าใต้แฟลตยังคงมีน้ำท่วมขังสูงบางจุดยังลึกประมาณ1เมตรและตอนนี้สีน้ำเริ่มดำเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นค่ะมีขยะลอยมากับน้ำทำให้การเดินทางเข้าออกยากลำบากและกังวลโรคที่จะตามมาแต่ก็ยอมรับนะคะว่าสภาพจิตใจยังดีได้กินข้าวแล้วก็น้ำแล้วแม้ว่ายังขาดของใช้อยู่โดยเฉพาะของใช้สำหรับเด็กเล็กและผู้สูงอายุค่ะ
1: วันนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะแม
2: ่ก็นี่แหละก็ยังลำบากอยู
1: ่ยังลำบากอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่แต่น้ำลดไปแล้วใช่ไหมคะ
2: นิดเดียวคืบนึงนั่นแหละ
1: น้ำลดไปคืบนึงแล้วข้าวปลาได้กินไหมจ๊ะ
2: ได้กินอยู่แต่ก็มีคนเฒ่าคนแก่อยู่ข้างล่างก็ไม่รู้พอหรือเปล่า
1: ตอนนี้ต้องการอะไรอยู่จ้ะแม่ข้าวน้ำดื่ม
2: ข้าวน้ำดื่มนมเด็กบ้าง
1: ค่ะ
2: ก็มีเด็กอยู่
0: ขณะที่ข้อมูลจากเพจกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความนะคะว่าเรดาร์สุวรรณภูมิพบว่าฝนในกทมเริ่มลดลงแล้วอาจยังมีฝนเบาๆแต่คาดว่าวันนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่านอกจากข้าวแล้วก็น้ําดื่มซึ่งยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือยารักษาโรคค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าสังเกตคือระดับน้ำเนี่ยแม้ว่าตรงนี้จะเป็นต้นซอยนะคะแต่ว่าสีน้ำเนี่ยเริ่มดําแล้วแล้วก็ขยะก็ลอยมากับสายน้ําค่ะชาวบ้านก็กังวลโรคที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นดิฉันนรพันธ์พจน์จำเนียนรายงานสดจากแฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครค่ะ
3: ขอบคุณน้องคิกด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นภาพรถยนต์จมน้ำเดี๋ยววันนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยจะมีการหารือเรื่องนี้ว่านอกจากบ้านที่ได้รับการเยียวยาแล้วเนี่ยรถยนต์จมน้ำเนี่ยจะเยียวยาด้วยหรือไม่เดี๋ยวรอฟังครม.กันอีกทีหนึ่งนะคร
4: ับมาต่อกันเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมครับคือในหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยถนนด้านหน้าอาจจะดูว่ามีน้ําปิ่มๆสัก10เซน15เซนแต่ลึกเข้าไปในซอยครับที่ซอยสามัคคีโดยเฉพาะในพื้นที่ประชานิเวศ2ครับวันนี้มีรายงานสดจากคุณบรจตะไทยตระกูลพาณิชย์ครับอยากให้ไปดูเพราะว่าลึกเข้าไปในซอยเห็นบอกว่าบางจุดเกินครึ่งเมตรคุณบอลเชิญครับ
5: ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครอย่างจังหวัดนนทบุรีก็มีสถานการณ์น้ําท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนประชานิเวศ2ครับเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้มีระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ําลดลงเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรเลยคุณผู้ชมครับทำให้ด้านหลังของผมก็จะเห็นว่ามีประชาชนเนี่ยที่สามารถที่จะเดินเท้าออกไปหาสิ่งของต่างๆมากินประทังชีวิตได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมีความจําเป็นครับใช้อาหารที่อยู่ในบ้านกินประทังชีวิตชั้น1ของบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับต้องขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะครับลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศ2ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีครับในช่วงเช้าวันนี้หลังพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักและมีน้ำท่วมขังในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจากการสำรวจบริเวณช่วงทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศ2พบว่าระดับน้ำในหลายจุดลดลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่พื้นผิวถนนเนี่ยนะครับระดับประมาณ 5-10 เซนติเมตรรถยนต์ส่วนใหญ่ยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้และจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับน้ำในบริเวณดังกล่าวไม่ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในช่วงของทางเข้าหมู่บ้านแต่ว่าพอขยับมาดูที่4แยกซอยสามัคคี 58/10 ครับซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนด้านในกลับพบว่าสถานการณ์แตกต่างจากบริเวณด้านหน้าอย่างชัดเจนครับโดยภายในซอยมีน้ำท่วมขัง

0: ในระดับสูงบางช่วงมีระดับน้ำมากกว่า50เซนติเมตรการสัญจรไปมาด้วยรถทุกชนิดต้องเพิ่มความระมัดระวังครับน้ำท่วมกินพื้นที่ตลอดแนวถนนภายในซอยทำให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากบางคนจำเป็นนะครับที่จะต้องเดินลุยน้ำออกมาจากบ้านเพื่อเดินทางไปทำงานหรือออกมาซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นขณะที่รถขนาดเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเนื่องจากบางจุดไม่สามารถที่จะมองเห็นระดับพื้นผิวของถนนได้จากภาพที่ทีมข่าวสำรวจนะครับพบว่าในช่วงเช้าสะท้อนว่าบริเวณด้านนอกและทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศ2เนี่ยระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมครับหนึ่งในประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนนะครับเป็นผู้ประสบภัยจำเป็นที่จะต้องเดินทางเดินเท้าเนี่ยนะครับลุยน้ำออกไปทำงานเมื่อช่วงเช้าบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำในหมู่บ้านเนี่ยสูง50เซนติเมตรครับส่งผลให้เช้าวันนี้นะครับที่ฝนไม่มีการตกลงมาเพิ่มเติมก็ระดับน้ำลดลงครับจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำออกไปทำงานครับ
1: เวลาให้แม่ให้ออกมาซื้อของก็ปั่นจักรยานออกมาได้ครับผม
2: ไปซื้อที่ไหน
1: ก็ไปซื้อที่ตลาดย่าโมครับ
3: ใช่ครับไปทำงานครับผม
2: ต้องลุยไปเหรอ
3: ใช่ครับ
2: ตั้งแต่วันจันทร์แล้ว
3: หยุดไป3วันแล้วครับผม
2: หยุดไป3วัน
3: ใช่ครับ
2: นี้ลุยไป
3: ใช่ครับ
0: ข้อมูลของผู้ประสบภัยรายนี้นะครับก็สอดคล้องกับพนักงานรักษาความสะอาดของชุมชนประชานิเวศ2ครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้ระดับน้ำในพื้นที่สูงมากซึ่งบางส่วนอาจมาจากขยะที่ไปอุดตันตามท่อระบายน้ำนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็มานำขยะออกจากปากท่อเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายน้ำด้วยยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในซอยประชานิเวศ2ครั้งนี้มีระดับน้ำท่วมสูงมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับ
4: ป้าก็เดินมาวันละ3เวลาลุยน้ำมาเพื่อที่จะไม่ให้ขยะมันอุดตันท่
2: อ
4: จ้า
2: ขยะมันเยอะขนาด
4: เยอะเยอะเยอะมันไหลมาทั่วเลยอ่ะไหลมาทั่วเลยแล้วไปกองอีกตรงนู้นน่ะเห็นไหมหนูตรงที่หนูเข้ามาน่ะตรงโรงสูบอ่ะตรงนั้นน่ะจ้ะ
0: ส่วนการระบายน้ำในพื้นที่ขณะนี้ระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงแล้วนะครับหลังฝนหยุดตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแต่ในพื้นที่ชุมชนด้านในโดยเฉพาะแนวซอยสามัคคี58ยังมีน้ำท่วมขังสูงเนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำระบายออกได้ช้ากว่าบริเวณถนนด้านนอกและยังต้องใช้เวลาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนครับทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังระบุด้วยนะครับว่าซอยสามัคคี58ตั้งแต่แยก3เข้าไปเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงของนนทบุรีครับขณะที่หมู่บ้านประชานิเวศ2บางส่วนยังอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังจึงต้องติดตามการระบายน้ำและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาออกไปซื้อของต่างๆนะฮะ 7:50 เนี่ยแล้วก็เดินทางเข้ามาหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำดื่มแล้วก็ของกินนะครับที่ปรุงสุกแล้วนำมาประทังชีวิตกันก็สามารถที่จะเดินเข้าออกได้จากการสอบถามชาวบ้านก็บอกอย่างนี้นะครับว่าเขาสามารถที่จะออกไปหาซื้ออะไรกินได้อยู่นะครับพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในณขณะนี้ครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากจังหวัดนนทบุรีครับ
5: ขอบคุณคุณบอลด้วยนะครับขณะเดียวกันเองเดี๋ยวทางเราก็จะมีถุงสร้างสุขไปมอบให้กับ ผู้ที่ประสบภัยกันด้วยครับคุณผู้ชมครับกลับมาดูกันหน่อยครับเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีหลายเส้นทางครับโดยเฉพาะเส้นถนนรามคำแหงคุณผู้ชมครับยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับเป็นระยะแล้วก็เป็นจุดด้วยก็จะเห็นภาพนะครับว่าถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วก็ตามแต่ในการสัญจรคุณผู้ชมฮะยังมีภาพการจราจรโดยเฉพาะบนสะพานข้ามแยกต่างคือยังคงมีรถเนี่ยไปจอดคาอยู่นะครับถนนรามคำแหงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ทางด้านของประชาชนเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายรถเนื่องจากว่าหลายคนฮะจุดนี้หลายคนจะทราบกันดีว่ามันใกล้กับทั้งเคหะตัวคลองจันเองด้วยนะครับก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเอารถมาจอดเอาไว้ตอนนี้ที่เห็นในภาพก็คือมันจะมีทั้งรถของประชาชนแท็กซี่คนทั่วไปรถยกบางคันก็ขึ้นมาจอดรอไว้เหมือนกันด้วยนะครับก็มีการพยายามที่จะเคลื่อนย้ายบางส่วนเพื่อให้การจราจรนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ครับนอกจากรามคำแหงกันแล้วครับเพชรบุรีตัดใหม่ประกาศตรงนี้เลยก็แล้วกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมลองไปใช้เส้นทางดูแล้วนะครับเปิดใช้การจราจรได้แล้วครับระดับน้ำลดลงเกือบหมดเหลือเพียงแค่น้ำท่วมขังบางส่วนอันนี้เป็นภาพของเมื่อวานนี้ที่ได้มีการพยายามที่จะเคลื่อนย้ายรถที่ถ้าพูดตรงๆก็คือมันลอยน้ำคุณผู้ชมคือมันตายแล้วก็น้ำเนี่ยซัดจนกระทั่งมาขวางเส้นทางการจราจรนะครับเบื้องต้นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ากทม.ครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์นะครับงามจิตสุขศรีนะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลให้ว่าคือมีการเคลื่อนย้ายเพื่อเป็นการเปิดการจราจรนะครับก่อนที่จะทำการใช้การยกรถออกไปเก็บในพื้นที่บางส่วนนะครับเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าใครที่มีการนำรถมาจอดทิ้งไว้หรือว่ารถเนี่ยเกิดตายกลางทางแบบนี้นะครับจะนำไปพักไว้บริเวณถนนกำแพงเพชร7ครับแล้วก็ที่สวนสมเด็จสารานราชมณีรมย์ตรงข้างฟู้ดแลนด์นะครับที่เพชรบุรีตัดใหม่นี่แหละครับเจ้าของรถคนไหนที่หารถตัวเองไม่เจอ

0: นะครับสามารถสอบถามได้ที่สน.มักกะสันพร้อมกับนำหลักฐานต่างๆมาแสดงความเป็นเจ้าของเพื่อไปติดต่อกับทางฝ่ายจราจรและไปตามดูว่ารถตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับขณะเดียวกันวิภาวดีรังสิตครับตอนนี้สถานการณ์ที่หลายคนกังวล นะครับตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วในส่วนของขาเข้าก็มีการเร่งเคลื่อนย้ายรถบางส่วนที่จอดทิ้งเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้กลับมาใช้เส้นทางกันได้ส่วนเรื่องของป้ายทะเบียนครับพี่โจครับ
1: คือเดี๋ยวต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรถที่ไปจอดตามสะพานตามถนนต่างๆเนี่ยทั่วกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พื้นที่ที่น้ำลดแล้วเนี่ยทางกทม.กับทางตำรวจจราจรในพื้นที่เนี่ยเขาก็ประชาสัมพันธ์มานะครับว่าอยู่ระหว่างการเคลียร์เพราะฉะนั้นใครเผื่อเอารถไปจอดแล้ววันนี้กลับไปที่รถตัวเองเอารถหายนะครับ อันนี้เนี่ยให้ติดต่อกับสน.ในพื้นที่นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่ขโมยมาลักรถไปหรือว่าตำรวจเนี่ยมายกรถไปนะครับเพราะว่าต้องเปิดพื้นที่การจราจรนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้เลื่อนไปเลื่อนซะนะครับตอนนี้เพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยมันกลับมาใช้งานได้แล้วเนื่องจากว่าผมก็ยังเห็นในระหว่างการเดินทางมาทำงานนะครับถนนเนี่ยบนสะพานบางทีก็จอดรถคาทิ้งเอาไว้แบบนี้นะครับเป็นความเสี่ยงด้วยเพราะที่ท้ายมันยื่นมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้คือเรื่องจัดการที่เกี่ยวกับรถส่วนเรื่องของการขับรถลุยน้ำก่อนหน้านี้นะในช่วงที่วันที่น้ำค่อนข้างสูงนะครับ หลายพื้นที่ประสบปัญหาเหมือนกันก็คือว่าป้ายทะเบียนเนี่ยมันหลุดนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของสมุทรปราการนี่ดูสิป้ายทะเบียนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับถูกนำมาเก็บเอาไว้ที่สภ.สำโรงเหนือของสมุทรปราการเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันเก็บนะครับป้ายมันหลุดลอยมากับสายน้ำนะครับก็เลยเอามาให้กับตำรวจตามหาเจ้าของอีกทีนึงนี่เป็นป้ายทะเบียนแท้ๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่ป้ายปลอมที่ทำขึ้นทีเนี้ยหนึ่งในชาวบ้านที่มาตามหาป้ายทะเบียนบอกว่าป้ายทะเบียนรถของบริษัทเนี่ยหลุดไปทั้งสองคันคือป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้เจาะติดอยู่กับตัวรถนะครับมันอยู่กับป้ายมันอยู่กับกรอบป้ายทะเบียนที่มันรั้งเอาไว้แค่นั้นเองบางทีมันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงในการที่จะฝ่ากระแสน้ำไปได้นะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวของคุณเก่งเนี่ยที่มาตามหาป้ายบอกว่าผมก็ไปเห็นป้ายทะเบียนที่มีคนเอามาโพสต์ไว้ในโซเชียลบอกเฮ้ยมันมีป้ายทะเบียนของบริษัทรถเราอยู่นี่นะก็เลยมาหาที่โรงพักนะครับตอนเนี้ยเจอเพียงแค่1ป้ายคือหายไป2ป้ายเจอแค่1นะครับอีกป้ายนึงยังไม่เจอนะครับส่วนคุณต้นอีกคนหนึ่งที่นี่คนนี้มาตามหาป้ายทะเบียนรถที่หลุดนะครับเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลนะครับไม่รู้หลุดตอนไหนแหละตอนนั้นน่ะเดินหาแล้วนะแต่ไม่เจอนะครับแล้วก็ไปถามที่ป้อมตำรวจบริเวณแยกเทพารักษ์นะครับได้รับคำแนะนำว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดของหายป้ายหายแบบนี้เนี่ยส่วนมากเขานำส่งที่โรงพักก็คือสภ.สำโรงเหนือก็เลยมาตามที่ได้รับคำแนะนำครับ
2: ผมเดินไปหามาแล้วผมไปไล่จากหน้าโรงพยาบาลเสร็จเลยเดินหาเลย
3: อ๋อก็คือไปเดินหามาแล้ว
2: ไม่มีก็เลยไปที่สี่แยกเทพารักษ์ไปที่ป้อมตำรวจนะครับเขาแจ้งว่าให้มัน
4: แต่ตอนเนี้ยในรูปถ่ายที่ตำรวจเขามีการถ่ายรูปมาให้ดูอ่ะมันเจอแต่ทะเบียนนั้นแต่อีกทะเบียนนึงหาไม่เจอผมก็เลยลองมาหาคุณกระสอบ
1: อ้าวจากสมุทรปราการไปต่อที่สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับปรากฏว่านี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับป้ายทะเบียนที่หลุดมากับน้ำท่วมเนี่ยประมาณ300กว่าแผ่นนะครับเฉพาะที่ปากเกร็ดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถผ่านปากเกร็ดแล้วอ้าวป้ายหายนะครับลองไปดูที่สภ.ปากเกร็ดนะครับเดี๋ยวตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มานะครับบางทีเจ้าตัวก็อาจจะไม่รู้ไงก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครองยานพาหนะจากป้ายทะเบียนนี่แหละนะครับก็จะได้มีการประสานไปยังเจ้าของรถอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ประชาสัมพันธ์แบบนี้ว่าถ้าเกิดเจอป้ายทะเบียนตกอยู่ตามริมถนนเหล่านี้น้ำแห้งแล้วมันกองกันอยู่นี่สามารถเอาไปมอบเอาไปส่งให้กับโรงพักในพื้นที่ได้ไม่ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าอุตาและน้ำลดแล้วเจอป้ายทะเบียนเลขสวยขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้นะไม่ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดเจ้าของเขาตามหาเนี่ยเราเก็บไว้เนี่ยเอาถ้าเขามาเจออีกทีหนึ่งเอาเราอาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ก็ได้นะครับ
0: และจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนที่เป็นพนักงานของสุวรรณภูมิเองแล้วการบินไทยเองเนี่ยไปทำงานไม่ได้ครับก็เลยกลายเป็นภาพดังต่อไปนี้ครับกระเป๋าสัมภาระต่างๆตกค้างสนามบินมหาศาลขนาดนี้ครับอ ันนี้คือแค่บางส่วนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยๆดูไล่กันไปนี่ฮะเห็นภาพไหมครับกระเป๋าเนี่ยเรียงรายกันเป็นร้อยๆใบด้วยกันนะครับคือด้วยความที่ว่าผู้โดยสารบางคนเนี่ยบอกว่าเดินทางมาแล้วปรากฏว่าพอลงปั๊บมันก็ต้องรอกระเป๋าที่เบลถูกไหมฮะปรากฏว่ามันไม่มีกระเป๋ามาแล้วก็มีการไม่ได้มีการรายงานด้วยซ้ำว่ามันติดขัดปัญหาเรื่องอะไรสุดท้ายต้องไปสอบถามก็เพิ่งทราบทีหลังว่าพนักงานของทางท่าอากาศยานเองแล้วก็ทางการบินไทยบางส่วนเนี่ยมาทำงานไม่ได้ครับจำนวนคนไม่เพียงพอรวมไปถึงรถในการลำเลียงสัมภาระที่ออกมาจากเครื่องบินมาถึงตัวสายพานก็ขัดข้องอีกด้วยคนขับก็โยนย่องยี่กลายเป็นว่าเป็นปัญหานะครับเบื้องต้นก็บอกว่ารอบางคนรอข้ามวันยังไม่มีวี่แววครับ
3: มาตั้งแต่บ่ายสามจริงๆเพื่อนมาก่อนเพื่อนมารอคอยส่งสัญญาส่งข่าวค่ะว่าแบบตอนนี้กระเป๋าได้หรือยังอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมก็มาจากลพบุรีอะไรประมาณน
5: ั้
3: น
5: ตอนนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วครับระหว่างการรอ
3: ก็โหสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะเก้ายังไง
5: สรุปประมาณ10ชั่วโมงแล้วมีอะไรคืบหน้าบ้างครับ
3: ไม่มี
5: ทางสายการบินได้แจ้งอะไรไหมว่าไฟบินที่เรามากระเป๋าเราจะได้ตอนไหนอะไรยังไง
0: กระทบหลายเรื่องนะครับบางคนบอกว่ามีของใช้จำเป็นในกระเป๋าเดินทางครับบางคนมียาเสื้อผ้าแล้วก็ของที่ต้องเดินทางกันต่อด้วยนะครับเบื้องต้นก็มีการแก้ไขรัฐมนตรีกลาโหมครับลงพื้นที่นำกำลังพลของทหารครับมีกองทัพอากาศ100นายกองทัพบก31นายเข้ามาช่วยเหลือนะครับพร้อมกับมีการประกาศกับการบินไทยด้วยนะครับว่าวันนี้พรุ่งนี้จะมีการยกเลิกสายการบินเอาขึ้นหน้าจอเลยครับแคปเอาไว้แล้วก็ส่งบอกต่อกันด้วยนะครับ
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีที่มีคนไปร้องว่าการเลือกตั้งแล้วบัตรเลือกตั้งมีทั้งบาร์โค้ดมีทั้งตัวของ QR โค้ดเหล่านี้เนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ศาลก็เลยมีคำวินิจฉัยโดยศาลมีมติเป็นเอกฉันท์9-0ชี้ว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและมีมติเสียงข้างมาก8-1นะครับประเด็นบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับคือศาลเนี่ยท่านบอกว่าการจะระบุตัวตนผู้ใช้สิทธิ์ได้ต้องนำข้อมูลบัตรเลือกตั้งต้นขั้วแล้วก็บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์มาเชื่อมโยงกันแต่ว่าเอกสารทั้ง3ส่วนเนี่ยถูกจัดเก็บแยกกันแล้วก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเพื่อระบุตัวผู้ลงคะแนนได้ยกเว้นศาลสั่งนะครับก็เลยวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ขัด

ด้วยรัฐธรรมนูญนะครับคือศาลเนี่ยท่านบอกว่าการจะระบุตัวตนผู้ใช้สิทธิ์ได้ต้องนำข้อมูลบัตรเลือกตั้งต้นขั้วแล้วก็บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์มาเชื่อมโยงกันแต่ว่าเอกสารทั้ง3ส่วนเนี่ยถูกจัดเก็บแยกกันแล้วก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเพื่อระบุตัวผู้ลงคะแนนได้ยกเว้นศาลสั่งนะครับก็เลยวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ขัด

0: ความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
1: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
2: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
3: เล่นทองของจริงกลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่ออาจารย์เอ็มอย่างที่ผมบอกไงนะสมมติเรามีเงินเราเดินเข้าธนาคารเราไปฝากธนาคารเสร็จปุ๊บเขาก็ปริ้นมาปุ๊บโอเคคุณทินฝากเงินแสนหนึ่งมันอยู่ภายใต้ชื่อเราแต่คริปโตมันเป็นตัวเลข
4: ครับ
3: แล้วมันจะบันทึกอะไรยังไงมันผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะมีอะไรมั่นใจได้ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมันไม่หายไปอ่ะ
4: นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเข้ามาทำคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าผมเข้าใจมันว่าบันทึกตัวเลขยังไงเวลาเราเอาเงินฝากเข้าธนาคารเนี่ยเราจะมีเลขอยู่ในแอปถูกไหมฮะ1 ล้านบาทว่านี่คือเงินของเราคำถามคือเลขนั้นมันอยู่ที่ไหนฮะมันก็ต้องอยู่ที่เซเบอร์ของธนาคารใช่ไหมว่าธนาคารต้องมีที่เก็บเลขนี้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะธนาคารจะเป็นคนบริหารจัดการจำนวนเงินที่เห็นอยู่ที่คุณทินมีเราก็ต้องเชื่อธนาคารอันนี้จบแต่เราทุกคนเชื่อธนาคารเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคริปโตเคอเรนซีถามว่าใครคือคนเก็บเลขนี
3: ้นั่นเ
4: องหลักการของคริปโตเคอเรนซีนะครับเขาบอกว่าใครอยากเก็บเลขนี้ก็ได้เพราะถ้าวันนี้คุณทินบอกว่าผมอยากเก็บด้วยแล้วคุณทินก็จะเข้ามาครับเข้ามาในระบบแล้วก็โหลดทั้งหมดเนี่ยไปเก็บไว้ด้วยเพราะวันนี้เรามีคนหลายหมื่นคนในการช่วยเก็บสมุดบัญชีสมุดเดียวที่ว่าใครมีเงินเท่าไหร่บ้างนี่คือหลักการของคริปโตเคอเรนซี
3: เฮ้ยทุกคนก็รู้หมดเลยผมมีเงินเท่าไหร่
4: แต่เขาไม่รู้ว่านี่คือคุณทินเพราะมันเห็นแต่เลขบัญชีมันไม่เห็นชื่ออ ๋
3: อ
4: เพราะทุกคนรู้หมดครับใช่วันนี้คุณทินไปไล่ดูได้เลยว่าใครมีบิตคอยเยอะสุดใครมีน้อยลงมาแต่มันจะเห็นเป็นเลขมันไม่รู้ว่านี่คือใครใช่ไหมครับเพราะคำถามคือใครเป็นคนเก็บว่าใครมีบิตคอยเท่าไหร่คือทุกคนมีสิทธิ์ในการเก็บอเมริกาเลยปิดบิตคอยไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าปิดบิตคอยได้เขาต้องไปจับทุกคนที่เก็บตัวเลขซึ่งมันมีเยอะแยะไปหมดเพราะนี่คือหลักการของคริปโตเคอเรนซีมันคือระบบนึงอะฮะที่เปิดให้ใครเก็บเลขอะไรก็ได้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงยังใช้มันได้โดยที่เรามั่นใจว่าไม่มีใครโกงใครได้เพราะถ้าจะโกงได้เนี่ยมันต้องโกงคนครึ่งนึงของระบบทั้งหมดในโลกซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ำมันเลยถูกใช้เป็นที่ผมบอกโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม
3: ่ okay.
4: จากที่ใครเคยเป็นคนดูแลแค่คนเดียว okay. เปลี่ยนให้ทุกคนช่วยกันดูแล
3: ก็แสดงความมั่นคงก็จะมีสูงเลยถ้าเป็นอย่างนี้โอเคพอเห็นภาพแล้วนะครับแต่คราวนี้มันเกิดคำถามเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นแค่ตัวเลขดิจิทัลหรือว่าพวกคริปโตเคอเรนซีมันจับไม่ได้แล้วทำไมมูลค่ามันบางทีมันก็ขึ้นเอาแต่นี่มันไม่มีจับต้องไม่ได้เลยทำไมถึงมีราคา EP หน้ากลับมาติดตามนะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31และเวลา 10:30 นทาง GMM 25นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มนะครับแล้วพบกันใหม่ครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
0: เงินทองของจริง
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: อุบลเจ้ายังต้องการให้ชายผู้นี้เป็นตัวตายตัวแทนของเจ้าอีกหรือไม่
1: ให้ฉันได้ทำหน้าที่นี้แทนคุณนะคะฉันจะเฝ้าดูพิทักษ์รักษาแผ่นดินใครมีค่าควรกับการ

0: ครองแผ่นดินฉันจะคุ้มครองใครทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินฉันจะให้ทรัพย์ใครคิดร้ายต่อแผ่นดินฉันจะทำลายมัน
1: ไม่นะทิพย์มันเป็นเรื่องของผมกับอุบลนะครับ
0: แต่ถ้าคุณเลือกเขาคุณก็จะไม่ได้พบเขาอีกแต่ถ้าคุณเลือกฉันคุณก็จะได้ไปพร้อมกับเขา
1: อุบลอย่านะอย่าเลือกทิพย์ถ้าคุณเลือกทิพย์ต่อให้เป็นพบใหม่หรือว่าชาติใหม่ผมก็จะไม่รักคุณ
0: ไม่มีวันหรอกค่ะไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องมีคุณใช่ไหมคะ
2: ใช่ทุกพบทุกชาติเขาจะมีอีกอื่นไม่ได
0: ้ถ้าอย่างนั้นพบใหม่ทำไมคุณจะไม่เจอกับเขาน
1: ี่ทิพย์หยุดพูดไปเลยนะ
0: เขาเป็นของคุณแล้วคุณก็เป็นของเขาวิญญาณของเขาผูกพันกับคุณมาโดยตลอดเลือกฉันแล้วไปกับเขา
3: ร้องขอเป็นตัวตายตัวแทนเจ้าถึง2คนเจ้าจะตัดสินอย่างไร
0: ไม่ใช่ต้องไม่ใช่แบบนี้พระเจ้าค่ะ
3: ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเจ้าต้องเลือกเดี๋ยวนี้อุบล
0: ผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยว
3: เจ้าได้ฟังเหตุผลนั้นแล้วนะทิพย์อาภา
0: พระเจ้าค่ะ
3: ทุกชาติพบชื่อของเจ้าหมายถึงสิ่งเดียวเสมอรัศมีแห่งสวรรค์เจ้ามีความเป็นทิพย์ทั้งร่างกายและจิตใจเจ้ามีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับถ้ากลับไปเจ้าจะได้เสพทิพยสมบัติจนสิ้นวาระแห่งกรรมและเมื่อนั้นเจ้าจะไม่ต้องกลับมาสู่ความวุ่นวายขัดข้องแห่งโลกมนุษย์อีก
0: แต่ถ้ายังไม่ถึงวันนั้นหม่อมฉันก็มีสิทธิ์เลือกพระเจ้าค่ะ
3: เจ้ามีสิทธิ์เสมอทิพย์อาภาแต่อุบลจะต้องเป็นผู้เลือกอุบลเจ้าจะต้องเลือกณบัดนี
0: ้ข้าแต่องค์เทวะผู้ทรงความยุติธรรมทำไมหม่อมฉันต้องเป็นผู้เลือกทำไมพระองค์ถึงไม่ตัดสินเหมือนกับที่ทรงตัดสินดวงวิญญาณอื่น
3: เจ้าเป็นผู้ขอสิทธิ์นี้เองเพราะเจ้าคิดว่าข้าไม่มีความยุติธรรมให้กับเจ้าคราวนี้เจ้าจะได้รู้บ้างว่าการเป็นผู้ตัดสินนั้นเป็นฉันใดเจ้าต้องใช้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้

0: เหลือพระเจ้าค่ะ
1: ถ้าปฏิเสธโอกาสครั้งนี้เจ้าจะไม่ได้โอกาสที่เจ้าวอนขอต่อข้าอีกเลยนะ
2: อุบลเลือกเถอะอุบลเลือกข้าข้าพร้อมทำหน้าที่นี่แล้วแต่อย่านะอย่าเลือกทิพย์นะต่อให้เวรกรรมจะพาให้เรามาเจอกันกี่ภพกี่ชาติแต่ถ้าคุณเลือกทิพย์ผมจะไม่มีทางรักคุณอีก
0: ไม่ยุติธรรมพระเจ้าค่ะไม่ยุติธรรมทิพย์ทุกคนจะมีข้อแม้ต่อผู้ที่เขาทำทารุณโหดร้ายตอนที่หม่อมฉันได้รับข้อกรรมหม่อมฉันไม่มีเวลาแม้แต่จะมาตั้งข้อเรียกร้องอันใด
1: เพราะเหตุนี้ข้าถึงให้เจ้าเรียกหาความยุติธรรมจากข้าได้โดยที่ข้าไม่เคยให้ใคร
0: แต่ต้องไม่ใช่แบบนี
1: ้เมื่อเจ้าร้องขอข้าให้ฉะนั้นเจ้าจะแปรเปลี่ยนคำขออีกไม่ได้จงเลือกอุบล
0: เลือก
1: ใช่ต้องเลือกโอกาสมีให้หนเดียว

0: ี่วันที่3แล้วนะคะหมอทำไมลูกเรายังไม่ฟื้นอีกคะ
1: พวกเขาต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทรากันจริงๆใช่ไหมคะหม
2: อหมอเองก็บอกไม่ได้จริงๆนะครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาที่ห้อง ICU อาการก็ทรงตัวเป็นที่น่าพอใจแต่ทำไมยังไม่ฟื้นหมอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหมอขอตัวก่อนนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ทำใจดีๆไว้นะตาอักได้เป็นคนดีไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญกับใครลูกเราต้องปลอดภัยคุณ
1: แล้วกรรมเก่าล่ะคะคุณเขาจะตามมาเอาชีวิตลูกของเราไปไหมคะ

0: ากี่ชาติภพท่านก็ทำเช่นนี้สิงามเหมือนรูปปั้นแต่โหดเหี้ยมไม่ว่ากับใครข้าเคยภูมิใจในความรักของท่านและมั่นใจในความรักของเราแต่ดูเถอะเราต้องเสียหัวให้กับคนที่เรารัก
1: ถึงคุณจะเคยเสียหัวให้กับเขาแต่คุณไม่เคยเสียความรักของเขาเลยนะครับ

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
4: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกลผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
7: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบ

0: ผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
1: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
6: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้เมื่อไอมีเสมหะ
10: ละลายเสมหะขับออกง่าย
9: บรรเทาไอ
10: ใช้โซแมท
11: มีคาร์โบซิสเตอีน
12: อันตรายกว่าใช้ยา
13: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
14: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
15: ดาวนี่ลักษ
16: ์สถานการณ์น้ำท่วมถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังระดับน้ำเริ่มลดลงจากเมื่อวานแต่ประชาชนยังต้องลุยน้ำออกมารับอาหารและเครื่องดื่มขณะที่บริเวณหน้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังน้ำลดลงเล็กน้อยบางจุดยังมีระดับน้ำสูงอยู่รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได
17: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
18: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
19: ดูสิขนาดวิ่งไปด้วยเดาะไปด้วยโอ้ยความเร็วไม่ตกเลยครับ
20: วันเสาร์ที่มีการถ่ายรายการ YouTube เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ครูเจนนี่เนี่ยคุมแทน
21: แล้วคู่สายฟ้ากับคู่ภาพผ่านละจ้ะ
22: คุณลินนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับทำให้2คนนั้นเลิกกันได้ทีมที่โค้ชและผู้จัดการทีมทะเลาะกันเนี่ยแพ้แตกแน่ครับ
23: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 20:00 ตรง
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
25: ที่เดียว
24: นักตบวัดข้อบาง
25: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
24: เวลา 20:00 ตรง
25: พิเศษลูกค้า AS
24: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
25: เพียง99บาท
24: ต่อเดือน
25: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
24: โทรออก
26: ครึ่งคืนนี
27: ้พรุ่งนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวด
28: พวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดา
29: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดป่ะ
28: แข็งเครียดเหมือนแบกอะไรไว
29: ้หนูขอเทสมือใหม่ได้ไหม
30: คุณจะทำอะไร
29: เดี๋ยวฉันช่วยคุณมาก

0: ครึ่งคืนนี้เวลา20:30
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
2: พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
2: โทรออก
3: Is that good

สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชับสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: รัศมีแห่งสวรรค์เจ้ารู้หรือไม่หากเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจะต้องพบเจออะไรบ้าง
1: รู้สิคะดูจากที่คุณเป็นคุณไม่มีความสุขเลยคุณทนทุกข์ทรมานมามากพอแล้วไปเถอะค่ะคุณอุบลไปสู่ภพภูมิใหม่ไปมีความสุขให้คุ้มกับความทุกข์ที่ผ่านมาไปเถอะค่ะคุณอุบล

0: ซะเถอะค่ะ
1: ไม่มอมฉันทำไม่ได้มอมฉันทำไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมหม่อมฉันถึงได้ทุกข์ทรมานเช่นนี้ทรมานยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาหม่อมฉันทำไม่ได้ทำไม่ได้พระเจ้าค่ะ
2: เพราะอะไรอุบล
1: ชายผู้นี้หม่อมฉันเคยรักและรักมาตลอดขณะที่หม่อมฉันอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์หม่อมฉันคิดแต่เพียงว่าถ้ามีโอกาสหม่อมฉันจะทำให้เขาได้รู้รสถึงความทุกข์บ้างสอนให้หม่อมฉันรู้ว่าถ้าคิดจะรักก็จงรักทั้งหมดของชีวิตและวิญญาณดูเถิดพระเจ้าค่ะนั่นคือรัศมีแห่งวิญญาณของเธอความงามอันคู่ควรแห่งสวรรค์ทำให้หม่อมฉันรู้ว่าถ้าหม่อมฉันคิดจะรักหม่อมฉันจะทำให้คนที่หม่อมฉันรักทุกข์ได้อย่างไรพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าเจ้าไม่เลือกเขาเจ้าจะเลือกนางอย่างนั้นหรือ
1: แต่เธอไม่มีความผิดอันใดแค่นี้เธอก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วทุกใดก็ไม่เท่ากับการไม่สมรักแต่เธอก็ยังรักษาความงามแห่งวิญญาณนั้นได้หม่อมฉันมีบังอาจที่จะลากความงามนั้นให้จมอยู่กับความมืดมิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้พระเจ้าค่ะ
2: ถ้าเจ้าไม่เลือกใครเจ้าจะหมดโอกาสเลือกอีกนะ
1: เจ้าค่ะหม่อมฉันจะต้องเลือกหน้าที่นี้จะต้องมีผู้ดูแลหน้าที่ต่อแผ่นดินใครก็ละเลยเพิกเฉยมิได้
2: เจ้าจงว่ามาอุบลข้ารอฟังอยู่และจะฟังเจ้าครั้งนี้เพียงครั้งเดียว
1: เราผู้มีนามว่าอุบลผู้ที่เรียกร้องขอความยุติธรรมผู้ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์จากความรักและหน้าที่ผู้ที่ไม่เคยพบแสงสว่างในชาติภพบัดนี้เราจะเลือกผู้ที่มาทำหน้าที่พิทักษ์แผ่นดินผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ขาดดวงวิญญาณผู้ที่ปฏิญาณตนที่จะดูแลแผ่นดินคำที่เราจะเลือกนี้จักต้องเป็นคำตายจะเรียกร้องอุทธรณ์ต่อสิ่งอื่นใดอีกไม่ได้คนที่เราจะเลือกนี้ต้องทำหน้าที่ของตนไปจวบจนกว่าไฟบรรลัยกันจะแล้งล้างศีลาให้พินาศ

าแต่พระองค์ผู้ทรงความยุติธรรมหม่อมฉันขอคืนคำร้องขอทั้งหมดพระเจ้าค่ะสิ่งใดที่เคยเป็นมาอย่างไรก็ขอให้เป็นฉันนั้น

0: จ้าขอคืนโอกาสที่เจ้าร่ำหากระนั้นหรืออุบล
1: ข้าเจ้าค่ะโปรดจงรับคืนไปผู้หญิงคนนี้ทำให้หม่อมฉันเรียนรู้ว่ารักคือการให้จะเรียกร้องหาสิ่งอื่นใดตอบแทนอีกไม่ได้หม่อมฉันรักเขาแม้แต่ในความโกรธแค้นความรักก็ไม่อาจสูญสิ้นไปได้คุณอุบลถ้าเขาต้องมาทำหน้าที่นี้เราก็จะไม่ได้พบกันอีกและถ้าเธอผู้นี้จะต้องมาทำหน้าที่นี้แทนจากคำสาปแช่งของเขาเราก็จะไม่ได้พบกันอีกเช่นกัน
0: แล้วเจ้าจะเลือกอะไร
1: หม่อมฉันขอเลือกทำหน้าที่ของหม่อมฉันต่อไปพระเจ้าค่ะ
2: อุบล
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
6: ่ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตะ

0: ั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
2: สูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
5: ้เดี๋ยวไ
6: ปเลย
7: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
11: ภูเขาไฟลาวา
12: Formos Omega Smart Super Go
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
0: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี้
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ป่าสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
17: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
19: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
5: ้
19: น
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
19: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
12: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
2: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ข้ารักท่านถ้าจะต้องแลกกับการที่ไม่ได้พบหน้ากันข้าขอเลือกที่จะเฝ้ามองดูท่านอยู่ทุกภพทุกชาติมากกว่าข้าทนไม่ได้ที่จะไม่ได้เห็นหน้าท่านและยิ่งทนไม่ได้หากข้าให้ความรักและไม่ได้ความรักตอบแทนขอให้หม่อมฉันได้ทำหน้าที่นี้ต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
2: อุบลถ้าเจ้ารู้จักให้อภัยความผูกพันในคำสาปย่อมสิ้นสุดลงวิญญาณต่างเป็นอิสระในชาติพบหน้าเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะรักหรือถูกรักเจ้าควรรู้ในข้อ

0: ตอนนี
1: ้พระเจ้าค่ะหม่อมฉันทราบดีหม่อมฉันจะต้องคืนอิสระให้แก่ดวงวิญญาณของเขาให้วิญญาณของเขาได้ล่องลอยไปสู่ชาติภพแล้วแต่เวรกรรมจะชักนำไปให้เขารู้จักรักให้เขาได้รู้จักหัวเราะรู้จักเศร้าหม่อมฉันก็จะเฝ้ามองดูเขาอยู่ทุกชาติหากว่าเขารักใครหม่อมฉันก็จะมีความสุขกับหัวใจรักของเขาหากเขาข่มขืนหัวใจของหม่อมฉันก็จะข่มขืนด้วยเช่นกัน
0: เจ้าทนได้หรือที่จะเห็นเขารักสตรีอื่น
1: เมื่อเป็นความสุขของคนที่หม่อมฉันรักก็เหมือนกับเป็นความสุขของตนเองด้วยพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าแน่ใจในสิ่งที่เจ้าเลือกแล้วใช่หรือไม
1: ่พระเจ้าค่ะ
2: ไม่ได้อุบลอย่าเลือกอย่างนี้เธอควรได้ไปสู่ชาติภพที่เธอต้องการจะไปความรักต้องตอบแทนด้วยความรักไม่ใช่ความทุกข์เหมือนที่เจ้าได้มาตลอด
1: หม่อมฉันตัดสินใจแล้วพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าไม่มีโอกาสเลือกแล้วนะอุบล
1: พระเจ้าค่ะหม่อมฉันยินดีทำหน้าที่ของตนไปจวบจนกว่าไฟบรรลัยกันจะแล่นล้างสี่ล่าให้พินาศ

0: ไหวแห่งโมหะดับเชื้อลงแล้ว
1: สาธุ
0: ไฟแห่งความพยาบาทอาฆาตสิ้นสุดลงแล้ว
1: สาธุ
0: แด่ดวงวิญญาณแห่งความดีทั้งปวง
1: สาธุ
0: อัคคณีวิญญาณของอุบลหลุดพ้นจากความผูกพันแห่งวิญญาณเจ้าแล้วสายใยแห่งความอาฆาตแค้นเคืองขาดลงบัดนี้อุบลได้กลับไปสู่ภาวะความเป็นทิพย์อันไม่รู้จักตายจิตอันขมขื่นเครียดแค้นสงบลงเจ้าและอุบลได้แยกกันอย่างเด็ดขาด
2: อุบลทำไม
0: นรกและสวรรค์ต่างกันตรงนี้กระแสจิตคุณมัวริษยาแค้นเคืองจะผูกวิญญาณให้หมกมุ่นอยู่กับความเร่าร้อนไม่สิ้นสุดประหนึ่งสุมด้วยไฟนรกทุกวินาทีหากเมื่อจิตดวงนั้นตัดขาดจากความชั่วร้ายทั้งปวงวิญญาณและมโนนิธิจะเป็นสุขหมดกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปเถิดอุบลเจ้าหลุดจากความเหนียวรั้งใดๆแล้วเจ้าจะได้เสพผลบุญผลกุศลของเจ้าจนกว่าจะหมดสิ้นจนกว่าจะถึงเวลาจะกำเนิดยังชาติยังภพอีกครั้งหนึ่ง

0: ุณผู้ชมค่ะฟังอย่างนี้นะใช่คุณหรือเปล่าที่ไถโซเชียลทั้งวันใช่คุณหรือเปล่าที่ดูทีวีทั้งวันใช้สายตาตลอดขับรถก็ต้องใช้สายตาแม้กระทั่งขับรถปั๊บดูแผนที่อ่ะก็ต้องดูจออีกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะชวนทุกคนมาใส่ใจสายตาของตัวเองนะคะมีความรู้ดีๆจากดร.ป๋อค่ะสวัสดีค่ะดร.
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนนึงนะครับที่ใช้สายตาบ่อยนะครับและหลายคนตอนที่ผมสังเกตนะดูจอเล็กดูจอใหญ่ดูหนังแนวตั้งดูซีรีส์เดี๋ยวนี้จะเห็นคนหยอดน้ำตาเทียมเป็นประจำเลยนะครับต้องพกตลอดเพราะว่าพอตาแห้งเราก็ขยี้ตาพอขยี้ตาเนี่ยตามีปัญหาอีกนะครับเพราะนั้นคนที่เริ่มมีปัญหานะครับตาล้าตาพร่าตามัวมองไม่ค่อยชัดนะครับแสบตาน้ำตาไหลผมอยากให้มาใส่ใจสุขภาพดวงตากันซึ่งการใส่ใจเนี่ยครับเวลาดูจอนานๆสัก20นาทีพักสัก20วินาทีหรือว่าดูจอให้ห่างๆมีแสงเพียงพอนะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้จอแล้วก็ถ้ายังมีอาการตาล้าตาพร่าตามัวอีกนะครับผมมองว่าต้องหาตัวเสริมนะครับตัวเสริมก็คือตัวอาหารเสริมกลุ่มเบอร์รี่หรือกลุ่มที่มีเม็ดสีพิกเมนต์เยอะๆนะครับเช่นสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งดอกดาวเรืองตัวนี้ครับมีลิวทีนซีเซนทีนแต่นอนแน่นอนครับเราไปหาดอกดาวเรืองมากินไม่ได้นะ
0: ไม่
1: เหมือนกันเพราะว่าตัวที่ใช้เป็นดอกเมลิโกรและกลุ่มวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามินแล้วก็ซิงค์นะครับมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของการมองเห็นเพราะนั้นเรามีทั้งวิตามินมีทั้งตัวบิวเบอร์รี
0: ่
1: แล้วก็ลิวทีนซีเซนทีนที่ได้จากสารสกัดจากดอกดาวเรืองแต่สูตรพิเศษของสุภาพบุรุษเราเพิ่มเติมครับเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องสมุนไพรเราเลยเป็นสูตรที่ใส่สมุนไพรจีนเข้าไปด้วยมีทั้งเก๊กฮวยเก๋ากี
0: ้
1: เพราะคนจีนสมัยก่อนโบราณนะครับเขาไม่ได้กินเบอร์รี่ไม่ได้กินสารสกัดพวกนี
0: ้
1: เขากินเก๋ากี้กินเก๊กฮวยครับ
0: อ๋อมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: สารอาหารต่างๆที่อยู่ในทั้งเก๋ากี้เก๊กฮวยแล้วตอนนี้มีเบอร์รี่แล้วก็ลิวทีนซีเซนทีนตัวนี้ครับมารวมกันทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นแล้วก็วันนี้แน่นอนครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝาก
0: ขอโปรเลยค่ะไหนพิเศษขนาดไหนคะ
1: โอดีลุคนะครับปกติ1กระปุก30เม็ด590บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อ4กระปุกจากราคาปกตินะครับ 1,299 บาทผมลดให้คุณเดียแล้วก็ท่านผู้ชมอีก300บาทเพราะนั้นวันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นครับ
0: โอ้โหอันนี้คือ999บาทคุณผู้ชมขาเฉพาะโปรติดดาวเท่านั้นนะคุณได้ไปทั้งหมด4กระปุกเลยนะคะ120เม็ดเพราะฉะนั้น1252 1252หรือว่าสแกน QR โค้ดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะ
1: 99เซตเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาเที่ยวก่อนเนี่ย1299ผมลดให้300บาทเฉพาะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับ99เซตได้ OD Look ทันไป4เดือนตกกระปุกนึงตกเดือนนึง250บาทเอง
0: โอ้

0: ไม่ต้องขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ตัวเนี้ยเราสกัดมานะครับตัวมีแอนโทเซยานินจากบิวเบอร์รี่แล้วก็มีลิวทีนซีเซนทีนซึ่งลิวทีนซีเซนทีนเป็นพิกเมนต์หลักนะครับที่ดวงตาเราต้องการตอนนี้เราใช้ตาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพต่างๆอย่างมาม่าเนี่ยท่านประธานนะครับดูจอทั้งวันนะครับไม่ทำงานหรอกครับ
0: อันนี้คือดูซีรีส์อยู่ไหม
1: ดูซีรีส์แล้วพอดูซีรีส์นะครับผมบอกมาม่าว่ามาม่าดู20นาทีนะต้องพักสายตามาม่าดูลวดเดียวเลยครับ 3-4 ชั่วโมงนะครับพอดูเนี่ยคนที่ดูซีรีส์ดูจอหรือทำงานมองจอนะตาจะขดเกรงตาจะโฟกัส
0: ตาจะทำงานหนัก
1: ไม่รู้ตัวพอดูนานๆนี่รู้สึกปวดกระบอกตาเพราะเราจ้องโดยไม่รู้ตัวนะครับ
0: คุณหมอเองก็เคยมีปัญหาเหมือนกัน
1: ผมเนี่ยปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าผมไหนจะต้องทำงานคอมพิวเตอร์นะครับดูจอทำงานตอนกลางคืนต้องมานั่งอ่านเปเปอร์อ่านหนังสือเอกสารก็มีเป็นปึกๆนะครับแล้วเราไม่ดูก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับผมแล้วเวลาอ่านสัญญาอ่านข้อมูลต่างๆนั่งรถต้องใช้จออยู่
0: เลย
1: รถเนี่ยสั่นๆนะครับผมใช้จอแต่ว่าพอมีงานมีสัญญาที่ต้องอ่านเอกสารต้องรีวิวผมต้องใช้สายตาตลอด
0: มันจะปวดตาเอานะ
1: ปวดผมเป็นเนี่ยผมใส่แว่นมาทั้งชีวิตแล้วผมมองว่าเอ้ยสายตาเนี่ยตอนนี้บางทีเริ่มแสบตาน้ำตาไหลผมเองก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดซึ่งผมมองว่าต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะครับก่อนนอนที่บ้านก็ทานมาออฟฟิศก็ทานนะครับนึกเวลาไหนเนี่ยพยายามทานให้ได้ทุกวันนะครับแล้วโปรโมชั่นชุดเนี่ยทานที่4เดือนเลยทานสักกระปุกนึงเนี่ยน่าจะโอเคพี่เป็ดก็เป็นผู้จัดการนะครับพี่เป็ดตอนแต่ก่อนเนี่ยตาแพ้แสงไปไหนไปเที่ยวต้องใส่แว่นดำตลอดนะครับแล้วไปยุโรปแดดแรงตอนขับรถต้องใส่แว่นดำตลอดแล้วบางทีเนี่ยทำงานออฟฟิศเจอแสงจ้าๆไม่ได้นะครับทำงานคอมพิวเตอร์ใส่แว่นกันแดดทำงานเลยผมบอกพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าตามันแพ้แสงมองไม่ค่อยเห็นแต่ตอนเนี้ยนะครับก็สามารถใช้สายตาได้แบบปกติแล้วนะครับเพราะว่ากลับมาใส่ใจแล้วผมก็บอกพี่เป็ดตลอดว่าเรื่องการพักสายตานะจำเป็นอย่าจ้องจอเยอะๆนะครับตอนนี้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได
0: ้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างนะที่คุณป๋อพูดไปนะสารสกัดต่างๆที่สุภาพโอสถใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่นี่แล้วและวันนี้โปรดีมากจริงๆปกติ4กระปุกเท่าไหร่นะคะดร.
1: 1,299 บาทจะกระปุกราคาปกติ1กระปุก590บาทวันนี้เหลือไม่ถึงครึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้ว250บาทครับ
0: เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะว่าเหลือ30เซตเท่านั้นคุณผู้ชมขา999บาทนะคะ1252 1252กดมาเพราะเดียเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนใช้สายตาทุกวันขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมของคุณคืออะไรบางคนชอบดูซีรีส์บางคนเปิดทีวีทั้งวันบางคนอ่านหนังสือบางคนขับรถโอ้โหมันต้องทานเสริมจริงๆนะ
1: ใช้เยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับวัยรุ่นตัวเล็กๆเนี่ยใช้จอแท็บเล็ตดูตลอดนะครับ
0: เดี๋
1: ยว
0: นี้เห็นใส่แว่นนะดร.
1: ปิดไฟจ้องไงปิดไฟดูนะครับเล่นคอมเนี่ยโอ้โหสายตาใช้เยอะมากเพราะตามันต้องโฟกัสมากๆนะครับแล้วทุกอาชีพที่เจอแสงจ้าๆเจอลมเจอฝุ่นเจอแดดแรงๆเนี่ยครับแล้วไม่ใส่แว่นกันแดดปกป้องสายตาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเยอะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกคนดูไปด้วยนะคะอย่าดูเพลินนะกดไปด้วยเลย1252เพราะว่าวันนี้โปรดีมากจริงๆนะคะตกเดือนนึงในการใส่ใจตัวเองใส่ใจสายตานี่250บาทวันนี้คุณจ่ายแค่ราคาเดียว999กด1252ได้เลยค่ะเมื่อกี้ดร.บอกว่ามีอีกหนึ่งอาชีพโดยเฉพาะคนที่ใช้สายตาในการเย็บผ้าหรือเปล่า
1: เนี่ยครับคุณป้าเขาไปเย็บผ้าช่วงนึงนะผมเห็นเล็งฝนเข็มเนี่ยเล็งแล้วเล็งอีกนะครับเย็บผ้าไม่ได้สักทีนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าดูแลดวงตาด้วยอย่าใช้สายตาเยอะแต่ว่าด้วยอาชีพต้องเย็บผ้าต้องทำนู่นทำนี
0: ่
1: เขาก็ต้องมาใส่ใจตัวเองแล้วบอกว่ากลัวราคาแพงกลัวไม่มีเงินซื้อกินผมว่าเนี่ยพอจัดโปรโมชั่นแล้วต้องรีบซื้อเลยเพราะว่าที่ผมเล่าข้อมูลทั้งหมดนะครับอยากให้จำอย่างเดียวคือวันนี้ผมลดเพิ่มอีก300บาทจ่ายเพียง9ไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 ได้4กระปุกเลยนะครับปกติไม่ได้ราคานี้นะครับแล้วก็คุณลุงคนนี้นะครับก็ต้องทานเป็นประจำเพราะว่าชอบกินหวานชอบกินหวานพอกินหวานเยอะๆเนี่ยครับผมว่ากินหวานจนตามัวเลย
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: กินอันตรายแล้วนะ
1: กินน้ำหวานนี่เป็นขวดนะครับเพราะนั้นปรับพฤติกรรมก่อนนะคนที่มีโรคเรื้อรังมีอะไรนะครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปดูแลดวงตาของท่านด้วยนะครับแล้วก็อาชีพที่เจอแสงเยอะๆทำงานหน้าคอมอาชีพหนึ่งที่ซื้อของเราเยอะมากนะครับขับมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วบางทีไม่ได้ใส่หมวกเต็มใบแล้วตาเขาแห้งนะครับหรือว่าอาชีพแท็กซี่นี่ที่เจอแดดตลอดเวลาเราไม่เห็นแท็กซี่ใส่แว่นกันแดดไงนะครับแล้วก็ปิดฟิล์มมืดก็ไม่ได้เขาต้องขับแล้วเจอแสงตลอดเวลาเพราะนั้นอาชีพไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์แท็กซี่ต่างๆนะครับพอเจอแสงเนี่ยแล้วเจอลมแรงเจอฝุ่นเข้ามาขยี้ตาเงี้ยครับอาชีพพวกเนี้ยก็ซื้อของเราเยอะผมดู data นะไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศอย่างเดียวแล้วคนทำงานกลางแจ้งเจอแดดแรงๆต้องหยีตาตลอดเวลาพอตาสู้แสงเนี่ยครับตามันจะอ่อนแอ
0: มันสู้ไม่ได้มันล้ามันต้องหลีตาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสูตรพิเศษมากๆสำหรับสุภาพโอสถที่จัดให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเพราะอย่างที่ดร.บอกตอนแรกเราใส่สารสกัดเพิ่มเข้าไปเยอะมาก
1: เราใส่สารสกัดแล้วใส่สมุนไพรด้วยสูตรของเราเด็ดก็คือผ

0: ผมศึกษาไปถึงสมุนไพรที่ใส่เก๊กฮวยเก่ากี้นะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน B2 ซิงค์ด้วยนะครับผมซึ่งกลุ่มวิตามิน A B2 ซิงค์พวกนี้ครับมีส่วนช่วยในการมองเห็นทำงานตามปกติของการมองเห็นด้วยเพราะนั้นอยากจะดูแลนะครับนอกจากการพักผ่อนสายตาเพียงพอกินผลไม้หลากสี
1: นี่ใช่ตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมขารีบกดมานะ1252เรียกกลัวคุณไม่ทันโปรนี้มากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะอย่าวางใจนะกดมาเรื่อยๆเลยค่ะ1252วันนี้999เอาไปเลย4กระปุกเพราะเราลดลงมาให้คุณผู้ชม300บาทถ้าเกินจากเวลารายการนี้ไปจะไม่ได้ราคานี้จะไม่ลดแล้วนะ300เพราะฉะนั้นวันนี้999กด1252ได้เลยด็อกเตอร์15เซตสุดท้ายแล้วด็อกเตอร์ขาตอนนี้เนี่ยใครควรต้องกินตัวนี้มากที่สุดคะ
0: หมดแล้วหมดเลยนะครับผมแสบตาน้ำตาไหลขยี้ตาบ่อยหรือบางทีเนี่ยตอนบ่ายๆนะครับช่วงนึงเนี่ยผมต้องทำเงี้ยแล้วบางทีนั่งประชุมต้องนั่งหลับตาเพราะตามันล้าจริงนะครับต้องหยอดน้ำตาเทียมแล้วคนที่รู้สึกว่าทำงานอยู่แล้วตามันล้าตามันพร่าตามัวนะครับหรือคนที่ติดหวานเยอะๆเนี่ยครับผมอยากให้ตัวนี้ไปช่วยเพราะได้ประโยชน์หลากหลายเลยได้ทั้งสารสกัดจากบิวเบอรี่สารสกัดจากดอกมะลิโกลมีลิวทีนเซเซนทีนเก๊กฮวยเก่ากี้และวิตามินอีก 3-4 ตัวเลยครับ
1: ค่ะนี่ตอนนี้คุณผู้ชมขาเอางี้เอาเป็นว่าวันนี้ต่อสายต่อเวลาให้เขาไว้เลยดีไหมดร.
0: ก็ผมบอกตั้งแต่แรกแล้ว
1: ต่อไปเลยเน
0: า
1: ะเพราะมันจะไม่ทันไม
0: ่
1: ทันเนาะโอเค1252รีบกดมาได้เลยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดร.วันนี้ขอบคุณมากๆ
0: ต่อให้นะ5นาที
1: โอเครีบโทรมารับทุกสาย1252ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สุดลงแล้วเจ้าจงกลับไปยังชาติยังภพของเจ้าพวกเจ้าได้เห็นแล้วว่านรกสวรรค์มีจริงเมื่อกลับไปจงทำแต่ความดีบอกเล่าในสิ่งที่เจ้าได้พบได้เห็นแก่ผู้ที่ยังจมอยู่ในกิเลสเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ใช้โอกาสที่เหลือของตนทำความดีต่อไปและเมื่อวาระของเจ้ามาถึงเจ้าจะได้กลับมาหาเราเพื่อฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง
1: งั้นหมายความว่าจากนี้ไปกระหม่อมจะไม่ได้เจอกับอุบลอีกแล้วเหรอพระเจ้าค่ะ
0: นั่นอยู่ที่ความผูกพันแห่งวิญญาณของเจ้าทั้งสามจงกลับไป

0: ีบมือผมตาก
1: ตากฟื้นแล้วจริงๆค่ะ
0: ตากคุณพยาบาลครับคนไข้ฟื้นแล้วครับคุณพยาบาลครับคุณพยาบาลครับคุณพยาบาลครับ
1: คุณหมอคะยายทิพย์ฟื้นแล้วค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะทิพย์เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้าง

0: พี่อักทิพย์เมื่อตอนที่พวกเราตกลงไปในน้ำแล้วก็สลบไปผมว่าผมฝัน
1: ไม่ใช่ฝันเราเชษแต่พวกเราไปที่นั่นมาแล้วจริง
0: ๆพี่ทิพย์ก็ฝันเหมือนเชษหรอ
2: ก็เหมือนที่ทิพย์บอกนั่นแหละเรา3คนไปที่นั่นมาพร้อมกัน
0: นี่หมายความว่าพวกเราได้ไปที่นรกมาด้วยกันทั้ง3คนเหรอพี่
1: ที่เชฟปฏิเสธว่ามันไม่มีอยู่จริงไงล่ะ
0: ถ้างั้นก็แปลว่าคุณอุบล
2: ใช่บนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจริงๆ

0: Park.
1: เบอร์แปด
2: เบอร์แปด
1: ผลการนับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.เขตสุดท้ายได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและผลอย่างไม่เป็นทางการคือพรรคไทยธำรงได้คะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งและน่าจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
3: คุณตันชนะแล้ว
4: คุณตันชนะแล้ว
3: ขอโทษครับคุณหญิงครับไม่ลืมตัว
4: ทำงานเว้ย
5: ไป
4: อู้นะพวกมึงอ่ะ
5: จัด
4: ทำงานเว้ยเฮ้ยทำงาน
6: นี่หวานไปก่อน
7: เส้นเลือดในสมองแตกครับแต่กว่าจะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลใช้เวลาไปมากทำให้ตอนนี้คนไข้มีอาการอัมพาตแล้วครับ
8: แล้วจะรักษาหายไหมคะ
7: น่าจะยากครับคนไข้น่าจะเป็นอัมพาตตลอดชีวิตแล้วครับ

0: คนเราเมื่อเคยกระทำกรรมร่วมกันแล้วไม่ว่าจะดีหรือเลวบ่วงกรรมนั้นก็ยึดติดคนผู้นั้นเข้าด้วยกันแต่เมื่อปราศจากกรรมร่วมกันแล้วต่อให้อยากจะเจอเท่าไหร่ก็ไม่มีทางได้เจอนะโยม
1: แต่หลวงพ่อผมเชื่อนะครับว่าผมกับเขาจะต้องผูกพันกันไปตลอดเขาจะคอยตามดูผมทุกพบทุกชาติถึงแม้ดวงวิญญาณเขาจะมาอิสระไปแล้วแต่ว่าใจของผมใจผมมันยังยึดติดกับเขาอยู่ครับ
0: ถ้าโยมจะผูกวิญญาณเขาไว้กับโยมได้ยังไงในเมื่อเขาไปเสวยบุญของเขาแล้ว

0: ทิพย์ทิพย์เชษเตรียมดอกไม้แล้วก็ของที่จะเอาไปวัดพรุ่งนี้อ่ะเตรียมมาให้แล้วนะ
1: ขอบใจจ้ะเชษ
0: ขอด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: เชษเชษมาดูอะไรนี่สิ
0: ทิพย์วาดใหม่เหร
1: อฝีมือทิพย์ไม่ดีขนาดนี้หรอกเชษเชษจำรูปที่ทิพย์เคยวาดรูปคุณอุบลออกมาน่ากลัวได้ไหมตอนที่ทิพย์ได้คืนมาจากพี่อักอะทิพย์ก็ไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วพอมาวันนี้ทิพย์ไปรื้อหาของที่ห้องเก็บของมาทิพย์ก็เจอรูปนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว
0: สวยเหมือนครั้งสุดท้ายที่เราเจอเธอเลยเนาะเขาคงอยากให้ทิพย์เก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่ารักก็คือรักรักคือการให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน

0: 来一碗面。
1: เดี๋ยวทิปเช็ดให้เช็ดเช็ดเองทีไรไม่เคยสะอาดเลย
0: ทิปถ้าเช็ดอยากจะขอดูแลทิปให้มากกว่านี้ทิปจะโอเคหรือเปล่า
1: เช็ดคือทิป
0: ทิปไม่เป็นไรถึงแม้ว่าทิปจะไม่ตอบเช็ดวันนี้หรือถึงแม้ว่าคำตอบของทิปจะตอบว่าไม่เช็ดก็คิดไว้แล้วว่าเช็ดจะดูแลทิปไปอย่างนี้แหละ
1: เช็ด
0: เช็ดอยากทำให้ได้อย่างทิปอยากรับทั้งความสุขและความทุกข์ที่ได้มาจากความรัก
1: ขอบคุณนะเช็ด

0: ทิพย์ว่าทิพย์ไม่ควรเก็บรูปนี้เอาไว้อะ
1: แล้วทิพย์จะเอาไปไว้ไหนอะ
2: ตอนแรกที่รู้ว่าเธอโดนจับก็สมน้ำหน้านะคะแต่พอได้ไปเห็นสภาพแล้วก็เวทนา
3: อรุณฉายเป็นไงบ้าง
4: ไม่ค่อยดีเลยค่ะพูดอะไรด้วยก็ร้องไห้ตลอดเห็นแล้วก็น่าสงสาร
2: คุณหญิงไปอยู่ซะตั้งนานแต่ไม่มีใครไปเยี่ยมเลยค่ะคุณท่านนี่แหละนะเขาถึงว่ากรรมไม่ต้องดูกันชาติไหนดูกันชาตินี้นี่แหละค่ะ
5: นี่เมื่อวานเนี้ยใหญ่เห็นข่าวพวกคนของพรรคเทิดธรรมอะครับถูกจับกันเป็นขโยงเลยครับนี่มีข่าวลือว่าหนีออกต่างประเทศกันด้วยจริงหรือเปล่าครับคุณท่าน
3: เดี๋ยวเขาจับได้เองละคุณยังไงซะเดี๋ยวผมจะให้คนดูคิวนะ
4: ค่ะ
3: ว่างเมื่อไหร่เราไปเยี่ยมอรุณฉายกัน
4: ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้คุณว่างใช่ไหมคะฉันจะไปอยุธยา
3: ว่างสิยังไงก็ลูกเรา
4: ค่ะ
6: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
7: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกลผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
9: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
11: ้เดี๋ยวขอเช็คสายเซรีก่อนบอส
12: ช้
11: าหร
12: ือ
11: ย
12: ัง
11: ใครตะโกนแบบวันแม
13: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
14: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
15: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: หอม
5: อะไร
4: ถั่วอยาก
5: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
8: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัล

0: ราฟเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพละอยู่ที่เอลเลย
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
0: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
4: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
3: แสบอะไรขนาดนี
5: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
0: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมสักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
9: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
10: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
11: ตุ๊กกี้สุดารัตน์ได้ร่วมงานกับน้องๆจากค่ายยูมาดีในซิทคอมฮอตตูดีทำให้เรียนรู้และเข้าใจไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นค่ะ
12: ก็จะมีมุมนึงที่ให้เราได้ศึกษาว่าเด็กเจนนี้เขาเป็นยังไงเราซึมซับเราเปิดรับกับความแบบเป็นเด็กยุคนี้ที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆที่เราต้องศึกษาและเรียนรู้อีกเยอะเลย
13: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
14: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบส

0: น้าได้ยินมาว่าท่านจะบวชไม่สึกจริงเหรอคะท่าน
1: แล้วที่บอกว่าจะย้ายไปจำพรรษาอีกวัดหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ไหนเจ้าคะแล้วอยู่ไกลจากที่นี่มากไหมเจ้าคะ
2: ไม่ไกลหรอกโยมอยู่ในอยุธยานี่แหละ
3: ความจริงนายอุ้ยความจริงหลวงพี่น่าจะบวชที่วัดในกรุงเทพนะครับใหญ่จะได้ตามไปรับใช้ได้ครับ
2: ที่อาตมาไม่เลือกว่าในกรุงเทพก็เพราะเหตุนี้แหละอยากให้มากันลำบากลำบากหน่อยจะได้ไม่ต้องมากันบ่อยๆนะ
1: นี่กำลังจะชวนกันอยู่ว่าช่วงวันหยุดนะเจ้าค่ะจะมานอนกันที่อยุธยาจะได้ใส่บาตรกับพระทุกวันไงเจ้าค่ะ
2: มาปิเยหิสัมมาคันชิอัปปิเยหิกุธาจนังอย่ายึดติดในสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราไม่รักเลยนะโยมอย่าให้การบวชของอาตมาในครั้งนี้เป็นภาระกับโยมแม่เลยนะโยมพ่อเองก็มีงานมากอาตมาอยากให้โยมแม่เอาความรักความห่วงใยที่มีต่ออาตมาเปลี่ยนเป็นแรงกายแรงใจคอยช่วยโยมพ่อแทนอาตมาด้วย
1: เจ้าค่ะสาธุ

0: หลวงพี่รู้ไหมครับตั้งแต่ที่พวกเราขึ้นมาจากที่นั่นเนี่ยผมถามตัวเองทุกวันเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นจริงๆแล้วมันคือความฝันหรือว่าความจริงกันแน
1: ่เรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจเลยโยม
2: ท่านจะบอกว่าทุกอย่างนั้นไม่มีอยู่จริงเหรอคะ
1: ลืมมันซะเถอะโยมอย่าหลงยึดติดในชาติภพยึดเขายึดเรายึดตัวเองเป็นที่ตั้งพระพุทธองค์สอนให้ยึดติดก็คือความดีเพราะความดีไม่เคยสูญหายถึงแม้ความดีจะไม่ปรากฏในสายตามนุษย์หากย่อมปรากฏในสายตาสวรรค์เสมอ
0: ว่าแต่ทำไมหลวงพี่ถึงมาเลือกปักกรดอยู่ที่วัดราชบดินทร์นี่ล่ะครับ
1: ที่อาตมามาปักกรดที่นี่ไม่ใช่เพราะอยากพบหรือว่าอยากเจอแต่ว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นที่ไหนก็ควรยุติลง

สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

0: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงตอนแรกหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวคุณผู้ชมเอาจริงๆนะช่วงนี้คือผิวแบบว่าคันแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยมากๆแล้วคือผิวที่เป็นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครีมอะไรเราก็จะหายนะคะมันต้องครีมที่แบบคุณผู้ชมเคยได้ยินสรรพคุณของนี่ไหมครีมบัวหิมะโอ้โหสรรพคุณเขาดีมากนะแต่มันติดตรงไหนรู้ไหมหายยากราคาสูงแต่วันนี้มีมาให้นี่คุณผู้ชมดูนี่นะกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้ทาได้ทั้งตัวไปเลยค่ะในราคาหลัก10 1252เริ่มกดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกไหมคุณป้อง
2: สวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะไข่มุกนะคะตามหากันมาเพราะว่ามันหาซื้อก็ยากของแท้บ้างของปลอมบ้างไม่รู้อะแต่วันนี้เอาบัวหิมะของแท้มาให้ทากัน
1: ใ
2: ครที่แบบหลังอาบน้ำเสร็จปั๊บเฮ้ยมีอาการคันมันคันยิบยิบยิบจะนอนปุ๊บนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวคันตัวคันตัวคันเต็มไปหมดเลยให้เอาบัวหิมะเลยนะครีมธรรมดาไม่พอแล้วเอาไม่อยู่นะแม่ๆต้องเอาเป็นบัวหิมะไข่มุกคน50 60 70ทาไปเลย
1: ค่ะ
2: เพราะตัวนี้ทาปั๊บมันจะลดคันนี่คือครีมลดคันเอาบัวหิมะจบจบเลยไม่ต้องไปเสียตังอะไรแพงๆพี่เดียแล้วเนื้อมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะ
1: จริงนี่คือเนื้อแบบคุณผู้ชมพอทาไปเนี่ยรู้สึกได้เลยความชุ่มชื้นแต่นี่คือซึมไปแล้วนะ
2: ใช่
1: ดูคุณผู้ชมซึมไปแล้วแล้วอยากให้คุณผู้ชมเทียบดูนี่สองคันอุ้ยคุณป้อง
2: ผ่องเลย
1: อุ้ยอันนี้คือความกระจ่างมันต่างกันมากนะ
2: ใช่พี่เดียเดี๋ยวป้องให้ดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชจะ70แล้วนะแม่ก้อยตอนนี้ให้ดูคือตอนแรกผิวแกแห้งพอคน60 70น่ะผิวมันจะแห้งอาบน้ำเสร็จมันมีอาการคันดูผิวสวยมากพี่เดียดูสิใช่คือแกทาบัวหิมะตัวนี้แหละแกบอกว่าเนี่ยแต่ตอนแรกมันแห้งกระดังกระดำเห็นไหมมันเป็น
1: เพราะผิวแห้งปั๊บแบบผิวมันจะดูไม่สดใสนะคุณผู้ชมแต่นี่คือแบบหลังใช้โอ้โห
2: สวย
1: วันนี้ขอโปรเมื่อกี้เดียบอกไปแล้วนะว่ากระปุกตกหลักสิบอ่ะ
2: ใช่จากกระปุกหลักพันนะฮะบัวหิมะราคาไม่ถูกนะฮะกระปุกหนึ่งเป็นพันนะฮะเดี๋ยววันนี้ป้องให้หลักสิบกระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้องให้ไปเลยทั้งหมดนะหมดนี่เลยสี่กระปุกนะฮะคือกระปุกหนึ่งอ่ะขาย1290เดี๋ยววันนี้ให้ไปสี่กระปุกใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนอ่ะครึ่งปีใช้ไปเลยและเดี๋ยวป้องจะให้ตัวสบู่ตัวเนี้ยสำหรับใครที่แบบมีกลิ่นตัวแรงๆช่วงนี้ฝนมันตกอับๆนะแล้วมันเริ่มมีกลิ่นตัวเอาสบู่ตัวนี้ไปอาบมันเป็นสบู่ตัวหอมแล้วพออาบเสร็จปั๊บใช้ครีมแก้คันบัวหิมะต่อจบรู้เรื่องใครโทรตอนนี้ลด300จาก 1,290 ลดไปอีกนะคะเหลือ999บาทมีแค่120ชุดคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ
1: นี่คือบัวหิมะที่มีราคาหลัก10นะคุณผู้ชมเอาให้ทันในโปรติดดาวนี้ในเวลาไม่กี่นาทีนี้คุณต้องได้เป็น1ใน120เซต1252กดมาส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
2: นี่คือครีมแก้คันบัวหิมะที่บอกหาซื้อยากๆสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือกระปุกมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะเห็นปะคือเนื้อเข้มข้นมากเดี๋ยวต้องทาเลย
1: มาก
2: คือตอนนี้พออาบน้ำเสร็จปั๊บคว้าทาเลยแม่เพราะว่ามันใครที่มีอาการคันนะให้คว้าตัวนี้ทาพอทาเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวแม่ให้ป้องจะให้แม่ดูผิวสวยปะดูดิผิวสวยปะ
1: คุณป้องคือผ่องขึ้นไปอีกอะดูดิ
2: คือผิวมันจะเนียนมันจะผ่องแล้วนุ่มแล้วมีกลิ่นตัวหอมมากเพราะฉะนั้นแม่ที่มีกลิ่นแกกลิ่นอาบกลิ่นเหมือนกระดาษไอ้เขาเรียกว่ากระดาษเก่าๆนี่พี่เดียวต้องใจดูแม่ท่านนี
1: ้ค่ะ
2: คือแม่แกเนี่ย72นะ
1: เนี่ยคอเคยทาไปเลยพี่เดียวนะ72
2: จริงๆแล้วดูขาแม่ก็สวยมากเห็นขานึกว่า
1: ขา72หรอคะ
2: แม่ทาทุกวันมีวินัยมาก
1: โอ้ดูผิว
2: ดีดูคุณดูเนียนๆเห็นมั้ยเนียนใสเลยเห็นมั้ยแม่เค้าบอกเดี๋ยวนี้ไม่คันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนอาบน้ำเสร็จปุ๊บคันยิบยิบยิบยิบพอทาครีมแก้คันบัวหิมะเข้าไปปั๊บนะคะ
1: คนปั๊บปาดไป
2: เลยเนี่ยทาปุ๊บแล้วมันเย็นสบายตัวสดชื่นคอเคอนะแขนขาทาไปหมดเลยแบบนี้เลยพี่เดีย
1: ค่ะ
2: ตอนนี้สายแตกเลยพี่เดีย
1: คุณผู้ชมเหลือ79เซตแล้วนะจาก120เซตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บัวหิมะในราคาหลัก10ที่คุณจะได้ไปจริงๆบัวหิมะนี่คือ1หายาก
2: จริง
1: 2คือราคาสูงมาก
2: หาซื้อก็ยากราคาก็แพงของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้นะคะเอาตัวข ของแท้กระปุกใหญ่ๆนะคะครีมแก้คันบัวหิมะเอาไปทาเลยแม่กลางคืนถ้ารู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งมันแตกมันลอกมันคันแม่เอาไปทาเลยแล้วรู้สึกมีกลิ่นตัวเหม็นๆอับๆคาวๆเอาตัวนี้ทาเลยตัวหอมเลยแม่กระปุกใหญ่250กรัมนะคะให้ไป4กระปุกจริงๆเนี่ยมัน 4,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วถ้าโทรทันนะเดี๋ยวป้องให้สบู่ตัวหอมเพราะช่วงนี้ฝนมันตกแม่มันมีอากาศอับๆชื้นๆแล้วมันมีกลิ่นตัวเอาสบู่ดับกลิ่นตัวให้ไปอีก6ก้อน10ชิ้นนะแม่วันนี้เอาไปเต็มๆเลยปกติ10ชิ้นเนี่ยหลายพันนะวันนี้ต้องให้แบงค์เทามีตังค์ถอด999บาทค่ะ
3: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคุณจะได้บัวหิมะไปในราคาหลัก10และเฉพาะวันนี้นะที่ลดไป300ในรายการโปรติดดาวอันนี้คือขอมาเป็นพิเศษจากคุณป้องเลยคุณป้องลดให้อีก300เพราะฉะนั้นคุณจะได้ไป9991252รีบกดมาค่ะ
2: พออายุ40 50 60ผิวมันแห้งแม่ผิวมันลอกเป็นแผ่นเป็นขาวดูสิเนี่ยแกบอกอยู่ไม่ได้เลยนะอาบน้ำเสร็จปั๊บเลยบอกแม่จ๋า50แล้วแกมีอาการผิวแห้งมากถ้าไม่ทานี่นอนไม่ได้ทุกวันนี้ทาทุกวันติดเนี่ยแกทาแขนทาขาแล้วผิวยิ่งทายิ่งสวยยิ่งทายิ่งพองยิ่งทายิ่งใส
3: เออ
2: หุยขาสวยมากเลยอ่ะ
3: เออคือเห็นเขาทาไม่ไหวแล้วอ่ะคุณป้องมันต้องขอทาบ้าง
2: พี่เดียทาแล้วผิวสวยมากเลยอ่ะใช่คือผิวดีมากแล้วตอนนี้กลิ่นตัวหอมมาก
3: เออแล้วเนี่ยมันหอมอ่อนๆคือแบบอุ๊ยดีมากเลยอ่ะแล้วเวลามันแบบทาไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันไม่ทิ้งเหนียวเนินอ่ะที่ผิวเลยนะ
2: แล้วคนมีกลิ่นแก่กลิ่นอับเหมือนเสื้อผ้าไม่ได้ซักเหมือนกระดาษเก่าๆดอกไม้แห้งเก่าๆให้เอาตัวเนี้ยทาอุ๊ยพี่เดียแขนสวยคูเดี๋ยวกล้องซูมคือแขนคนละสีเลยนะ
3: จริง
2: คือข้างที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยข้างเนี้ย
3: ใช่ข้างเนี้ยทาคุณผู้ชม
2: ผ่องแบบเนียนผ่องขึ้นมาเลยสเต็ปหนึ่งแม่แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมา1สเต็ปผิวผ่องขึ้นมา1สเต็ปใครอยากหยิบดับกินแก่เอาไปทาใครอยากลดอาการคันเอาไปทาเป็นยังไงพี่เดีย
3: หอมมากคุณป้องแล้วมันเป็นหอมแบบหอมอ่อนๆ นะถ้าเกิดว่าตัวเรามีกลิ่นครีมตัวนี้ทั้งตัวอุ้ยมันหอมมาก
2: นี่คือกลิ่นดอกพีโอนี่วันนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะขายกันเป็นพันนะฮะ
3: ค่ะ
2: กระปุกนึงเนี่ยหลายพันนะฮะวันนี้ขอหลัก10วันนี้ขอหลัก10พอป้องให้กระปุกไปเลย4กระปุกใหญ
3: ่ค่ะ
2: ป้องให้ไปเลยสบู่ตัวหอมอีก6ก้อน10ชิ้นวันนี้แบงค์เทามีตังทอนอ่ะ999บาท
3: แล้วมันทาได้ทั้งตัวคุณผู้ชมเราจึงให้กระปุกไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปนะคุณทาไปเถอะทั้งตัวตั้งแต่คออะไรลงไปแบบให้มันหมดเลยนี่เดียทาไปหมดเลยนะตั้งแต่คอแผ่นหลังหัวไหล่เลยพวกน
2: ี้คือพี่เดียพอทาปั๊บพี่จะผ่องหนึ่งสเต็ปเพราะอะไรต้องใส่ตัวผงมหาดต้องใส่ตัวไข่มุกพวกนี้มันทำให้ผิวพองแล้วทำไมดับกลิ่นแก่พี่เพราะว่ามันมีพวกไอพีโอนี่ไงกลิ่นดอกไม
3: ้
2: แล้วทำไมถึงไม่คันไปดูคุณยายแดงคุณผู้ชม1252ตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะคุณยายแดง80นะ
3: จ้ะ
2: อายุ80หลังอาบน้ำมาช่วงหลังบอกนอนไม่ได้มันแห้งแล้วมันแสบมันคันเลยบอกยายแดงให้เอาตัวนี้ทาหลับแล้วหลับแล้วให้ดูนี่พอหลังใช้เห็นไหมเนียนเนียนเลยพี่80นะ
3: โอ้โหนี่ผิว80เอาจริงๆนะพอผู้สูงวัยนะคะพอเวลาคันบางทีอ่ะจะชอบไปอาบน้ำคิดว่าเราคันจากอะไรที่มันสกปรกแต่จริงๆแล้วอะค่ะผิวเราแห้งผิวเราเป็นขุยเราต้องทำให้ผิวเราชุ่มชื้นก่อนด้วยสารสกัดโดยเฉพาะบำรุงจากบัวหิมะแบบนี
2: ้
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วคุณจะสบายตัวเพราะจริงๆเดียรู้สึกว่าสรรพคุณเขามีอะไรคุณป้องทำไมมันรู้สึกสบายตัว
2: ตัวเนี้ยนะที่ไม่คันเพราะว่าเรามีตัวน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้ำมันมารุมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะโวคาโดโจเจอร์บาร์ออยอาร์แกนออยคือตัวเนี้ยเป็นครีมแก้คันเป็นดีฟมอยเจอไรเซอร์ใครที่มีอาการผิวคันๆลอกๆแห้งๆกลางคืนนอนไม่ได้เอาตัวเนี้ยทาแล้วดูนะพอยิ่งทาปั๊บนะเนี่ยป้องทากลิ่นตัวหอมมากแล้วใครมีกลิ่นแก่นะต้องบอกเลยตัวนี้หอมติดผิวทาครีมแก้คันบัวหิมะไปเลย
3: คุณป้อง
2: นี่คือสวยผิวสวยผิวเนียนผิวผ่องแม่ดูดิแล้วตอนนี้ชุ่มชื้นมากแล้วแห้งเลยนะไม่เหนอะหนะนะแม่ไม่ต้องกลัวบอกอุ๊ยที่บ้านมันไม่ได้เปิดแอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะทาปุ๊บเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวไปเลยไม่ต้องกลัวเหนียวเหนอะหนะเลยแม่
3: ใช่ค่ะอุ๊ยอันนี้คือเหมาะกับใครบ้างคุณป้องย้ำอีกทีเลยตัวนี้
2: อ้าวนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะหาซื้อยากๆวันนี้นะคะอุ๊ยตายแล้วอีกทีเดียวเองพี่ดีอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เอ้าใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งก้านนี่แบบนี้แม่ก้อยวาสนาเอาไปทาใครลอกเป็นแผ่นเป็นขุยเอาไปทาใครหมองค้ำดำโทรมเอาไปทาใครมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวเอาไปทาเอาไปใช้เลยนี่คือครีมบัวหิมะแก้คันหาซื้อยากวันนี้เอาไปเลยนะคะ แบงค์เทามีตังทอน999บาทต้องว่าใช้อย่างต่ำ6เดือนนะเนี่ย
3: ใช่อันนี้คือใช้ได้นานมากๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะปกติบัวหิมะที่ขายกันเนี่ยจะเป็นกระปุกเล็กๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้กดมานะคะ1252คุณทาได้ทั้งตัวทาไปเลยทั้งตัวเลยเนี่ยมันไซส์ใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมแล้วดูเนี่ยเนื้อครีมคือเข้มข้นมากๆเห็นมั้ยเข้มข้นมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1252รีบกดมาวันนี้เหลืออีกอุ๊ย10วินาทีสุดท้าย
2: คุณผู้ชมรีบเลยนะใครใช้อะไรมาอยู่มันเอาไม่อยู่มันไม่พอแล้วนะแม่มันต้องใช้ครีมแก้คันบัวหิมะถึงจะจบเอาอยู่แม่จะต้องไปเสียเงินแพงๆซื้ออะไรแบรนด์เนมแพงๆไม่ต้องนะต้องบอกเลยบัวหิมะตัวจบถ้าอะไรไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วบัวหิมะตัวจบค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวขอไปทาแขนซ้ายต่อก่อนนะคุณป้องขอบคุณมาก
2: ขอบค
3: ุ
2: ณนะคะ
3: คุณผู้ชม1252กดมาจ้า
2: ส่งฟรีนะส่งฟรี1252
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อกว่าถ้าเต้นแรงกว่านี้จะซื้อเสื้อ2ตัวเลยไม่เต้นแล้วจ้า นี่คุณลูกค้าค่ะนี่มันเพจชนีนักขายนะคะไม่ใช่เพจชนีนักเต้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่เต้นแล้วค่ะนี่ยายอ้อแอเมื่อกี้เธอบอกฉันว่าถ้าเกิดว่าฉันเต้นเธอจะเอฟเสื้อผ้าฉันเธอเอฟฉันหรือยังเนี่ยฮะอ้อแอ
1: ใช่
0: เต้นแรงขึ้นอีกเมื่อกี้ไม่ทันดูให้พี่ซูชิเต้นด้วย
1: ว้าย
0: น
1: ี
0: ่ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหม ว่าฉันไม่ใช่เพจชนีนักเต้นฉันคือเพจชนีนักขายไม่เต้น
1: ไม่เต้น

0: นี่ยเจ๊โอ๊ยเต้นแทบตายขายได้แค่2ตัวค่าเนี่ยจะพอมั้ยยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ๊ย
1: เงินในบัญชีเหลือแค่ 5,000 เองอ่ะแกเสื้อผ้าก็ขายไม่ได้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าบ้านวะ
0: เศรษฐกิจไม่ดีมันก็งี้แหละเจ้ใครมันจะมาซื้อเสื้อผ้าได้ทุกวันจริงปะ
1: เศรษฐกิจมันเคยดีที่ไหนวะแกนี่ฉันก็เห็นว่าร้านอื่นเขาก็ขายได้โคมๆนะเว้ยทำไมร้านเราขายไม่ได้วะแก
0: เจ้ฟังนะก็ร้านดังๆอ่ะมันก็จ้างคนดังไปรีวิวทั้งนั้นแหละแถมมันยังยิงแอดปั๊มไลค์อีก
1: เหรอ
0: เออนี่บางร้านนะนมแม่ค้าเบอร์เรอร์เท่านี้และดูนมเจ้สิแค่นี้ก็หมดสิทธิ์ละ
1: สู้
0: เจ้อ่ะ
1: ค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าเน็ตไหนจะค่าเรียนการแสดงของฟินอีก
0: โอ้ยเจ้เงินจะกินข้าวยังไม่มีเลยยังจะมากระแดะจ่ายค่าเรียนให้ผัวอีกเว้ยไม่มีก็ต้องดิ้นรนเองไหมวันละบี

0: เปรย์สำหรับคุณผู้ชายตัวนี้นะครับนอกจากจะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วยังช่วยบำรุงผิวอีกด้วยและที่สำคัญนะครับคุณสมบัติของมันอีกข้อนึงก็คือมันช่วยดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับสนใจไหมครับถ้าสนใจเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ
1: นี่ไงรองเท้าที่อยากได้อะ
2: ไอ้ฟินไอ้ล้มไว้เข้าไปนะขอโทษนะครับก็ว่าอยู่เมื่อกี้เสียงใครคุ้น
3: ๆโอ้โหเ
4: ฟอร์นิเจอร์ลูลาด้วย
0: นี่ไปเอาตังค์ไหนเยอะแยะวะเนี่ยเห็นบอกไม่รับงานแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ที่ฉันไม่รับงานเนี่ยเพราะตอนนี้ฉันเป็นนักธุรกิจกำลังลงทุนอยู
0: ่เฮ้ยลงทุนอะไรวะ
2: สนใจปะล่ะ
5: ไม่มีจ่ายก็ออกไปค้างค่าเช่ามาตั้ง3เดือนแล้วนะพอจบไป
6: ป้าช่วงนี้หนูไม่มีจริงๆอ่ะหนูขอเดือนหน้าได้ไหมจ๊ะ
5: ถ้าไม่มีจ่ายก็ไป
6: ป้าป้าช่วยหนูหน่อยนะถ้าป้าไล่หนูออกตอนเนี้ยป้าจะไม่ได้เงินที่หนูค้างป้าไว้3เดือนเลยนะป้าช่วยหนูนะนี่ป้าจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มก็ได้อ่ะ
5: ได้แต่นอกจากที่ดอกเบี้ยเพิ่มแล้วเสื้อผ้าพวกนี้ป้าขอด้วยนะ
6: โอ๊ยไม่ได้นะป้าถ้าป้าไปหนูจะเอาที่ไหนไปขายอ่ะหนูจะเอาที่ไหนหาเงินนะป้าไม่ได้ป้า
0: ขอได้แล้วพอออกมาเลยป้าอยากได้อะไรป้าไปให้หมดเลยมั้ยเอาไปสิ
6: เฮ้ย
0: เอาไปเลย
6: เป็น
0: เอาไปเลยไม่เป็นไรนะไอฟินจัดการเองเอาไปสิอยากได้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพอฉันลงทุนทางธุรกิจนะไอ้ของพวกนี้มันไม่จำเป็นแล้วเอาไปเลย
5: อ๋อ

0: อะไรนะฟินลงทุนอะไรกำไรตั้ง 80%
1: นี่ไงไอลองดูดิ
0: ฝากเงินออมเงินกับแม่มรกตฝาก 1,000 รับขึ้น 1,800 กำไร 800 นี่มันแชร์ลูกโซ่นี่ฟิน
1: โถไอทำไมไอมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้ไอรู้ไหมว่าเพื่อนฟินได้เงินกลับมากันเพียบเลยนะ
0: ฟินแชร์ลูกโซ่เดี๋ยวนี้มีเห็นกันตั้งเยอะตั้งแยะกำไรขนาดนี้ไม่ต้องทำงานทำการกันแล้วในข่าวมีเห็นเยอะแยะคนโดนหลอกเพียบเลย
1: ไอโอเคมันอาจจะเป็นใช้ลูกโซ่แหละแต่ถ้าเรารู้ทันมันนะไอ้ถ้าเรารีบเข้าไปลงทุนแล้วเรารีบออกมากำไรเห็นๆเลยนะไอ้แล้วยิ่งสมมุติว่าถ้าเราทำเป็นเครือข่ายเนี่ยมีลูกค้าเยอะๆเรารวยไม่รู้เรื่องเลยนะไอ
0: ้ฟินรวยเพราะว่าไปหลอกคนอื่นต่อแบบนี้ไอ้ไม่เอาด้วยหรอกนะถ้าเราโดนจับได้จะทำยังไงไอ้ไม่เสี่ยงด้วยหรอก
1: ไอ้ฟังก่อนการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละ
0: ใครจะทำก็ทำแต่ว่าไอ้ไม่ทำไอ้กลัวโดนจับได้ฟิน
1: อะไรเนี่ยไอ้โน่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาสักอย่างจะให้ฟินทำไงอ่ะฟินเห็นว่าไอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินขายของไม่ค่อยได้ฟินก็พยายามหาช่องทางลงทุนมาให้ไอ้ก็ไม่เอาอีกฟินถามหน่อยไอ้คิดว่าขายเสื้อผ้าได้เป็นละตัวสองตัวแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะรวยเมื่อไหร่ไอจะมีเงินเก็บพอสร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่ได้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานกัน
0: ถ้าเราประหยัดอีกหน่อยมันก็น่าจะพอไม่ใช่หรอฟินให้ไอเป็นคนหาทางหาเงินเองได้ไหมฟินไม่ต้องวิ่งเต้นทำอะไรแบบนี้หรอก
1: แล้วไอจะให้ฟินทำยังไงให้ฟินอยู่เฉยๆหรอให้คนอื่นเขาดูถูกฟินเหรอแค่นี้ฟินไปไหนมาไหนคนก็ต้องหาว่าฟินกับไอกินกันหมดแล้วอะเพราะเฉพาะแม่ไออย่างตัวดีฟินพยายามหาทางช่วยไอทุกอย่างแต่ไอไม่เอาสักอย่างแล้วพอไม่มีเงินแต่งงานนะเดี๋ยวแม่ไอก็มาว่าฟินอีก

0: มันต้องอย่างนี้แหละมันอร่อยก็ตรงนี้แหละ
1: อ้าวผู้หญิงที่ไหนจะโทรมาจีบผมเหรอครับผมมีเมียแล้วนะครับ
2: พ่ออ่ะ
1: นี่เป็นไงว่าไงลูกกินข้าวยัง
2: กินแล้วจ้ะพ่อพ่อจ๋าคือหนูอยากจะ
1: เท่าไหร่ลูก
2: 30,000 จ้ะพ
1: ่อเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้นะเงินที่ไอให้พ่อกับแม่เก็บไว้ซื้อบ้านใหม่อ่ะนะมันยังอยู่เลยนี่เดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนลูก
2: หนูขอโทษนะจ้ะพ่อเคยสัญญาว่าจะหาเงินมาสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ให้ได้อ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องขอยืมเงินมาใช้ก่อนหนูทำงานแล้วโตแล้วแต่ก็ยังเป็นภาระพ่อกับแม่อีกอะ
1: โอ้ยนี่ไม่เป็นไรหรอกลูกนี่ก็พ่อบอกแล้วไงว่าพวกเราอะนะไม่อยากได้บ้านใหม่ที่มันใหญ่หรูหราซะหน่อยนี่แล้วอย่างเงินแกนะแกก็ไปใช้ก่อนเออในไอ้เรื่องบ้านใหม่ละไม่ต้องคิดมากพ่อก็ขี้เกียจย้ายสมบัติมันเยอะ
0: มานี่เลยไม่ให้เอะอะแล้วก็โทรมาขอแต่เงินขอแต่เงินนี่ถ้ามันลำบากนักนะก็กลับไปทำงานที่บ้านนอกนี่ที่เนี่ยใช้เงินน้อยไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเหมือนอยู่กรุงเทพ
3: และไอ้ผัวแกเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปติดมันนักเลิกได้ก็เลิกซะ
0: อุ้ยจะสะกิดทำไมเนี่ยฉันคุยกับลูกนี่ผัวแกเนี่ยนะคบไปมีหวังล่มจม
3: ฉันไม่เห็นมันทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเห็นกอกแกกินมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแต่งงานแกไม่อย่าไปหวังเลยนะมันไม่มีปัญญาแต่งกับแกหรอกจะซื้อพวงมาลัยคล้องคอในวันแต่งงานมันยังไม่มีปัญญาเลยซื้อได้แค่เชือกผูกคอตายเท่านั้นแหละนี่ถ้าเดือนหน้านะแกไม่โทรมาขอเงินฉันนะ
0: รับรองว่านี่ฉันให้ตบเลย
3: มีหวังคบกับมันหมดตัวผัวแกมันแบ่งดาชัดๆ
0: โอ้จะสะกิดทำไม
2: แม่ถ้าแม่จะด่าหนูขนาดนี้หนูไม่เอาเราก็ได้เงินอะ
0: ถึงแกจะเอาไม่เอาฉันก็จะด่าแกที่ฉันด่าแกเนี่ยเพราะว่าฉันรักและหวังดีกับแกนะ
3: จะมีลูกสาวอยู่คนเดียวเนี่ยที่นี่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเนี่ยนี่อะไรอะไปอยู่เขาเฉยเฉยอะชาวบ้านร้านตลาดที่เขาดินทางกันที่ทั่วแล้วก็ควรนึกถึงหน้าพ่อว่าแม่บ้างไม่ใช่คิดแต่เรื่องเงิน ที่ฉันพูดเนี่ยไม่ใช่พูดว่าฉันงกนะแต่ฉันหวังดีฉันเป็นห่วงแกพ่อแม่เนี่ยกับแกเดี๋ยวเขาตายแล้วแกจะอยู่กับใครฮะมีผัวพึ่งพาไม่ได้แบบนี้
0: เฮ้ยที่ฉันพูดเนี่ยแกเข้าใจใช่ไหม

0: Creosote Body Whitening Lotion. ผิวสวยดังชอบ
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไ
2: ห
4: ม
2: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเรนเสียพี
7: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
11: ่น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
17: Breeze สูตรซักด่วน
18: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามีMiracle C Advanced Retinoid Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
19: Nescafe Rich Aroma
20: สูตรใหม่
21: เพิ่มกาแฟ
22: เติมนม
23: อร่อยไปอีก
24: สูตรใหม
25: ่ลองหน่อยนะ
26: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
27: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
28: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
29: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
30: ฝุ่นเยอะจังครับด้วย
31: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะสัมผัสสบายเท้า
32: ฝุ่นคราบเยอะ
31: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
32: มาจิกคลีน
33: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
33: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
27: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
34: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D ไรโบส
35: เลอา
36: สามีสมุนไพรเลอา
37: จ้าวระ
38: ประสานพลังสมุนไพร
39: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
40: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
41: เจ้าวระ
42: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
43: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
44: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
45: สวัสดีครับเจ้าขุนครับ
46: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
45: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
47: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
48: ดูทีวีช่วงวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
49: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
48: เวลา4ทุ่ม
49: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันนี้พรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
50: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิแกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
51: แกกำลังหักหลังคงกูริม
52: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่

0: ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
1: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงคุณลิมหยุดอะไรได้บ้าง
2: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
4: อย่าสนุกอ่ะ
5: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
6: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571

ไปผูกติดกับทรัพย์สินเงินทองเมื่อไหร่เราจะมีความสุขล่ะคะโค้ชพี่วีอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดให้หมดไม่ต้องรอให้รวยก่อนถึงจะมีความสุขแต่เราต้องมีความสุขก่อนถึงจะรวยต่างหากและถ้าเรามัวแต่จมอยู่กับปัญหาเราก็จะไม่มีทั้งความสุขทั้งความร่ำรวยโค้ชพี่วีอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายให้ชัดคิดเป็นภาพให้ออกเลยว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากใช้ชีวิตมีความสุขแค่ไหนอยากมีเงินแค่ไหนมองเห็นภาพตัวเองในอนาคตเป็นยังไงคิดถึงภาพนั้นเอาไว้นะคะทุกคน

เราจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไม่ได้ถ้าเรามัวแต่คิดว่าตัวเราโชคร้ายและจนเหลือเกินอยากมีความสุขกันแบบไหนตั้งเป้าหมายไว้แล้วลุกกันขึ้นมาค่ะเริ่มมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราค่อยมาทำให้ตัวเองรวยคนเราสามารถร่ำรวยได้มากพอที่จะแบ่งปันมีความสุขจนใครต่อใครอิจฉาเพียงแค่เราเข้าใจวิธีการคิดในการดึงดูดความร่ำรวยถ้ามีปัญหาปรึกษาโค้ชพี่วินัสสิคะ

0: ไงดีวะเข้าไปดีมั้ยเนี่ยแต่พี่วินัทบอกว่าใครมีปัญหาปรึกษาพี่วินัทได้
1: รถคุณวีนัทกำลังเข้ามา

0: ี่วินัทพี่วินัทมา
1: เฮ้ยนี่คุณจะไปไหนครับ
0: ฮะเออนี่หนูจะไปคุยกับพี่วินัทแล้วพี่
1: อ๋อวันนี้ไม่มีค้านะครับพบคุณวินัทไม่ได้นี่ท่านจะติดต่อทำไมไม่ติดต่อทางไลน์หรือไม่ก็เว็บไซต์ล่ะครับ
0: คือถ้าหนูติดต่อไปในไลน์กับเว็บไซต์อ่ะหนูก็ได้คุยกับแอดมินไม่ได้คุยกับพี่วินัทดิพี่คือหนูอยากคุยกับพี่วินัทค่ะเขาบอกว่าคนที่หมดหวังอ่ะถ้าคุยกับพี่วินัทอ่ะเหมือนได้เกิดใหม่เลยใช่ไหมพี่
1: อ๋อไม่ได้หรอครับคราวที่แล้วมีคนเข้าไปก็ไปขอเงินคุยวินัทวุ่นวายไปหมดอ่ะกลับไปเถอะครับ
0: ก็ได้ค่ะ
1: เชิญเลยครับ

0: ข้าไปได้เลยค่ะ
1: จับไว้แล้ว
0: พี่วีนี่พี่
1: จับไว
0: ้พี่หนูขอคุยกับพี่วีนันแป๊บเดียวเองค่ะพี่นะ
1: บอกว่าไม่ได้ไงโทรแจ้งตำรวจไปครับ
0: พี่หนูขอคุยกับพี่วีนันแป๊บเดียวเองพี่วีนัน
1: เชิญครับ
0: พี่วินัท
1: ไปครับ
0: ขอคุยกับพี่วินัทแป๊บเดียวนะ
1: เจอเลยครับเจอเลยครับ
0: พี่วินัท
2: จะถ่ายผู้หญิงคนนั้นเหรอครับโค้ช
3: คนกำลังสิ้นหวังวิ่งมาให้เราช่วยถ่ายเก็บเอาไว้จะได้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นสวัสดีนะคะลูกศิษย์ของโค้ชพี่วีทุกคนวันนี้โค้ชพี่วีไม่ได้มีคลาสสอนค่ะแต่ว่าแวะมาให้กำลังใจพี่ๆทีมงานค่ะเสียงอะไรน่ะไปดูสินน
1: จับไว
0: ้พี่ไม่ทันสอน

0: มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่เป็นไรนะมีอะไรคุยกับโค้ชพี่วีนะคะ
1: ใจเย็นไม่ต้องร้อง
2: แต่ถ้าพี่ไม่มีคลาสสอนพี่ก็ไม่ค่อยเข้ามาที่สถาบันหรอกไอมีปัญหาอะไรเธอจิตฉันเคยไว้ใจมา
3: ในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครอีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
4: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะใครที่เป็นคอกาแฟรักในการใส่ใจดูแลตัวเองนะคะลองมาฟังประสบการณ์การดื่มกาแฟของคุณแม่คุณมิ้นกันค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่ย่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มิ้นขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์การดื่มกาแฟของผู้ใหญ่ในบ้านเอามาฝากเอามาเตือนกันค่ะเป็นเรื่องของคุณแม่มิ้นเองคุณผู้ชมค่ะคือแม่มิ้นอายุ70แล้วแกเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆรสชาติที่แม่มิ้นชอบคือต้องหวานต้องมันเท่านั้นค่ะและเป็นสูตรเดียวกับที่แกชงให้มิ้นกินนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำตาลต้อง3นมข้นหวาน2ครีมเทียมคือแม่ต้องใส่อีก1คือวันนึงแม่กินเวลา3แก้ว4แก้วพี่ย่าแล้วแกดื่มแบบนี้ค่ะมาตลอดชีวิตเลยจนวันนึงอ่ะมิ้นพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพโอ้วันนั้นคือตกใจช็อกไปเลยค่ะคือจะบอกว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่สูงเกินเกณฑ์หมดเลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้ค่ะเพราะไม่เคยพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพเลยวันนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาสั่งให้แม่มิ้นงดกินกาแฟหวานๆมันๆทันทีกาแฟเดียวที่กินได้คือกาแฟดำแล้วเราก็มารู้อีกว่าตั้งแต่วันที่พาแม่ไปพบผู้เชี่ยวชาญแม่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำ

0: ผู้เชี่ยวชาญเลย
1: ค่ะ
0: เพราะแค่บอกว่ากาแฟดำมันขมมันไม่อร่อยสุดท้ายแกแอบไปกินกาแฟสูตรเดิมค่ะเรามารู้เราก็เป็นห่วงมากๆนะคุณผู้ชมแล้วเราเป็นลูกคนเดียวโอ้โหตอนนั้นอยู่กันคนละจังหวัดค่ะต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวกลับไปคอยห้ามคอยเตือนไม่ให้แกกินกาแฟหวานๆมันๆเราห่วงท่านแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นปัญหาก็เกิดขึ้นหนักมากเพราะเราขาดงานบ่อยหย
1: ุ
0: ดงานบ่อยสุดท้ายคือขาดรายได้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่ที่เครียดสุดๆค่ะพี่ยาคือสุขภาพคุณแม่แกไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วยิ่งนะเวลาเราห้ามให้แกไม่กินกาแฟหวานๆมันๆที่แกชอบแกจะหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีพูดอะไรไม่ฟังโอ้โหไม่เอาอะไรเลยแต่ต้องบอกว่าวันหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมมิ้นโชคดีมากๆมิ้นได้เจอกาแฟตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกาแฟคอดี้พัทซึ่งต้องบอกว่ากาแฟคอดี้พัทอ่ะคุณผู้ชมเป็นกาแฟที่หวานมันกลมกล่อมแบบที่แม่มิ้นชอบเลยแต่ที่ดีมากๆคือเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินอีก24ชนิดซึ่งดีต่อสุขภาพช่วยให้นอนหลับง่ายนอนหลับสบายอีกด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมดูตรงนี้นะเขามีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพทำให้มิ้นเลือกกาแฟตัวนี้ให้แม่ดื่มได้แบบสบายใจทีนี้พอกาแฟดีขนาดนี้มิ้นก็เลยขอร้องแม่บอกแม่ช่วยเลิกกาแฟที่แม่ดื่มอยู่ได้ไห
1: ม
0: ถ้าเลิกไม่ได้อย่างน้อยเปลี่ยนมากินกาแฟคอดีพัทให้หนูหน่อยได้ไหม
1: โ
0: ชคดีที่แม่มิ้นเปิดใจค่
1: ะ
0: แล้วพอแม่ได้ดื่มครั้งแรกแม่ก็บอกแม่ชอบเลยแม่บอกลูกกลิ่นเขาหอมมากลูกรสชาติหวานมันกลมกล่อมอร่อยแบบที่แม่ชอบอู้ดีมากๆลูกอร่อยไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้แถมดีต่อสุขภาพด้วยผู้ใหญ่เวลาแกชอบอะไรแกจะกินเยอะทุกวันนี้แม่กินวันละ3ซอง4ซองแม่บอกลูกแม่ชอบกินแล้วใจไม่สั่นนะคะดีใจมากๆคืออะไรคุณผู้ชมคะหลังจากที่มิ้นให้แม่ได้กินกาแฟคอดี้พัทไปสักระยะนึงพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่ลดลงหมดเลยตอนนี้ทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์คุณแม่คือดีไปหมดเลยค่ะแฮปปี้มากๆมีงานบุญงานวัดเมื่อไหร่ออกบ้านไปเที่ยวสบายแบบนี้เลยแกมีความสุขเราก็สุขใจไปด้วยทีนี้พอแม่แกกินคอดี้พัทดีก็แกแนะนำเลยค่ะลุงป้าหน้าอาคนสนิทของแกคนรอบตัวเมื่อก่อนน้องสาวแม่ค่ะพี่ยาคุณผู้ชมกินแบบนี้เลยน้ำตาล3น้ำข้นหวาน2ครีมเทียม1เดี๋ยวนี้เลิกแล้วนะคะไม่กินเปลี่ยนมากินกาแฟคอดี้พาร์ทแบบนี้คือเรียกว่าติดใจกันทั้งบ้านหมดทีไรฝากแม่มินซื้อทุกรอบค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นแบบที่แม่มินเป็นนะคะอยากให้ลองเปิดใจกับกาแฟคอดี้พาร์ทดูจะบอกว่าคุณผู้ชมวันนี้โปรดีโปรเด็ดมากรีบกดเลยเพราะเราให้อย่างนี้คุณผู้ชม4กล่องนะปกติ 2,760 บาทวันนี้พิเศษเหลือ999บาทแต่พิเศษกว่านั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณผู้ชมกดทัน100ท่านแรก100ท่านแรกคุณผู้ชมค่ะเอาฟรีไปเลยค่ะอีก2กล่องแบบนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตพี่ย่าค่ะน
1: ี่ค่ะ
0: เอาฟรีไป2กล่องทั้งหมดแบบนี้เป็น6นะและวันนี้คุณผู้ชมได้กระเป๋าเก็บอุณหภูมิน่ารักมากจะบอกว่าอันนี้เป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเก็บร้อนเก็บเย็นได้นานมากใส่อาหารใส่ยาใส่นมเด็กใส่แอร์ครีมได้หมดเลย
1: ค
0: ุณผู้ชมดูนะใบนี้ให้ฟรีไป1แต่ความพิเศษของเขาคือฟอยล์ที่อยู่ข้างในนี่ค่ะคุณผู้ชมหนามากชนิดพิเศษอย่างดีทำให้เก็บอุณหภูมิได้นานหลายชั่วโมงอันนี้ได้ฟรี1ยังไม่พอ100สายแรกรีบกดมาเพราะคุณจะได้กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ค่ะใส่เสื้อผ้าได้เป็นอาทิตย์เลยนะน้ำหนักเบาที่สำคัญเนื้อผ้าอย่างดีกันน้ำได้ด้วยยังไม่หมดค่ะพี่ย่ามาแล้วหลายคนถามถึงเราให้เลยนี่ค่ะเป็นผ้าเช็ดตัวผืนใหญ
1: ่ค
0: ุณผู้ชมคะอันนี้จะบอกว่าทำมาจากผ้าฝ้าย 100% นะเนื้อผ้านุ่มไม่ระคายเคืองผิวค่ะซับน้ำได้เป็นอย่างดีแห้งไวลดการระคายเคืองแล้วก็ไม่สะสมแบคทีเรียที่สำคัญขออนุญาตพี่ย่าจับได้เลย
1: มาเลยค่ะ
0: นุ่มไหมคะ
2: นุ่มมากแล้วใหญ่ด้วย
0: ค่ะผืนใหญ่มากคุณผู้ชมจะห่มก็ได้อยู่ใช้ในบ้านก็ได้ฟินโนเน็ตใช้ได้หมดค่ะทุกอย่างคือดีมากดูดีพรีเมียมให้ฟรีอีกหนึ่งคือจะบอกว่าของแถมทุกชิ้นมิ้นใช้เองหมดคือดีมากชอบมากและคุณภาพแบบสุดๆทั้งหมด9ชิ้นนะ 5,310 บาทวันนี้100สายแรกคุณผู้ชมฟังนะจ่ายแค่999บาทเบอร์มาแล้วกดได้เลยค่ะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยค่ะแอดคอดี้33ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางย้ำเลยกดเลยนะคะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอดี้33และคอดี้พัทของเราขายมาเป็น10ปีคุณผู้ชมดูรีวิวแต่ละท่านนะคะเขาบอกว่ากาแฟเข้มข้นหอมกลมกล่อมรสชาติดีกินกับแม่2คนแม่ชอบมากสั่งทุกเดือนเลยส่งเร็วทุกครั้งถ้ามีโปรบอกด้วยนะครับนี่ท่านนี้กาแฟหอมอร่อยกลมกล่อมมากลองมาหลายยี่ห้อแล้วสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยปริมาณก็ให้เยอะคุ้มค่าสั่ง10กว่ารอบแล้วติดใจทุกครั้งส่งเร็วทุกรอบเลยค่ะนี่ท่านนี้บอกปกติพี่เป็นคนไม่กินกาแฟแต่พอแฟนบอกกาแฟตัวนี้อร่อยมากลองชิมดูแป๊บเดียว กินหมดแก้วเลยรสชาตินุ่มละมุนหอมกลมกล่อมพี่สั่งเป็นประจำเลยอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมดูลองสั่งมาลองครั้งแรกประทับใจรสชาติมากกาแฟหอมรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบ่งให้แม่กินแม่ชอบมากตอนนี้เป็นลูกค้าประจำไปแล้วคุณผู้ชมรีบกดไม่
2: ขายหมดแล้ว
0: หมดเกลี้ยงเพราะวันนี้ได้ของแถมชิ้นใหญ่3ชิ้นเลยขอเพิ่มได้ไหมจ๊ะ
2: เพิ่มได้ไหมคะ
0: 60เซตโอเคได้เซตนี้นะราคานี้ค่ะพี่ย่าจัดเลยคุณผู้ชมค่ะ9ชิ้น999บาทหมดโต๊ะนี้คุณผู้ชมได้ไปเลยรีบกดเลยนะคะเพิ่มสายให้แล้วค่ะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอดี้33อยากให้คุณผู้ชมรีบสั่งรีบลองรีบจองเพราะว่าอะไรลูกค้านะสินค้าเราขายดีลูกค้าประจำลูกค้าใหม่ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยคุณผู้ชมสั่งกันทุกวันเราส่งวันละ3รอบ4รอบ 4-5,000 ออเดอร์มีทุกวันตอนนี้ยอดขายกว่า50ล้านซองแล้วแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนนะคะที่เป็นคนที่ดื่มกาแฟหวานหวานมันมันเป็นประจำคือมินต้องบอกว่าเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพตามมาจะดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมลองให้ท่านเปลี่ยนมากินกาแฟคอดิพัทดูวันนี้คุณได้ถึง9ชิ้นแค่999บาทเหลือ23เซต
2: ไปไวมาก
0: สายรัวสายรันมากคุณผู้ชมรีบกดได้เลย9ชิ้น999บาทค่ะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอดี้33ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางย้ำเลยนะ020300033 020300033 16เซตสุดท้ายยังทันรีบกดได้เลยค่ะ
2: ค่ะใครเป็นคอกาแฟรักในการใส่ใจดูแลตัวเองนะคะรีบจัดเลยโปรวันนี้คุ้มมากคุ้มจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณพี่วีมากๆนะคะที่รับฟังคือไออยากคุยกับโค้ชพี่วีจริงๆช่วงนี้ชีวิตไอมีแต่ปัญหาค่ะพี่วีไอขายของไม่ได้เลยอะค่ะพี่แล้วไอก็ไม่มีเงินนะไอค้างค่าเช่าบ้านมาหลายเดือนแล้วแล้วเจ้าของบ้านเขาก็มาไล่ไออะค่ะพอไอหันไปพึ่งพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ด่าไอซ้ำว่าบอกว่าให้ไอกลับไปอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดอะค่ะแล้วก็วนกลับมาด่าเรื่องเดิมว่าแฟนไอไม่ดีชอบมาเกาะไอกินนะคะพี่แล้วเมื่อคืนเนี้ยไอก็ดันมาทะเลาะ กับแฟนอีกค่ะพี่วีหันไปทางไหนก็ไม่เห็นกำลังใจเลยอะค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไอเปิดมาเจอคลิปของพี่วีไอรู้สึกดีขึ้นมากเลยอะค่ะพี่วีแต่พอไอตื่นนอนมาไอก็รู้สึกแย่เหมือนเดิมอีกมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่หน้าสถาบันของพี่แล้วอะค่ะ
3: ไอไหนไอลองบอกพี่สิว่าความฝันของไอคืออะไร
1: ความฝันของไออย่างแรกเลยนะคะพี่วีไออยากสร้างบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่ค่ะคือบ้านเก่าที่พ่อกับแม่อยู่มันเก่าแล้วก็สุดโทรมากแล้วอะค่ะพี่วีไออยากให้พ่อกับแม่มีบ้านสวยๆมีบ้านดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างไออยากให้พ่อกับแม่มีชีวิตที่ดีอะค่ะพี่วี
3: โอเคนั่นคือสิ่งที่ไออยากจะทำให้พ่อกับแม่และของตัวไอเองล่ะ
1: ไออยากแต่งงานค่ะพี่วีไออยากมีครอบครัวกับคนที่ไอรักเงินน่ะมีแค่พอเพียงก็ได้ไอไม่ได้อยากมีมากมายค่ะพี่วี
3: ไอแค่เริ่มต้นเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะการที่เราอยากจะอยู่แบบพอเพียงมีเงินแค่พออยู่ได้อะมันจะเป็นการตีกรอบความคิดของไอคนเราเนี่ยมีศักยภาพในการหาเงินได้ต้องมากมายนี่พี่ไม่ได้สอนให้ไอโลภนะแต่เราต้องยอมรับว่าเงินมันคือสิ่งที่จำเป็นการอยากรวยไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าความฝันของเรามันต้องใช้เงินทั้งนั้นถูกไหม
1: ไอรู้นะคะว่าชีวิตคนเรามันต้องใช้เงินนะแต่ปัญหามันอยู่ที่เราจะหาเงินยังไงล่ะคะพี่วี
3: เนี่ยมันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละเราแค่ต้องรู้จักวิธีที่ทำให้เงินมาเป็นของเรา ไอโชคดีมากเลยนะคลาสต่อไปของพี่เนี่ยจะเป็นคลาสที่สร้างแรงบันดาลใจในการขายจะเหมาะกับคนที่ค้าขายคนที่เริ่มเป็นนักธุรกิจโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์อย่างไอเลยขอบใจจันนท์นี่

0: นี่จ้ะห้าหมื่นเลยเหรอคะ
1: ใช่จ้ะห้าหมื่นไม่แพงหรอกไอเดี๋ยวพี่ให้โปรโมชั่นพิเศษนะไอพาเพื่อนมาเรียนได้อีกหนึ่งคนพี่รับรองว่าถ้าไอเรียนคลาสนี้จนจบไอจะหาเงินอีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยการเรียนน่ะมันคือการลงทุนลูกศิษย์พี่ทุกคนหาเงินได้เป็นร้อยล้านได้เงินเกินกว่าค่าเรียนไปหมดแล้ว

0: ต้องดราม่าแบบนี้แหละถึงจะโดนใจพวกสิ้นหวัง
1: คลิปนี้มีคนเข้ามาชื่นชมโค้ชเยอะเลยนะครับ
0: คนสมัยนี้สิ้นหวังกันเยอะวีก็แค่ทำให้เห็นว่าโลกนี้ยังมีความหวังอยู่เสมอ
1: โค้ชครับนี่การ์ดเชิญงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าของคุณน้องครับโค้ชจะไปหรือเปล่าครับ
0: private party สำหรับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไป
1: ถือว่าประสบความสำเร็จเร็วมากนะครับหลังจากที่มาลงคอร์สเรียนกับโค้ชไปได้ไม่เท่าไหร่ก็มีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงสามารถสร้างตัวได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีส่วนนี้ครับเป็นกำหนดการงานสัมมนาของมหาวิทยาลัยที่เชิญโค้ชไปเป็นวิทยากรครับ
0: งานฟรีเดือนนี้เรารับงานฟรีแล้วไม่ใช่เหรอนน
1: คือว่าผมเห็นว่างานนี้มันน่าจะมีประโยชน์ครับก็เลยเอากำหนดการมาให้โค้ชได้ดูก่อน
0: กฎของสถาบันคือวีจะไปงานฟรีแค่เดือนละครั้งนั่นไม่ใช่เพราะว่าวีเห็นแก่เงินแต่วีอยากให้การไปงานพวกนี้ในแต่ละครั้งมีประโยชน์สูงที่สุดถ้าเราไปพร่ำเพื่อมันจะดีได้ยังไง
1: จริงของโค้ชครับผมขอโทษครับผมไม่ทันคิด
0: ไม่เป็นไรเลยนนก็เพราะนนเป็นคนดีแบบนี้ไงวีถึงไว้ใจให้ทำงานด้วย
1: ผมเป็นคนดีได้ก็เพราะโค้ชนี่แหละครับสำหรับคิวสุดท้ายของงานโค้ชในวันนี้นะครับโค้ชต้องไปที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือเหยื่ออัคคีภัยครับ

0: ของด้วยนะคะทำภาพเยอะนะคะทำเยอะนะคะตอนนี้โค้ชอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือเหยื่ออัคคีภัยจากที่เพื่อนๆคงได้เห็นนะคะว่าเรามีข่าวที่น่าสลดใจกับข่าวที่ชุมชนนั้นถูกไฟไหม้ซึ่งเป็นชุมชนแออัดทุกคนเดือดร้อนสิ้นเนื้อประดาตัวทุกคนกำลังรอการช่วยเหลือในขณะที่เราอาจจะนอนเล่นมือถือเปิดแอร์เย็นๆกันอยู่ที่บ้านโค้ชคิดว่าเราสามารถทำอะไรกันได้มากกว่านั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากจะร่วมบุญสามารถโอนมาบริจาคได้ที่บัญชีที่โค้ชจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะโค้ชวีนัสขอเป็นสะพานบุญให้ค่ะ
1: เยี่ยมเลยครับโค้ช

0: ื่นเลยเหรอคะ
1: ใช่จ้ะ 50,000 ไม่แพงหรอกไอเดี๋ยวพี่ให้โปรโมชั่นพิเศษนะไอพาเพื่อนมาเรียนได้อีก1คนพี่รับรองว่าถ้าไอเรียนคลาสนี้จนจบไอจะหาเงินได้อีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยการเรียนน่ะมันคือการลงทุนลูกศิษย์พี่ทุกคนหาเงินได้เป็นร้อยล้านได้เงินเกินกว่าค่าเรียนไปหมดแล้ว

0: ไอฟินไปยืมเงินในโรงมา 2,000 น่ะไอเอาไปใช้จ่ายอะไรที่มันจำเป็นก่อนนะ
1: ขอบคุณนะฟินแต่ว่าไอรู้แล้วล่ะว่าไอจะหาทางจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ยังไง

0: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: เมื่อไอมีเสมหะ
3: ละลายเสมหะขับออกง่าย
2: บรรเทาไอ
3: ใช้โซแมท
4: มีคาร์โบซิสเตอีน
5: อันตรายกว่าใช้ยา
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: งานเสร็จแล้ว
9: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
10: ได้ไหมครับ
9: Formos Omega 369
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
16: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
17: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตรียมดีไว้ครับฉันน้องกำตันหาอาหารตาของพวกผู้ชายมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
18: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
19: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
20: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
19: แซ่บอะไรขนาดนี
20: ้ควิกแสบต้มโขงแสบกระแทกใจ
21: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
22: ปากสะอาด
23: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
22: รสดีใช้ง่าย
23: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
25: ต์แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโคก10บาท
26: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
25: ้ฟันโอ6
27: ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
25: ฟันโอ
27: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
28: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
29: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number one brand Thailand 300 milliliters
30: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
31: It's real
32: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
33: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรบล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
34: จับตาครม.วันนี้พิจารณามาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังรัฐบาลกันงบกลางราว 2,000 ล้านบาทเบื้องต้นกำหนดแนวทางเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทและเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมติดตามรายละเอียดในข่าวเที่ยงช่องวัน
35: คลึงทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 2:30 น.

0: เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณค่ะทำไมเจ๊ต้องเอารถมาเข้าไฟแนนซ์ที่นี่ด้วยอ่ะเจ๊ก็รู้ว่าที่นี่มันคิดดอกแพงกว่าที่อื่นเกือบเท่าตัวเลยนะ
2: ที่นี่ดีแล้วเว้ยแกที่อื่นนะกว่าจะอนุมัติตั้งหลายวันนี่แถมยังต้องไปหาคนมาค้ำประกันอีกแต่ที่เนี่ยเขาไม่ยึดรถนะเว้ยแค่วางเล่มก็ได้เงินเลย
1: โอ้ยโอเคเจ๊ถ้างั้นนะเรารีบไปเอาของมาขายเลยไม่งั้นหาเงินมาโปะดอกมันไม่ทันแน
2: ่ฉันไม่ได้จะหาเงินเอาไปซื้อของมาขายฉันกับฟินจะเอาเงินไปลงทุนเรียนกับโค้ชพี่วินัท
1: ฮะจะบ้าเหรอเจ๊ก็รู้ว่าคอร์สอะไรนั่นน่ะมันเรียนแค่ทีละวันเองนะแล้วก็เรียนได้แค่3ครั้งด้วยแต่ค่าเรียนตั้งหลายหมื่นเลยนะเจ
2: ๊ก็รู้แต่ขืนเราดันทุรังเอาเงินไปลงทุนไปซื้อเสื้อผ้ามาขายเนี่ยก็ใช่ว่าจะขายได้กำไรปะวะนี่สู้เราเนี่ยนะเอาเงินลงทุนไปโรงเรียนกับโค้ชพี่วินัทและให้โค้ชเนี่ยแนะนำว่าขายยังไงให้ประสบความสำเร็จขายยังไงให้ได้กำไรแล้วเราเอาไปปรับใช้กับเพจของเราไม่ดีกว่าวะ
1: เจ๊แต่มันไม่มีอะไรการันตีเลยนะว่าสิ่งที่เจ๊ลงทุนไปอ่ะมันจะไม่สูญเปล่าเจ๊ลองคิดดูอีกทีดีไหมอ่ะ
3: โอ้ยขัดทำไมเนี่ยไอ้ตัดสินใจไปแล้วไออย่าไปเสียเวลาคุยกับผู้ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลย
1: อะไรวะพูดอะไรก็แค่แนะนำปะ
3: ไม่ต้องพูด
1: ทำไมอ่ะแนะนำไม่ได้หรอ
3: โอเคถ้างั้นไปเอาเงินเข้าธนาคารนะเดี๋ยวฟินไปจ่ายค่าบ้านเองไ
1: ปไว
4: ้ฟินจ่ายค่าเช่าบ้านป้านุ้ยแล้วใช่ไหมโอเคไอกำลังจะเดินไปธนาคารแล้วก็จะแวะซื้อของใช้เข้าบ้านด้วยอ่ะถ้าฟินอยากได้อะไรไลน์ทิ้งไว้นะจ้ะ
1: ลุงเฮ้ยลุงจะเป็นลมเหรอนี่ลุงนั่งก่อนจ้ะลุงนั่งก่อนนะลุงเป็นไงบ้างอ่ะจ๊ะเอาน้ำไหมเฮ้ยหนูมียาดมลุงแป๊บนึงนะคะ

รีบลงของหนูรีบลงเอาของหนูมาเร็วพี่

Fight!

0: ุณ
1: ขอบคุณนะคุณ
0: ยังเจ็บเท้าอยู่เหรอ
1: เจ็บเท้าไม่เท่าไหร่หรอกคุณเจ็บใจดิลุงบ้าไม่ใช่ความแก่ความป่วยนะมาหากินไอ้เราก็คิดว่าจะเป็นลมที่ไหนได้อะเป็นโจร
0: ต่อไปคุณก็ดูให้มันดีๆคนเราสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้หรอกคุณ
1: เอาคุณแล้วก็ฉันเห็นว่าเขาจะเป็นลมอ่ะถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่เขาจะเป็นลมขึ้นมาจริงๆล่ะแบบพ่อแม่เราเนี้ยไปเดินอยู่ที่ไหนแล้วจะเป็นลมแล้วไม่มีคนช่วยก็แย่ดิจริงปะล่ะ
0: คุณนี่คุณฟังผมปะเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ช่วยผมบอกว่าให้คุณดูดีๆ
1: แล้วมันจะดูดียังไงล่ะคุณเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโหลดแอปเหรอแล้วก็ไปสแกนที่หน้าแล้วก็มีแอปบอกว่าอีนี่คนดีจ้าอีนี่คนเลวครับอย่างนี้เหรอคุณมันไม่มีป่ะ
0: ตามใจคุณแล้วกัน
1: เอาก็เถียงฉันไม่ได้คุณก็มาเป็นอย่างเงี้ยก็ขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุณช่วยฉันไว้อะถ้าคุณไม่ช่วยฉันไว้นะฉันแย่แน่ๆเลยคุณคุณรู้ไหมเงินที่อีลุงมันขโมยฉันไปเนี่ยมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่ฉันจะเอาไปลงทุนด้วยเลวจริงเลย
0: ไปเดี๋ยวโทษนะคุณ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่29กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับชวนคุณผู้ชมแฟนข่าวของเราคุยข่าวเข้ามานะครับถึงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะฟ้าฝนเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เริ่มมีแสงแดดที่กรุงเทพแล้ว Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: ก็เป็นสัญญาณบวกนะคะเริ่มเห็นแสงแดดแต่ว่าหลายพื้นที่อีกหลายจังหวัดเหมือนกันเมื่อคืนยังมีฝนกันอยู่แล้วก็หลายจุดที่น้ำท่วมขังวันนี้น้ำยังไม่ลดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรวจสอบแต่บางจุดรถก็เริ่มเคลื่อนตัวผ่านได้แล้วนะคะดูเช้าวันนี้ของ

0: รุงเทพมหานครกันก่อนนะคะคุณผู้ชมถนนหลายสายเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าบางจุดน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบก่อนอย่างแยกบางกะปิรวมไปถึงถนนรามคำแหงรถเล็กอาจจะยังผ่านไม่ได้เพราะว่าถ้าดูรถยกสูงบางคันก็ท่วมครึ่งคันอยู่นะคะตอนนี้
1: อันนี้วันนี้นะ
0: อันนี้เมื่อเช้าเลยค่ะ
1: ยังท่วมอยู่เลย
0: ยังท่วมค่ะแยกบางกะปิเลยค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบางส่วนเอารถไปจอดบนพื้นที่สูงแล้วนะคะแต่ขนาดคิดว่าเอาไปบนที่สูงคุณผู้ชมดูน้ำมันก็ยังตามขึ้นไปนะคะส่วนรถที่จอดบนถนนเอาไม่อยู่นะคะน้ำท่วมไปครึ่งคันขนาดรถเมย์ยังต้องจอดทิ้งค่ะก็ปรากฏว่าสภาพไม่มีรถเลยนะคะมันสัญจรกันไม่ได้ส่วนถนนรามคำแหงมุ่งหน้าบางกะปิน้ำท่วมขังแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกบางจุดน้ำลึกถึงเข่าดังนั้นรถเล็กก็ยังไม่สามารถผ่านได้อยู่ดีค่ะลองแพนกล้องไปดูทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็จะเห็นมีรถหลายคันจอดทิ้งเอาไว้นะคะมีแท็กซี่มีรถเก๋งมีมอเตอร์ไซค์ก็ค้างอยู่บนถนนแบบนี้สลับไปดูแยกเกษตรถนนพหลโยธินน้ำขังตั้งแต่ฝั่งประตูใหญ่ไปถึงทางออกงามวงวานนะคะขณะที่บริเวณกรมการข้าวและปั๊มปตท.ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะโดยที่พนักงานธนาคารกรุงไทยคนหนึ่งบริเวณแยกเกษตรเนี่ยบอกว่าต้องเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ไปทำงานที่สาขาสะพานใหม่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันจะผ่านเส้นทางได้ไหมและอีกปัญหาก็คืออะไรพอน้ำลดเจอแล้วค่ะขยะพลาสติกตกค้างนะคะอย่างชาวบ้านที่ซอยเสนาเนี่ยเขาบอกโอ้โหในซอยเขาเนี่ยน้ำท่วมสูงแล้วส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของขยะด้วย
1: นะส่วนถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้าครับบริเวณหน้ามาร์เก็ตวิลเลจช่วงบางพลีกิ่งแก้วเช้าวันนี้ครับมีน้ำท่วมขังผิวถนนใต้ทางยกระดับแบบที่เห็นเนี่ยนะฮะแต่ว่ารถเริ่มหนาแน่นและผู้คนที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับก็เริ่มออกมาเดินทางไปทำงานกันแล้วต้องเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยนะครับเพราะว่าบางเลนเนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับส่วนบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติปากทางลำลูกกากม27ไปจนถึงผลโยธิน62ก็น้ำยังท่วมนะฮะค่อนข้างสูงนะครับแม้ว่าฝนจะไม่ตกแล้วก็ตามแต่ว่าน้ำยังไม่ลดเลยนะครับแนะนำนะเส้นนี้เนี่ยรถเล็กต้องหลีกเลี่ยงอยู่นะครับใครจะไปเส้นผลโยธินตรวจสอบเส้นทางอีกครั้งก่อนออกเดินทางครับ
0: ดิฉันขออนุญาตอัปเดตนะคุณผู้ชมนะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครระบุถนนสายหลักที่น้ำท่วมสูงดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะถนนรามคำแหงนะคะซอย24 23ถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกรีฑาถึงตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินจากนวมิน26ถึงแยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1ถนนศรีบุรพาถนนลาดพร้าวจากแยกลาดพร้าว101ตัดแยกแฮปปี้แลนด์ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์จากแยกถนนสามวาถึงแยกราชอุทิศถนนนักกีฬาแหลมทองถนนพัฒนาการ53และร่มเกล้า24ก็คือเคหะร่มเกล้านั่นเองค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับนอกจากเคหะร่มเกล้าที่หนักมากๆแล้วเนี่ยนะฮะอีกจุดนึงก็คือที่แฟลตคลองจันทน์จนเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปที่จุดนี้เป็นครั้งที่2นะครับคุณผู้ชมท่ามกลางด้วยความเคารพท่านนายกนะฮะมีทั้งเสียงชื่นชมขอบคุณและคำด่า
0: โอ้คำด่าก็มาแบบเดือดเลยแต่ว่านายกบอกเข้าใจจะให้เขามาชมคงไม่ได้
1: ถูกไหมฮะสถานการณ์แบบนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดนะครับแต่อีกหนึ่งประเด็นที่นายกถูกตั้งคำถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คือวันก่อนเนี่ยวันแรกที่ไปเนี่ยเท้าเปล่าคนบอกว่าเอ๊ะรอบตัวนายกเนี่ยมีรองเท้าใส่หมดเลยน
0: ะ
1: นายกจะเท้าเปล่าทําไมเนี่ยวันเนี้ยโดนวิจารณ์เยอะ
0: อันนี้ลงคลองจันทน์วันแรกแล้วเพจดราม่าแอดดิกก็เตือนบอกเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวจะติดโรคฉี่หนูก็ห่วงนายกหนูถูกมั้ย
1: ถูกต้องทีนี้เมื่อวานนี้ใส่แล้วนะแล้วนักข่าวเนี่ยก็เลยถามถึงประเด็นนี้ด้วยว่าเอ้าท่านนายกเนี่ยคนเค้าเป็นห่วงในวันก่อนเนี่ยไปเท้าเปล่านายกว่ายังไงลองดูฮะนี่ค่ำเมื่อวานใส่แล้วนะ
0: คนถามว่าตกลงนายกจริงๆเหมือนด้านในเป็นรองเท้าผ้าใบอีกทีนึงนะคะนายกก็ใส่ถุงคลุมคล้ายๆเป็นบูทคลุมกันน้ำเรียบร้อย
1: แล้วก็มัดไว้อย่างนี
0: ้ค่ะ
1: นะฮะค่ำเมื่อวานครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยครับลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนเป็นวันที่2โดยรอบนี้ครับอย่างที่เห็นนะใส่ถุงคลุมรองเท้ากันน้ำสีดำแล้วก็ลงเรือท้องแบนเข้าไปแจกจ่ายอาหารและถุงยังชีพให้กับชาวบ้านพี่น้องประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากครั้งแรกอย่างที่เราบอกไปนายกลงไปเนี่ยที่เคหะร่มเกล้าแล้วปรากฏว่าเท้าเปล่าคนก็วิจารณ์บอกเอ๊ะทำไมไม่ใส่ล่ะรองเท้าไปไหน เมื่อวานนายกตอบประเด็นนี้นะฮะบอกว่าที่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเพราะกลัวรองเท้าอับแล้วบอกด้วยว่าไม่เป็นไรหรอกครับคือนักข่าวถามไงเป็นห่วงว่านายกต้องกินยาป้องกันไหมลองฟังนายกครับ
2: นายกเมื่อวานทำไมไม่ใส่รองเท้าเมื่อวานทำไมไม่ใส่รองเท้าร
3: องเท้าอับไม่ต้องไปตีความอะไรเลยเคยดมรองเท้าไหมตอนเวลามันอับขาดไปชื้นๆอ่ะนั่นแหละ
4: ท่านนายกกินยาไอ้ป้องกัน
3: อะไรไม่เป็นไรหรอกครับ
1: นี่ฮะนายกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับแต่ย้ำนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยใส่และเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับนายกก็ลงเรือไปพบกับชาวบ้านในแฟลตคลองจันทร์ท่ามกลางเสียงทั้ง2แง่เลยนะครับทั้งชื่นชมให้กำลังใจขอบคุณแล้วก็เสียงด่าเอาไปดูเสียงให้กำลังใจก่อนนะคือมีชาวบ้านเนี่ยตะโกนเลยพอเห็นนายกขอบคุณครับภูมิใจไทยภูมิใจไทยภูมิใจไทยนายกก็ยิ้มนะฮะแล้วก็ตอบกลับไปว่าช่างแม่มันก่อนเถอะนะฮะแล้วก็เดินหน้ามอบถุงยางชีพแล้วก็พูดคุยกับประชาชนอ่ะลองดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ
5: ช่วยกระจายหน่อยช่วยกระจายไปข้างบนหน่อยนะ
6: ยกเลยครับ
7: ภ
6: ู
7: ม
6: ิ
7: ใจไทย
8: ช่างแม่
7: ภูมิใจไทย
5: ช่างแม่มันก่อนเออไม่ต้องสนใจเ
9: ออขอบคุณค่ะนายกมาก็ดีใจแล้ว
1: อันนี้ในฝั่งของเสียงขอบคุณก็แล้วกัน
0: นายกมาก็ดีใจแล้ว
1: เออแต่รอบนี้ย้ำนะฮะนี่คือวันที่2ที่แฟลตคลองจันทร์ที่ท่านนายกเนี่ยใส่อะไรคลุมไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: วันแรกที่เท้าเปล่าก็ที่คลองจันทร์นี่แหละ
0: ถูกต้องนะคะแล้วทีเนี้ยอันนี้คือคนให้ดอกไม้ก่อนละกันคือมาด้วยเสียงแบบเออดีใจนายกมาช่วยใช่ไหมคะแต่เหมือนที่คุณออฟบอกฝั่งที่ไม่พอใจนี่ก็ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะคะก็ตะโกนต่อว่าเลยนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าแจกขอโทษนะตัวเงินตัวทองเลยนะคะแจกหลายอย่างเลยเมื่อวานนี้นายกเนี่ยไม่ตอบโต้นะคะก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินหน้าแจกของช่วยเหลือประชาชนต่อค่ะก็นายกก็ได้แต่ละฝั่งนะคะเราก็ปล่อยเสียงได้แค่บางส่วนนะแล้วก็เราเข้าใจนะคะความรู้สึกเนี่ยของพี่น้องใช่ไหมถ้าใจเขาใจเราเราอยู่บนนั้นบ้างมันจะรู้สึกยังไงอ้าวนายกก็เลยต้องอธิบายชาวบ้านนะเพราะชาวบ้านเขาคาใจอ่ะคลองจันทน้ำไม่ลดเลยทำไมไม่สูบนะคะนายกบอกที่มันสูบน้ำออกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยหนุนสูงกว่าพื้นที่ด้านในสูบน้ำออกไปยังไงน้ำจะไหลย้อนกลับมาท่วมแฟลตคลองจันทเหมือนเดิมดังนั้นต้องรอให้น้ำด้านนอกลดระดับก่อนระบายน้ำลงทะเลก่อนนะคะแล้วก็ยืนยันจะเร่งเอาอาหารน้ำดื่มมาช่วยทุกวันและสั่งการให้ตรวจสอบจัดหาปั๊มน้ำเพิ่มเติมเตรียมเร่งระบายน้ำทันทีที่ระดับน้ำด้านนอกลดลงค่ะ
10: ตอนนี้ทำอาหารเต็มแล้วเยอะแล้วแม่กับพี่วอ
11: ร์โอเค
10: เ
11: รื่องน้ำแล้วพอน้ำเริ่มกินแล้ว
10: น้ำเนี่ยมันต้องรอไอ้ตรงข้างนอกมันลดเนี่ยตอนนี้มันสูบออกไปมันก็ไหลกลับเข้ามาใช่ทะเลมันสูงอยู่
0: อันนี้ก็เป็นช่วงอธิบายถูกไหมคะแล้วก็เห็นนายกแจกข้าวแล้วบอกเดี๋ยวจะมาแจกทุกวันเนี่ยนายกก็ใส่ใจนะเรื่องอาหารเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทีมงานนะคะน่าจะเป็นท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาว
1: ร
0: เอาถุงข้าวมาให้ดูว่าเนี่ยแจกเมนูเป็นกะเพราไก่ไข่ต้
1: ม
0: นายกก็มาดูแล้วก็บอกอันเนี่ยเติมน้ำมันหอยหน่อย
1: เติมกะเพราหน่อย
0: เติมกะเพราหน่อยนะคะแต่ว่าผมคงไม่ไปผัดไปผัดเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าอีกเพราะคราวที่แล้วผัดข้าวโดนแซวมาจนถึงวันนี้
1: คือนายกเนี่ยเล่นโซเชียลไงนายกถ่ายฟีดนายกเห็นหมดแหละฟีดแบ็กของพี่น้องประชาชนเวลาคอมเมนต์อะไรอ่ะ
0: ก็ถูกเลยนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเวลาไปผัดข้าวแล้วก็เนี่ยมาช่วยประชาชนวางแผนดีกว่านะ
1: แก้ปัญหาแบบถาวรดีที่สุดถูกไหมครับจากนั้นครับนายกก็ไปที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่หนักมากๆนะครับคุณผู้ชมไปพร้อมกับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเอาอาหารน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนก่อนไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังจุดนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเกือบ100คนนะมาพักมาหนีน้ำท่วมกันนะครับนายกก็กำชับดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่ยังเร่งสูบไม่ได้เต็มที่เพราะน้ำด้านนอกยังสูงถ้าสูบมากเกินไปมันก็ไหลย้อนกลับมาอยู่ดี ส่วนผู้ว่าชัดชาติครับคาดว่าพื้นที่ทั่วไปเนี่ยตามท้องถนนตามคลองน่าจะลดลงกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายใน 3-4 วันแต่ชุมชนเหล่านี้เนี่ยเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันเนี่ยอย่างเร็วที่สุดนะผู้ว่าบอก7วัน
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังค่อนข้างสูงนะครับประมาณเมตรกว่าครับ
0: ขณะที่บรรยากาศเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยชาวเคหะร่มเกล้าคุณผู้ชมดูรถน่ะยังท่วมครึ่งคันนะคะน้ำมันไม่ลดลงอะค่ะหลายจุดท่วมขังการเดินทางเข้าออกลำบากก็ยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้เรือนะคะเดินลุยน้ำก็ท่วมสูงระดับเอวนะคะชาวบ้านเองยังต้องการอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยจนถึงเย็นค่ำเนี่ยชาวบ้านบางส่วนบอกยิ่งดึกยิ่งหิวนะอาหารยังไปไม่ถึงเขาเลยนะคะก็หวังว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วค่ะ
1: สูงมากนะฮะเช่นเดียวกับ
0: อก
1: เช่นเดียวกับพื้นที่แฟลตเกรียงไกรตึก7นะครับภายในโครงการเคหะร่มเกล้าปรากฏขยะรอยเกลือเลยคุณผู้ชมและที่เห็นเนี่ยก็คือน้ำด้วยนะฮ
0: ะ
1: ตอนนี้คือมีทั้งน้ำมีทั้งขยะกระจายทั่วพื้นที่แล้วน้ำเริ่มเน่าเสียแล้ว
0: อันนี้ชัดภาพนี้ชัดเลยดำปี๋เลย
1: ไม่อยากจะนึกภาพว่าถ้าเราเป็นเจ้าของรถที่จมอยู่ตรงนั้นจมทั้งน้ำจมทั้งขยะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นยังไงนะฮะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมขังต่อไปอยู่ครับ
0: ก็จุดนี้จริงๆเมื่อวานที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยมันจะมีจุดที่น้ำลึกแล้วเป็นไข่แดงอีกทีของเคหะร่มเกล้าที่ถนนก็เข้าไม่ได้น้ำก็ท่วมสูงเนี่ยก็จะมีทีมของทางอาจารย์เชนยุทธนันท์ด้วยนะคะที่เอาโดรนแล้วก็เป็นโดรนใหญ่ๆเนี่ยบรรทุกได้แบบ80กิโลกรัมแล้วก็เอาเสบียงบินไปส่งแล้วก็ใช้สลิงยาว20เมตรเนี่ยส่งช่วยชาวบ้านก็เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังที่ช่วยกันอยู่ในพื้นที่ตอนนี้แต่ถามว่าเคหะร่มเกล้าจะลดลงเมื่อไหร่เมื่อวานกทม.ก็แถลงไปแล้วว่าเป็นจุดที่ท้าทายที่สุดคือลาดกระบังท่านผู้ว่าชัชชาติยอมรับเลยนะคะว่าลาดกระบังเองอาจจะต้องใช้เวลานานในการระบายน้ำออกกว่าน้ำจะลดนะคะโดยเฉพาะเขตประเวศลาดกระบังสวนหลวงนะคือท่านผู้ว่าชัชชาติเองเนี่ยบอกเลยว่าภาพรวมจริงๆอ่ะกรุงเทพมันดีขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าเจาะเข้าชุมชนต้องใช้เวลาค่ะเพราะเมื่อดึงน้ำออกจากคลองน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงจะไหลเข้ามาแทนถนนสายหลักจะดีขึ้น 2-3 วันน้ำในชุมชนกว่าจะแห้งสนิทเนี่ยนะคะขอ2สัปดาห์เลยนะคะนอกจากลาดกระบังแล้วเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังคลองแสนแสบย่านบางกะปิและคลองเปรมประชากรที่หลัก4รวมถึงพื้นที่รอบนอกอย่างอ่อนนุชและรามคำแหงส่วนพื้นที่ชั้นในเช่นเอกมัยเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะและพื้นที่ที่ระบายน้ำได้ยากที่สุดเลยก็คือคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์คือคลองสายหลักที่จะรับน้ำจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าและลาดกระบังนี่แหละค่ะ
6: ที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีรมย์เพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงได้เร็วขึ้นอนาคตเราจะรับมือฝน300มิลลิเมตรได้ยังไงรับมือได้ก็จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเช่นอย่างที่น้องถามเรื่องอุโมงค์เนี่ยก็ต้องมีอุโมงค์ที่เอื้อมไปถึงจุดต่างๆให้มากขึ้นเพราะอุโมงค์เนี่ยเหมือนทางด่วนน้ำไงถ้าเรามีปริมาณน้ำมากถ้าเราปล่อยไปตามคลองเนี่ยคลองมันเต็มศักยภาพมันก็จะอ้อยอิ่งช้ากว่าจะมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่ดูดออกมันก็ต้องเอื้อมไอ้อุโมงค์เนี่ยไปรองรับ
0: ทีนี้น้ำท่วมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์จะเป็นคลองสายหลักที่ช่วยระบายน้ำนะคะโดยไหลผ่าน3เขตก็คือสวนหลวงประเวศและลาดกระบังน้ำที่คลองรับจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกจะดึงกลับมาทางคลองพระโขนงก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำที่มีกำลังสูบมหาศาลที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นการเร่งระบายน้ำจากลาดกระบังก็ต้องอาศัยทั้งการผลักดันน้ำตลอดแนวคลองแล้วก็การสูบน้ำออกที่ปลายทางด้วยนะคะซึ่งหลายๆจุดกว่าที่น้ำท่วมในชุมชนจะไปถึงตัวคลองสถานีสูบน้ำเนี่ยเป็นระยะทางเนี่ยหลาย10กิโลเมตรน้ำเดินทางไกลก็ใช้เวลาด้วยเช่นเดียวกันจิสดาเปิดข้อมูลจากดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วมขังกว่า 1,630,000 ไร่กระจายในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกบางส่วนครอบคลุมกรุงเทพมหานครและอีก28จังหวัดนะคะขณะนี้จิสดาส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วค่ะเพื่อใช้วางแผนติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะคะ
1: ครับ คุณผู้ชมครับสลับจากกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไปดูต่างจังหวัดบ้างนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเองหลายพื้นที่ก็หนักไม่แพ้กันอย่างเมื่อวานนี้ที่คนแชร์กันเยอะนะฮะเราตามความคืบหน้ากันต่อที่จังหวัดตากกรณีฝนตกหนักแล้วทำให้ดินภูเขาเนี่ยมันถล่มลงมาทับทางหลวงหมาย

เลข1175รถผ่านไม่ได้นะครับย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อวานครับ

0: ตกลงมาอย่างต่อเนื่องดินเนี่ยปิดทับทางหลวงหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดก่อนจะไหลข้ามถนนไปอีกฝั่งทำให้มอเตอร์ไซค์และรถยนต์ของชาวบ้านเสียหายหลายคันนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจุดที่ดินถล่มเนี่ยอยู่ช่วงห้วยส้มปล่อยเจดียุทธหัตถีครับรถไม่สามารถผ่านได้ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางชั่วคราวล่าสุดเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลียร์จุดดินสไลด์นะครับนี่ฮะยังหนักอยู่นะครับก็ระดมเครื่องจักรและกำลังคนขนย้ายต้นไม้ดินหินและโคลนที่ถล่มลงมาปิดถนนขณะนี้เส้นทางยังปิดอยู่นะครับและยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจะเปิดสัญจรเมื่อไหร่ทีมข่าวลงพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ระยองที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้อ
1: ่
0: างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกก็พบว่าชนรับประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังนำหินก้อนใหญ่ไปวางบริเวณช่องโหว่ของกำแพงทางระบายน้ำล้นเพื่อลดแรงกระแทกและป้องกันน้ำกัดเซาะเพิ่มเติมนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองบอกว่าระดับน้ำที่เคยสูงกว่าสันทางระบายน้ำล้นประมาณ1เมตรลดเหลือ70เซนแล้วเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าสันทางระบายน้ำล้นจึงจะก่อสร้างกำแพงใหม่แทนส่วนที่พังคาดว่าระดับน้ำจะกลับสู่สภาวะปกติเนี่ยประมาณ 3-5 วัน
1: ค่ะสลับมาดูกีฬากันบ้างนะคะคุณผู้ชมกับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ในที่สุดตะกร้อไทยของเราก็ทวงบัลลังก์คืนได้สำเร็จนะคะสามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้2-0เซตในรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะและเดี๋ยววันนี้ยังต้องรอเชียร์น้องวิวกุลวุฒิช่วงบ่ายด้วยนะคะ
2: แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแคเรียเทควีและเทคเอส

0: คุณผู้ชมคะตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะหลังเอาชนะคู่ปรับอย่างมาเลเซียไปได้2เซตรวดในรอบชิงชนะเลิศทีมไทยส่งกฤษณพงษ์วุฒินันท์และธนพลลงสนามก่อนโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะในเซตแรกไปได้15-9และเซตที่2 15-8คว้าแชมป์ไปครองได้โดยไม่เสียเซตนะคะเหรียญทองครั้งนี้ยังเป็นการป้องกันแชมป์และคว้าแชมป์สมัยที่7ของตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยหลังเคยพลาดท่าให้มาเลเซียในประเภททีมชุดซึ่งหลังการแข่งขันนักกีฬาไทยของเราหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจเลยนะคะท่ามกลางเสียงเชียร์ที่สามารถทวงแชมป์คืนจากคู่ปรับได้สำเร็จพวกเราก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่ทำเพื่อคนไทยแล้วก็คว้าเหรียญทองมาได้ตอนนี้ไทยเราก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ในตารางเหรียญแล้วนะคะอัปเดตเมื่อตอน10โมงเช้าตามหน้าจอนะคุณผู้ชมอันดับ1นะคะเป็นจีนมีอยู่134เหรียญทองตามมาด้วยญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้21เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน12เหรียญทองและอันดับ5คือไทยของเรานะคะมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม30เหรียญและอันดับ6เป็นคาซัคสถาน9เหรียญทองค่ะ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดกันต่อนะครับโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีนะครับปรากฏว่าแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสมทบที่ลุ่มแม่น้ำกลองอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ทองผาภูมิเกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้สองแม่ลูกครับถูกน้ำซัดตกจากรถกระบะช่วงหน้ามาดูครับ
3: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
4: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเฮนรี่เฟิร์สเตทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
7: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean

0: ในบ้านคุณ
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้โอ้ชะถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยดีอย่างนี
3: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
4: ์อัมพลฟู้ด
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
7: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะ
6: คือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทยเท่านั้นค
8: ่
6: ะ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
10: คิวบูดคิวบูดมาก
11: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
12: สนุกมาก
13: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
9: วันนี้ในโรงภาพยนตร
14: ์มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
15: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ Tiffy แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Tiffy แผงสีเขียว Tiffy
16: มิวเป็นไรอ่ะ
17: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
16: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
18: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
19: เล็กเกอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กเกอร์ซอย original number one brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเกอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
6: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
17: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
20: ดาวนี่ลักษ
21: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
22: ลองชิมดูครับ
23: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
24: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
25: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
23: ผมเลิฟเลย
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
26: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
27: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
28: เดี๋ยวขอเช็คสายเซริก่อนว่า
29: ชั
28: ดย
29: ัง
28: ใครตะโกนแบบมาวันแม
30: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
18: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
31: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
32: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
33: แม่เก่งบนจักรยานได้แล้ว
34: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
1: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
2: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับสถานการณ์ฝนในกรุงเทพปริมณฑลอาจจะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าต่างจังหวัดหนักนะฮ
3: ะ
2: โดยเฉพาะที่กาญจนบุรีนะครับที่ลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าที่ทองผาภูมิเนี่ยปรากฏว่าน้ำป่าไหลหลากแล้วไปซัด2แม่ลูกตกจากรถกระบะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเนี่ยดูน้ำป่านะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยพบร่าง2แม่ลูกผู้สูญหายจากเหตุถูกกระแสน้ำซัดตกจากรถกระบะในพื้นที่บ้านห้วยเสือตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับหลังจากค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานซืนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นแม่และลูกสาววัยเพียงแค่12ปีจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ทุรกันดารครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าและกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้การค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเบื้องต้นครับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเกิดจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของเหมืองนะครับซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงก่อนน้ำจะไหลเข้าบ่อจนเกินความจุทำให้บ่อพังถล่มเป็นแนวกว้างประมาณ30เมตรตามข่าวเมื่อวานนี้แล้วมวลน้ำจำนวนมากก็ไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตำบลชะแลที่หลายคนเขากลัวไงฮะว่ามันจะมีสารอะไรเนี่ยปนเปื้อนลงมาในนี้หรือเปล่าหลังเกิดเหตุครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่และสำรวจแล้วว่ามีหางแร่ไหลมาปะปนกับน้ำหรือไม่นะครับขณะที่เขื่อนแม่กลองที่กาญจนบุรีครับกรมชลประทานประเมินว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองมากและรวดเร็วอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพราะฉะนั้นกรมชลประทานแจ้งเตือนนะครับประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับ
3: สลับกลับมาในกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมมาดูวันนี้ที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยจริงๆถ้าเข้าไปด้านในยังท่วมสูงถามว่าลดไหมลดนะคะแต่ลด5เซนติเมตรค่ะชาวบ้านบอกไม่ไหวค่ะแบบนี้แล้วน้อยใจมากๆเลยเพราะอะไรจุดที่อยู่ด้านในเนี่ยมันแทบไม่มีใครเข้าถึงเลยนะคะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงวันนี้พอชาวบ้านเห็นทีมข่าวบางท่านดีใจจนร้องไห้ออกมาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครเข้ามาทนน้ำท่วมมา4วันแล้วบ้านท้ายซอยเนี่ยมีคนแก่มีเด็กยังไม่ได้อาหารเนี่ยแล้วเขาเป็นผู้หญิงอ่ะน้องร้องไห้เลยนะเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารกันเองชาวบ้านสะท้อนนะคะเห็นมีเหมือนหน่วยงานรัฐมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ออกไปแต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือระดับน้ำหน้าหมู่บ้านยังสูงประมาณหัวเข่าแต่ด้านในเคยสูงถึงระดับหน้าอกมาแล้วค่ะ
4: ส่วนใหญ่ของไม่มันมาไม่ถึงตรงนี้อ่ะ
5: เขาก็จะไป
4: ใช่
5: ตรงนั้นแล้วคือเราออกมาไม่ได้แล้วแบบก็กลัว
4: แต่มันก็ต้องออกมา
5: สัตว์มีพิษลิง
6: มีก็ไม่แบกเนาะ
5: ส่วนต้องออกมาไม่งั้นมันคนตายกันหมดเนี่ยต้องออกมาทุกวันเลย
4: ส่วนใหญ่เห็นข่าวอ่ะก็ไปกันแต่บริไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลย
7: ไม่มีเลย
4: ไม่มีเลยก็ต้องพยายามเข้าไปคอมเมนต์ว่าที่ตรงเนี้ยค่ะหมู่บ้านนักกีฬาโซนด้านหลังไม่ค่อยได้รับอะไรเลย
6: ไม่เลย
3: เอาให้กำลังใจนะวันนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปสะท้อนสภาพปัญหาให้และเดี๋ยววันนี้จับตาการประชุมครม.นะคะงบกลางปี69 2,000 ล้านนะเพื่อที่จะรีบเอามาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยแล้วก็ดูความเสียหายนะตอนนี้เนี่ย5วันที่น้ำท่วมหอการค้าประเมินความเสียหายสูงกว่า 12,300 ล้านบาทแล้วนะคะ
2: คุณผู้ชมครับสลับมาที่คืนนี้กันบ้างนะครับห้ามพลาดกับคลึง EP 2นะครับเมื่อหัตถาเดินหน้าปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญนะครับเป็นการใช้ศาสตร์การนวดเร้นลับเป็นเครื่องมือพาตัวเองเข้าไปใกล้ตรงหยางและโลกของทุนเทามากขึ้นแต่การเข้าใกล้คนกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะยิ่งหัตถาเข้าไปใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นและครั้งนี้ครับไม่ได้มาแค่เพื่อรู้ความจริงแต่เป็นการเริ่มปฏิบัติการล้างแค้นอย่างจริงจังเมื่อคนธรรมดาคนนึงต้องเผชิญหน้ากับโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจเงินและผลประโยชน์ ศาสตร์ที่อยู่ในมือของหัตถาจะพาเขาเข้าใกล้เป้าหมายได้สำเร็จหรือไม่นะครับติดตามคลึงตอนที่2คืนนี้2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31ครับรับชมย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับหรือว่าจะย้อนไปดู EP 1ก่อนก็ได้นะสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ก็คือถึงวันพรุ่งนี้นะฮ
3: ะ
2: สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนรอบวันวันนี้พลาดไม่ได้นะคะจริงๆจะเจอกับพระเอกสุดหล่อของเราน้องก้องวิทยาแต่ตอนนี้น้องก้องเองก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยเหมือนกันแล้วก็วันนี้จะได้เจอน้องจีจี้ด้วยนะคะพระนางจากนักตบวัดโคกปังละครหนึ่งทุ่มที่เรตติ้งปังสมชื่อค่ะส่วนช่วงนี้มีสิ่งดีๆรออยู่แล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะวันรับแขกวันนี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกโปรตรงจากโรงงานแล้วก็เป็นโปรใกล้สิ้นเดือนด้วยค่ะกับคุณปอภาคภูมิค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับพี่ย่าครับสวัสดีแฟนข่าวเที่ยงช่องวัน31ทั่วประเทศเหมือนพี่ย่าบอกครับใกล้สิ้นเดือนเนาะ
7: ใช่ค่ะ
8: พรุ่งนี้30กันยายนวันนี้29กันยายนเนาะผมมาตรงจากโรงงานวันนี้ขออนุญาตฮะเอารังนกแท้มาปรับราคากับแฟนรายการช่องวันโดยเฉพาะให้ดูโรงงานของเรานิดนึงอ่ะขอวิดีโอโรงงานขึ้นมาหน่อยครับวันนี้ผมในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนใครดูข่าวเที่ยงค้างไม่อยู่เดี๋ยวปรับเปลี่ยนโรงกันนิดนึงนะทุกท่านครับผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนวันนี้ผมเอารังนกแท้มาปรับลดราคาและเป็นขวดสีทองเนาะเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนการผลิตพยาทุกขวดเราผลิตฐานทุกกล่องที่เป็นรังนกแท้ของเรานะเราใช้เครื่องจักรมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนนี่คือโรงงานของเราชื่อเต็มนะครับโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนและรังนกแท้ของเราที่ลดราคาคือรังนกแท้ขวดสีทองขอส่วนประกอบขึ้นหน่อยพี่ย่าพอเป็นรังนกขวดสีทองสูตรเนี้ยเนื้อรังนกของเรามากกว่าสูตรเดิม2เท่าและสูตรนี้ครับเราปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และสูตรนี้ครับเราใส่วิตามินดี3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและสูตรนี้เราเพิ่มซิงค์สังกะสีเข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระท่านผู้ชมแล้วรังนกแท้ของเรานะปกติขออินเสิร์ตลงเลยนะส่วนตัวพี่ย่าครับขออนุญาตกล้องจับมาหน่อยครับเคยซื้อรังนกแท้ขวดสีทองนะไซส์แบบนี้หรือว่าไซส์มาตรฐาน45แอลพี่ย่าเคยซื้อราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
7: ประมาณ120ค่ะ
8: 120บาท
7: ใช่ค่ะ
8: อากาศไม่ได้เฟรมเลยครับคือปกติเหมือนพี่ย่าบอกพอขวด120บาทหลายคนน่าจะเป็นเหมือนผมคือรอซื้อเฉพาะโอกาสพิเศษเช่นปีใหม่ตรุษจีนหรือเหมือนเดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วฮะเดือนวันแม่เนาะแต่วันนี้โรงงานมาเองไม่ต้องผ่านประคับกลางพี่ย่าบอกว่าขวดนึงประมาณ120บาทใช่ไหมกล้องจับมาที่เซตรังนกหน่อยวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับทำเป็นแพ็ค1โหลมาให้1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำนี้อะไรฮะ 1,400 กับอีก40บาทเนา
7: ะ
8: พี่ย่าเอาตรงๆใกล้สิ้นเดือนวันนี้29กันยายนลดเท่าไหร่พี่ย่าถึงจะว้าวอ่ะ
7: พี่ขอ 1,200
8: อ่ะขอ 1,200 ใช่มั้ยพี่ย่าขอมา 1,200 29กันยายนผมให้เท่านี้พอครับ 1,000 บาทพี่ย่าคือปกติขวด120บาทถูกมั้ย12ขวด 1,440 บาทลด 1,200 พี่ย่าก็ว้าวแล้วใช่มั้ยวันนี้เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวแป๊บนึง
9: วันน
8: ี้
9: ให้850ค่ะ
8: เดี๋ยวๆๆๆวันนี้สดนะขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่ย่าขอ 1,200 ผม 1,000 อ่ะ
9: ว
8: ัน
9: นี้ไม่ให้ค่ะให้850ค่ะ
8: เท่าไหร่นะ
9: 850
8: เดี๋ยวๆๆเดี๋ยว850บาทขอให้ท่านผู้ชมด้วย850บาทของแถมได้เหมือนเดิมเลย
9: เหม
8: ือ
9: นเดิมค่ะ
8: ขออนุญาตท่านผู้ชมครับขออนุญาตเบอร์ของแถมมาก่อนพี่ย่า850บาทพ
7: ี่
8: ย่า850บาททางเช่าได้เหมือนเดิมมั้ยเอ่ย
9: เหม
8: ือนเดิมมั้ยค่ะเดี๋ยวๆๆบทนี้คือ850บาท
9: ใช่ค่ะ
8: ชัว
9: ร์ค่ะ
8: เดี๋ยวๆๆใกล้สิ้นเดือนลดให้ขนาดนี้เลยเหรอ
9: ว
8: ัน
9: น
8: ี้
9: ให้850
8: พี่ย่าถามตรงๆ 1,200 เอามั้ย
7: เอาค่ะ
8: 1,100 เอามั้ย
7: เอาค่ะ
8: 850บาทชัวร์เนาะ
9: ชัวร์ค่ะ
8: เดี๋ยวแก้เพจโปรพี่ย่าที่ตกใจคือเลยป่ะขออนุญาตกล้องจําหน่ายคือทางเช่าท่านผู้ชมครับขอราคาถังเช่าขึ้นหน่อยพี่ย่าปกติถังเช่ากล่องสีน้ำตาลแบงค์เราคือแบรนด์โนวาวางจำหน่ายที่ไหนเนี่ยผมผายมือมาแล้วนะ7 Eleven ครับฟ
7: ู้
8: ดครับวัตสัน CJ Big C และ Lotus พี่ย่าดูราคาต่อกล่องนะ1กล่องบรรจุ30กระสุนครึ่งเดือน
7: เกือบ500
8: เกือบ500ครับเราขายอยู่475บาทอ่ะตีวงกลมประมาณ500บาท1กล่องประมาณ500บาท2กล่องประมาณ 1,000 บาท3กล่องประมาณ 1,500 บาทและ4กล่องประมาณ 2,000 บาทแต่ประธานโทษบทหน้าจอคือ
9: 850ค่ะ
8: ยืนยัน850บาท
9: ใช
8: ่
9: ค่ะ
8: อ่ะขอราคาลงและกลับไปที่เฟรมเดิมพี่ย่าหมดหน้าจอยืนยัน850บาทอ่ะถามความรู้สึกพี่ย่านิดนึงว่าหมดเนี่ย850บาทเฉพาะทางเช่าแล้วเกือบ 2,000 บาทแล้วก็แถมให้4กล่องความรู้สึกพี่ย่าเป็นไงฮะ
7: ราคาดีมากรู้เลยเพราะมาตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะทุกคน
8: ไม่ใช่โรงงานเองทำไม่ได้เนาะขอวิดีโอโรงงานขึ้นรอบทุกผู้ชมย้ำนะฮะวันนี้ผมได้นำโรงงานคือโนวาเนี่ยออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้ของมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ข้อดีของโรงงานมาขายของเองคือไม่ต้องผ่านประคับกลาง ขอราคาถังเช่าขึ้นมารอบนอนคือปกติเราขายตามเซเว่นอีเวนต์บูธวสันต์ CJ บิ๊กซีครับกล่องนึงเกือบ500บาทให้พี่4กล่องแต่เงื่อนไขเวลาส่งเนาะขออนุญาตเก็บกล่องชุดงานส่งไป4กระปุกแทน1กระปุกเทียบเท่า1กล่องเนาะเพราะเวลากินคือกินแคปซูลในกระปุกเนาะ1กระปุกบรรจุ30แคปซูลส่งให้4กระปุกคือกินได้ประมาณ4เดือน
7: พี่
8: ย่าเอาตรงๆเอากล่องไปพี่ย่าไปทำอะไร
7: ทิ้งค่ะ
8: ทิ้งเนาะอ่ะหมดหน้าจอยืนยัน850บาทขอเสริมประกอบรังนกทองขึ้นไปรอบผมย้ำนะฮะว่ารังนกสูตรนี้เนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิมคือ 25% และสูตรนี้เราใส่วิตามินดี3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มซิงค์เข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระไม่แน่ใจว่าเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
9: พร้อมค่ะ
8: อ่ะพี่ย่าเป็นพยานให้ผมเนาะ
7: ที
8: มงานแจ้งมาแล้วว่า850บาท
7: ใช่ค่ะ
8: มาขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับทุกท่านยืนยันนะฮะใครดูข่าวเที่ยงครับว่าอยู่หมดหน้าจอคือ850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โลและเป็นรังนกแท้เนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และส่วนนี้ใส่วิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำให้ที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มสิ่งสังเกตเข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ24ขวด2โลแค่850บาทแต่ว้าวกว่านั้นพี่ยาทางเช่าเมื่อกี้กระปุกหนึ่งหรือกล่องหนึ่งเกือบ500บาทให้ไป4กระปุกเท่า4กล่องเพราะเราไม่ได้กินกล่องแล้วเนาะกินได้อีก4เดือนเซตเนี้ยกินจริงๆนะได้เกือบ5เดือนจ่ายแค่850บาทก็02 06 5888ย้ำครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลทางเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทรีบโทรกันนิดนึงก่อนดูข่าวต่อนะฮะ02 06 5888ครับพี่ย่าบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่ย่าเชิญชวนแฟนข่าวเที่ยงวันนี้หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
7: คือทั้งโต๊ะค่ะทุกคน850ไม่ถึงพัน
8: ไม่ถึงพันไม่ถึงพัน850บาทท่านผู้ชมรังนกแท้24ขวด2โลสูตรนี้เนื้อนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และเพิ่มวิตามิน3พี่ย่ามีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มสิงสังกะสีเข้าไปด้วยครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระและถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอยืนยัน850บาทก็02 06 5888ขอราคาถังเช่าขึ้นอวดหน่อยคืออยากอวดมากเพราะปกติเราขายตาม 7-Eleven อีเวนต์บูธวสันต์ 4J บิ๊กซีครับเกือบ500บาทแล้วให้ไป4กล่องอ่ะกินได้4เดือนได้ยากเกือบ 2,000 บาทอันนี้ไม่คิดมูลค่าเนาะให้พอใกล้สิ้นเดือนแบบนี้อ่ะขอโปรรอบที่2เข้าไปครับผู้ชมยืนยันนะฮะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โลถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06 5888ย้ำครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โลถังเช่าฟรีอีก4กระปุกได้4เดือนนะจ๊ะหมดหน้าจอ850บาทก็02 06 5888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเนาะเอาเฉพาะรังนกแท้24ขวดสูตรเนี้ยเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% ใส่วิตามินดี3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันใส่ซิงค์สังกะสีเข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระเนาะ24ขวด850บาททางเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02 06 5888ให้ดูราคาถังเช่า1รอบทุกชมว้าวมากๆคือกล่องนึงเกือบ500บาทแถม4กล่องแค่เก็บกล่องชื่อโรงงานแล้ววันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อให้ต่างหากจากโรงงานด้วยเนาะและขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับยืนยันครับหมดหน้าจอ850บาทครับรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลถังเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทพี่ย่า02 06 5888เบิ้ล2ชุดมีของแถมย้ำเบอร์ทางท้ายก่อนดูข่าวเที่ยงนะฮะ02 06 5888ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ
7: โปรตรงจากโรงงานถึงได้ราคานี้นะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
8: กลับมาเจอกันครับ
7: กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เอาเลยยังคงส่งกำลังใจนะคะให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัดเลยนะคะแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะมาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเหมือนกันเพราะว่านักตบวัดโคกปังที่เราต้องส่งกำลังใจให้เขาว่าเขาจะหาเงินเนี่ยมาไถ่ที่ให้กับวัดโคกปังได้หรือไม่เพราะอะไรนี่เรารู้แล้วว่าคนที่สร้างความวุ่นวายให้กับโรงเรียนก็คือครูลินนางคุณครูคนใหม่หน้าสวยที่มาในโรงเรียนของเราแต่ว่ายังไงกำลังนี่ครูสายฟ้ากับครูฟ้าฝันบอกว่าเดี๋ยวเรามีแผนจะไปจับผิดจับผิดจับผิดยังไงเฮ้ยเหมือนจะรู้แล้วเหมือนจะรู้แล้วจะจับผิดเอ้ามึนหัวมึนหัวปุ๊บเอ้าไปอยู่ในกระโจมอกเอ้าอยู่บนเตียง
4: เฮ้ย
2: เอ้าแล้วถอดเสื้อ
4: เฮ้ย
2: แล้วยังไงครูฟ้าฝันก็ต้องมาเห็นไง
4: จังหวะถอดเสื้อพอดี
2: เฮ้ยเราเลิกกันเถอะคำนี้ต้องออกมาเห็นไหมเราเลิกกันเถอะยิ้มอยู่ดีๆตายละไหนจะเส้นความรักของครูสายฟ้าครูพาฝันไหนจะเส้นว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถหาเงินมาไถ่ที่ให้กับวัดได้หรือเปล่ามันต้องน่าติดตามจริงๆวันนี้เราก็เลยพาหนึ่งสาวกับอีกหนึ่งหนุ่มที่อยู่ในสายเพราะว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันมาพูดคุยกันนะคะขอต้อนรับน้องจีจี้ค่ะสวัสดี
4: ค่ะ
2: ตอนนี้กล้องวิทยาอยู่กับเราแล้วหรือเปล่าสวัสดีจ้ากล้อง
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: กล้อง
5: สวัสดีคร
2: ับ เป็นยังไงบ้างบ้านเป็นยังไงที่บ้านเป็นยังไงบ้าง
5: ที่บ้านในหมู่บ้านไม่ท่วมครับแต่ว่ารอบๆท่วมหมด
2: ก็คือไม่สามารถออกมาได้เนาะ
5: ใช่ฮะรถยนต์ดับไปแล้วครับ
2: ติดเกาะไม่แล้วมีอะไรกินมีอะไรกินหรือเปล่าให้พี่ช่วยอะไรไหมหรือในหมู่บ้านต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าย
5: ังสามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปได้ครับ
2: อ๋อ
5: แต่ว่าก็จะเปียก
2: ท่วมถึงช่วงไหนล่ะคะ
5: ประมาณเลยเข่านิดหน่อยครับ
4: โอ้โ
5: หแบบลึกๆอะไรเงี้ย
4: เลยเข่า
2: เลยเข่าขึ้นมาหรือลงไปล่ะลูก
5: เลยขึ้นมาครับ
6: ขึ้นมาโอ้ลึกขออนุญาตถามบ้านกล้องคือจุดไหนลูกคร่าวๆ
2: อยู่ตรงไหนอ้าวค่ะ
6: ด้านไหน
4: ยิ้มค้างไปเลย
2: อันนี้ต้องเข้าใจนะ
6: นี่คือสถานการณ์
2: คือสถานการณ์สดๆเลยหรือกล้องไม่เติมเน็ตบ้านกล้อง
6: จีบอกไม่เติมเน็ต
2: บ้านกล้องไหน
7: คือเมื่อวานอะค่ะจริงๆแล้วเมื่อวานก็คือเป็นวันที่หนูนัดกันจะไปแบบว่าถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูทักไปตอน 11:00 นตอบหนูอีกทีเพิ่งวันนี้ค่
2: ะ
7: ตอบหนู
2: แล้วเดี๋ยวรู้ไหมว่าบ้านกล้องอยู่แถวไหนรู้ไหม
7: โซลังสิต
2: อ๋อโซลังสิต
6: ก็เป็นโซนที่หนักอยู่
2: เอ้ยลังสิตหนักยังไม่ค่อยลดใน
4: บ้านจีจี้ท่วมไหมลูก
7: ไม่ท่วมค่ะ
2: โอเคก็ยังโชคดีเนาะก็เลยเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
4: ที่ออกมาได
2: ้
7: ไม่งั้นก็คือจะเป็นแบบเมื่อกี้แล้วก็ค้าง
2: ค้างไปเลย
6: เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดติดต่อกล้องได้ยังไงเดี๋ยวคุย
2: เดี๋ยวกลับมาอีก
6: เดี๋ยวกลับมาจีจี้ก่อน
2: คุยกับจีจี้นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักตบวัดโคกปังเนี่ยก็เป็นภาค2ของนักตบบ้านโคกปังถูกไหมเราอยู่กันมาเนี่ยภาคที่2แล้วความสนิทสนมนี่มันต้องมีมากขึ้นแล้วบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้าง
7: โหบรรยากาศในกองก็คือเหมือนครอบครัวเลยทุกคนก็แฮปปี้ที่จะเปิดกองอยากมากองทุกวันอะไรอย่างเง
2: ี้
7: ย
2: ใช่แล้วก็ที่หลายๆคนสังเกตเห็นก็คือว่าหนึ่งอย่างที่ยังเหมือนเดิมแม้ว่าน้องๆเนี่ยจะโตขึ้นจะแบบนะนักวอลเลย์บอลของเราจะโตขึ้นใครๆจะโตขึ้นแต่กล้องยังเขินเราเหมือนเดิมเนี่ยสิ
7: คือจริงๆหนูไม่ได้รู้ว่าเขาแบบยังเขินอยู่แต่ว่าเห็นพี่ๆไปสัมภาษณ์แยกอะไรอย่างเงี้ย
2: มาแล้วกลับมาแล้วกล้อง
7: โอ๊ยกำลังเมาเลยอ่ะ
4: หน้าแดงหน้าแดง
7: เนี่ยหน้าแดงแล้ว
2: กล้องงั้นถามกล้องแล้วกันเผื่อกล้องแวบหายไป
4: รีบถามก่อน
2: คือเขาบอกว่าเล่นมา2ภาคแล้วอ่ะยังเขินจีจี้อยู่เลยเหรอทำไมอ่ะ
5: ก็เขินครับยังเข
2: ิน
5: อย
2: ู่
5: มันตามสถานการณ์ครับสถานการณ์ในบท
2: คือเขินตามบทเขาอินกับบทไง
4: อินกับบทจนมาชีวิตจริงเลยเหรอครับ
2: อุ้ย
5: ใช่ก็รู้สึกจริงบ้าง
4: เฮ้ยเอา
2: เดี๋ยวนะ

0: เดี๋ยวฉันเอาเดี๋ยวฉันเอาเครื่องสูบน้ำเลยเดี๋ยวฉันจะไปบ้านเธอตอนนี้เรื่อง
1: หน้าเจอตรงนั้นน้ำท่วมนะแต่ไฟร้อนแรงมาก
2: แต่เท่าที่อ่านในสคริปต์ผมไม่ได้ตอบแบบนี
1: ้ไงหน้าแดงตายแล้วก้องหน้าแดง
0: ก้องมันต้องแดงหน้าเลย
2: จะบอกว่าอันนี้คือเหตุการณ์จริงที่ก้องที่ทำให้เราถ่ายต่อไม่ได้เพราะว่าพี่ก้องหน้าแดงแบบนี
0: ้ไม่คือยังไงก้องรู้สึกยังไงกับน้องบอกเลยตอนนี้สดๆได้เลย
3: เปิดเผยความในใจ
0: เออ
2: ครับชมเยอะเกินนะ
0: น้องเขาน่ารักร่วมงานด้วยใช่ไหม
4: น
0: ่
4: าร
0: ัก
4: ครับน่ารัก
0: ครับเออและในใจเรา
4: ด้วยความที่บทบิ้วแล้วก็เรารู้สึกกันแบบรู้สึกรับส่งกันแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเกิดโมเมนต์แบบน่ารักปากกัน
0: เออแล้วทำไมมันต้องแบบเราบังคับไม่ได้หรอที่หูเราจะไม่แดงแล้วหน้าเราจะไม่แดงอ่ะลูก
4: ครับ
1: ฉากไหนฉากไหนเขินที่สุดลูกฉากไหนที่แบบเขินไปต่อไม่ได้เลย
4: ฉากนี้แหละครับฉากนี้แหละ
0: ฉากต่อไปด้วยเฮ้ยเธอรักทางไกลหรอ
3: เฮ้ยเราแบบบิ้วกันไม่เลิก
0: ใช่ปะ
4: ครับ
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดถึงหนูเพราะเมื่อวานไม่ได้เจอกันไง
0: นัดกันไว้
4: เมื่อวานออกไปไม่ได้
0: เออเป็นแม่นะแม่จะฝ่าน้ำออกมาแล้วนะกล้องจริง
4: ๆก็คิดอยู่นะครับตอนแรก
0: นี่ยังไงอ่ะ
2: วันนี้ไม่ต้องคุยเรื่องละครแล้วเดี๋ยวคุยเรื่องนี้เลยดีกว่า
0: ซึ่งแฟนๆน่ะก็ชอบนะคู่ของคุณครูสายฟ้าแล้วคุณครูพาฝันพี่นุ้ยเห็นทั้งสองคนน่ะเล่นคอนเทนต์กันน่ะคนดูก็แบบชอบมากไวรัลด้วยเออรู้สึกยังไงบ้างที่คนดูชอบคู่เรา
3: อันนี้ถามใครอันนี้ถามใคร
0: ถามกล้องก่อน
4: ก็ดีใจครับดีใจที่แบบทุกคนแบบอินกับตัวละครอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าแสดงโมเมนต์ความคิดของตัวละครได้ออกมาได้แบบคนเชื่ออะไรเงี้ยก็ดีใจครับผม
3: ตะกุตะกักเนาะ
1: เออเมื่อก่อนน่ะก้องก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะลูก
0: มันไม่ได้มาจากสัญญาณใช่ป่ะไอ้ตะกุตะกักเมื่อกี
1: ้มาจากเขิน
0: อ่ะงั้นฟังความรู้สึกฝ่ายหญิงบ้างดีกว่า
2: คุณครูหมายถึงที่คนจิ้นกัน
0: ใช่ค่ะ
2: จริงๆก็โอเคนะพี่ก้องเป็นคนที่หนูแบบสบายใจตั้งแต่ภาคแรกแล้ว
0: เดี๋ยวนะอันนี้คือค้างนะ
1: เอาค้าง
3: ค้างค้าง
2: นี่หนูไม่ไหวแล้ว
3: สบายใจสบายใจ
2: ตอนนี้หนูปรับตัวไม่ทันต้องคุยกับใคร
0: เออได้ยังไงนะรู้สึกสบายใจ
2: สบายใจ
0: เพราะว่าเราร่วมงานมาก็สองภาคแล้วเนอะแล้วเวลาถ่ายทำก็แบบยาวนานสนิทใจว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบว่าคนอินตามบทที่แบบว่าเออเราเป็นแฟนกันในเรื่องอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วเบื้องหลังเขาดูแลเราดีไหม
2: ดีนะคะ
0: หรออ
1: ะไรบ้างลูกดูแลดียังไงบ้างอาหารการกินเทคแคร
2: ์จริงๆก็นึกไม่ออก
1: คือสม่ำเสมอ
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขาจะเป็นคนคอยดูละกันว่าเอ้ยแบบเปียกฝนไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบไม่ค่อยพูดแต่เขาจะแบบการกระทำ
3: แสดงออก
2: แสดงออก
3: เ
1: ขาดูแลทุกคนไหมลูก
2: ก็
0: ไม่เห็นจะทุกคนนะคะ
1: ใช่ไหม
0: ก็เห็นแต่หนูคนเดียว
3: ถ
0: ่ายละครมา20กว่าปีไม่เห็นเคยมีใครมาถามเรื่องการตากฝนเลยมีแต่ประสานงานอันนี้เขาดูแลกันดีเพราะว่านี่เขาต้องเล่นเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ไหมแล้วเขาดูแลไปถึงเรื่องการสอนนั่งสมาธิเพราะว่าในกองตอนนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าเด็กๆเขาบอกว่าผู้กำกับของเราเนี่ยให้เด็กๆไปนั่งสมาธิถูกไหมให้คนในกองไปนั่งสมาธิ
2: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยได้ประสบการณ์นั้นด้วย
2: ก็คือทางผู้กำกับเนี่ยพี่จ้านเนี่ยเขาเป็นสายนี้อยู่แล้วเนาะเขาก็เลยมาเผยแผ่ด้วยบวกกับว่าภาค2เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ
0: เราได้ไปอาบแสงจันทร์หรือยัง
2: ไปแล้วค่ะ
1: ก็ว่าไม่ได
2: ้ก็คือพูดเลยว่าไปตอนภาคแรกตั้งแต่ยังไม่อ่อนคือออนปุ๊บ
0: ไปเลย
2: เพราะว่าไปกันทั้งกองไม่รู้ว่าเป็นเพราะใครคือไปกันหมดเลย
1: แล้วเป็นไงลูกรอบนี้
2: ใช่เพราะไปเจอกันที่นู่นหมดเลยแบบ
0: ก็ปังจริง
2: ๆปังจริง
0: ๆก้องกลับมาแล้วก้อง
4: สัญญาณไม่ค่อยดีครับ
0: หนูไปกินน้ำหน่อยไหมเลยลูกหน้าหนูยังไม่หายแดงเลย พี่ถามเรื่องพี่นุ้ยถามเรื่องนี้ที่กล้องแบบที่ในกองเขามีการนั่งสมาธิกันอ่ะพี่จ้านผู้กำกับอ่ะเขานำนั่งสมาธิไงแล้วกล้องก็คือเคยบวชเรียนถูกไหมล่ะ
4: ใช่ครับ
0: ก็เลยจะมีการสอนน้องจีจี้หรือเปล่า
4: ไม่มีฮะปกติเวิร์กช็อปกันก็พี่จ้านก็จะเป็นคนนำถ้าส่วนใหญ่ครับ
0: อ๋อเป็นนำเลยเราก็คือนั่งด้วยกันอย่างนี้ใช่ไหม
4: ก็นั่งด้วยกัน
0: อ๋อแล้วทำไม
4: ก็มีแชททริคเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อรอ แล้วทำไมต้องแชร์ให้จีจี้คนเดียวล่ะลูกทำไมแชร์ให้จีจี้คนเดียว
4: ก็ตอนนั้นอยู่ด้วยกันบ่อยคร
3: ับ
4: อ
3: ยู่ด้วยกันบ่อยด้วย
0: มันจะต้องเข้าฉากต่อไปด้วยกัน
2: ใช่คือเหมือนกับว่าเราจะเล่นโมเมนต์ที่แบบว่าจิ้นกันไม่ค่อยได้ในละครอะไรเงี้ยค่ะแบบหวานๆเพราะว่าเหมือนพอมาภาค2คือไม่ได้เล่าใช่ไหมคะก็คือต้องเป็นแฟนกันแล้ว
0: เป็นแฟนกันแล้ว
2: อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วอะไรอย่างงี
0: ้อ๋อมันก็เลยต้องใกล้ชิดกันต้องสนิทกันจริง
2: ๆใช่
0: ก็เลยต้องอยู่ด้วยกันเยอะ
2: ใช่ค่ะก็ช่วงเวิร์คช็อป
0: ดูแลเขาตอนฝนตกจริงไหมคะกล้องน้องบอก
4: ดูแลทุกตอนครับ
3: เออ
2: คือเราพูดหมดเลยอ่ะเราไม่เก็บอะไรเลยอ
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ย
3: หรือมันต้องเก็บหรอ
0: เรื่องนี้เราต้องติดตามตอนต่อไปนะ
3: ภาคสามหรอ
0: คือติดตามเนี่ยวันนี้เราต้องติดตามด้วยถ
2: ู
0: กไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณครูพาฝันเนี่ยที่เข้าใจผิดเนาะแต่ตอนนั้นเข้าใจไปแล้วว่าคุณครูสายฟ้ามีอะไรกับ
3: ที่ปลีนถูกไหม
2: เข้าใจถูกเลยค่ะเข้าใจถ
3: ู
2: กมันแจ่มแจ้งคือหนูว่าก็ไม่มีใครรับได้เรื่องนี
0: ้อ่ะงอนง้อหน่อยเร็วกล้องวิทยาให้ทุกคนรวมเป็นกำลังใจคืนนี้
4: คือเลยคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นแบบเป็นอุบัติเหตุก็ต้องค่อยๆคุยกัน
0: นี่จริงๆนะเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนป้าข้างบ้านที่เห็นเขาคุยกัน
3: จริงเหมือนเขาวิดีโอคอลคุยกัน
0: ใช่เหมือนเราไม่ได้อยู่ตรงนี
3: ้แล้วไม่รู้อันไหนจริงอันไหนละคร
0: แล้วอะไรอย่างนี้เอาแต่ใดๆนะไปลุ้นกันก่อนนะคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงทางช่องวัน31นะคะกับนักตบวัดโคกปังและดูย้อนหลังได้นะที่แอปวันดีที่เดียวนะคะส่วนแน่นอนยังมีเรื่องของคุณครูสายฟ้ากับคุณครูพาฝันว่าจะเลิกกันไหม
3: ครับ
0: ถูกไหมเออด้วย
4: ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผม
0: ให้
4: เป็นกำลังใจให้ครูสายฟ้าด้วยครับ
0: เออให้ง้อเนาะให้สำเร็จเนาะเอาวันนี้ขอบคุณก้องวิทยาค่ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณคร
1: ับ ให้ง้อไวๆนะ
0: เ
1: ราก็เป็นกำลังใจให้ก้องด้วยนะ
0: ใช่เป็นกำลังใจให้ก้องด้วยเนาะเออซึ่งยังมีอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่กำนันเองก็ยังส่งคุลินเข้ามาเนี่ย
2: คุลิน
0: เออคุลินเข้ามานี่สิเราทำยังไงล่ะ
2: จริงๆหนูคิดว่าพาฝันก็เป็นตัวละครที่ฉลาดแล้วก็มารอลุ้นกันว่าจะยังไงเพราะยังพูดไม่ได้
0: ยังพูดไม่ได้สปอยไม่ได้
3: แต่เหมือนใบ้ๆมาแล้วนะ
0: เออแต่อีกอันนึงที่พี่นุ้ยอยากรู้เลยก็คือเรื่องชีวิตจริงของครูพาฝันกับครูสายฟ้าแล้วตอนเนี้ยเนาะแล้วก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่า
3: ชีวิตจริงเหรอ
0: เออไม่ลุ้นในละครด้วยว่าคือเขาจะสามารถหาเงินเนี่ยมาช่วยวัดได้หรือเปล่า
1: จ้ะ
0: นะคะวันนี้ขอบคุณน้องจีจี้ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ส่วนตอนนี้รอบวันหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดของเรากับโปรดีเฟสเซลไบโอช้อปปิ้งค่ะ
6: และแน่นอนฮะวันนี้เป็นการเปิดตัวสีใหม่ฮะกับสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปเรือธงจาก GM Phone รุ่นนี้17 Pro Max ที่สำคัญวันนี้สีใหม่นั่นก็คือสีม่วงสวยมากเป็นสีม่วงๆแบบนี้เลยฉะนั้นใครอยากได้สีใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะฮะบอกไว้ก่อนว่าปกติสีนี้จะเปิดตัวปีหน้าแต่วันนี้เอามาให้คุณผู้ชมได้ใช้ก่อนเลย
0: โอ้ยบอกเลยว่าเป็นสีที่สวยมากๆแล้วดีไซน์เวลาเราถือปุ๊บเนี่ยเหมือนเครื่องละหลายๆหมื่นเลยนะที่สำคัญฟังก์ชันก็มาครบนะคะวันนี้
6: ถูกต้องเป็นรุ่นท็อปเรือธงนะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วการสแกนจ่ายการถ่ายรูปที่คมชัดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายวิดีโอนี่ก็อย่างเจ๋งเลยรวมทั้งเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.95 นิ้วฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยฮะคุณผู้ชมฮะนึกอะไรไม่ออกเลือกสีใหม่ดีครับสีม่วงจัดไปหรือใครอยากซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางคนอาจจะอยากได้มากกว่า1เครื่องเนาะมีสีน้ำเงินเข้มและก็มีสีดำให้ด้วยของแถมสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วรวมทั้งใบรับประกัน1ปีด้วยเคสฟิล์มกันรอยและพัดลมไอเย็นแบบพกพา
0: ใช่แล้วยกเซตแบบนี้ไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นๆ นะคะวันนี้โทรมาสั่งได้เลยกดเบอร์1252จ่ายแค่ 2,899 บาทและใครมีบัตรเครดิตกับธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ 0% เลยนะคะนานๆ3เดือนแบบนี้จ่ายแค่966บาทส่งฟรีเท่ากับว่าวันนี้สั่ง1252โทร1252ก่อนเอาเครื่องแบบนี้ไปใช้ฟรีเดือนหน้าค่อยจ่ายเงิน966บาทจ้า
6: ถูกต้องฮะคือสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจำเป็น นอยู่แล้วกับทุกสถานการณ์นะครับเพราะว่าไหนจะเรื่องของการสแกนจงสแกนจ่ายหรือว่าหลายคนก็ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะพกพาไปถ่ายรงถ่ายรูปหรือว่าทำคอนเทนต์
7: เฮ้ยเหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะรีบโทรนะ
6: ให้ดูสีม่วงก่อนนี่คือสีม่วงเป็นสีใหม่นะหลายคนบอกว่าอุ๊ยสีนี้สวยแปลกตาและนี่เป็นดีไซน์ยอดนิยมฮะจะมี3กล้องอยู่ตรงนี้นะเรียงกันเป็นชาไข่มุกเลย 6.95 นิ้วแต่ว่าบางเบาถือง่ายหน้าจอใหญ่จริง 6.95 นิ้วแบบนี้รวมทั้งตัวนี้เป็น Android เนาะคุณโหลดแอปพลิเคชันได้หมดทุกแอปเลยนะจ๊ะรวมทั้งแอปธนาคารต่างๆเป๋าตังยังอยากรับสิทธิ์อยู่ถูกไหมฉะนั้นนี่กดปุ๊บเข้าปั๊บแบบนี้สแกนปุ๊บจ่ายปั๊บแบบ
7: มันเร็วมากเลย
6: รวดเร็วทันใจหรือหลายคนบอกว่าอยากดูแบบตัวเลขที่มันใหญ่ๆตัวหนังสือที่มันใหญ่ๆนะฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ใหญ่พอไหมจ๊ะ
7: โอ้โห
6: ใหญ
7: ่เฮ้ยแบบนี้ไม่ต้องเพ่งเสียสายตาเลยนะ
6: แบตอย่างอึดนะคุณผู้ชมฮะ 93% แต่อยู่ได้อีก2วันกว่าฮะฉะนั้นรับรองเลยอยู่ไปยาวๆนานๆไม่ต้องชาร์จบ่อยนะรวมทั้งหลายคนบอกว่าบางที่ก็อาจจะไม่ค่อยมีไฟได้ใช้ชาร์จบ่อยเท่าไหร่คุณชาร์จหนเดียวอยู่ได้ 2-3 วันแล้วก็แน่นอนฮะดูวิดีโอดู YouTube ดู Netflix ด
7: ู
6: TikTok นี่สีสันสวยงาม
7: แล้วมันลื่นไหลไม่สะดุดเลยนะเดี๋ยวนี้บางทีไม่ใช่แค่การดูคลิปวิดีโอดูหนังดูซีรีส์แล้วบางคนเอาไปใช้ไลฟ์สด
6: ใช่
7: ขายคงขายของมันต้องไหลลื่นไม่สะดุดแล้วสีมันต้องสมจริงแบบนี
6: ้ถูกต้องฉะนั้นจัดไปฮะรีบเลือกสีเลยนะฮะใครนึกอะไรไม่ออกเอาสีม่วงเพราะว่านี่คือสีใหม่เป็นสีลิมิเต็ดเป็นสีที่จะออกปีหน้าแต่วันนี้เอามาให้คุณใช้ก่อนเลยสีม่วงนี่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็น่าจะชอบเนาะ
7: ใช่แล้วมันเป็นสีแบบด้านๆนิดนึงมีความเงาๆนะคะแล้วก็มีสีดำที่เป็นสีคลาสสิกตลอดการด้วยรวมไปถึงนะคะใครอยากจะได้บอกว่าความโดดเด่นนะย้ำเลยว่าวันนี้ได้ดีไซน์เหมือนเครื่องหลายๆหมื่นแต่วันนี้ผ่อนเดือนนึง966บาท
6: ใช
7: ่ไม่ถึงพันและส่งฟรีทั่วประเทศตอนนี้เหลือน้อยกว่า35เสร็จแล้วเลือกสีเลยจัดดำจะม่วงลิมิเต็ดอีดิชั่นหรือจะเป็นสีน้ำเงินเนวี่ก็เท่เหมือนกันแต่ที่ไม่ต้องเลือกคือของแถม
6: ของแถมมีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้อยู่แล้วนะแต่อันนี้อยากให้ดูนิดนึงเป็นพัดลมไอเย็นแบบพกพานะฮะคุณผู้ชมหน้าตาแบบนี้เลย
7: ไม่ต้องใช้ไฟนี
6: ่ไม่ต้องใช้ไฟมันจะใส่น้ำด้านบนเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ใส่น้ำอยู่แล้วก็เป็น power bank นะคุณเสียบชาร์จกับ power bank อย่างเงี้ยเสียบกับ power bank
7: ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้
6: ไม่ต้องนะแล้วคุณก็เปิดเป็นพัดลมไอเย็นแบบนี้เลยฉะนั้นอยู่ที่ไหนเย็นได้จ้ะแล้วก็ไม่ได้เย็นจากพัดลมอย่างเดียวเย็นจากไอ้น้ำไอเย็นแบบนี้ด้วยอันนี้แถมให้นะฮะ
7: ฉะนั้นอยากได้วันนี้เลยนะ
6: ถูกต้อง1252นะเบอร์นี้เลย1252บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์จ้ะ
7: ใช่แล้วและย้ำอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องกล้องถ่ายรูปค่ะทุกวันนี้นะทุกคนรีบจะบอกเลยว่าใครก็ตามที่อยากจะมีการถ่ายรูปอัพลงโซเชียลจากกล้องหน้าจากกล้องหลังนี่นะก็คือสวยมากเลยและดูค่ะพ่อมา123ถ่ายแอะแบบนี้แล้วถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะดีไซน์เขาสวยแบบนี้อันเมื่อกี้รีดถ่ายก่อนเข้ารายการกดปุ่มอัตโนมัติมันปรับให้เองอัตโนมัติเลยดูนะยังไม่ปรับกับกล้องปรับให้ยังไม่ปรับและกล้องปรับให้ไม่ต้องไปผ่านแอปแล้วสวยแบบนี้อัพลงโซเชียลได้เลยค่ะ
6: จัดไปฮะคุณผู้ชมฮะผมยืนยันว่าสีม่วงเป็นสีใหม่สีลิมิเต็ดและตอนนี้เหลือน้อยเหลือแค่
7: สีม่วงไม่ถึง10เครื่อง
6: ไม่ถึง10เครื่องนะฉะนั้นใครเลือกสีม่วงคุณตัดสินใจถูกแล้วของแถมครบถ้วนฮะและยืนยันว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงรุ่นที่ขายดีที่สุดของ GM Phone เขา17 Pro Max Max ทั้งหน้าจอ Max ทั้งสเปคเร็วแรงและแน่นอนของแถมฮะพัดลมไอเย็นให้ไปด้วย 2,899 บาทหรือใครมีบัตรก็ผ่อนได้เนาะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเองจ้า
7: ใช่แล้วย้ำนะคะตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตสุดท้ายแล้วไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นๆทุกคนย้ำว่าวันนี้เดือนละ966บาท
6: ใช
7: ่กับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการ966บาทแปลว่าวันนี้คุณกดเบอร์มาสั่ง1252โทร1252สั่งสมาร์ทโฟนกับเราวันนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านแล้วใช้ไปก่อนเลย1เดือนเดือนหน้าค่อยจ่าย
6: กําลังจะบอกว่าใครมีบัตรเครดิตเนาะคุณใช้ไปก่อนเลยคุณรับของก่อนคุณใช้ก่อนเลยผ่อนอีกทีเริ่มสตาร์ทก็คือเดือนหน้าเลยนะฮะฉะนั้นมือถือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันกันหมดแล้วเราไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นไม่ต้องจ่ายครึ่งแสนเดี๋ยวนี้ราคาแค่นี้ 2,000 กว่าบาทใช้ได้เหมือนกันแล้วก็สวยด้วยแล้วก็ถ่ายรูปดีขนาดนี้สเปคเจ๋งขนาดนี้จัดไปได้เลย1252รีบโทรมาเลยจ้า
7: 10 7เซตสุดท้ายผ่อนได้นะคะลี่ย้ำว่าผ่อนได้ 0% นาน3เดือนเดือนละ966บาทสั่งตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านแล้วใช้ไปก่อนเลย1เดือนเดือนหน้าบัตรเครดิตตัดเงินค่อยจ่าย966บาทและรับประกัน1ปีเต็มเคสกันลอยมีให
6: ้
7: พิมพ์กันลอยมีให้คือพร้อมใช้งานไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วและก็ยังมีพัดลมตั้งโต๊ะแบบนี้ด้วย
6: ผมเชื่อนะฮะว่าช่วงนี้หลายคนมือถืออาจจะมีการตกน้ำหล่นน้ำหรือว่าเสื่อมสภาพชำรุดนะ
7: คุ
6: ณจัดเครื่องนี้ไปรับรองไม่ผิดหวังฮะไม่ใช่ใช้แก้ขัดอย่างเดียวใช้ไปเลยยาวๆฮะ1252โทรมาได้เลยนะครับ 2,899 บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยจ้า
7: ใช่แล้วค่ะย้ำนะคะ1252โทรมาสั่งได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ความหอมสดชื่นมาฝากคุณผู้ชมนะคือตอนนี้บ้านเราอะอากาศทั้งร้อนชื้นอบอ้าวเนาะกลับบ้านมาเหนียวตัวไปหมดแล้วไหนจะมีกลิ่นที่เราไม่มั่นใจคนสูงอายุนี่ต้องนอนคันกลางคืนแบบนี้สบู่ทั่วไปเอาไม่อยู่ใช่ไหมล่ะวันนี้จัดเลยค่ะสบู่สมุนไพรสุขสกินและโปรติดดาววันนี้เท่านั้น1252จากหลักร้อยเหลือหลัก10จริงหรือเปล่าคะคุณป้องคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะพี่จอ
0: ยสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมค่ะเชื่อไหมว่าสบู่ธรรมดาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยล่ะค่ะที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันราคาเนี่ยนะที่เขาใช้กันอ่ะราคาก็อยู่ที่ประมาณแบบมันก็แพงมันก็ราคาสูงถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะป้องจะเอาสบู่พรีเมียมที่สามารถล้างหน้าได้อาบน้ำได้เย็นสบายสดชื่นและที่สำคัญคนที่มีกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกอบอับชื้นมันมาพร้อมกับกลิ่นมันมาพร้อมกับอาการคันแม่นกจันทนาปัจจุบันนี้77อีก3ปีไปพระราม8เลข8นะคะปัญหาคือกลางคืนนอนไม่ได้เลยค่ะมันยุบยิบมันมีอาการคันแล้วนึกถึงสภาพกลิ่นดอกไม้เก่าๆกลิ่นกระดาษเก่าๆแห้งๆแกไม่รู้ตัวนะแต่คนรอบข้างนะบอกแม่มันเริ่มไปกลิ่นแก
0: ่
1: ทุกวันนี้นะคะสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่นะคะไปดูพี่หนุ่มตันติสุขอีกคนหนึ่งคนนี้กลางคืนนอนไม่หลับเพราะอะไรมีอาการคันตรงบริเวณแขนพออาบน้ำเสร็จเพราะอะไรไปใช้สบู่โซดาไฟเบสสบู่น้ำมันที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยทั่วไปเขาจะใช้เป็นโซดาไฟพออาบน้ำเสร็จมันจะดึงความชุ่มชื้นผิวจะแห้งให้ทุกคนลองดูนะคะวันนี้สบู่ก้อนเขียวสุขสกินเป็นสบู่เบสน้ำมันสำหรับผิวนุ่มชุ่มชื้นนี่เป็นสินค้าขายดีของขาดตลาดเยอะมากแล้วก็หากันไม่ควักเลยวันนี้ป้องตัดล็อตพิเศษมาให้
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ของขาดหมดเกลี้ยงผลิตไม่ทันแต่ป้องตัดล็อตให้แค่เฉพาะวันนี้วันเดียวปกติพี่จอยกล่องนึงนะคะมีทั้งหมด8ก้อน
0: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ย290บาทนี่นะคะก้อน290บาท8ก้อน 1,600 แล้วนะโปรมันจะเป็นแบบนี้1แพ็คแถมแพ็
0: ค
1: ใครโทรทันวันนี้ก้อน1 8เนี่ย1กล่องเนี่ย8ก้อนเน
0: ี่
1: ย 1,000 กว่าบาทเนี่ยให้อีกแพ็ค
0: อุ๊ย
1: 3แพ็คเนี่ย24ก้อนเดี๋ยวให้ไปเลยเดี๋ยวไม่พอนะฮะใครโทรทันเอาครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมไปอีก8ซองทั้งหมดนี้32ชิ้น999ค่ะ
0: ไม่ถึงพันนะคุณผู้ชมค่ะฟังไม่ผิดทั้งหมดนี้โปรติดดาวเท่านั้นให้คุณถึง32ชิ้นจ่ายแค่999บาทคือเฉลี่ยหารมาให้แล้วนะตกชิ้นละ31บาทเท่านั้นถ้าคุณโทรทัน1252แล้วอยากเอาให้ทันเพราะว่าตัวเนี้ยของหายากของขาดตลอดเลยแล้วตัวนี้ย้ำว่าเป็นเบสน้ำมันเหมาะกับโอ้โหทุกสภาพผิวเลยใครมีปัญหาแบบจะกลิ่นความมั่นใจความคันต่างๆโปรนี้ใช้ได้ยาวๆ2ปีเลยนะคะ
1: ตกก้อนละ31บาท
0: คุ้มมาก
1: ก้อนละ31บาทซื้อสบู่ธรรมดาโซดาไฟยังไม่ได้เลยแต่เนี่ยได้สบู่ล้างหน้าอาบน้ำสบู่สมุนไพรเบสน้ำมันต
0: ั
1: วนี้ดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นคาวกลิ่นเค็มกลิ่นเปรี้ยวดีมากขนาดพี่สุธีทำปลาในตลาดเชื่อไหมฮะความคาวติดเข้าซอกเล็บเลยนะคะเลยบอกพี่สุธีพี่ต้องอาบด้วยสบู่ก้อนเขียวสุกายะสุกสกินก้อนนี้นะ
0: ค่ะ
1: พออาบปั๊บพี่เจอมะลิพี่เจอบุญนาคพี่เจอมะนาวดับคาวตัวแบบหายคาวเลยแล้วคนที่อายุเยอะๆนะต้องบอกเลยน
0: ะ
1: เอาตัวนี้ไปนะใคร40 50 60เอาตัวนี้ไปอาบยิ่งผิวแห้งๆลอกเป็นขุยเนี่ยเอาตัวนี้ไปอาบยิ่งมีกลิ่นตัวเอาตัวนี้ไปอาบนี่คือฝุ่นนะ

0: คือตัวแทนฝุ่นนี่คือตัวแทนคราบน้ำปลา
1: อุ้ยทั้งฝุ่นทั้งกลิ่น
0: เออกลิ่น
1: แบบกลิ่นเค็มเลยป้า
0: เดี๋ยวป้าจะฟอกสบู่ให้ดูเลยนะแล้วดูนะโอ้ยดูฟองดูฟองเห็นไหมเนี่ยโอ้โหฟองมัน
1: ฟองเขาละเอียดเนาะ
0: ใช่ฟองมันฟอดมากเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โห
1: เห็นแล้วนะอาบ
0: ป้ามันน่า
1: หอมมาก
0: ใช่มันน่าอาบแล้วตอนนี้กลิ่นหอมไปทั้งสตูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวป้าขออนุญาตล้างเร็วๆนะคะแล้วคุณผู้ชมดูนะคะ1 2และ3
1: หุ้ย
0: จริงๆ
1: เทียบกันแบบต่างเลยคนละสีเลย
0: ยิ่งอาบยิ่งพองยิ่งอาบยิ่งใสเห็นไหมฮะ
1: แล้วผิวมันไม่เอี๊ยดนะมันแบบดูชุ่มชื้นเลยแหละ
0: แล้วขอโทษนะกลิ่นคาวจากมะนาวจากน้ำปลาเนี่ยหายไปเลยหายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาจัดโปรสบู่2ปีให้นี่คือโปรสบู่2ปีทุกทีมันจะ8ก้อน
1: โปรใหญ่
0: 8ก้อนมันจะได้แพ็คแถมแพ็
1: ค
0: เฉพาะวันนี้เอาไปอีกแพ็ควันเดียวนะคะต้องตัดล็อตพิเศษแค่วันนี้วันเดียวนะคะก้อนเท่าไหร่65เซตแล้วนะ
1: ค่ะเหลือแค่65เซตคุณผู้ชมนอกจากสบู่แล้วที่ได้ไป3แพ็คใหญ่ๆแล้วอ
0: ่ะ
1: อย่าลืมนะว่าเราแถมเนี่ยเป็นแบบบอดี้ออยล์ชาวเวอร์เป็นซองให้คุณไปอีก8ซองทั้งหมดนี้32ชิ้น999บาทนะคะจากหลักร้อยเหลือหลัก10อ่ะคุณผู้ชมหาได้จากไหนแล้วตอนเนี้ยคือรู้ว่าทุกคนอ่ะคิดแล้วคิดอีกอะไรมันจะคุ้มอะไรมันจะคุ้มโปรวันนี้ละจ้ะคุ้มที่สุดกด1252มาเลยนะคะ
0: พอฝนมันตกปุ๊บมันมีอาการโอบอับชื้นแล้วกลิ่นมันมาบางคนไม่มีใครบอกเรานะคะว่าเรามีกลิ่นตัวเราต้องรู้ตัวเองนะคะ40 50 60มันจะมีกลิ่นแก่กลิ่นอับสบู่ธรรมดามันไม่พอ
1: เอาไม่อยู
0: ่มันเอาไม่อยู่มันต้องใช้เป็นสบู่ก้อนเขียวสมุนไพรเบทน้ำมันแม่นกถามว่าทำไม80แล้วเนี่ยจะ80แล้วเนี่ยใช้ตัวเนี้ยผิวมันดีมันตอนกลางคืนนะปกติจะมีอาการคันยิบๆทำไมตัวนี้ใช้แล้วไม่คัน
1: ทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: เพราะตัวนี้ใส่ทั้งรางจืดใส่ทั้งตัวผูกขาวใส่ทั้งตัวทองพันช่างเพราะฉะนั้นไม่มีอาการคันผิวแห้งๆใช้ไปเลยดีมากไปดูพี่ดาทำกับข้าว อากาศก่อร้อนหน้าเตาเจอฝ้าแดดผิวพันร้อนแสบพาวอักเสบตัวเหนียวเหนอะหนักมีกินตัวเลยบอกพี่ดาให้ฟอกด้วยสูตรเย็นเพราะมันเป็นตำรับสมุนไพรฤทธิ์เย็นพอพี่ดาเอาไปฟอกแล้วเย็นสบายทั้งตัวผิวผื่นคันผดร้อนไม่มีเลยไปดูพี่ท่านนี้แกทำเกษตรกรเจอสารเคมีจากเกษตรกรจากพวกไอ้พืชพันธุ์ต่างๆเหงื่อขึ้นเป็นผดเป็นตุ่มเต็มไปหมดเลยบอกพี่ต้องล้างพิษด้วยล้างจืดให้อาบตัวล้างจืดเนี่ยนะพวกนี้มันจะช่วยล้างพิษพวกเหงือกปลาหมอเย็นสบายสดชื่นตัวหอมย้ำนะคะใครเนี่ยไปดูอีกคนหนึ่งพี่หนุ่มสันติสุขพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยถ้าสบู่ธรรมดาเอาไม่อยู่แกต้องใช้เป็นสบู่เบสน้ำมัน
1: ต้องสบู่สมุนไพรเท่านั้น
0: ใช่ต้องใช้เป็นเบสน้ำมันตัวเนี้ยโชคดีมันมีน้ำมันมะพร
1: ้
0: าว
1: แล้วแอบเห็นแขนพี่หนุ่มแบบมีรอยนะ
0: ใช่พอเป็นรอยๆเพราะแกเก่าทุกคืน
1: นั่นไง
0: นอนไม่ได้กลางคืน
1: อย่าปล่อยไว้จ้ะ
0: น้ำมันมะรุมเจอน้ำมันมะกอกจบเลยทุกวันนี้อาบมีความสุขมากกลิ่นเงือกลิ่นเหม็นกลิ่นแกเอาสบู่ตัวหอม
1: จากเข้าเยอะมากเลยตอนนี้คุณป้อง
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมต้องบอกนะตอนนี้ผลิตไม่ทันแต่ป้องจะตัดล็อตให้วันนี้80เซต
1: วันนี้วันเดียวว
0: ันเดียว80เซตเอาให้ทันนี่คือโปร2ปี
1: ค่ะ
0: สั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่ตกเฉลี่ยก้อนละแค่31บาททุกทีจะได้8แถม8ทุกทีจะได้แค่16ก
1: ้
0: อนใครโทรทันวันนี้ให้อีก8ก้อนรวมเป็น24ก้อน2โหล2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่ตกเฉลี่ยก้อนละ31บาทเชื่อไหมว่าก้อนละ31บาทเนี่ยมันถูกกว่าสบู่ธรรมดาที่เราซื้อกันอะแต่สบู่นี่เป็นสบู่น้ำมันใส่น้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมฟอกหน้าอาบน้ำสระผมล้างตัวแล้วมันอาบแล้วตัวมันนุ่มนิ่มดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นคันมันช่วยดีมากยิ่งฟอกยิ่งมันยิ่งอาบยิ่งสนุกใครมีอาการนะคะตุ่มเม็ดคันนะฮะเอาตรงนี้เนี่ยเราต้องหม้อสมุนไพรแบบเนี้ยเห็นไหมทุกคนใช้ก็ชอบโอ้ยดูดิ
1: สมุนไพรเข้มข้น
0: ดูดิดู
1: ชอบความฟองละเอียดอ่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย
1: มันอาบสนุกทิ้งไว้แต่ความสะอาดความหอมสดชื่นแล้วแบบอย่าง
0: น
1: ี้
0: น
1: ะหลับสบายคุณป้อง
0: ใช่นี่ยังไม่ได้มีถุงตีฟองเลยนะเอาแค่สบู่ธรรมดาแล้วยิ่งฟอกยิ่งพองยิ่งฟอกยิ่งใสเดี๋ยวต้องขอล้างเร็วๆนะคุณผู้ชมด
1: ู
0: นะเนี่ยพอล้างเร็วๆปั๊บนะเดี๋ยวดูนะ
1: ห
0: นึ่งสองและสาม
1: ว้า
0: คุณผู้ชมข้างเนี้ยคือข้างที่ต้องล้างผิวใสผิวนวลผิวเนียนเจอมะหาดเข้าไปเป็นยังไงเจอมะระกอเป็นยังไงเห็นไหมคะเจอเข้าสีด
1: แล้วเห็นใสๆแบบนี้ไม่เอียดนะคะมีแต่ความนุ่มชุ่มชื้นและนี่แหละที่ทำให้ผิวมันไม่คันอยากพิสูจน์แล้วใช่ไหมจัดโปรวันนี้ไปเลย1252จ่ายแค่999บาทนะคะ
0: โอ้ยสายแตกแล้วพี
1: ่โอ้ยนี่สายแน่นมาก
0: เยอะมากคือตอนนี้ผลิตไม่ทันคุณผู้ชมป้องอ่ะสามารถตัดล็อตมาได้แค่80เซตใช้สบู่ที่บ้านหมด

0: ซื้อใครที่มีกลิ่นตัวอยากตัวหอมๆให้เอาตัวนี้ไปใช้ใครมีปัญหาลักแร้ดำขาวดำซ้อยขาวซ้อยคอเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อยกินคออ
1: ่ะใช่
0: ใช่ไหมคอกินซ้อยอ่ะเอาไปใช้เลย
1: เป็นเส้น
0: คอดำๆที่ใครหนาๆมีกลิ่นตัวเหม็นคาวบางคนน้ำหนัก

0: สบู่ก้อนเขียวเอาให้ทันแล้วเนี่ยคือเบสน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลผิวเราแล้วไหนจะสมุนไพรแบบเข้มข้นไม่ต้องพูดเยอะคือถ้าลูกค้าประจำตอนนี้โทรมาแน่นมากเดี๋ยวต่อเวลาให้ได้ไหมว่าตอนนี้โปรดีแล้วคนเยอะมากเลยคุณป้อง
1: คิดดูนะปกติมาได้แพ็คแถมแพ็คนี่ก็ปีครึ่งแล้วนะโทรทันได้อีก
0: แพ็คเวลาจะหมดแล้ว
1: โทรทันให้อีกแพ็คนึงนะแพ็คเป็นพันน่ะให้แพ็คเดี๋ยวให้แชมพูตัวหอมไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี่ส่งฟรีนะไม่เก็บค่าส่งสักบาทแต่ให้วันนี้วันเดียวเท่านั้น
0: เอาให้ทันนะ
1: เอาให้ทัน1252 1252ส่งฟรีทั่วประเทศอยากตัวหอมไม่อยากมีอาการคันแล้วอยากหยับเค้าเรียกว่าหลับสบายเย็นสบายเอาตัวนี้ไปใช้เลยค่ะ
0: ต้องโปรนี้วันนี้เท่านั้น1252กดมาได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: ำครับคุณเหมย
1: ขอบใจจ้ะเหมยดีใจด้วยนะที่บุญสินก้าวหน้าอีกไม่นานก็คงเป็นเท่าแก่สินแล้วสิ
0: อย่าเพิ่งเรียกผมแบบนั้นเลยครับผมยังต้องเหนื่อยตั้งนานตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มต้นลูกค้าไม่ค่อยรู้จักหรอกครับแต่ก็โชคดีนะครับที่มีลูกค้าเก่าเหลืออยู่อีกอย่างพี่รอดไม่ยอมให้คิดราคาแพงๆเอาแค่ให้เลี้ยงตัวเองได้นะครับ
1: บุญศิลโรงงานของป้าก็เริ่มต้นจากเล็กๆแบบนี้มาก่อนจ้า
0: คุณเหมยกลับจากกรุงเทพแต่เมื่อไหร่ครับ
1: เมื่อคืนนี้จ้ะพอเหมยสอบเสร็จเหมยก็รีบกลับมาเลยป้าเล่าเรื่องที่บุญศิลช่วยป้าซ่อมรถและไม่เอาเงินให้เหมยฟังด้วยนะ แล้วป้าก็ยังอยากขอโทษบุญศิลเรื่องที่ป้าเคยตบหน้าบุญศิลนะจ๊ะ
0: ช่างมันเถอะครับเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วผมไม่เคยคิดโกรธเท่าแก่เลยสักนิดนะครับถ้ามันจะมีคนผิดก็คงเป็นผมเองที่ไม่เจียมตัว
1: แต่ป้าอยากเจอบุญศิลนะที่เหมยมาวันนี้ก็เพราะว่าป้าอยากให้เหมยมาชวนบุญศิลไปทานข้าวด้วยกันนะจ๊ะบุญศิลจะปฏิเสธไหมจ๊ะพี่รอดเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
0: พี่รอดเหรอครับยังบ่นเหมือนเดิมเลยครับคุณเหมยแล้วคุณเหมยล่ะครับไปอยู่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับ
2: ไอ้ทำ
3: จ้าพี่รอด
2: ไอ้สินมันคุยกับสาวที่ไหนวะฮะ
3: นั่นคุณเหมยลูกสาวเท่าแก่ไงพี่รอดพี่รอดจำไม่ได้เหรอ
2: เฮ้ยคุณเหมยเหรอวะจำไม่ได้ว่ะสวยขึ้นแล้วนี่มาหายสินทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเท่าแก่ก็ตามมากระทืบมันหรอก
4: ใครใครมันจะมากระทืบลูกข้าฮะ
2: โอ้ยไม่มีแม่ไม่มี
4: ไอ้สินนี่คุยกับสาวที่ไหนวะ
3: นั่นคุณเหมยแฟนพี่สินเขานะแม่
4: แฟนไอ้สินเหรอ
2: ไม่ใช่แม่เขาแค่ชอบพอกันเฉยๆพูดมากทำ
4: แต่ก็หน้าตาน่ารักดีนะมันลูกเต้าเหล่าใครอ่ะเอ็งรู้จักหัวนอนปลายตีนมันไหม
2: หุยแม่

0: ุณเหมยนี่นะเป็นลูกสาวเท่าแก่ใหญ่ในอู่ตะเภาใช่นะเท่าแก่มีกิจการตั้งเยอะแยะมีโรงกึ่งโรงงานอู่ซ่อมรถ
1: เฮ้ยนี่มันเศรษฐีเลยนะเว้ยโอ้โหไอ้สินนี่แม่มันสมเป็นลูกข้าตามันถึงจริงๆเยี่ยมไปเลยเว้ย
0: แม่อย่าฝันหวานไปหน่อยเลยบ้านเขารวยขนาดนั้นคิดเหรอคะว่าเขาจะมาเอาไอ้สินเนี่ยไปเป็นลูกเขย
1: ฮะอีลอดมึงนี่เป็นคนยังไงฮะน้องจะได้ดิบได้ดีแทนที่จะส่งเสริมกันอิจฉาเหรอโถไอ้สินหน้าตาดีจะตายทำไมจะไม่เหมาะสมกับคุณหมวยอะไรเนี่ย
0: แกชื่อคุณเหมย
1: เออเหมือนกันแหละ
0: แม่ที่ฉันพูดเนี่ยฉันแค่อยากให้มันเตรียมตัวเพราะว่าเขาไม่ยอมรับมันเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดหวังเห็นอยากจะพูดกับแม่ละไปทำงานเองสองคนดูอะไรแล้วหักเงินซะ
2: น
0: ี
2: ่นึกว่ากูอยากพูดกับมึงเหรอ
0: โอ้ย
2: กูพูดกับคุณหมวยดีกว่า
3: เดี๋ยวนั่นน่าจะไปไหนนะ
4: กูก็จะไปดูหน้าลูกสะใภ้กูให้ชัดๆแล้วกูก็จะไปแนะนำตัวเองว่ากูเป็นแม่ไอ้สินนี่กูนะ
3: ไม่ต้องเลยแม่อย่าไปเป็นก้างขวางคอเขาไปแม่ไปดูหลานแม่ดีกว่าไป
4: กูเห็นมันทุกวันแล้ว
3: อย่าไปลุกแฝ
4: ง
3: ไป
5: เรื่องที่คุยกันวันนี้ทั้งหมดผมขอเวลาสัก2วันนะครับถ้างานที่อู่โล่งๆเนี่ยผมจะรีบบอกคุณเหมยเลย
6: ได้จ้ะเดี๋ยวเหมยบอกป้าให้เหมยไปก่อนนะ

ไรผิดมาปะเนี่ยฮะท่าทางคุณตำรวจนะ

0: นี่ชายเร็วๆเอาก็ทำอยู่นี่แล้วเนี่ยรีบๆใส่เข้าไปสิแววนางแวว
1: จ้ะพี่เชง
0: ใจลอยไปถึงอู่ซ่อมรถหรือไงวะ
2: เออทำตัวเป็นคนอกหักไม่ได้นี่นางแววเองยังไม่ได้เป็นแฟนกับบุญสินซะหน่อย
0: โอ้นั่นสิแค่แอบหลงไหลได้ปื้มเขาข้างเดียวอ่ะ
2: เขาเป็นของคนอื่นนะแววเองต้องท่องเอาไว้ในใจ
0: ใช่หรือไม่เองก็ต้องเขียนไว้ที่ข้างโต๊ะข้างตู้ข้างตั่งข้างเตียงเพื่อเตือนสติตัวเอง
2: เขียนเอาไว้เลยนะแววว่าแววเอ้ยคู่แข่งของเองเนี่ยเขาเป็นถึงลูกสาวเท่าแก่ใหญ่ทั้งหน้าตาฐานะเนี่ยเองก็สู้เขาไม่ได้เลยผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้ชายตามองเองเลย
1: แววรู้ตัวดีจากที่ว่าแววเป็นใครแค่เห็นคนที่แววรู้สึกดีมีความสุขแววก็ดีใจแล้วจ้ะ
2: แม่พระ
0: ที่สุดไม่ต้องเศร้าไปหรอกแกวันเนี้ยเงินเดือนออกนะ
2: โอ้ตาย นี่เดี๋ยวเย็นนี้นะข้าจะพาเองนะไปเลี้ยงข้าวเย็นเองกินกันให้พุงกลางไปเลยเอาให้ลืมภาพบาดตาบาดใจไปเลยดีไหม
0: แล้วก็เริ่มต้นใหม่ตั้งใจทำงานต่อไป
2: เออ
1: จัดพี่เชง
2: ดีมากอย่าไปคิดมากเว้ยชายมีเป็นร้อย
0: มีเป็นร้อยเลยเหร
2: อกินมาแล้ว
0: ขอสักคนหนึ่งดิ
2: กินมาแล้ว90
0: โอ้ยรีบใส่เข้าไปอย่าเพิ่งพูด
3: จะหนีไปไหนล่ะจ๊ะพี่สาวโถ่กูนึกว่าใครที่แท้ใกล้เด็กมุ่งวันสื่อปากยังไม่เส้นกลิ่นน้ำนมนี่เองเก่งเหมือนกันนี่มึงที่อุตส่าห์เอาตัวรอดหนีจากตำรวจมาได้ฮะเด็กเมื่อวานซื้อเงี้ยเหรอได้งั้นมาดูกันว่าใครจะแน่กว่าใครเอาเงินกูคืนมาแล้วกูจะไว้ชีวิตมึงอิซุนี
4: อยากได้เหรอมึงเข้ามาเอาเองดิวะ
3: ได้
5: เฮ
3: ้
5: ยพี่จะรังแกผู้หญิงเหรอมันไม่น่าตัวเมียหน่อยวะไอ้น้อง
3: แล้วมึงมาเสือกเลยด้วยวะ
6: ปากดีทั้งได้หนู
5: น้องสาวรู้จักมันป่ะ
4: เปล่าจ้ะพี่ฉันไม่รู้จักมันนะว่ามันคงเป็นพวกขี้ยาแถวนี้แหละมันจะมาปล้นเงินฉันนะพี่
3: อีสุนีอีตอแหลมึงโกหกมึงนี่แหละที่เอาเงินกูไปอ่ะ
4: พี่ชาพี่อย่าไปเชื่อมันนะมันโกหกอ่ะพี่ต้องจัดการมันนะพี่จัดการมันเลยสินะพี่นะพี่ช่วยฉันหน่อยนะพี่จัดการมันเลย
3: ได้มึงเสือกได้ใช่ไหม
5: ไปไปไป

ำอะไรฉันเลยนะพี่นะฉันขอละปล่อยฉันไปเถอะนะอย่าทำอะไรฉันเลยนะพี่นะปล่อยฉันไปเถอะ

0: นักหนาวะกูแค่กันกลางปีเว
1: ้
0: ย
1: นานๆจะมีของฟรีแบบนี้ก็ขอค่ากินให้หนำใจหน่อยสิวะ
0: ใครว่าของฟรีวะของแถมอีกเพียบเลยเว้ย
1: จริงเหรอวะ
0: เพียบเลยเว้ย

0: อีกไม่นานน่ะเราก็จะต้องย้ายไปอยู่อินโดนีเซียแล้วนะไอ้ก็ยังทำเอกสารสำคัญสำหรับเราสองคนให้เสร็จเลย
1: มีอะไรบ้างเหรอคะในช่าง
0: ก็ไอ้ก็ต้องพาบุญรอดไปทำพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายไง

0: คุณจิม
1: ฉันคงไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วบุญรอดฉันรู้นะว่าฉันทำผิดกับเขาไว้มากมันก็สมควรแล้วที่เขาจะไม่ยอมยกโทษให้ฉันแล้วไปแต่งงานกับคนอื่น

0: อดก็อยากจะช่วยคุณจิมนะคะแต่ว่าไอ
1: ฉันเข้าใจคุณรอดเธอคอยช่วยฉันมาตลอดฉันก็แค่อยากจะมาระบายให้ใครสักคนได้ฟังก็เท่านั้นและคนคนนั้นก็คือเธอ
0: ขอบคุณนะคะ
2: คุณจินครับชีวิตของคุณจินน่ะจะได้เจอกับความรักอีกแน่นอนคุณจินเชื่อมั่นในความรักได้เสมอครับถึงแม้ว่าคุณจินอาจจะได้เจอมันแล้วหรือไม่ก็ตามถึงแม้ว่าวันนี้คุณจินอาจจะไม่ได้พบกับความรักแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้พบเจอกับมันอีกผมเชื่อมั่นเสมอครับว่าคนเราทุกคนถูกกำหนดให้มีคนรักและผมก็เชื่อมั่นว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเหมือนกับที่ผมได้พบความรักที่แท้จริงที่เมืองไทยเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับนายช่างขอบใจมากนะบุญรอดสำหรับกำลังใจที่มีให้ฉันมาตลอดถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนฉันไปนะบุญรอด
0: โชคดีนะคะคุณจิม

0: เป็นไงบ้างจ๊ะ
1: รสชาติใช้ได้เลยแววแต่เขาว่ามันหวานไปหน่อยข้างหน้าเองทำนี่เองลดน้ำตาลลงนะพวกฝรั่งเนี่ยเขากินขนมปังแทนข้าวเขาไม่ชอบกินหวานๆกัน
0: จ้ะ
1: เออแวว
0: จ๋าน
1: ั่งก่อนถ้าข้าย้ายไปอยู่เมืองนอกกับนายช่างเองจะทำมาหากินอะไรต่อวะ
0: ยังไม่รู้เลยจ้ะถ้าไม่มีหนทางจริงๆก็คงต้องกลับบ้านอาจจะไปทำขนมขายที่โรงเรียน
1: แววเอ้ยไอ้เรื่องความรักเนี่ยทำใจบ้างนะ
0: แววรู้ตัวดีจ้ะพี่รอดแต่แววก็ยังไม่คิดจะมองใครหรอกไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแววได้มาอยู่ที่นี่มีที่อยู่ที่กินมีวิชาความรู้ติดตัวก็ดีถมไปแล้วเรื่องอื่นก็สุดแล้วแต่วาสนาเธอจ้ะ

0: ักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้งก็อยู่กับสินค้าขายดีที่พ่อแม่แม่ป้าป้าหมามาบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอีกสักทีรอบนี้จัดมาให้แล้วกับน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขหอมอร่อยสดชื่นทานกับอะไรก็ร้อย
2: เราอยู่กับคุณออยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่ะนานๆมาทีนึงนะ
3: ค่ะ
2: แต่ว่ารอบนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นปลายฤดูแล้วนะคะล็อตสุดท้ายล็อตเดียวแต่ต้องบอกว่าทุกรอบที่มาโซเอาโซเอาหมดทุกรอบและวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% นะคะผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน SACCP ในการกลั่นกรองลงบรรจุขวดแบบนี้ที่สดสะอาดและการันตีค่ะด้วย O-TOP 5ดาวจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีทำไมต้องมาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีรู้ไหม
1: คะ
3: ต้องบอกว่าของดีของเด็ดนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น้ำผึ้งป่าเดือน5อร่อยหวานหอมที่สุดออยเองอยู่กับน้ำผึ้งคล่ำวอดมากว่า5ปีเดินทางเหนือจรดใต
1: ้
3: มาพบกับแหล่งเดียวในประเทศไทยที่คุณผู้ชมต้องลองกินค่ะว่ามันอร่อยหอมหวานและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรรู้ไหมคะ
1: ค
3: ือดอกไม้ป่า108ชนิดที่มันเกิดบานสะพรั่งในช่วงของเมษาพฤษภาดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะได้ความนุ่มหนึบหวานหอมไม่มีส่วนผสมของน้ำ
2: ใช่ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นและ1ขวดเนี่ยคือ 1,000
3: กรัม
2: 1
3: กิโล
2: 1กิโล
3: ใช
2: ่โอ้โหแล้วขวดใหญ่นี้เลยนะคุณ
1: แล้วกว่าจะได้มาคุณออยบอกว่าไม่มีความชื้นด้วยแล้วเก็บได้แค่ปีละครั้งอุ๊ยแต่ตอนนี้สายเข้าแล้วค
3: ่ะ
1: ยังไงวันนี้คุณออยค่ะขอโปรเลยจ้ะ
3: จัดไปเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาราคาปกติถ้าเราไปซื้อหน้าฟาร์มเนี่ยปกติขวดนึงอ่ะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นมากๆเพราะน้ำผึ้งป่าเดือน5เหมือนคุณไปซื้อราคาหน้าฟาร์มซื้อ2ขวดให้ฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ3ขวด3กิโลตกขวดละ300กว่าบาทเท่านั้นเองยังไม่พอวันนี้ให้กระเป๋าผ้าเก็บใส่ผ้านงผ้านวมได้และยังให้ผ้าขนหนูไปอีก2ผืนทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทค่ะโทรมาให้ทันนะคะ1252ค่ะ90เซตรีบเลยค่ะ
1: รีบโทรมาก่อน1252ตอนนี้เซตลงมาเรื่อยๆแล้วหนูบอกก่อนว่าหารแล้วเฉลี่ยตกน้ำผึ้งขวดละ161บาทเอง
2: ใช่แล้วหูยคุณค่ะแล้วขวดใหญ่ๆมาแบบนี
3: ้โอ้โห
2: เปิดแล้วหอม
3: แล้วดู
2: น
3: ะ
2: ให้ดูน้ำผึ้
1: ง
2: ใสๆ
3: ใช่ค่ะคืออันนี้เป็นสีเหลืองทองอัมพันนะคะที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสุโขทัย
2: ไม่ได้ให้เทให้ดูอย่างเดียวนะคะขออนุญาต
3: ด้วยโอ้โหจัดเข้าไป1ช้อนเต็ม
1: ๆ
3: หวานแหลมหวานขมหวานเปรี้ยวมั้ยหลายคนถามเยอะมากหวานแสบคอเปล่า
2: ไม่แสบคอหวานละมุนแล้วดูสิปกติถ้าหนูกินอ่ะหนูจะพูดไม่ได้เสียงมันจะไม่ออกแต่อันนี้คือเขาแบบชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
2: แล้วคำใหญ่มากนะเมื่อกี้เราไม่หวานปี๊ดเลยแล้วหอมหวานมันอยู่ละมุนในคอ
3: เพราะว่าอันนี้คือมันจะได้กลิ่นเกสรดอกไม้ด้วยอร่อยมากโอ้โหเขาต้องเตือนเลยแบบนี้นะคุณผู้ชมคะใครที่บอกว่าชื่นชอบนะคะนี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าเขาเก็บกันสดๆค่ะในป่าฟาร์มอันนี้คือภาพจากที่เรียกว่ามาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีคุณผู้ชมเนื้อของน้ำผึ้งมันจะหวานหอมนุ่มหนึบกลิ่นจากเกสรดอกไม้ใช่แล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะและผ่านการโรงงานที่บรรจุขวดนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสกัดออกมาแบบเย็นเลยดังนั้นเนี่ยจะไม่ผ่านความร้อนสูงดังนั้นเนี่ยมีอย.องค์การอาหารและยากำกับการันตี

0: ว่าแท้ 100% จากธรรมชาติค่ะ
1: พี่ออยและพี่ออยให้แบบเต็มขวดเต็มคอมิดคอเลยนะ
2: แน่นเลยนะอย่างที่บอกว่า1ขวด1กิโลแต่ว่าอย่างนึงเราต้องมาทดสอบกันก่อนว่าน้ำผึ้งแท้ทำยังไงได้บ้าง
0: คืออันนี้จะทดสอบความชื้นค่ะถ้าเกิดน้ำผึ้งป่าแท้จากธรรมชาติเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าความชื้นมันจะต่ำมากต่างจากน้ำผึ้งป่าทั่วไปหรือต่างจากพวกเกสรลำไยลิ้นจี่ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำเยอะมากและที่สำคัญค่ะตัวนี้ก็คือเรียกได้ว่าต่อให้เราเทใส่กระดาษทิชชู่แล้วนอกจากจะความชื้นต่ำแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งจุด
2: เราเล่นไฟด้วยเหรอจ๊ะ
0: เราเล่นไฟค่ะเพราะว่าวันนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะและวันนี้ออยจะขออนุญาตพิสูจน์รายการโชว์เขาโชว์ค่ะถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมนะคะยินดีคืนเงินทุกขวดเลยคุณผู้ชมค่ะเราเทกันเต็มๆช้อนแบบนี
2: ้
0: ให้ดูเลยนะคะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะคือสีเหลืองทองคำพัน
2: ถ้า
0: เดือดแบบนี้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีว่าของแท้แน่นอนจากธรรมชาติ 100% ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: สีเขาไม่เปลี่ยนและตอนนี้คือแต่ว่าที่เปลี่ยนคือเซตค่อยๆเปลี่ยนคือลดลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ใช่แล้วรอบสุดท้ายของฤดูนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า51เซตในรายการแล้วและราคาดีมากเพราะวันนี้พี่ออยจัดมาให้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดขวดละ1ลิตรนะ3ขวดก็คือ3ลิตร3กิโล
0: คุ
1: ณผู้ชมแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นเซตผ้านาโนอีก1เซตแล้วก็ให้กระเป๋าใส่ผ้านวมอีก1ใบกระเป๋าใหญ่มากนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป999บาท
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาก่อน1252ลูกนกย้ำอีกรอบ1252ได้น้ำผึ้งป่าตกขวดละ161บาทเท่านั้นโทรก่อนได้สิทธิ์ก่อนจริงๆ
0: เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ41บ้านนะคะตอนนี้รู้สึก45บ้านแล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดใครได้น้ำผึ้งป่าเดือน5ไปแนะนำคือราดบนโยเกิร์ตนะอร่อยมากบางคนเอาไปผสมกับใช่กาแฟกาแฟดำมันจะทำให้กาแฟเป็นแก้วราคาหลักร้อยและหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะอย่างในภาพสีจะเหลืองจุ๊ยซี่มากแล้วมันจะนุ่มหนึบ
1: คือใช้ความหวานจากธรรมชาติด้วยน้ำผึ้งดีกว่าน้ำตรงน้ำตาลอย่าไปทานมันอันตรายนิดนึง
2: เอาจริงๆลูกๆหลายบ้านพูดจริงพูดกับพ่อแม่บางทีดิวไม่ค่อยรู้เรื่องป้าป้ามาม่าโน้บอกเลยนะว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเนี่ยนะป้าป้ามาม่าพ่อแม่ต้องกินแต่กาแฟดำไม่ไหวเติมน้ำผึ้งเพราะอย่างที่บอก 5GI เขาต่ำ
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือเอาความหวานจากน้ำผึ้งอ่ะไปช่วยทำให้กาแฟหายขมนิดนึง
0: หอม
2: หวานสดชื่นแต่ว่าได้ความหวานแบบดีกับสุขภาพ
0: ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จากธรรมชาติไม่แท้ยินดีคืนเงินการันตีวันนี้999บาทเจ้าของมาเองการันตีว่าวันนี้ราคาดีที่สุดให้ของแถมยกเซตนะคะก็คือซื้อ1ขวด990 1กิโล 1,000 กรัมแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลซื้อฝากซื้อทำบุญซื้อเก็บสะสมซื้อตุนได้เลยหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อกินได้ทุกวันและยังได้กระเป๋าเก็บผ้านวมพร้อมกับผ้าขนหนูตอนนี้33เซตให้ราคาเดียว999บาทโทรให้ทันตอนนี้นะคะคุณแม่ยกหูแล้วกดเลยค่ะ1252ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางก็ได้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เห็นแม่นกทานเครื่องดื่มไปแล้ว
2: เป็นความหวานธรรมชาติ
1: ดีมากถ้าพูดถึงน้ำผึ้งเราก็ต้องแบบ
2: ยังไงคะคุณนุ้ยมาเป็น
1: ของ ของหวาน
2: ด้านในบ้านคิดถึงอะไรคิดถึงเด็ก
0: ๆ
2: คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าอยากจะหวานแบบธรรมชาติแบบแฮปปี้ร่างกายแฮปปี้ก็เป็นหวานแบบน้ำผึ้งแบบนี้ดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องรีบนิดนึงนะคะ27สายแล้วค่ะตอนนี้สายลดลงไปเยอะมากคุณผู้ชมคะแค่บ้านใครที่ชอบความหวานจากธรรมชาติเปลี่ยนจากน้ำผึ้งหวานมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ใส่มะนาวใส่ชเวฟโซดามะนาวก็ได้ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าสามารถชงกับน้ำขิงอย่างคุณพ่อคุณแม่ออยกินนะคะช่วยขับถ่ายดีมากแล้วตอนเช้าๆแกกินวันละ1ช้อนนะคะสิ่งหนึ่งก็คือลดกรดไหลย้อนด้วย
2: โอ้แล้วชอบมากเลยอะไรป้าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มได้ทุกวันดื่มได้ตลอดทั้งวันแบบแฮปปี้ด้วยแล้วก็ขนมเป็นยังไงจ๊ะ
1: น้ำตาลแบบเอาจริงๆนะเราไม่ต้องกินน้ำตาลแล้วกินกับน้ำผึ้งแบบนี้แล้วความหวานกำลังดี
0: ใช่
1: เคยกินแบบเคยกินอย่างเงี้ยแล้วใส่น้ำตาลเอาจริงๆมันกินได้ไม่เยอะ
2: นุ้ยแล้วจริงๆอันนี้คือเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ล็อตสุดท้ายแล้วคุณออยเล่าให้พ่อพ่อแม่แม่
0: คือย้ำกันอีกครั้งเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ออยการันตีว่าอร่อยที่สุดจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะหนึ่งปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทองในเรื่องของเนื้อน้ำผึ้งที่เป็นสีเหลืองทองอำพันไม่ตกตะกอนไม่แย่งชันไม่เปลี่ยนสีไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างแน่นอนและนี่มาจากธรรมชาติการันตีว่าแท้ 100% และต้องบอกว่าเผาแล้วไม่ดำไม่เกรียมตัวนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองแบบภูมิปัญญาไทยดังนั้นมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ออยการันตีค่ะว่าใครกินก็อร่อยกินได้ทุกวันนะคะและสุขภาพดีค่ะ

0: ำตาล GI ก็ต่ำวันนี้คุณผู้ชมอยากได้สุขภาพดี1252ค่ะ
1: นี่โทรมาเซตนี้999บาทจะได้ดื่มแบบน้ำผึ้งแบบแฮปปี้แบบนี้แล้ววันนี้ได้ไปทั้งหมดคือ2ขวดแล้วเพิ่ม1ขวดคือ3ขวดปกติขวดนึงเกือบพันนะคุณผู้ชมแล้วยังได้กระเป๋าอเนกประสงค์ไว้ใส่ผ้านุ่งก็ได้ใส่ของก็ได้แล้วก็ผ้านาโนสวยๆไปแบบนี้อีก2ผืนทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยจ้า
2: ใช่สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทานเมื่อกี้นี่ทานของหวานไปก็ต้องมีน้ำดื่มค่ะพี่ออยน้ำดื่มอันนี้ก็คือเป็นแบบบวยมะนาวโซดาแล้วก
0: ็กินมาก
2: ใส่น้ำผึ้งเข้าไปเพิ่มความหวานจากธรรมชาติ
1: เลยแล้วรู้สึกว่านะช่วงไหนแบบหัวข้ามแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เอาน้ำผึ้งชงอุ่นๆเนาะแล้วกินกับน้ำขิงแบบที่คุณ
0: ก็ยิ่งเยี่ยมดีเลยนะคะเพราะว่าน้ำขิงกับน้ำผึ้งเนี่ยมันเข้ากันมากยิ่งใส่ขมิ้นลงไปจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าโอ้โหร่างกายจะเฟรชสดชื่นมากๆใครไม่เชื่อลองทำดูได้และกินอย่างต่อเนื่องได้
1: เอาอย่างนี้เลยขอต่อ5นาทีได้ไหม
0: โอเคก็จัดให้ค่ะให้5นาทีสุดท้ายซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะคะ3ขวด3กิโลพร้อมกับกระเป๋าผ้าและผ้าขนหนูนะคะ999บาทคุณแม
1: ่ใช
0: ่5นาทีนี้1252
2: หมดเวลาแล้วเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ักวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Riches Yogurt
1: พี่เอศินเอ็งดูนะข้าว่าเขาจะติดต่อขอเช่าเพิ่มว่ะที่ตรงเนี้ยจะได้ขยับขยายได้รับลูกค้ามากขึ้นเห็นไหม
2: โหพี่รอดฉันดูแลคนเดียวไม่ไหวหรอกพี่
1: ก็หาคนมาเพิ่มสิวะนี่เท่าแก่ที่เขารวยๆแล้วเขาหาคนเก่งๆมาทำแทนทั้งนั้นแหละนี่เอ็งคิดดูถ้าเรารับลูกค้าได้มากขึ้นรายได้เราก็มากขึ้นยังไงหรือเอ็งอยากจะเป็นช่างซ่อมรถไปตลอดปีตลอดชาติฮะเอ็งคิดดูถ้าข้าต้องย้ายตามในช่างไปอยู่ที่อื่นแล้วอู่เราจะอยู่ยังไง
2: พี่รอดสมมุติว่าฉันเป็นอะไรไปปู่ของเราจะอยู่ได้ไหม
1: พูดพี่เลิกไอ้สินเองจะเป็นอะไร
2: ฉันก็แค่อยากรู้เฉยๆนะพี่ถ้าขาดฉันไปสักคนหนึ่งปู่ของเราจะอยู่รอดไหม
1: โอ้ก็พังสิวะเองดูสมองไอ้ทำมันทื่อจะตายข้านี่ก็เป็นผู้หญิงพี่รามก็แล้วใหญ่ไม่มีเองสักคนที่อดตายกันทั้งบ้าน

0: พี่รอดฮ
1: ะ
0: นี่พี่เอาจริงเหรอพี
1: ่ข้าไม่ใช่คนพูดเล่นๆนะเว้ยข้าคิดมาตั้งนานละต่อไปเองก็ต้องมีครอบครัวจะได้ปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเมียเองจะได้ไม่ลำบากใจที่มาอยู่ด้วย
0: แล้วถ้าวันหนึ่งฉันอยากจะแยกไปมีครอบครัวบ้างล่ะพี
1: ่ไอ้ถึงวันนั้นก่อนข้าก็ไม่ว่าเองหรอกไอ้ศิลป์นี่ข้าจะบอกให้เองมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะทำตามความต้องการของตัวเองโตแล้วนี่
0: ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราจะมีวันนี้ฉันเคยเป็นแต่ลูกจ้างเขาไม่เคยทะเยอทะยานคิดจะเป็นเท่าแก่เลยแต่ในเมื่อพี่สร้างอู่นี้ขึ้นมาฉันก็ต้องตั้งใจทำงานเพื่อไม่มันขาดทุน
1: นี่ข้าถามเองตรงๆนะเองกำลังคิดเรื่องคุณเหมยที่เพิ่งกลับมาหาเองวันก่อนใช่ไหมข้าเข้าใจอะแต่เองต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วล่ะเองก็คนข้าก็คนเราต่างก็ต้องเห็นแก่ตัวเองก่อนที่จะเห็นแก่คนอื่นแม่กับพี่ลำก็พอเลี้ยงได้ส่วนคนอื่นก็ปล่อยมันไปหากินตามทางใครทางมัน

0: ละกัน
1: นี่คือรอดโกรธฉันเหรอพี
0: ่ป้าไม่ได้โกรธถ้าเหนื่อยยังมีทำอะไรไปทำเถอะป่ะ
2: ขอโทษนะจ๊ะช่างอยู่ไหมจ๊ะ
0: ทำไมจ๊ะ
2: รถฉันเสียจอดอยู่ตรงหัวโค้งนู่นนะจ๊ะให้ใครไปดูให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ
0: อ๋อได้ได้อะไปไอ้สินไปดูให้เขาหน่อยอ่ะนำเลยจ้ะนำเลย

0: ป็นไงบ้างพี่ได้มาไหม
1: มือคันนี้ล่ะเก่งเก็บของเสร็จยัง
0: เรียบร้อยพี
1: ่เดี๋ยว
2: โอ้พี่ล้ำต่อเขื่อฉันด้วย
3: จ้า
2: เออนับไม่เสร็จสักที
1: ไปเถิงรีบไปยังนอ
4: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D

0: นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับเราจะมาถกกันสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศมันเป็นน้ำที่ไม่ใช่แค่รอการระบายอย่างเดียวแล้วครับมันคือวิกฤตภัยพิบัติระดับชาติคุณผู้ชมครับคล้ายๆกับหาดใหญ่ที่ผ่านมาถ้าเทียบความรุนแรงคุณผู้ชมครับสร้างความเดือดร้อนครอบคลุมพื้นที่กทม.กระทบประชาชนมากกว่า 700,000 คนหรือประมาณ 300,000 กว่าครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะฝั่งกรุงเทพตะวันออกไม่ว่าจะเป็นย่านลาดกระบังเคหะร่มเกล้าบางกะปิแฟลตคลองจันทน์สะพานสูงบึงกุ่มและสวนหลวงครับคุณผู้ชมที่สภาพนั้นกลายเป็นเมืองจมน้ำกทม.ถึงขั้นต้องประเมินว่าการระบายน้ำออกจากชุมชนลุ่มต่ำอาจจะต้องใช้เวลานานถึง7วันหรือมากกว่านั้นนะฮะคุณผู้ชมและที่สำคัญวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเมืองหลวงเท่านั้นแต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและปริมณฑลก็กำลังเผชิญศึกหนักเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงนะครับนนทบุรีเป็นต้นปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีปราจีนบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอยุธยาราชบุรีกาญจนบุรีหลายพื้นที่ฮะจะต้องเตรียมรับนี่ระยองเห็นไหมฮะแบบนี้ฮะน้ำมันเยอะเหลือเกินและความเสียหายมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่ชุมชนคุณผู้ชมแต่มันลามไปถึงคมนาคมระดับชาติที่อัมพาตไปเลยเพราะล่าสุดนะพนักงานและลูกเรือไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้นะฮะสนามบินสุวรรณภูมินี่โกโลหลหนักเลยนะครับคุณผู้ชมสายการบินแห่งชาติการบินไทยถูกกลด่าทั้งด่าจากผู้โดยสารชาวไทยชาวต่างชาติหนักนะฮะ บางคนรอสัมภาระข้ามคืนเลยนะครับ10กว่าชั่วโมงยังไม่ได้สัมภาระเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ที่เอาอยู่ใช่หรือไม่วิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตส.ส.นะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ส่วนซ้ายมือของผมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านฮะที่เกียรติรายการถกไม่เถียงวันนี้เราไม่ต้องกักกันพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับผมว่าบุคคลที่โดนประชาชนกลด่ามากที่สุดณตอนนี้และคุณเทพไทยก็บอกจริงๆก็เห็นใจท่านด้วยในระดับหนึ่งเพราะรู้จักกันไม่ใช่เหรอฮะท่านนายกรัฐมนตรี
2: คุณอนุทิน
1: คุณอนุ

0: ตินชาญวีรกูล
1: รู้จักสิพวกกันพักพวกกันเพื่อนกันเอาเพื่อนกันล่ะ
0: แล้วเพื่อนแบ่งภาระโดนด่าบ้างได้ไหมฮะ
1: ผมก็ให้กำลังใจเขาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว
0: ฮะ
1: คือปกติผมก็จะวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทิน
0: ครับ
1: เป็นหลักนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมขอความเห็นใจจากสังคม
0: ยังไง
1: แต่ว่าให้กำลังใจคุณอนุทิน
0: ครับ
1: เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้เนี่ยเป้าเนี่ยที่ถูกด่าเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยถูกด่ามากที่สุด
0: ครับ
1: ซึ่งผมก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคุณอนุทินเพราะว่าคนที่รับผิดชอบกรุงเทพเนี่ยคือผู้ว่าชัชชาติ
0: ครับ
1: เขากระจายอำนาจให้กรุงเทพเนี่ยบริหารปกครองตัวเองเป็นเมืองพิเศษกรุงเทพมหานครมีผู้ว่ารับผิดชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลกลางของคุณอนุทินเนี่ยสนับสนุนให้กทมทำงานคราวนี้พอน้ำท่วมแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนที่เป็นจำเลยที่หนึ่งเนี่ยควรจะเป็นคุณชัชชาติแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยคนที่ตกเป็นเป้าเป็นจำเลยที่หนึ่งดูจะเป็นคุณอนุทินไง
0: เพราะเขาอาจจะมองว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีน่าจะใหญ่กว่าผู้ว่าแล้วป่ะฮะในการที่จะบัญชาการเรื่องราวต่างๆให้มันผ่านไปด้วยดี
1: ใช่เขาอาจจะมองภาพรวมกับสองเนี่ยผมมองว่าต้นทุน
0: ครับ
1: ต้นทุนของคุณอนุทินเนี่ยคือช่วงนี้ทางการเมืองเราก็ต้องยอมรับนะว่าต้นทุนคุณอนุทินเนี่ยต่ำ
0: ครับ
1: เราดูจากผลโพนิด้าโพก็สารวันเตี้ยลงคุณก็เห็นเนี่ยจาก30กว่าเปอร์เซ็นต์มาเหลือ10-20กว่าแล้วมาเหลือ 13% อันนี้ต้นทุนต่ำคราวนี้คุณชัดชาติเนี่ยต้นทุนสูงไงคนเลือกตั้งล้านห้านู่นเพราะฉะนั้นเวลาจะด่าอะไรก็เคยเลือกไปก็เกรงใจที่จะด่าไงเพราะเคยเลือกมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกจริงๆเนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยจะแก้ตัวอย่างอื่นไม่ได้เลยนะเพราะว่าคุณชัดชาติไม่ได้เพิ่งมาเป็นผู้ว่าเมื่อวานซืนนะคุณ
0: ครับ
1: เป็นผู้ว่ามาแล้ว4ปี
0: ครับ
1: แล้ว4ปีนี่คุณไม่คิดวางแผนที่จะรองรับน้ำท่วมเลยเหรออุโมงค์ 26,000 ล้านที
0: ่
1: หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรทำไว้อะเมื่อ10กว่าปีก่อนอะให้คุณไม่ได้สัดสางคุณไม่ได้แก้ปัญหาหรือว่าไม่ได้ใช้เลยหรือยังไงอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับคุณอนุทินคุณหนูผมนะแม้ว่าโอเคแหละถูกด่าผมไม่ว่าอยู่แล้วถูกด่าธรรมดาผู้บริหารก็ถูกด่าแต่ว่าผมอยากจะขอความเป็นธรรมว่าถ้าจะด่าคุณอนุทินขอเป็นจำเลยที่2เถอะ
0: จำเลยที่1ขอให้เป็นผู้ว่าชัชชาติอาจารย์ก็เห็นด้วยหรือไม่เพราะว่าถ้าเรียงตามลำดับคนที่ถูกกลด่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับคนแรกหนีไม่พ้นคนเสื้อน้ำเงินในภาพนี้นะคุณผู้ชมก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับถัดมาก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแหละก็ถูกด่าตามติดกันมาเลยนะครับถัดมาส.ส.พรรคส้มของกรุงเทพมหานคร33เขตก็โดนด่าว่าถามว่าหายไปไหนบางคนก็ถามว่าหายไปไหนอ่ะสสหายไปไหนนะครับส่วนคนสุดท้ายแล้วมีคนพูดถึงน้อยมากนะฮะหรือว่าด่าน้อยมากแล้วกันนะคุณผู้ชมที่เราทำโซเชียลลิสเซนนิ่งนะทีมงานของผมไปหาข้อมูลมาอาจารย์ก็คืออาจารย์ชัดชาติที่เหมือนแบบว่าไม่มีใครตำหนิเลยอาจารย์ก็มองไงคร
2: ับผมต้องขออนุญาตด้วยความเคารพด้วยความเกรงใจและความเกรงกลัวที่จะขอไม่เห็นด้วยกับคุณเทพไทย
0: โอเคไม่เห็นด้วยยังไง
2: คือศัพท์ทางการเมืองมันมีประโยคหนึ่งนะครับพูดโดยประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทูแมนเขาพูดว่า the buck stop here ความหมายก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันหยุดอยู่ตรงหน้าตรงนี
0: ้
2: ความรับผิดชอบอยู่ตรงนี
0: ้
2: ตรงนี้คือตรงไหนตรงไหนก็คือผู้นำสูงสุดนั่นก็คือถ้าเป็นอเมริกาก็แฮร์รี่เอสทูแมนซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วก็เพราะเป็นประธานาธิบดีถ้าเป็นประเทศไทยก็คือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ชัดชาติส.ส.ทุกคนใครก็แล้วแต่เราควรวิพากษ์วิจารณ์หมดแต่ถ้าถามว่าใครรับผิดชอบสูงสุดก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจบริหารสูงสุดนั่นก็คือนายกอนุทินอาจารย์ชัดชาติไม่ได้มีอำนาจเหนือกรมอุตุพยากรณ์ตั้งแต่แรกไม่ได้มีอำนาจหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถูกต้องอาจารย์ชัดชาติผิดพลาดเยอะมากในการบริหารครั้งนี้ในการที่ไม่เตรียมตัวถูกต้องอันนั้นไม่เถียงแต่ถ้าจะถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์มันจะต้องหยุดตรงไหนมันไม่ใช่หยุดตรงหน้าอาจารย์ชัดชาติแต่หยุดอยู่ตรงหน้านายกอนุทิน
0: แต่ว่าถ้าเซลล์บอร์ดแคสต์ที่เวลาแจ้งเตือนภัยนะฮะถ้าของกทม.ก็อยู่ภายใต้ผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันมาช้าเหลือเกินอันนี้ก็ต้องควรโดนป่ะ
2: ก็ถูกต้องครับอันนั้นก็ไปโดนที่อาจารย์ชัชชาติ แต่เซลล์บรอดคาสต์ที่มาช้ามันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา มันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่สุดนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ชี้ไปที่คุณชัชชาติแล้วผมเห็นคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาว่าเราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วแต่ว่าเซลล์บรอดคาสต์ซึ่งกทม.เป็นคนคุมนั้นล่าช้าเองอันนั้นก็ไม่เถียงก็ว่าไปที่อาจารย์ชัดชาติแต่เหมือนกันท้ายสุดก็คือว่าใครคือผู้นำสูงสุดของประเทศนี้ เพราะว่าภัยพิบัติครั้งนี้มัน

0: ไม่ใช่ภัยพิบัติเฉพาะกรุงเทพกรุงเทพไม่ใช่จักรวาลกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยระยองก็เจออยุธยาก็เจอทุกที่ทุกแห่งก็เจอและทุกสิ่งทุกอย่างมันประสานรวมกันไปหมดและผู้ที่จะประสานการแก้ปัญหานั้นไม่ใช่อาจารย์ชัดชาติแต่นายกอนุทิน
1: คือเอางี้ผม
2: เชิญฮะเชิญไปต่อ
1: ผมว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นจากความประมาทของกทมคือกทมเนี่ยผมคิดว่าเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงว่าจะมีน้ำเยอะขนาดนี้จะมีฝนตกเยอะขนาดนี้เพราะเขาเอาประสบการณ์ปี54ปี54เนี่ยน้ำเหนือมันบ่าลงมาน้ำทะเลหนุนน้ำเลยท่วมกรุงเทพใหญ่ในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับเพราะว่าพอน้ำเหนือบ่าลงมาเนี่ยกรุงเทพมันป้องกันได้ไงมันก็ปิดกันที่ประทุมไงรังสิตพอรังสิตตะกันไม่อยู่มันก็เข้ามาดอนเมืองดอนเมืองมาหลักสี่และสุดท้ายก็มาที่ปากทางลาดพร้าวเห็นไหมรอบ54นะข้างในเนี่ยไม่โดนรามคำแหงรอบในเนี่ยไม่โดนหมดเพราะอะไรเพราะน้ำมันมาแล้วเรากันอยู่กันไม่อยู่ก็เข้ามาไม่ลึกแต่ว่ารอบนี้เนี่ยฝนมันตกลงมาในกรุงเทพไงพอฝนตกมาเลยกรุงเทพเนี่ยปัญหาก็คือว่ากรุงเทพไม่ได้พร่องน้ำไว้ให้เหลือสัก 20%คืออันนี้ตัวเลขเนี่ยนะผมไม่ได้เซอร์เวย์ทั้งหมดนะแต่ว่าดร.เอ๋เนี่ยแกไปเซอร์เวย์เพราะแกรู้เรื่องนี้แกบอกว่าแกไปดูแล้วนะน้ำคลองต่างๆเนี่ยไม่พร่องเลยแกยังพูดเลยแกยังแกยังโพสเลยว่าทำไมน้ำไม่พร่องเลยว่านี่ขนาดว่าฝนมันจะมาแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: พอไม่พร่องแบบนี้มันเต็มอยู่ไงพอท่วมมาตกมาปั๊บเนี่ยก็แน่นอนอ่ะ
2: คุณเทพไทยกำลังจะบอกว่าการบริหารจัดการของกรุงเทพพลาด
1: พลาดอ่ะ
2: เอาใครเอาตรงๆอ่ะ
1: ก็แน่นอนในผมนี่แหละผมบอกจำเลยที่หนึ่งพลาดไงคือคุณไม่พร่องน้ำสองคุณชัดชาติอยู่มาแล้ว4ปี5ปีถึงปีนี้ระบบการระบายน้ำคุณไม่ได้เปลี่ยนเลยยังใช้เครื่องยนต์อยู่นะ
2: ครับ
1: มอเตอร์ไฟฟ้านี่ใช้น้อยนะยังซื้อน้ำมันกันอยู่นะยังซ่อมเครื่องกันอยู่นะนี่ข้อมูลจากดร.เออีกนะดร.เอบอกผมว่าทำไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเพราะเวลาใช้น้ำมันเนี่ยเวลาซื้อน้ำมันมันรั่วไหลง่ายไงแต่ถ้าไฟฟ้านี่มันมีบินชัดเจนการซ่อมก็เหมือนกันซึ่งควรจะเปลี่ยนระบบทั้งหมดได้แล้ว
2: โอเคนั่นคือการทำงาน
1: ต้องไหม
2: แต่ประเด็นที่อาจารย์โก้พูดก็น่าสนใจนะอาจารย์โก้บอกว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่รับผิดชอบหรือคนที่มีอำนาจสูงสุด number oneนายกรัฐมนตร
1: ีก็ใช่แหละนายกอทุนก็คือหมายว่าการแก้ปัญหาภัยพิบัติทั้งหมดเนี่ยนะนายกเนี่ยเป็นศูนย์กลางสูงสุดอยู่แล้ว
2: โอเค
1: ผมเนี่ยก็อยากจะให้นายกเนี่ยสังคายนารอบนี้การแก้ปัญหาภัยพิบัติทางอุทกภัยเนี่ยผมอยากจะให้แก้ทั้งระบบผมเนี่ยเสนอตั้งแต่ปี54หลังจากอุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยผมเสนอแต่ว่าไม่มีใครฟัง
2: เ
1: พราะผมไม่มีความรู้ทางวิศวกรมาเสนอผมเสนอขุดคลองจากปากน้ำโพ okay. มาออกนี่เลยจากน้ำโพปากน้ำโพเนี่ยนะมาออกอ่าวไทยเลยแล้วทำเป็นคลองคอนกรีตเวงคืน1กิโลเมตร 1,000 เมตรทำคลอง400เมตร2ข้างข้างละ300เมตรบริหารจัดการเป็นคอมเมอร์เชียลเพื่อหาทุนคืนในการ
2: มีคนบอกให้พี่เทพไทยไปเป็นนายกโอเคไหม
1: ไม่ได้ผมขายไอเดียไง
2: ขายไอเดีย
1: แล้วคลองนี้เนี่ยผมตั้งชื่อให้ด้วยนะ
2: คลองอะไรฮะ
1: ชื่อคลองสมเด็จประคู่กับเจ้าพระยา
2: อ๋อ
1: ไอ้ที่ท่านตั้งหมายถึงเด็กผมเด็กจะไปอยากคู่กันมาเลยแล้วคุณก็จะใช้โลจิสติกทางน้ำได
2: ้
1: น้ำได้ประโยชน์คุณทำคลองไส้ไก่คลองก้างปลามาน้ำที่ท่วมจากบาดไอ้บางบานนะลงคลองนี
2: ้
1: ท่วมบางนะครับลงคลองนี
2: ้
1: ผมว่ามันแก้ไปเสร็จแล้วลงทุนสัก200ล้านเหม็นไปเลย
2: เอาอย่าง
1: น
2: ี้อันนั้นคือเรื่องของโครงสร้างที่เราจะต้องคุยในรอบนอกนะฮะเอานี้เอาประเด็นหลักก่อน
0: ครับผม
2: คือทางนี้ก็บอกชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครแหละเป็นคนรับผิดชอบต้องไหมฮะ
1: ใช่
2: กรุงเทพมหานคร
1: คือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนายก
2: ภาพรวมโอเคนายกแต่ว่าจริงๆถ้าเจาะลึกลงไปคราวนี้ประเด็นเรื่องของเซอร์บอร์ดแคสต์นิดหนึ่งนะอาจารย์โก้
0: ครับผม
2: คืนก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาเปิดเผยบอกว่าระบบเซอร์บอร์ดแคสต์ที่ยิงเตือนช้าเพราะตามระเบียบปภ.เป็นแค่คนกดปุ่มแต่ต้องรอเจ้าของพื้นที่อย่างกทม.ประเมินและร้องขอมาก่อนซึ่งน้ำท่วมตั้งแต่วันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ท่านบอกว่ากทม.ไม่เคยแจ้งขอใช้จนมาถึงวันเสาร์9โมงเช้าปภ.ต้องโทรไปถามเองกทม.ก็ยังปฏิเสธในตอนแรกเพราะอ้างว่ามีช่องทางสื่อสารของตัวเองสุดท้ายพอปภ.จี้ถามย้ำไปเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยตกลงมันยังไง กทมถึงยอมให้กดปล่อยสัญญาณตอน 9:22 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนจมมิดน้ำไปหมดแล้วสิ่งนี้แหละครับคุณผู้ชมที่เราจะวิเคราะห์กันต่อถกกันต่อนะฮะอาจารย์โก้คุณเทพไทยผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อว่าตกลง line of command คนที่จะต้องเป็นคนควบคุมทั้งหมดรู้สึกมันเละไปหมดเลยไม่รู้ใครจะไป
1: โทษกันไปโทษกันมา
2: ไม่รู้เขาจะฟังใคร
1: ใช
2: ่แม้แต่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ที่ไปทำข่าวน้ำท่วมอ่ะที่การเคหะบ้างแหละที่ลาดกระบังบ้างแหละเขาก็บอกว่าของมันมีนะข้าวอ่ะอาจารย์เบียร์ก็พูดนะของมันมีข้าวมันมีนะแต่ประเด็นคือไม่มีใครเอาเข้าไปส่งข้างในหรือถ้าสมมติมีคนไปส่งก็ไปส่งซ้ำบ้านไอ้คนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปเรื่อยๆนะไอ้คนที่ได้ไปแล้วเราก็ต้องส่งซ้ำเอ้าการบริหารจัดการระบบการจัดการเป็นยังไงสุดท้ายข้าวบูดเสียดายอีกผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวและรวมถึงจังหวัดต่างๆเดี๋ยวจะมาไล่ทีละจังหวัดนะครับคุณผู้ชมเกือบ10จังหวัดมั้งรู้สึกเป็น10อ่ะแต่ละพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำอย่างไรเดี๋ยววิเคราะห์กันต่อนะครับผมไปเถียงสักครู่เดียวครับ

0: ยอันอ้วยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
5: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวบูดคิวบูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
8: ได้สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
10: พี่หมอชัวร์ไหม
11: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
10: ่ราคาคุยเหลือเกิน
12: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
10: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
4: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
13: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
14: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดักกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
15: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
16: กลับมาต่อนะครับผมไปเทในช่วงนี้อยู่กับอาจารย์โก้และคุณเทพไทยนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะเราพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันพอสมควรแล้วนะครับว
17: ันนี้องค์นี้ก่อนผมเสนอหน่อยได้
16: ไหมอะไร
17: ผมว่าไม่ถ้าไม่มีโพเนี่ยไม่สนุก
16: ผมว่าไม่มีโหวต
17: ไม่มีโหวตเนี่ยไม่สนุกผมว่าโหวตว่าน้ำ
16: โหวต
17: ว่าน้ำท่วมกทมเนี่ยคุณควรจะโทษใครระหว่างผู้ว่าชัดชาติกับอนุทิน
16: อย่างนี้เลย
17: เราฟังดูว่าใครคนฟังเนี่ยเขาจะ
16: เอาเลยอาจารย์โก้โอเคไหมทีมงานเนี่ยไม่รู้นะเรากรองกันนิดนึงก่อนถามว่าน้ำท่วมกทมครั้งนี้จะโทษใครท่านผู้ว่าชัดชาติหรือว่าท่านนายกอนุทินอย่าง
17: น
16: ี้ไหม
17: เนี่ยมันจะได้กระตุ้นคนคึกคักหน่อย
16: แต่มันมีผลทางอะไร
17: ไม่มีนะไม่มีผลแค่อยากร
16: ู้ว่าเป็นยังไงโอเคเอางี้ไปที่เคหะร่มเกล้ากันคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกยิ่งกว่าวิกฤตอีกนะฮะซึ่งน้ำท่วมรอบนี้กลายเป็นหายนะนะครับที่คนในพื้นที่พูดกันเป็นเสียงเดียวบอกว่าอยู่มา 3-40 ปีตั้งแต่ปี 2525-26 นี่นะครับไม่เคยเจอสภาพสาหัสขนาดนี้มาก่อนซึ่งระดับน้ำด้านในท่วมสูงตั้งแต่ระดับเอว

0: มิดอกบ้างแหละบางจุดลึกจนมิดคอบ้านเรือนร้านค้าข้าวของเครื่องใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์รวมถึงเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญก็จมอยู่ในน้ำทั้งหมดฮะระดับน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วช่วงตีสี่ตื่นมาอีกทีคือขนย้ายหนีอะไรไม่ทันแล้วนะครับความช่วยเหลือจากภาครัฐในตรอกซอกซอยลึกก็เข้าไม่ถึงขาดแคลนเรืออย่างหนักจนชาวบ้านต้องช่วยกันเองควักเงินส่วนกลางซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวแบ่งกันกินไปฟังเสียงความเดือดร้อนเขาหน่อยฮะ
1: ซึ่งน้ำอ่ะเมื่อเช้าอ่ะแม่ลงมามาบอกว่ามันขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะนิดนึงก็ถ้าฝนตกก็คือนั่นแหละเราเข้าใจนะว่าเป็นทางระบายน้ำทางรับน้ำอ่ะแต่ว่าเราอยากจะให้ว่าให้ใครเข้ามาดูบ้างไม่ใช่ว่าเหมือนปล่อยปะละริมคลองไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: อาจารย์ก็มันควรมีใครในรัฐบาลต้องออกมารับผิดชอบทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอย่าบอกนะว่าท่านนายกคนเดียว
2: คือต้องรับผิดชอบทุกคนแต่อีกนั่นแหละอำนาจสูงสุด
0: อ
2: ยู่ที่นายกอำนาจสูงสุดอยู่ที่นายกสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ใช่ความคิดเห็นม
0: ัน
2: ไม่ใช่บทวิเคราะห
0: ์
2: มันคือแฟกต์มันคือข้อเท็จจริงอำนาจสูงสุดอยู่ที่นายกภาวะผู้นำก็คือคุณต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่สังเกตไหมครับหลายคนบอกว่าดูสิเนี่ยนี่คือความล้มเหลวทางด้านการบริหาร crisis management บริหารวิกฤตแต่ผมจะขอเถียงนะผมจะขอเถียง
0: เถียงว่าอะไร
2: เถียงว่าช่วงที่ไม่มีวิกฤตยังบริหารล้มเหลวเลยและถ้ามีวิกฤตเนี่ยคุณจะเอาอะไรอันนี้ไม่ได้โทษรัฐบาลชุดนี้ชุดเดียวนะ
0: uh-huh.
2: มันเป็นแบบนี้มาหลาก uh-huh. หลายรัฐบาลในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้ว ประเทศชาติของเราถึงเป็นแบบนี้อุทกภัยภัยพิบัติถึงมีทุกปีแต่เร็วขึ้นถี่ขึ้นทุกปีและก็ร้ายแรงขึ้นทุกปีโดยที่ไม่มีการบูรณาการแก้ปัญหาอย่างจริงจังมีแต่เพียงแค่ตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนผมดูข่าวมาเมื่อตอนน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยรัฐบาลอนุทิน1ตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียน5ชุด5ชุดนั่นคือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เดือนกันยายนจะเข้าตุลาคมแล้ว10กว่าเดือนผ่านไปไอ้บทเรียน5ชุดที่ถอดเนี่ยคุณเอาไปวางไว้ที่ไหนคุณหาเจอแล้วหรือยังนี่คือวิธีการบริหารจัดการของเราไม่ว่าจะช่วงวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วนี่คือความซวยของประชาชนที่ต้องรับไปเพราะทุกอย่างมันแย่หมด
0: คุณเทพไทยครับภาพมันสะท้อนอะไรฮะภาพที่ประชาชนออกมาแล้วต้องทำกับข้าวเองต้องสู้โดยตัวเองกลด่าพวกนี้มันสะท้อนอะไรจริงๆ
3: ก็แสดงว่าภาครัฐในการบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติเนี่ยล้มเหลวมาทุกยุคทุกสมัยไงคนมันเชื่อรัฐบาลไงผมบอกเลยนะคุณบอกคุณช่วยบอกผู้บริหารไม่ว่าชุดไหนนะ
0: ครับ
3: ห้ามพูดนะครับว่าเอาอยู่เนี่ยเลิกพูดได้แล้วกับสองเนี่ยถอดบทเรียนถอดกันจนเหลือกางเกงในแล้วคุณก็ถอดอยู่นั่นแหละก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเลย
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้เนี่ยภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติดูแลประชาชนเนี่ยมันล้มเหลวไงคุณเห็นไหมล่ะในพื้นที่ผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงกับพื้นที่นี้มาหลายครั้งนะ
0: ไม่
3: ใช่หลักครั้งสองครับปี26เนี่ยน้ำท่วมใหญ
0: ่ฮะ
3: คุณยังไม่เกิดมั้งตอนนั้นใช่ไหมปี26
0: ยังไม่เกิดก็ได้
3: ปี26เนี่ยนะผมเป็นนายกอสมรนายกองค์การรักษาอะไรรามคำแหงนะ
0: ครับ
3: ยุครัฐบาลพลเอกเปรมน้ำท่วมแบบเนี้ยฝนตกแบบเนี้ย
0: ครับ
3: ท่วมที่รามคำแหงคือรามคำแหงบางกะปิแฟดคลองจันเนี่ยน
0: ะ
3: ที่ราบลุ่มตกปั๊บนะถ้าคุณไม่ป้องกันข้างนอกเนี่ยท่วมยกเว้นน้ำข้างนอกไหลเข้ามาเขากันไว้ไม่ท่วมนะครับผมอยู่ที่นั่นผมเรียนหนังสือที่นั่นผมรู้ไงว่าที่นั่นเป็นแหล่งรับน้ำ
0: ครับ
3: ซึ่งพอฝนตกน้ำท่วมแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะคือรัฐบาลหรือว่ากทม.หรือหน่วยงานใดก็ได้นะผมว่าต้องเข้าไปดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ราบลุ่มตอนนี้เพิ่มมาอีกจุดนึงก็คือร่มเกล้าเมื่อก่อนร่มเกล้ามันเป็นสภาพทุ่งนาไงตอนนี้มันเป็นชุมชนมันมีเคหะมีอะไรคนมันอยู่เยอะและพอเป็นที่ราบลุ่มปั๊บน้ำท่วมปั๊บคนก็เดือดร้อนก็ไม่มีใครดูแลการบริหารจัดการเรื่องดูแลคนเดือดร้อนในยามทุกเกิดอุทกภัยแบบนี้นะผมว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนภาคเอกชนคือให้รัฐบาลให้เขาเรียกว่าอะไรให้มูลนิธิให้อะไรไปรับไปภาคเอกชนไปช่วยนะคือบางทีก็เขาก็มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณนะ
0: ครับ
3: ผมว่ารัฐบาลต้องใช้งบกลางในช่วยอย่างเห็นเนี่ยพรรคพวกคุณทินที่ไปช่วยอ่ะ
0: อ
3: าจารย์เบียร์ตื่นทำอ่ะ
0: อ
3: ก็ไปช่วยหน่วยแรกๆนะภาคเอกชนประชาชนไปช่วยนะอาจารย์เบียร์แกจะมีกำลังสักแค่ไหนเพราะแกรับบริจาคเข้ามาเพื่อจะช่วยเพราะรัฐบาลต้องช่วยพวกนี้มูลนิธิ ภาคเอกชนองค์กรต่างๆเพื่อไปซัพพอร์ตเพื่อจะไปช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วม
0: เอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปช่วยครับผมว่าหาคนกลางก่อนหาคอมแมนเดอร์ก่อนหาผ
3: ู้ที่ตัดสินใจเป็นลีดเดอร์
0: คุณเป็นผู้นำก่อนถูกต้องไหมครับเพราะอะไรครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าข้าวข้างนอกมีเยอะมากนะครับแต่คนข้างในอ่ะไม่ได้กินนะครับคุณผู้ชมสิ่งนี้คุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ภาพไปดูกันหน่อยนะ

0: คุณผู้ชมแล้วไม่มีกลไกนำเข้าของไปส่งถึงมือบวกกับไม่มีกองอำนวยการหรือระบบประสานงานที่เป็นเจ้าภาพผลก็คือบางตึกก็ได้ซ้ำซ้อนอย่างที่ผมเล่าไปเพราะคนเอาไปแจกซ้ำกันไม่รู้ไงก็ไปแจกซ้ำก็ได้ส่วนอีกหลายตึกไม่เลยไม่มีเลยฮะไม่มีแม้แต่กล่องเดียวฮะสรุปง่ายๆคุณผู้ชมครับอันนั้นมันก็คือไม่มีกองอำนวยการมันหน้าตอนมันเล็กมากเลยขยายขึ้นมาหน่อยฮะผมอ่านไม่เห็นเลยครับทีมงานขออภัยมันเล็กมากอ่ะตอนนี้มีข้าวมาวางไว้ประมาณ 1,000 กล่องแต่ไม่มีใครมาเอานะครับตรงทางออกตัดใหม่ถ้าใครสามารถมาเอาเองได้ให้ออกมาเอาได้เลยนะครับนี่และคุณเอิร์ธโพสต์อีกวางอัตราลงแล้วบริหารจัดการความช่วยเหลือด้วยศูนย์ประสานงานเถิดครับ
1: ก็ควรจะมีศูนย์ประสานงาน
0: อาจารย์โก้เขาถ้าเขาไม่มีไลน์ไม่มีเชนออฟคอมแมนด์ที่ชัดเจนไม่มีใครเทคชาร์จไม่มีใครรับผิดชอบเลยนี่มันสะท้อนออกมาเป็นแบบนี
2: ้ผมว่าปัญหามันอาจจะเป็นไปได้ว่าระหว่างรัฐบาลกับกทม.เนี่ยใครควรจะรับผิดชอบใครควรจะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าความที่ไม่มีการบริหารบูรณาการมันเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่กรมอุตุบอกว่าฝนจะไม่ตกทั้งวันนะครับนั่นคือวันพุธที่แล้วพอมาวันศุกร์รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์
0: ทองศรี
2: ใช่ไหมครับดูแลงานแทนนายกที่ไม่อยู่นายกอยู่อังกฤษก็เป็นคนดูแลเรื่องน้ำท่วมก็บอกว่ารัฐบาลเอาอยู
0: ่
2: พอมาเช้าวันเสาร์กรุงเทพกทม.ก็ส่งสัญญาณเตือนบอกว่าดิซาสเตอร์โซนทั้งกรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ดูตามเหตุการณ์ตั้งแต่แรกมันก็ยุ่งเหยิงตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้แค่อาหารบริจาคมันจะยุ่งเหยิงมันก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันยุ่งเหยิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วสรุปใครเป็นซิงเกิลคอมแมนในบริเวณไหนใครต้องรับผิดชอบบริเวณไหนอันนี้เป็นปัญหาสำคัญแล้วก็อีกนั่นแหละมากลับมาถึงที่ผมพูดว่ามันเป็น crisis management ทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งประเทศจริง
0: ๆ
2: ขนาดข้าวยังเอาไปให้ไม่ได้ใครบริหารสมมติว่าคุณทินคุณเป็นผู้นำถกไม่เถียง
0: ค
2: ุณมีทีมงานถกไม่เถียงทีมงานถกไม่เถียงทำอะไรผิดพลาดใครต้องรับผิดชอบ
0: คุณทินผมหน้าจอ
2: คุณเทพไทยคุณเคยเป็นส.ส.ทีมงานส.ส.ไปทำอะไรผิดพลาดใครต้องรับผิดชอบคุณเทพไทยกท
0: ม.
2: ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดพลาดอาจารย์ชัชชาติต้องรับผิดชอบประเทศไทยซึ่งกท
0: ม.
2: รวมอยู่ในนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดพลาดนายกอนุทินต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคำตอบผมเหมือนเดิมจะตามหา final boss หรือ last boss ที่รับผิดชอบประเทศไทยนายกนั่นแหละต้องรับผิดชอบ
1: มันไม่มีปัญหาเฉพาะหน้าไม่คือผมว่าปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวก็เอาคุณมาโจ้มาพ่นอย่างเงี้ยคุณไม่เสนอได้เลยผมว่าเอาละเวลาเนี่ยพักฟังคุณชาติชาติพูดว่าน้ำกว่าจะแห้ง7วันนะ
0: ฮะ
1: 7วันนี้เนี่ยแล้วชาวบ้านจะอยู่ยังไง7วันนี้ต้องกินทุกมื้อนะคุณ
0: อาจารย์จริงๆอาจารย์ชาติชาติบอก2อาทิตย์ด้วยซ้ำนะ
1: เออ
0: แห้งสนิทตามซอยลึกตามอะไร2อาท
1: ิ
0: ตย์
1: เอาละประมาณ7วันกึ่งกลางนะ7วัน
0: 7ถึง10
1: 7ถึงวันละมันต้องกินต้องบริหารจัดการชาวบ้านก็เดือดร้อนออกมาไม่ได้ผมว่าเพื่อยังไม่สายอ่ะรัฐบาลหรือคุณอนุทินหรือใครก็ได้ที่ฟังอยู่เนี่ยนะตั้งผู้อำนวยการพื้นที่เลยคลองจันคนนี้เลยทำรับผิดชอบเลยบริหารจัดการหมายว่าใครจะเอาเข้าของมาบริจาคมาที่ศูนย์กลางนี้เพราะจะได้มีแผนว่าตรงไหนไปแล้วตรงนี้ไปแล้วอะไรเพราะถ้าหากว่าไม่มีศูนย์บริหารจัดการนะใครใจบุญที่อยากจะไปช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือเฉพาะที่รถเข้าถึงอ่ะที่สะดวกมืออ่ะที่จะแจกได้ไอ้คนที่รับแล้วก็รับอีกรับจนเบื่อรับจนแบบว่าจนกินจนเบื่อจนบูดอ่ะ
0: แต่คนที่
1: ข้างในอ่ะ
0: ไม่มีกินอ่ะ
1: ทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณมีผู้อำนวยการพื้นที่เนี่ยเขาจะได้รู้ไงว่าตรงนู้นยังไม่ได้เอาไปแล้วก็จัดบริหารจัดการไปผมว่า7วันเนี้ยต้องทำให้ได้ถ้าว่า7วันนี้ยังอยู่สภาพอย่างนี้อยู่เนี่ยนะผมว่าชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลย
0: ซึ่งชาวบ้านเดือดร้อนหนักอยู่แล้วนะ
1: ใช่หนักอยู่แล้วจะหนักขึ้นไง
0: ก็สะท้อนได้จากภาพที่ท่านนายกลงไปแล้วก็โดนด่าแบบยับเลยนะอาจารย์ก็อาจารย์ก็จะพูดอะไรเหมือนจะพูดอะไร
2: ขอแค่ขออีกทีเดียวนะครับคือณตอนนี้ผมสิ่งหนึ่งที่ผมการันตีได้เลยก็คือว่าปีหน้าเราก็จัดรายการแล้วเราก็พูดเรื่องเดิมปีต่อไปเราก็พูดเรื่องเดิมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยมันเราพยายามจะหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาระหว่างเหตุหรือปัญหาปลายเหตุเราควรจะถอยหลังออกมาสักก้าวหนึ่งใหญ่ๆและมองว่าต้นตอของปัญหาจริงๆคืออะไรต้นตอของปัญหาก็คือว่าวิสัยทัศน์ของประเทศหรือวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการน้ำของประเทศนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณไปดูที่ฮอลแลนด์เนี่ยวิสัยทัศน์เขาชัดเจนมากที่นั่นน้ำท่วมไม่แพ้กับประเทศไทยวิสัยทัศน์ของเขาก็คือต้องสร้างระบบป้องกันอุทกภัยที่ป้องกันไปในอนาคต100ปีและเขาก็

0: ร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโครงการที่เรียกว่า Room for the River 100ปีเพื่อที่จะแก้ปัญหานั่นคือฮอลแลนด์มาถึงประเทศไทยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยของเราคืออะไรวิสัยทัศน์ของเราก็คือว่าแก้กันไปปีต่อปีดูกันไปฤดูต่อฤดูกรุงเทพทำของกรุงเทพไปอยุธยาทำของอยุธยาไปอ่างทองนครนายกต่างคนต่างทำไปสุดท้ายแล้วต่างคนต่างทำคืออะไรน้ำไหลมาน้ำตกมาทุกอย่างไปข้างอยู่ที่อยุธยาหมดกั้นโดนอยุธยาหมดถ้ามันจะไหลออกมามันก็ไหลมาเข้ากรุงเทพหมดนี่คือไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีบูรณาการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมานั่งเถียงกันเรื่องนี้ทุกปีทุกปีเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะทำก็คือถอยหลังก้าวใหญ
1: ่
0: ๆแล้วก็ตั้งวิสัยทัศน์ก่อนว่าทั้งประเทศไทยนี้เราจะแก้ปัญหาอุทกภัยยังไงนั่นประเด็นแรกขอประเด็นที่คุณจะพูดถึงใช่ไหมครับนายกโดนด่านายกโดนด่าเยอะคือผมเห็นโพสต์ของอดีตส.ส.ภูมิใจไทยคนหนึ่งนะครับที่ออกมาโพสต์ว่านายกเอาของมาแจกรับของที่นายกแจกและยังไปด่าเขาอีก
1: ก็คือด่าแต่พอถึงเวลารับของก็รับของครบนี่
0: ซึ่งก็มีเหตุผลนะและผมก็เห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็แบ่งกันเป็น2ฝ่ายเถียงกันเรื่องนี
1: ้
0: แต่เรื่องนี้ผมอยากจะทำความเข้าใจโดยการแนะนำให้คนไทยทุกคนรู้จักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผมมาก
1: คือ
0: ผู้ชายคนนั้นเขาชื่อว่านายบริบทนายบริบทนี่เขาจะอธิบายให้คุณว่าประชาชนชาวบ้านรับของจากนายกเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับให้รับของถ้าไม่รับของก็ไม่มีข้าวกินแต่ที่ประชาชนชาวบ้านนั้นโกรธและด่านายกก็เพราะว่าการปล่อยปละละเลยของภาครัฐจึงทำให้ชาวบ้านประชาชนนั้นอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจบริบทเราจะเข้าใจได้ว่าทำไมชาวบ้านถึงด่านายกและทำไมชาวบ้านถึงรับของจากนายกเพราะฉะนั้นก็ต้องโยนไป the buck stop here ที่นายกอีกนั่นแหละว่าถ้าคุณไม่อยากให้ชาวบ้านด่
1: า
0: ถ้าคุณไม่อยากให้ชาวบ้านต้องมานั่งรับของเพราะว่าไม่มีจะกินเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยนายกและรัฐบาลนั้นจะมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลขนาดไหนเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมยังไง
2: นี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บนึงคุณเทพไทยเดี๋ยวผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังต่อคุณเทพไทยจะพูดอะไรแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดต่อนะครับส่วนประเด็นที่คุณอาจารย์ก็พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือประเด็นอาจารย์จากพันชูเพชรนี่แหละฮะกับคุณไอซ์รัชนกในเรื่องของการชี้หน้าด่านายกสุดท้ายก็รับของเข้าไปเดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติมในเบรกต่อไปได้คุณเทพไทยแสดงความคิดเห็นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับต่างจังหวัดฮะไม่ได้ละเลยไม่ได้ลืมเดี๋ยวกลับมาไล่ทีละจังหวัดนะฮะที่หนักๆนะครับคุณผู้ชมครับส่วนปัญหาการบินไทยอันนี้ผมบอกได้เลยครับนี่คือภาพลักษณ์ของประเทศพังหมดเลยนะฮะเอาละพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อครับ

0: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
1: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
0: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
2: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
7: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวคุ้นคิวคุ้นมาก
9: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
10: สนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
12: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
13: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
14: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
13: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
12: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
13: เดี๋ยวก่อนนะคิดดี

0: ใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
1: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
2: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
1: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศยกระดับรับมือน้ำท่วมดูแลระบบไฟฟ้าน้ำประปาในโรงพยาบาลและศูนย์อพยพไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนหรือหยุดชะงักอย่างเด็ดขาดติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อราปากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
7: กลับมากันต่อนะครับชมไปเถียงคุณเทพไทยนะฮะอาจารย์โก้คุณผู้ชมครับไปสั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวคุณเทพไทยแสดงความคิดเห็นนะครับก็เป็นประเด็นของอาจารย์จักรพันชูเพชรนะฮะก็คือมีการโพสต์ก็คือเดือดในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์ถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ออกมาด่านายกตอนที่นายกลงพื้นที่บอกว่ายืนชี้หน้าด่านายกสกปรกมาทำไมพอนายกแจกของให้รับก่อนใครได้ของครบคุณไอซ์รัชนกฮะแชร์โพสต์อาจารย์จักรแล้วสวนกลับทันทีบอกว่าเงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้เงินพวกมึงเหรอถึงควักออกมาจากกระเป๋าตัวเองไม่แน่ใจแล้วแน่ใจไหมว่ามันสะอาดนี่สวนกลับแบบนี้นะครับอ่ะยังไงโคตรแบบนี้คือความหมายคืออย่างที่อาจารย์โก้เขาอธิบายไปแล้วไงค
8: ือ
7: เขาต้องรับของด้วยความจำเป็นเพราะไม่งั้นไม่มีกิน
8: อ่
7: ะ
8: ก็มาแจกก็ถ้าเป็นภาษีของประชาชนก็ทุกคนก็ควรจะได้รับแจกอยู่แล้วแหละรัฐบาลก็ต้องเยียวยาให้ไงเขาเดือดร้อนไงแต่ว่าอาจารย์จักรแกกองเชียร์แกกองเชียร์พรรคภูมิใจไทยแกก็ต้องเชียร์ดิแกก็ต้องแก้ตัวดิใช่ไหมคุณไอ้ก็ฝ่ายค้านก็โซยกลับก็ปกติว่ากันไปคนละดอกคนละหมัด
7: คนละหมัดนะ
8: okay. แต่ว่าความเห็นของผมเนี่ยเรื่องคือผมคิดว่ากรณีของแฟลตคลองจัน
7: ทร
8: ์นะกับไอ้เคอะลูกเต้าเนี่ยผมว่าอันนี้รัฐบาลต้องคิดหรือกรุงเทพต้องคิดถ้ากรุงเทพไม่มีศักยภาพพอนะรัฐบาลต้องคิดในวันข้างหน้านี้มันต้องเจออีกไง
7: เจออีกแน่นอน
8: ย้ายซ้ำซากเพราะฉะนั้นเนี่ย
7: okay.
8: เที่ยวนี้เนี่ยมันต้องพูดถึงวิสัยทัศน์แบบอาจารย์โกว่าการแก้มันเป็นระบบการแก้ไม่ใช่ว่าวิสัยทัศน์แจกกระสอบทรายเพื่อจะอุดรูรั่วบ้านห้าถุงอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกผมเนี่ยเสนอที่บอกผมเสนอไอ้แก้ทั้งหมดเนี่ยทุกจังหวัดที่คุณอยากจะพูดอ่ะ
7: โอเคเดี๋ยว
8: อันนี้แก้ทั้งหมด
7: เดี๋ยวผมจะไล่ทีละจังหวัดแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นไปที่สนามบินแห่งชาติของเราหน่อยสายการบินแห่งชาติของเราคุณผู้ชมครับปัญหาการบินไทยนะฮะเพราะอันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศแล้วมันสะท้อนอะไรหลายอย่างให้กับชาวต่างชาติได้เห็นนะฮะว่าการบริหารจัดการของประเทศไทยมีปัญหาหนักเหลือเกินพอน้ำท่วมปุ๊บความวินาศสันตโลฮะลามไปถึงสุวรรณภูมิทันทีคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นที่อับอายนี่เป็นภาพบางส่วนอาจารย์โก้ดูฮะคุณเทพไทยดูเขาบอกว่าสภาพหน้างานที่สนามบินสุวรรณภูมิเข้าขั้นวิกฤตหนักมากซึ่งไม่ต้องอ้อมค้อมเรื่องนี้คนที่ตกเป็นจำเลยสังคมแบบโดนสับเละก็คือสายการบินแห่งชาติการบินไทยครับกับบทบาทการบริหารจัดการที่คนด่ากันทั่วโลกขออนุญาตใช้คำว่าเฮงซวยฮะคุณผู้ชมเรื่องมันเริ่มมาจากการบินไทยออกมาอ้างหน้าตาเฉยบอกว่าแถวลาดกระบังร่มเกล้าบางพลีสมุทรปราการน้ำมันท่วมหนักแหละพนักงานภาคพื้นดินพนักงานโหลดกระเป๋ารวมถึงลูกเรือเนี่ยพักอาศัยอยู่แถวนั้นน่ะมันอยู่แถวนั้นเยอะเพราะฉะนั้นพอฝนมันตกหนักน้ำท่วมสูงรถก็ติดเลยเดินทางฝ่ากระแสน้ำออกมาทำงานไม่ได้กำลังหาคนหน้างานนะฮะก็เลยขาดแคลนแบบกระทันหันแต่คุณผู้ชมครับสิ่งที่มันน่าเกลียดและน่าขายหน้าที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะพอไม่มีคนขนกระเป๋าครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับสัมภาระของผู้โดยสารอาจารย์โก้ดูคุณเทพไทยก็เคยเดินทางมันก็กองอย่างนี้แหละครับเขาบอกเป็นพันๆเป็นหมื่นๆใบนะฮะล้นทะลักสายพานล้นออกมานอกอาคารผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารที่บินมาจากต่างประเทศแทนที่จะได้กลับบ้านหรือไปอยู่นะโรงแรมสบายใจมาเที่ยวไทยแลนด์ Amazing Thailand ต้องมายืน เคว้งฮะรอกระเป๋าตัวเองบางคนเนี่ยรอ4ชั่วโมงบางคนรอ8ชั่วโมงนะฮะคุณผู้ชมบางคนข้ามคืนเลยนะครับ24ชั่วโมงก็ยังไม่ได้กระเป๋าบางคนทนไม่ไหวก็ยอมทิ้งกระเป๋าแล้วก็ค่อยลุยน้ำกลับมารอรับใหม่ในวันรุ่งขึ้นและที่มันเป็นโดมิโนเลยเที่ยวบินดีเลย์กันเป็นทอดๆฮะฝรั่งต่างชาติเขายืนด่ากันเลยนะฮะด่ากันลั่นเกตเลยนะฮะคุณผู้ชมสื่อเกาหลีใต้ประโคมข่าวประจานนะว่าผู้โดยสารของเขาติดค้างอยู่สุวรรณภูมิเนี่ย14ชั่วโมงและที่เจ็บปวดคือคนที่ต้องมารับหน้าเสือแทนคือใครครับใครฮะใครฮะให้ทายพนักงานต้อนรับชั้นผู้น้อยครับเอ้าแล้วผู้บริหารอยู่ไหนอะพนักงานเขาทำอะไรฮะยืนยกมือไหว้ขอโทษบางคนน้ำตาไหลเนี่ยเขาร้องไห้เนี่ยเนี่ยพี่เขานี่ร้องไห้เนี่ยด้วยร้องไห้คาเคาน์เตอร์เพราะไม่รู้จะตอบยังไงข้อมูลข้างบนก็ไม่ได้ให้มาในขณะที่คนด่ากันทั้งสนามบินฟังผู้บริหารระดับสูงเอาตรงไปตรงมาท่านออกมาแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้ท่านอยู่ไหนดีๆการบินไทยครับตอนนั้นอยู่ไหนครับข้อมูลวงในแฉกันให้แซ่ดบอกว่าตอนเกิดเรื่องแรกๆผู้บริหารบางคนนะบางคนเท่านั้นนะบินไปต่างประเทศครับยังไม่กลับมาซะด้วยซ้ำแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าสายการบินอื่นอย่างแอร์เอเชียสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือแม้แต่เวียดเจ็ตเขาก็บินตรงเวลาโหลดกระเป๋าได้ตามปกติทำไมปัญหามันมีอยู่เจ้าเดียวกับสายการบินไทยล่ะครับได้ข้อมูลมาคุณผู้ชมแหล่งข่าววงในบอกว่าคนไทยที่ไม่ได้กระเป๋าก็เพราะผู้บริหารการบินไทยดันสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยไปเร่งจัดการโหลดกระเป๋าให้สายการบินต่างชาติที่เป็นลูกค้าว่าจ้างก่อนคุณผู้ชมออนไลน์ฮะสแกน QR code หน้าจอเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงผมโปรยอยู่แค่นี้เดี๋ยวทั้ง2ท่านเต็มที่ในออนไลน์อย่างแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับไปต่อกันและรวมถึงจังหวัดต่างๆครับเดี๋ยวจะไล่ทีละจังหวัดเลยนะฮะว่าน้ำท่วมเป็นอย่างไรเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับขอบคุณทั้ง2ท่านก่อนครับ
8: ดีครับ
7: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
1: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะ
3: วันนี้เราเห็นแสงแดดเป็นวันแรกนะครับเป็นสัญญาณที่ดีแต่ทีนี้ถ้าในมุมของชาวบ้านอ่ะ 4-5 วันที่น้ำท่วมแบบนี้ความอัดอั้นตันใจมันก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะดูว่าเขาระบายยังไงครับมาเป็นชุดนะความรู้สึกของชาวบ้านแปดคลองจันทร์บางกะปิหลังนายกอนุทินเนี่ยไปเป็นครั้งที่2นะครับคุณผู้ชมเอาอาหารแล้วก็ถุงยังชีพไปแจกให้กับชาวบ้านในมุมนึงก็เข้าใจชาวบ้านนะครับที่เขาแสดงออกแบบนี้เพราะว่าเครียดถูกน้ำท่วมไม่ทันตั้งตัวทรัพย์สินเสียหายนะครับแล้วก็ขาดน้ำขาดอาหารนี่ก็เข้า 4-5 วันแล้วนะครับแต่ในมุมของนายกรัฐมนตรีนายกทำยังไงนายกได้แต่ยกมือไหว้และก็มอบถุงยังชีพต่อนายกบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งที่2แม้จะถูกชาวบ้านตำหนิก็เข้าใจความรู้สึกนะครับอย่างน้อยการลงพื้นที่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ระบายความอัดอั้นตันใจออกมาหากตัวเองเป็นผู้ประสบภัยอาจจะมีอารมณ์และพูดแรงกว่านี้ก็ได้ครับ
4: ขณะที่วันนี้ที่แยกนิด้าและเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิน้ำลดลงชาวบ้านเริ่มออกมาใช้ชีวิตบางส่วนออกไปทำงานนะคะแต่ภาพรวมน้ำในการเคหะเองยังสูง1ถึง1เมตรครึ่งเช่นเดียวกับเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเคหะรามอินทราเขตบางเขนน้ำลดลงแต่ยังท่วมสูง20ถึง30เซนติเมตรส่วนถนนสายหลักอย่างรามคำแหง24ศรีนครินทร์นวมินทร์ลาดพร้าวช่วงลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิสุวินทวงศ์พัฒนาการ53และแยกพลาธิการน้ำยังท่วมสูงรอการระบายรถเล็กและมอเตอร์ไซค์ควรหลีกเลี่ยงก่อนนะคะขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่าผู้โดยสารต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยคุณผู้ชมกระเป๋าเดินทางกองอยู่เยอะมากฝนตกน้ำท่วมพนักงานภาคพื้นของการบินไทยมาทำงานไม่ได้นะคะทำให้กระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารตกค้างกว่า 5,600 ใบซึ่งล่าสุดทางการบินไทยได้แถลงขอโทษผู้โดยสารและจะแก้ปัญหาแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยขอเวลา3วันนะคะ
3: สถานการณ์คุณผู้ชมครับก็อย่าชะล่าใจนะแม้ว่าวันนี้จะเห็นแสงแดดเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงดึกๆวันนี้นะครับจะมีฝนตกเล็กน้อยแต่ก็ไม่หนักมากนะครับแต่ก็ควรจะพกร่มหรือว่าเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยพื้นที่เสี่ยงก็คือเลสลาดกระบังแถวถนนฉลองกรุงเขตบางกะปิรามคำแหงคันนายาวบริเวณสวนสยามแล้วก็คูบอนเขตบางเขนริมคลองเปรมประชากรรวมถึงพื้นที่เชื่อมต่อจังหวัดนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะปากเกร็ดแล้วก็พงเพชรที่สำคัญระวังน้ำหนุนได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับครม.เองวันนี้เอามีข่าวดีแล้วกันอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านนะครับเป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมเกาะติดวันนิวส์ของเราได้เลยนะคะข่าวเย็นช่องวันทั้งรายการเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะสลับอารมณ์มาดูทัพนักกีฬาไทยของเราค่ะยังคงเดินหน้าล่าเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026และล่าสุดนะคะทีมกีฬา e-sport ของเราคว้ามาได้เพิ่มอีก1เหรียญค่ะ
1: แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
4: ไ ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยโชว์ผลงานในเกมที่เรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆกับ PUBG Mobile นะคะได้มากถึง128คะแนนเฉือนชนะทีมจีนทำได้114คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองแดงนั้นเป็นของปากีสถานสำหรับเหรียญทองนี้เป็นเหรียญที่11ของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
4: ที่สำคัญเดี๋ยวเย็นนี้เชียร์น้องวิวกุลวุฒิด้วยลุ้นเหรียญทองแบดมินตันชายไทยนะคะ
3: ตามต่อน้ำท่วม4วันแล้วชาวบ้านตัดพ้อเลยนะครับบางพื้นที่ไร้คนเหลียวแลแล้วน้ำตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
6: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี้
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรปล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
3: ช้
2: าหร
3: ือ
2: ย
3: ัง
2: ใครตะโกนแบบวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
6: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวกูดคิวกูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
18: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
19: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย

0: ยาแก้ไอ ARP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออ
2: ยาแก้ไอตราเสดาว
1: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
4: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
5: ดูป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆดมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
8: เล็กซ์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กซ์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กซ์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่

0: มิชลิน Motion for Life
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมล์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักซ์
3: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
4: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
5: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: คุณผู้ชมคะเราไปตรวจสอบความเดือดร้อนในจุดต่างๆกันนะคะชาวบ้านที่หมู่บ้านนักกีฬาที่ย่านสะพานสูงตัดพ้อเลยนะคะเขาน้ำท่วมมานานเนี่ย4วันแล้วยังไร้การช่วยเหลืออยู่หลายครอบครัวเนี่ยเครียดมากน้ำเน่าขาดอาหารสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่การเคหะแห่งชาติชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงนะคะระดับน้ำบางจุดสูงถึงหน้าอกโดยเฉพาะซอยที่อยู่ด้านในน้ำเนี่ยลดลงเพียง5เซนติเมตรและน้ำเริ่มเปลี่ยนสีส่งกลิ่นเหม็นตัวแทนชุมชนเปิดใจทั้งน้ำตาบอกในซอยเนี่ยมีผู้สูงอายุมีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาลุยน้ำออกมาหาอาหารร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปเลยนะคะก็ต้องช่วยกันเองเพราะว่าการเดินทางเข้าออกทำได้ยากมากไอ้ทุกครั้งที่ลุยออกมาก็คือเสี่ยงนะคะกลัวไฟรั่วก็กลัวสัตว์มีพิษก็เยอะด้วยนะคะจะไปศูนย์อพยพก็เต็มแล้วนะคะ
7: วันนี้ชาวบ้านมารอรับถุงยังชีพวันสร้างสุขจากน้ำใจคนไทยทั่วประเทศนะครับพร้อมกับขอบคุณทีมข่าวสำนักข่าววันนิวที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือและก็ส่งกำลังใจถึงชุมชนครับ
8: แค่เห็นรถมาก็แบบตาไหลแล้วแบบมันกระทบหนักมากจริงๆค่ะเราแบบที่บ้านก็มีคนแก่ที่เป็นเบาหวานที่ต้องไปตามแผลก็ทำไม่ได้ต้องซื้อยามาทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถออกไปได้มันกระทบหนักมากมันแบบถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่แบบดีใจมากค่ะ
6: วันนิวส์ก็ขออนุญาตส่งน้องเตยชัญญนุชผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือมอบถุงยังชีพวันสร้างสุขให้ก่อนนะคะ
7: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่แปดคลองจันทน์เข้าสู่วันที่4ระดับน้ำเขาบอกลดลง20เซนนะครับแต่ชาวบ้านต้องใช้ชีวิตยากลำบากคือน้ำประปาถูกตัดเขาก็เลยใช้วิธีการต่อสายยางจากด้านนอกเพื่อดำน้ำเข้าไปใช้ภายในแฟดโดยผู้จัดการแฟด14บอกนะครับว่าอยู่มา40ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ต้องคอยดูแลลูกบ้านป่วยด้วยเด็กด้วยผู้สูงอายุด้วยนะครับส่วนชุมชนด้านหลังแฟดคลองจันทร์ผู้หญิงคนนี้ครับต้องเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารกลับไปให้คนในครอบครัวหลังน้ำท่วมขังอยู่ในบ้าน4วันแต่การช่วยเหลือยังไม่ถึงเลยครับ
9: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สีบุรพาไม่มีใครสนใจเลยอะค่ะเป็น20ซอยเลยอะเขาไปโฟกัสแต่ที่แฟดแต่ที่สีบุรพาไม่มีใครสนใจเพราะเขาคิดว่าเป็นบ้านเดียวเขาคิดว่าน่าจะรวยหรือเปล่าแต่ที่จริงความรวยความจนอะมันไม่ช่วยได้เลยค่ะตอนนี้พี่ยอมตายพี่ต้องยอมออกมาเพื่อหลานเพราะว่าหลานอยู่ในบ้าน 3-4 คนนะตัวเล็ก
6: ๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เองเนี่ยโรงครัววันสร้างสุขของเราไปถึงแล้วนะคุณผู้ชมนะนะคะวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วมนะเราไปกันที่แฟลตคลองจันทน์เข้าไปทำอาหารปรุงสุกนะคะมีน้องกิ๊กนรพรมีพี่ๆจิตอาสามาช่วยกันแล้วก็จะได้ส่งอาหารกล่อง
7: คุ
6: ณภาพดีนะไปให้ถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ
7: เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับส่วนแฟนๆของโฟสฟังทางนี้นะครับปีนี้โฟสโตขึ้นอีก9เพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตงานนี้จะมาในรูปแบบไหนติดตามเลยครับ
10: Oh My Fourth Concert จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ณ Bytech Live งานนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในตัวของโฟร์ธณัฐวัฒน์ที่สะท้อนผ่านการเติบโตรอยยิ้มและความสามารถที่หลากหลายรอบด้านของเขาโฟร์ธตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าความมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกันโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มมาพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใครที่อยากไปร่วมผจญภัยกับโฟร์ธแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดสามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทาง

0: างที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือ www.thaiticketmajor.com และมาเจอกันที่ Oh My Food Concert นะคะ
1: คุณผู้ชมครับบันเทิงวันนี้นะครับเมื่อคืนสนุกมากกับครึ่งนะครับเชิญเดียได้เลยครับ
2: ขอบคุณพี่ๆและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเมื่อคืนนี้เลยคุณผู้ชมเราได้เห็นกันแล้วนะเป็นจุดเริ่มต้นความเดือดในซีรีส์ครึ่งเลยค่ะเข้าใจหัวอกหัดหาเลยอ่ะที่รับบทโดยชาเลตนะคะคุณผู้ชมคือจากชีวิตครอบครัวที่เขาเคยมีความสุขนะพ่อแม่พี่ชายอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันพังทลายหายไปต่อหน้าต่อตาจนมันกลายเป็นมิชชั่นฝังหัวเธอเลยค่ะที่เธอต้องทำมันให้สำเร็จว่าจะตามหาไอ้ตีนแบนอันนี้ชื่อตัวละครนะคุณผู้ชมแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้ได้คือถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้หัตถาเขาจะได้เผชิญหน้ากับตรงหยางนะคะเป็นศัตรูตัวฉกาจที่เธอฝังใจหมายหัวเลยว่าจะคิดบัญชีให้ได้แต่จะหลุดมือไปซะก่อนเนี่ยคุณผู้ชมฉากที่เห็นเนี่ยกำลังจะเข้าไปนวดแล้วนะแต่สุดท้ายนะตรงหยางก็หายไปนะคะเนี่ยเสียดายแทนแต่ไม่เป็นไร EP 2คืนนี้มีเรื่องให้ลุ้นระทึกแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะชาเลตเขาก็เลยฝากกระซิบมาอ้อนแฟนๆถึงหน้าจอว่ารอเอาใจช่วยหัตถาไปด้วยกันต่อคืนนี้ค่ะ
3: ทุกคนน่าจะทราบเหตุผลแล้วว่าอะไรโดนจิตโดนใจให้หัตถาเนี่ยอยากล้างแค้นมากขนาดนี้ทีนี้ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจต่อไปว่าวิธีที่หัตถาจะใช้หรือว่าการที่จะก้าวเข้าไปสู่สังคมที่อำนาจสูงมากๆเนี่ยเขาจะเบลนด์ตัวเองเข้าไปยังไงต้องใช้คำว่าแนบเนียนชีแฝงตัวเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ต่อให้จะมีคนหล่อมาห้ามก็ตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หัตถาด้วยนะคะ
2: ชอบมากชีแฝงตัวเพราะฉะนั้นคืนนี้รอติดตามกันได้เลย EP 2นะคะซีรีส์คลึงคืนนี้2ทุ่มครึ่งดูทางทีวีช่องวัน31และย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวค่ะและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับลูกค้า AIS นะคะห้ามพลาดค่ะเป็นโปรแรงประจำเดือนนี้เลยค่ะย้ำนะคะสำหรับลูกค้า AIS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นจากราคา149เหลือเพียง99บาทต่อเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะคะสมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกอย่าพลาดนะคะอันนี้รีบมาสมัครกันเยอะๆได้เลยแล้วก็ติดตามกันต่อยาวๆหลายๆคอนเทนต์เลยนะคะส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีวันนี้เดียขออนุญาตไปเตรียมลุ้นในครึ่งกันต่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณเดียนะคะคุณผู้ชมคะฝนเพิ่งซาแต่ฝนรอบใหม่จ่อเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่5ถึง10ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบพร้อมกันรวมถึงเขื่อนในบ้านเรายังรับน้ำได้เท่าไหร่พื้นที่ไหนบ้างเป็นจุดเสี่ยงเดี๋ยวกลับมาเปิดพื้นที่สีแดงกันค่ะ
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: ่ When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
11: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
10: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
12: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้แค่ขบ10บาท
13: ก็เปิดความสุขร้องปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขบ10บาท

0: ถ้าอย่างเป๊ะ
1: โหพี่เจ๋งอ่ะ
2: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
3: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่อัปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love อัปาเช่
9: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
10: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของฟาร์ม Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์ม Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์ม Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์ม Daily Veggie Plus ทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
11: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
12: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
13: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
14: ดื่มง่ายมาก
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
17: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
18: คิวกูดมาก
19: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
20: ได้สนุกมาก
21: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
17: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
22: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
23: ่ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
24: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
25: หลังจากสักเสร็จอะค่ะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
24: ทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
26: ดวลเพลงชิงทุนพบกับคุณพ่อผู้เสียสละขอสู้หารายได้ทุกทางเพื่อดูแลลูกที่ป่วย
27: เป้าหมายที่มารายการก็คือต้องการที่จะได้เงินสักก้อนปิดหนี้ให้หมดไปเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
28: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
29: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
30: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
0: มาก่อติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับตอนนี้เหมือนหลายคนบอกอุ้ยสัญญาณดีเห็นแสงแดดวันแรกแต่อย่านิ่งนอนใจนะครับเราจะเจอกับน้ำเหนือและก็น้ำหนุนตามมาที่สำคัญตอนนี้หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วเขื่อนต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการรองรับน้ำปริมาณน้ำตามเขื่อนต่างๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่รับน้ำอีกได้มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราเจอน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วเขื่อนต่างๆมันจะมีน้ำกลับเพิ่มมาอีกหรือเปล่านะครับเราไปดูตามพื้นที่นะครับคุณผู้ชมว่าเขื่อนต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าวันนี้หลายคนบอกโหดีใจจังเลยเราเห็นแสงแดดเป็นวันแรกนะครับแต่ไม่อยากให้นิ่งนอนใจนะครับคือวันนี้ฝนไม่ตกก็จริงแต่กรุงเทพปริมณฑลเราอย่าชะล่าใจครับใครเก็บของขึ้นที่สูงก็ขอให้ขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาลงครับเพราะว่าเราจะมีน้ำเหนือนะเคลื่อนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพยาอีก1ระลอกก็คาดว่าจะถึงพื้นที่เนี่ยกรุงเทพมหานครนนทบุรีเนี่ย 1-3 ตุลาคมนี้แล้วช่วงนั้นมันจะประจวบเหมาะพอดีกับน้ำทะเลหนุนพอดีคือน้ำทะเลจะหนุนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมเท่ากับว่าพื้นที่กรุงเทพกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะต้องรับน้ำและเราจะต้องเจอทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุนไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้อมูลว่ามวลน้ำเหนือระลอกนี้เกิดจากปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็คือกำแพงเพชรตากสุพรรณบุรีและอุทัยธานีค่ะมวลน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์และมีน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังไหลมาสมทบเพิ่มเติมจากนั้นเคลื่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไหลผ่านสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาโดยเฉพาะอำเภอบางบานและเสนาจากนั้นเคลื่อนผ่านจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงกรุงเทพมหานครนะคะมวลน้ำเหนือระลอกใหม่นี้คาดว่าจะเดินทางมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลช่วงวันที่1-3ตุลาคมนี้ก็คือปลายสัปดาห์นี้แล้วน้ำใช้เวลาเดินทางอีก 2-3 วันแล้วนะคุณผู้ชมนะมันก็จะเป็นช่วงเดียวกันที่เราเจอน้ำทะเลหนุนสูงน้ำเก่ามันยังระบายไม่ได
0: ้
1: น้ำใหม่มันก็เข้ามาแล้วเนี่ยค่ะ
0: ก็นั่นแหละฮะมันช่วงพอดีกันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำทะเลหนุนก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วที่น้ำหนุนนะครับเมื่อเกิดการปะทะกันของน้ำเหนือและน้ำหนุนผลที่ตามมาก็คือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันจะเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าเดิมครับและก็ทำให้กรุงเทพไม่สามารถที่จะสูบระบายน้ำออกจากระบบคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ส่งผลจุดที่น้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นเคหะคลองจันทร่มเกล้าไม่สามารถระบายน้ำออกได้และอาจจะต้องแช่น้ำนานกว่าเดิมจากเดิมเนี่ยกทม.เขาคาดการไว้ว่าประมาณ7วันมันอาจจะยาวนานมากกว่านั้นซึ่งผู้ว่าบอกว่า7วันไม่ได้เป็นแค่กรอบการทำงานนะไม่ได้พูดถึงว่า7วันต้องแห้ง
1: อาจจะถึง2สัปดาห์ด้วยซ้ำอ่ะ
0: ครับพื้นที่หลักๆที่จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนก็คือชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจุดคอขวดบริเวณท่าน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็หน้าโรงพยาบาลศิริราชเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้รวมไปถึงแถวๆลาดกระบังมีนบุรีสายไหมสะพานใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้น้ำที่ท่วมสูงอยู่ระบายออกได้ช้ามากกว่าเดิมนะครับ
2: ช่วงต้นตุลาเนี่ยมันอาจจะมีฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาอีกรอบคือเหตุการณ์มันไม่น่าจะรุนแรงไปมากกว่านั้นหรอกแต่ว่าไอ้น้ำที่มันทรงๆอ่ะมันจะสูบออกยากของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็นอกจากคือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าอีกทั้งสัปดาห์ที่ต้องรอดูซึ่งน้ำเหนือก็จะไหลมาที่กรุงเทพมันไม่ข้ามคันเพียงแต่ว่ามันจะทำให้การสูบระบายออกมันยากถ้าหากว่าช่วงนี้เราจัดการน้ำของเราไม่จบนะคะช่วงวันที่1 2 3ที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นช่วงทะเลหนุนอีกรอบเนี่ยแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเยอะซึ่งระดับน้ำมันจะยกตัวสูงขึ้น
1: ดังนั้นแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะกลับมาสร้างความกังวลใจให้กับคนกรุงกันอีกรอบหนึ่งอะค่ะเพราะว่าน้ำที่ท่วมขังบนถนนสายหลักแม้มันจะเริ่มลดลงนะคะแต่ถ้าไปดูชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำแฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังน้ำยังท่วมสูงและยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทีนี้เอาพูดเลยล่ะว่าก่อนน้ำเหนือจะมาเนี่ยน้ำเก่าที่ขังในพื้นที่ที่เราบอกไปอะมันยังลดไม่หมดแน่ๆแล้วไอ้น้ำเหนือเนี่ยมันก็ทยอยหลากลงมาสมทบในขณะที่ระบบระบายน้ำเดิมมันต้องระบายน้ำขังมันจะทำยังไงต่อเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับเข้ามาแล้วตามท่อขึ้นไปทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ในจุดเหล่านี้เพิ่มระดับสูงได้ชาวชุมชนริมน้ำเองพื้นที่

0: ุ่มต่ำเองก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะ
1: และไม่ใช่แค่กรุงเทพคุณผู้ชมครับที่จะได้รับผลกระทบอย่างที่คุณแจ็คอธิบายนะครับเพราะว่าผลกระทบมันจะหนักมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามวลน้ำเหนือรอบนี้มันจะมีผลทำให้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทั้งหมดได้รับผลกระทบไปด้วยคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับจะมี11จังหวัดพื้นที่สีแดงที่คุณจะต้องเตรียมรับมือกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นไล่เลียงมาตั้งแต่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ขณะที่นายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานระบุนะคะว่ามวลน้ำจากภาคเหนือเนี่ยไหลมาสมทบกับน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังทั้งอุทัยธานีนครสวรรค์และกำแพงเพชรดังนั้นปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานก็ต้องอนุมัติปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มที่ท้ายน้ำอย่างรวดเร็วนะคะ
1: ครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมแล้วผลที่ตามมาก็คือระดับน้ำก็จะเพิ่มและมันก็จะล้นตลิ่งแน่ๆครับสำหรับพื้นที่ที่อยากจะให้จับตาเป็นพิเศษก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเฉพาะบริเวณตัวเมืองและจุดที่มีลำน้ำแคบๆซึ่งรองรับปริมาณน้ำได้แค่ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำเอ่อล้นและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเช่นเดียวกันนะครับกับที่วัดชัยวัฒนารามต้องจับตาและก็ต้องหามาตรการป้องกันด้วยครับส่วนพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นกันเพราะว่าจะต้องรับมวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำทะเลหนุนดังนั้น 3-4 วันนี้จะเป็นช่วงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับมวลน้ำเหนือจะทยอยปรับการระบายน้ำและจะมีเพิ่มมากขึ้นจากการระบายของเขื่อนเจ้าพระยาครับ
2: ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาประจำก็คือแถวอยุธยานะครับอยุธยาอ่างทองแถวพวกคลองผงเพงบางบานแถวเสนาแถวอะไรพวกนี้ครับที่ปกติเขาจะเป็นที่ลุ่มต่ำซึ่งการระบายน้ำแค่ประมาณ 7-800 เขาก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วอะไรเงี้ยครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่ระบมจากน้ำทะเลก็จะเป็นพื้นที่พวกสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมเนี่ยครับที่น้ำทะเลค่อนข้างจะขึ้นมาถึงนะครับก็มันก็จะเป็นช่วงจังหวะเขาว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นลงประมาณวันละ2รอบมันก็จะอาจจะเป็นจุดที่ลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นฟันหลอที่คันล้อมไม่หมดอันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
0: คุณผู้ชมคะเขื่อนเจ้าพระยาที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะจะเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำหมายความว่าหน้าที่หลักๆเนี่ยต้องบริหารจัดการระบายน้ำที่ไหลเข้ามาสู่พื้นที่ตอนล่างดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีข้อมูลตอนนี้ว่าความจุมันเท่าไหร่ยังเก็บน้ำได้อีกเท่าไหร่ภาพรวมของเขื่อนเก็บน้ำหลักๆใหญ่ๆทั่วประเทศเป็นอย่างไรจุดไหนวิกฤตหรือเปล่าอยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลของกรมชลประทานวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวขึ้นภาพนะคะหลายเขื่อนปริมาณน้ำเนี่ยใกล้เต็มความจุแล้วนะคะและอีกหลายเขื่อนก็คือเกินความจุกักเก็บไปแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเขื่อนกิ่วคอหมาที่ลำปางตอนนี้ปริมาณ 95% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทะลุไปแล้วนะคะ 102%
1: สีแดงเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะขุนด่านประการชนที่นครนายกเนี่ย 97%
1: ครับ
0: คลองสียัดที่ฉะเชิงเทราเต็ม 100% นะคะเขื่อนประแสที่ระยอง 115% แล้วสถานการณ์ที่ระยองตอนนี้ก็น่าห่วงด้วย
1: ใช่ครับ
0: เขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี 99%
1: โอ้โหหลายเขื่อนเนี่ยเอาพูดง่ายๆเต็มเปี่ยมแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าน่าเป็นห่วงของแต่ละเขื่อนเป็นยังไงอ่ะในพื้นที่ภาคเหนือต้องบอกว่าภาคเหนือยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับภาคตะวันออกเพราะคุณผู้ชมดูปริมาณน้ำทางเขื่อนทางภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองตอนนี้เขื่อนประแสปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บปกติอยู่ที่ 115% แต่กรมชลบอกว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนักเนื่องจากตัวเขื่อนยังมีระดับความจุสูงสุดเหนือเกณฑ์ปกติที่สามารถหน่วงน้ำฝนละลอกใหม่เอาไว้ได้ขณะที่อีกเขื่อนหนึ่งเขื่อนขุนด่านปราการชนนครนายกนะครับสถานการณ์เขาบอกเริ่มดีขึ้นมีแนวโน้มคลี่คลายนะครับเนื่องจากปริมาณฝนบริเวณเขาใหญ่ลดลงส่งผลให้น้ำไหลเข้าเขื่อนลดลงด้วยวันนี้เนี่ยความจุเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 97% โดยได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือประมาณ 13-14 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากเดิมเนี่ยเคยระบายสูงถึง30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็คือว่าครึ่งต่อครึ่งแล้วนะครับลุ่มน้ำฝั่งตะวันออกยังคงได้รับผลกระทบอยู่บ้างแต่สถานการณ์

0: กำลังค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่จุดพื้นที่ลุ่มน้ำและจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้ก็คือลุ่มน้ำแม่กลองนะครับก็คือพื้นที่กรุงเทพฝั่งซีกตะวันตกไปนะครับต้องเฝ้าระวังสำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าฝนตกหนักระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีการประกาศเตือนมา4จังหวัดแล้วนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงนั่นก็คือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างต้องระวังด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูข้อมูลจากศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำพักประชาชนนะคะกล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ว่าแม้ภาคกลางและภาคตะวันตกจะเริ่มมีฝนลดลงแต่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆที่อยู่ตอนบนหลายแห่งมีปริมาณน้ำกักเก็บใกล้เคียงหรือเกินกว่าความจุก็อย่างที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่เตือนเลยค่ะประชาชน5ลุ่มน้ำพื้นที่เสี่ยงจับตาใกล้ชิดโดยลุ่มเจ้าพระยาปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกระทบชุมชนริมน้ำที่ชัยนาทอุทัยธานีกลุ่มลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์น้ำเกินความจุเตรียมเพิ่มการระบายจะทำให้สระบุรีอยุธยาปทุมธานีต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะคะส่วนลุ่มน้ำท่าจีนน้ำไหลเข้าสมทบตอนนี้เกินศักยภาพการระบายกระทบนครปฐมค่ะโดยเฉพาะอำเภอบางเลนและนครชัยศรีส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำเกือบเต็มอ่างและเขื่อนศรีนครินทร์น้ำมีกว่า 80% หากเพิ่มการระบายก็ต้องจับตาพื้นที่ริมแม่น้ำที่กาญจนบุรีและราชบุรีด้วยซึ่งณตอนนี้2จังหวัดนี้ก็อ่วมอยู่อีกเหมือนกันส่วนสมุทรสงครามเองต้องระวังน้ำทะเลหนุนนะคะดังนั้นเนี่ยต้องแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะในห้วง3วันจากนี้ค่ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนคนไทยบอกอย่าชะล่าใจนะครับหลังวันนี้เนี่ยฝนแทบจะไม่ตกก็จริงนะแต่ละลอกใหม่ระลอกใหม่รอบใหม่เนี่ยเขาบอกจะเข้ามาก็คือวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้นะครับแม้การประเมินเบื้องต้นนะเขาจะบอกว่าไม่น่าหนักเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ก็ขอให้ประชาชนทั่วประเทศคอยติดตามสภาพอากาศด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซากหรือคนที่อาจจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าแม้ฝนจะไม่หนักแต่ถ้าฝนตกแช่นานๆก็อาจจะเกิดน้ำท่วมได้ครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เอาของลงอย่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งเอาลงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รอติดตามนะครับ 5-6 วันนับจากนี้น้ำเหนือน้ำหนุนแล้วน้ำรอการระบายอีกเยอะเลยจะต้องเจอกัน3น้ำเลยนะครับ
1: ให้ดูหน่อยวันนี้กรมอุตุเนี่ยชีเสิร์ฟนะคะ
0: คือ
1: โพสต์แบบรัวๆหัวจะปวดแดดยังไม่ทันจะอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแล้วก็โพสต์อัปเดตแบบทุกชั่วโมงปรากฏว่าหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นอกจากขอบคุณที่เตือนสภาพอากาศเนี่ยบางคนบอกว่าแอดมินห้ามลานะคะถูกใจแอดมินท่านนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเรียกว่าอัปเดตข้อมูลตามคำแนะนำของประชาชนก่อนหน้านี้สั้นกระชับทันสมัยแล้วก็เข้าใจง่าย
0: อันนี้รู้เรื่องเลยหัวจะปวดอย่างเงี้ยคนฟังเฮ้ยอะไรนะ
1: วันนี้มีนัดกับแสงแดดนะรีบซักผ้า
0: อันนี้ก็คือเป็นการปรับตัวของกรมอุตุนิยมวิทยาสั้นกระชับได้ใจความและประชาชนเข้าใจง่ายนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตมาเรื่องของการเตือนภัยติดตามข่าวเย็นช่องวันวันนิวส์ของเราทุกแพลตฟอร์มเดี๋ยวเราคอยอัปเดตเตือนภัยให้นะคะอีกจุดที่จะเตือนภัยและให้ดูภาพความน่ากลัวภาคตะวันออกต้องไปที่ระยองคุณผู้ชมกับหมู่บ้านนี้ให้ดูความแรงของน้ำนะคะที่กำแพงกั้นน้ำมันเอาไม่อยู่พอกำแพงทลายเกิดสภาพมวลน้ำมหาศาลทะลักอย่างแรงเข้าหมู่บ้านจนคนในชุมชนตั้งตัวกันไม่ทันค่ะ
0: ก่อนจะไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านแม่นแนมนะครับติดตามจากจอยเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการใส่ใจตัวเองและดูแลผู้ใหญ่ในบ้านมาฝากติดตามพร้อมกันกับพี่อู๋เลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะฮะไม่ว่าจะเป็นแสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลนะครับมองอะไรก็เห็นเป็นมัวนะครับเบลอๆปวดกระบอกตาตาสู้แสงไม่ไหวนะฮะหรือกังวลว่าจะเป็นต้อนะฮะอยากให้ฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะเพื่อสุขภาพดวงตาของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับเพราะอาการที่ผมพูดไปเนี่ยมันเกิดจากการใช้ดวงตา มาตลอดชีวิตเลยทั้งมองจอทีวีครับเล่นมือถือนะเจอทั้งแดดแรงๆนะและมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะโดยจะพบมากในผู้สูงอายุครับซึ่งหลายคนคิดว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็หายแต่รู้ไหมครับว่าตาเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวินาทีนะฮะถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปโดยไม่ดูแลนะฮะมันจะมีผลเสียตามมาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเลยตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาดวงตาโดยเฉพาะอันนี้เป็นตัวผมที่อยู่ในโรงงานผมเองนะฮะ ดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุม

กระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะผมตั้งใจคัดสรรส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะฮะลงดูแลเองทุกขั้นตอนทดลองกับตัวเองจนเห็นผลนะฮะจนได้มาเป็นตัวนี้ครับ

0: ไม่เบลอเห็นหน้าลูกหลานโดยไม่ต้องพึ่งแว่นตานะฮ
1: ะ
0: และที่สำคัญท่านขับรถตอนกลางคืนท่านก็ทำได้ครับผมมั่นใจจึงกล้าให้คนที่ผมรักได้ทานนะฮะและอยากแนะนำให้ทุกคนได้ทานเช่นกันเซตที่ผมเอามาฝากวันนี้เป็นโปรแกรมดูแลดวงตาที่ตั้งใจเอามาฝากคุณผู้ชมและผมขอย้ำว่าเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะฮะมีแค่วันนี้วันเดียวครับวิตามิน A ตราดีฟเนเจอร์2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 ครับคุณจอยวันนี้ผมลดพิเศษเหลือเพียง 1,299 บาทครับเฉพาะ99สายแรกที่โทรมาทันนะครับผมจะขอแถมเพิ่มให้นะครับ1กล่องครับ2กล่องครับ3กล่องครับ4กล่องครับวันนี้โอ้โห2แถม4นะฮ
1: ะ
0: 2แถม4มากพอหรือยังแต่ผมเข้าใจดีนะช่วงนี้ผมว่าจะซื้ออะไรเนี่ยมันต้องเอาให้คุ้มและเอาให้ดีที่สุดนะครับงั้นเอาแบบนี้เฉพาะวันนี้ครับคุณจอยรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยนะครับเพราะผมจะลดให้เองอีก300บาทนะครับคุณจ่ายเองเพียง999บาทครับ999บาทเท่านั้นนะครับและยังไม่พอวันนี้ผมจะขอแถมเพิ่มให้อีกนะฮะผมรบกวนทีมงานเอาของแถมมาให้ผมทีนะฮะผมจะแถมให้ดูกันชัดๆสดๆในรายการนี้เลยนะแถมเพิ่มให้เป็นกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับ2แถม6ครับคุณจอยยังไม่พอผมจัดให้พิเศษสุดๆเลยวันนี้นะฮะผมจะขอแถมให้เป็นแว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีนะฮะคุณภาพดียังไงอย่างนี้ครับขาแว่นยืดหยุ่นได้สูงมากงอได้ไม่หักแน่งอนสังเกตนะฮะเผลอนั่งทับหรือทำหล่นล่วงนะฮะไม่พังแน่นอนให้ฟรีอีก1ชิ้นวันนี้ซื้อ2แถม7 999บาทนะฮะ2แถม7 9ชิ้น999บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งลดทั้งแถมผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วครับคุณจอยมาขออีกผมก็ไม่ให้แล้วนะครับรีบโทรมาตอนนี้เลยครับวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์เนี่ยปกตินะฮะมันจะมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกครับ มีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมนะฮะมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ครับปกติ2กล่องนะเกือบ 2,000 วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วครับจอย
1: มากกว่านี้
0: รีบโทรมานะถ้าโทรทันแถมฟรีให้6กล่องนะ
1: ฮะ
0: แว่นตากรองแสงสีฟ้าคุณภาพดีตัวนี้นะฮะตรงขาแว่นเนี่ยยืดหยุ่นสูงมากนะฮะงอได้ไม่หักแน่นอนสังเกตไหมฮะเผลอนั่งทับหรือทำร่วงไม่พังแน่นอนนะครับให้ฟรีอีก1ชิ้นรวมทั้งสิ้น2แถม7นะฮะ2แถม7วันนี้9ชิ้น999บาท9ชิ้น999บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมให้แค่รายการนี้รายการเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะใครที่มีปัญหาตาล้านะครับแสบตานะครับมองไม่ชัดกังวลว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็น อย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะฮะคุณจอย
1: อ้าวทีมงานบอกสายหมดแล้วค่ะ
0: สายหมดแล้วผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะครับคุณจอยเพราะว่าเวลารายการยังไม่หมดรีบโทรให้ทันก่อนจบรายการนะครับผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่คุณต้องโทรมาให้ทันก่อนหมดเวลานี้เท่านั้น2แถม7 9ชิ้น999บาทก่อนจบรายการนะครับโทรให้ทันก่อนจบรายการ9ชิ้น999บาท021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 ทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียว2แถม7 9ชิ้น999บาทนะครับ021130829ครับ021130829นะครับรีบโทรมาให้ทันก่อนหมดเวลานะครับใครที่มีปัญหาตาล้านะฮะแสบตานะครับมองไม่ชัดกลัวว่าจะเป็นต้อกลัวว่าจะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปอยากให้ลองวิตามิน A ตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้2แถม7วันนี้9ชิ้น999บาทโปรนี้สุดคุ้มนะครับ021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2ชิ้นแถม7ชิ้น9ชิ้น999บาทครับโปรนี้9ชิ้น999บาทราคานี้สุดคุ้ม021130829ครับ021130829 LINE SISKU88 ครับ9ชิ้น999บาทเท่านั้นรีบโทรมาตอน

0: นี่021130829ครับ021130829นะฮะ021130829 9ชิ้น999บาทตัดสินใจซื้อได้เลย021130829ครับคุณจอยครับ LINE SISKU88 นะฮะ
1: ด่วนเลยโปรดีมากเลยนะวันนี้แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารครบ5หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอรีบโทรมาสั่งกันนะวันนี้ทั้งรถทั้งแถมรายการนี้รายการเดียวขอบคุณคุณอุ๋มนะคะคุณผู้ชมยังโทรกันได้นะคะติดตามข่าวกันต่อเลยค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
3: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: กลับมาข่าวเย็นช่องวันนะคะตอนนี้5โมงเย็นกับอีก16นาทีเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ตรวจสอบแต่ละจุดสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างขอเริ่มที่ภาคตะวันออกกับจังหวัดระยองหนักจริงๆนะคะคุณผู้ชม
5: ใช่มวลน้ำเยอะมากนะ
1: เขาทำกำแพงกั้นน้ำยังเอาไม่อยู่อะค่ะปรากฏว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งคุณผู้ชมดูนะเน
5: ี่
1: ยแค่เพียงไม่กี่นาทีสภาพหมู่บ้านจมน้ำไปเลยนะคะนี่คือหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ที่เขตอำเภอเมืองระยองค่ะหมู่บ้านเนี่ยถูกน้ำเข้าท่วมภายในเวลา20นาทีนะคะระดับน้ำสูงสุดถึงหน้าอกชาวบ้านต้องขนย้ายเข้าของอพยพหนีออกจากบ้านรถนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะเอาไม่ทันน้ำท่วมไปเนี่ยประมาณครึ่งคันก็ต้องใช้เรือในการเดินทางแทนนะคะ
5: สำหรับเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำหลากจากพื้นที่ต้นน้ำไหลมารวมกันที่คลองทับมาและก็ดันให้กำแพงหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับมันพังถล่มหลายจุดทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเนี่ยมีหลายภาพมีหลายโอ้โหแล้วดูน้ำคุณผู้ชมดูสีดำมาเลยนะครับอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยนำกำลังเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางขณะที่ผู้ว่าระยองเองนะครับระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งจนระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแล้วนะครับ
1: ค่ะส่วนพื้นที่อื่นๆของตัวอำเภอเมืองระยองนะคะถนนหลายสายน้ำสูงถึงเอวถึงหน้าอกรถเล็กผ่านไม่ได้ชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมาหาเสบียงบางบ้านยังมีผู้สูงอายุติดอยู่ภายในชาวบ้านบอกไม่คิดเลยน้ำจะสูงขนาดนี้และไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยนะคะเขาก็เลยเก็บข้าวของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายหมดเลยค่ะ
6: น้ำมาเรารู้เองเนาะเรารู้เองว่าน้ำมันเริ่มมาแล้วนะแต่เราไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ไงใช่ไหม
7: คือถ้ามีการแจ้งเตือนก่อนจะดีไหม
6: ก็ดี
7: แต่อันนี้ไม่มีใช่ไหม
6: ไม่มี
7: มีหน่วยงานหรือมีใครเข้ามาดูบ้างไหมครับหรือว่ายังไง
6: ยังก็ตอบว่ายังก็ได้ไป
7: ไม่ต้องอวยเลยไม่มี
6: ไม่มี
5: นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่สะท้อนออกมานะครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวสามข่าววันนิวนะครับก็นำถุงยางชีพของโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่มเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์มามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนวัดบ้านดอนอำเภอเมืองระยองนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านทุกคนต่างขอบคุณและก็ส่งกำลังใจนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ทีนี้คุณผู้ชมไปดูอ่างเก็บน้ำเขาจุกกันบ้างนะคะความกังวลใจเรื่องอ่างเก็บน้ำเขื่อนต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนหน้านี้เนี่ยมีการกัดเซาะที่เรนหูสปิลเวย์ล่าสุดวันนี้ชลประทานก็วางหินก้อนใหญ่บริเวณหน้าดินจุดที่พังถล่มลดแรงกระแทกและป้องกันน้ำกัดเซาะเพิ่มแล้วและจะเร่งซ่อมแซมต่อไปสู่ระดับน้ำที่เคยสูงกว่าสันทางระบายน้ำล้น1เมตรตอนนี้ลดเหลือ70เซนติเมตรนะคะถ้าฝนไม่ตกเพิ่มน่าจะกลับสู่ภาวะปกติ 3-5 วันค่ะ
5: นอกจากนี้บนถนนสายบ้านบึงแกลงนะครับช่วงเขาจิกคลองป่าไม้ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงมวลน้ำไหลเชี่ยวนะครับก็มีการไปกัดเซาะใต้คอสะพานเขาจิกจนเกิดการทรุดตัวกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่กลางถนนส่งผลทำให้รถกระบะสีแดงที่ขับผ่านมาตกลงไปในหลุมนะครับจนท้ายรถเนี่ยคุณผู้ชมนี่ ชี้ขึ้นเกือบจะตั้งฉาก90องศาเพราะดีที่คนในรถไม่เป็นอะไรนะครับ
1: ส่วนฉะเชิงเทราค่ะไปดูนาทีระทึกนะคุณผู้ชมเกิดขึ้นกับเรือของเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
8: ระวังคน
5: นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจแล้วก็ทีมกู้ภัยนะครับนำเรือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอสนามชัยเขตแต่ระหว่างทางเจอกระแสน้ำเชี่ยวครับซัดเรือพุ่งไปชนต้นไม้จนเรือเอียงแล้วก็พลิกคว่ำครับคนในเรือทั้งหมดตกลงไปในน้ำแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถตั้งสติได้เร็วก่อนจะเร่งช่วยเหลือคนทุกคนขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ส่วนที่อำเภอพนมสารคามกลางดึกที่ผ่านมาทีมกู้ภัยเร่งนำเรือฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวฝ่าความมืดแล้วก็จะมีแนวต้นไม้ขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมไปช่วยชาวบ้านนะคะเพราะว่าน้ำหลากท่วมบ้านเรือนกันเกือบมิดหลังคาสุดท้ายช่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนท้อค่อยๆอุ้มคุณยายออกมานะคะแล้วก็ยังมีเด็กๆด้วยนะพาออกจากบ้านกันมาได้อย่างปลอดภัยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
5: ครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมหนักๆแบบนี้มีภาพแห่งความหวังนะครับเมื่อกู้ภัยลุยน้ำสูงประมาณ1เมตรเข้าไปช่วยเหลือแม่แล้วก็ลูกน้อยวัยเพียงแค่เดือนเศษติดอยู่ในหมู่บ้านพฤกษาพนารีนะครับ36นานกว่า2วันอุ้มหนูน้อยส่งคืนสู่อ้อมกอดของแม่ได้อย่างปลอดภัยนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดนะครับลุยน้ำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังเฝ้าบ้านกันอยู่นะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กออกจากพื้นที่แล้วนะครับ
1: นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเองกู้ภัยฝ่าน้ำเชี่ยวช่วยชายชาวจีนอายุ45ปีหลังถูกน้ำป่าพัดแล้วไปติดอยู่บนต้นไม้นะคะประเด็นคืออยู่บนนั้นน
5: ่
1: ะ2วันกว่าแล้ว อยู่แบบนี้คุณผู้ชมดูนะสภาพคือว่าอิดโรยหนาวสั่นมากๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเขาก็เลยเข้ามาดูปรากฏเจอคนจริงๆค่ะก็เลยรีบช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้นะคะยังมีอีกเหตุการณ์ทีมกู้ภัยอันนี้มาจากภาคใต้นะคะไปเจอสุนัขคุณผู้ชมน้องหนีน้ำไปเกาะอยู่บนเพิงที่ถูกน้ำท่วมแล้วที่ยืนมีอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่รีบเอาเรือเข้าไปช่วยนะเอาพาเจ้าตูบขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยเอาเรือเข้ามาเทียบแล้วลูกนะทำความรู้จักก่อนเจ้าหน้าที่ค่อยๆเข้าไปดูจับหัวก่อนแล้วก็พาขึ้นเรือนะคะให้อาหารการกินเสร็จสับเรียบร้อยคิดว่าน้องหมาเนี่ยน่าจะติดอยู่ในน้ำตรงนี้มานานมากๆแล้วด้วยค่ะ
5: ไปดูอีกภาพนึงปราจีนบุรีภาพนี้คุณผู้ชมครับเป็นภาพผู้ต้องขังต้องมุดน้ำออกจากเรือนจำอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลังน้ำท่วมสูงกระทบพื้นที่จนต้องมีการเคลื่อนย้ายจากเรือนจำกบิลเนี่ยไปเรือนจำสระแก้วเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นย้ายทั้งหมด441คนเป็นผู้ชาย381คนผู้หญิง60คนนะครับโดยเรือนจำสระแก้วเตรียมสถานที่พักอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นและก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ทีนี้กลับมาดูที่สระแก้วกันต่อคุณผู้ชมคะแม่ของน้องภูผาเด็กชายอายุ12ปีมาร้องขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณแม่ร้องไห้เลยนะคะลูกชายถูกน้ำพัดสูญหายไประหว่างไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่อำเภออรัญญประเทศตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานแล้วค่ะล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาตามเส้นทางน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องยังไม่เจอตัวเลยนะคะแล้วก็น้ำมันไหลแรงด้วยนะหลายจุดเลยคุณแม่ก็ภาวนาขอให้เจอตัวลูกโดยเร็วให้กำลังใจคุณแม่นะคะแล้วก็อันนี้ขออนุญาตย้ำนะจะช่วงน้ำท่วมนี้เราจะเห็นเด็กๆมาเล่นน้ำกันเยอะเหมือนกันต้องฝากผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
5: คุณผู้ชมกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับพยายามค้นหา2คนด้วยกันนะครับเป็น2แม่ลูกถูกน้ำป่าซัดจมหายไปที่ทองผาภูมินะครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกันค้นหานะครับคุณผู้ชมครับนี่กระแสน้ำก็ไหลเที่ยวปรากฏว่าไร้ปาฏิหาริย์นะครับนำร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ54ปีลูกสาววัย12ขวบสูญหายจากการถูกกระแสน้ำซัดตกจากรถกระบะในพื้นที่บ้านห้วยเสือตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่ค้นหาต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่27กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ทุรกันดารครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไฟฟ้าประกอบกับน้ำก็เชี่ยวด้วยทำให้การค้นหาได้ยากลำบากก่อนจะไปเจอร่างนะครับห่างออกไปเพียงประมาณ100เมตร เบื้องต้นพบว่ากระแสน้ำที่ไหลเที่ยวเกิดจากน้ำป่าหลากเข้าไปท่วมบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของเหมืองซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูงน้ำซัดคันดินกั้นบ่อพังถล่มลงมาครับทำให้มวลน้ำมหาศาลมันก็เลยไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตำบลชะแลจังหวัดเนี่ยประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบนะครับบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่พร้อมกับสำรวจว่ามันมีหางแร่ไหลปะปนไปกับน้ำหรือไม่และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อด้วยนะครับ
1: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำกาญจนบุรีก็ยังน่าห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างอำเภอทองผาภูมิไซโยกและอำเภอเมืองน้ำท่วมบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำบางจุดถูกกัดเซาะจนขาดต้องปิดการจราจรร้านกาแฟดังเมืองการเจ้าของเนี่ยเร่งขนย้ายควายเผือกเขามีอยู่ประมาณ50ตัวหนีน้ำท่วมก่อนเอาไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงเกิน2เมตรแล้วแล้วก็จริงมีควายอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ควายเผือกอย่างเดียวนะคะขณะที่เขื่อนใหญ่ทั้ง2เขื่อนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์เร่งพร่องน้ำที่ใกล้เต็มความจุเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงเพิ่มการระบายน้ำซ้ำนะคะฝากเตือนประชาชนท้ายน้ำตั้งแต่อำเภอท่ามะกาของจังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านที่ราชบุรีและสมุทรสงครามให้ขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
5: ไปที่เชียงใหม่กันบ้างขึ้นเหนือไปเชียงใหม่นะครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนะครับแล้วก็น้ำตกแม่ยะชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ปริมาณน้ำไหลเชี่ยวครับปภ.แจ้งเตือน8อำเภอเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มมีทั้งอมก๋อยอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าอำเภอแม่แจ่มอำเภอจอมทองอำเภอดอยหล่ออำเภอแม่วางและอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับ
1: ส่วนจังหวัดตากเกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางแม่ระมาดบ้านตากนะคะพิกัดบ้านมงขุนห้วยตากชาวบ้านและครูที่อยู่ริมเขาผวาเลยนะคะก็คือเนี่ยคุณผู้ชมยอมค่ะต้องเดินลุยโคลนอพยพก่อนนะกลัวดินถล่มลงมาซ้ำใช่ไหมคะแล้วเนี่ยคืออพยพท่ามกลางสายฝนนะ
5: แล้วเดินก็ลำบากด้วย
1: เดินก็ลำบากฝนก็ยังตกนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์ถนนระดมเครื่องจักรกำลังคนเอาต้นไม้ดินหินที่มันถล่มปิดทับเส้นทางออกจากพื้นที่แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดถนนได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีจุดที่สะพานขาดทำให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้คุณผู้ชมดูถนนตรงนี้
5: อ
1: ัน
5: ตรายมาก
1: มันพังทลายลงไปแบบนี้เลยอะ
5: ไปไม่ได้เลยแหละพัง
1: ไม่ได้เลยแล้วมันเหมือนเป็นหน้าผาลงไปลึกๆแบบนั้นเลยนะคะอำเภอแม่สอดเองยังมีมวลน้ำจากอำเภอพบพระด้วยนะคะไหลท่วมบ้านแม่กาสาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง30ชีวิตค่ะ รวมผู้ป่วย3คนออกจากพื้นที่นะคะไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกันก่อนนะ
5: กำแพงเพชรคุณผู้ชมครับไปที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้เรือเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยติดอยู่บนหลังคาบ้านครับแล้วคุณผู้ชมดูกระแสน้ำครับกระแสน้ำเนี่ยล้อมรอบตัวบ้านและไหลเชี่ยวมากหลังน้ำในคลองสวนหมากมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านหลายคนขนของหนีไม่ทันไปที่พิษณุโลกกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาบอกเจอพายุงวงช้างถล่มพัดหลังคาปลิวว่อนเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วดูฟ้านี่มืดมาเลยครับเหตุเกิดที่บ้านบ่อทองอำเภอบารากรรมพิษณุโลกนะครับพายุเริ่มก่อตัวกลางทุ่งนาก่อนจะหมุนตรงเข้าบ้านแรงลมเนี่ยซัดหลังคาสังกะสีปลิวว่อนเลยแล้วพัดต้นไม้ใหญ่ล้มหอบเอาเศษวัสดุกระจายกันกลางทุ่งและก็ค่อยๆสลายตัวพายุเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่บ้านคุณผู้ชมครับถูกพายุพัดหลังคาเนี่ยหายไปทั้งหลังแบบนี้ฮะเพราะยังดีนะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับ
1: ส่วนสิงห์บุรีน้ำเจ้าพระยาล้นนะคะท่วมชุมชนหมู่เกาะบางพระนอน35ครัวเรือนมีชาวบ้านประมาณ90คน บางจุดน้ำสูงถึงระดับเอวให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงนะคะน่ากลัวมากแล้วที่สำคัญน่ะทำไมรู้ไหมส่วนใหญ่คนที่ประสบภัยคือผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยอะค่ะก็คือพ่อคุณแม่นะขออยู่เฝ้าบ้านเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินแล้วนะตอนนี้ก็คือติดอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจเจ้าหน้าที่ก็วอนขอเลยนะคะอยากให้อพยพออกมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะ
5: อุทัยธานีคุณผู้ชมอุทัยเนี่ยเขาบอกวิกฤตน้ำป่าทะลักเข้าไปท่วมเทศบาลสว่างอารมณ์นะครับถนนสว่างอารมณ์ทับทันระยะทางประมาณ3กิโลเมตรต้องอพยพชาวบ้านนะเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าดูเนี่ยก็ท่วมสูงและไหลเชี่ยวด้วยโรงพยาบาลสว่างอารมณ์อพยพผู้ป่วย 16รายนะครับไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพราะว่าระดับน้ำท่วมสูงจนรถฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถเข้าออกได้นะครับ
1: ส่วนสมุทรปราการน้ำทะลักท่วมหมู่บ้านวินมิลย่านราชาเทวะนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านนึงที่แนวกำแพงกั้นน้ำอ่ะมันพังของที่นี่พังหลายจุดด้วยอะค่ะน้ำจากข้างเคียงเลยไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วบางจุดน้ำสูงถึงหน้าอกและศีรษะเลยดูอย่างรถคันนี้ก็ได้จริงๆเป็นรถสูงนะคุณผู้ชมนะก็เกินครึ่งคันนะคะตอนนี้กระทบ

0: ชาวบ้านกว่า600หลังคาเรือนรถจมน้ำเยอะมากจริงๆเนี่ยกระบะยังเอาไม่อยู่เลยเกือบทุกหลังคาตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้เรือค่ะเข้าไปอพยพประชาชนนี่รถนะคะเนี่ยเกือบไม่เห็น
1: ไม่เห็นแล้วฮะ
0: ใช่ค่ะส่วนไหนยังออกไม่ได้ก็จะมีเรือเข้าไปส่งอาหารส่งน้ำดื่มช่วยอยู่นะนี่คือวินมิวที่ราชาเทวะนะคะ
1: คุณผู้ชมครับสมุทรปราการเห็นภาพเห็นรถไปแบบนี้แล้วนะครับป้ายทะเบียนรถหลุดหายจำนวนมากเลยครับล่าสุดสภ.สำโรงเหนือรวบรวมทะเบียนรถคุณผู้ชมดูเขาใส
0: ่
1: เยอะมากนะครับ
0: ค
1: ือแยกใส่กระสอบถ่ายรูปแล้วก็เขียนหมายเลขกำกับแต่ละกระสอบให้เจ้าของที่มาติดต่อเนี่ยตามหาและตรวจสอบมันจะได้ค้นหาได้ง่ายนะ
0: แล้วบางแผ่นนี้ป้ายแบบป้ายซื้อป้ายเลขสวยด้วยนะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมดูฮะก็ต้องมาเนี่ยหาว่าเป็นของเราหรือเปล่านะครับใครทำป้ายหายสามารถนำหลักฐานมาติดต่อได้ที่สภ.สำโรงเหนือทุกวันในเวลาราชการนะครับ
0: ขยับไปปทุมธานีนะคุณผู้ชมชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาชุมชนศาลาแดงเหนืออำเภอสามโคกก็เดือดร้อนหนักมากๆเลยค่ะน้ำล้นเข้าท่วมบ้านซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำต่อเนื่องที่นี่คือโดนเป็นวันที่6จะครบสัปดาห์แล้วนะคะน้ำเนี่ยสูงประมาณ70เซนติเมตรก็นี่แหละค่ะต้องใช้เรือสัญจรขนข้าวของไปไว้บนที่สูงก่อนชาวบ้านกังวล นะคะถ้าน้ำสูงอันนี้เทียบให้ดูนะคะขีดไว้เนี่ย
1: เขาขีดไว้เลย
0: ป
1: ี
0: 53สูงสุดปี54คือกังวลมากๆเขาบอกถ้าไปถึงระดับ54นะคะก็คงต้องอพยพแล้วซ
1: ึ่
0: งนะตอนนี้เหลืออีกสัก20เซนติเมตรก็จะเท่าระดับที่กังวลใจแล้วล่ะ
1: ตอนนี้หลายคนบอกว่ามันน่าจะหนักกว่าปี54ด้วยซ้ำคุณผู้ชมสระบุรีนะครับแหมเราเตือนกันบ่อยๆคุณผู้ชมดูภาพนี้นะเป็นเหตุสลดเด็ก11ขวบครับปรากฏว่าขี่จักรยานไปแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวพอขี่จักรยานไปถูกน้ำดูดลงไปในท่อระบายนะนี่ดู
0: แล้ว
1: คุณผู้ชมฮะ
0: เพื่อนอ่ะพ้นไปแล้วคนนึงแต่น้องคนนี้จักรยานล้มแล้ว
1: ตัวเองจะก้มลงไปดึงจักรยานขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วไปจังหวะที่กำลังก้มไปเนี่ยคุณผู้ชมถูกท่อระบายน้ำดูดไปฮะ
0: นี่คุณผู้ชมในวงกลมนะ
1: เห็นไหมฮะคุณผู้ชมพื้นที่ก็คือตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคนะครับเหตุการณ์เนี้ย
0: จังหวะเนี้ยค่ะ
1: โอ้โหอันตรายมากเลยอันนี้ต้องเตือนกันไว้นะเพราะบางทีมันไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีท่อหรือเปล่าไง
0: ซึ่งเพียงแค่ไม่กี่วินาทีน้องก็คือหายไปเลย
1: ถูกน้ำดูดแล้วดูดเข้าไปเนี่ยท่อกว้างประมาณ 1.5 เมตรเจ้าหน้าที่เทศบาลอบต.กู้ภัยระดมกำลังกันค้นหา3ชั่วโมงสุดท้ายครับไปพบร่างของน้องอยู่ในท่อห่างจากจุดเกิดเหตุ200เมตรด้วยการแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: เนี่ยคุณผู้ชมคือเวลาน้ำมันปิดน่ะมองไม่เห็นแต่พอเราเปิดให้ดูตอนเอาน้ำออกไปอ่ะท่อใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วเด็ก
1: เด็กมองไม่เห็นจริง
0: ๆนะเอายังไงเนี่ยช่วงนี
1: ้
0: เด็กๆลูกๆอย่าออกไปปั่นจักรยานอย่าออกไปเล่นน้ำดีกว่าเพื่อความปลอดภัยผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมคุณผู้ชมทางอีสานกันบ้างนะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านตอนนี้เดือดร้อนหนักมากๆนะคะขอร้องเลยเจ้าหน้าที่เอาเรือมาช่วยด่วนค่ะชาวบ้านตำบลถนนหักที่นางรองหลายร้อยครัวเรือนนะคะเดือดร้อนมากเพราะว่าเจอมวลน้ำมหาศาลจากฝนที่ตกสะสมหลายวันและยังมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบบางจุดลึกเกือบ2เมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้แล้วค่ะก็ร้องขอให้เจ้าหน้าที่พาเรือเข้าไปอพยพอยู่ในจุดที่ปลอดภัยบางส่วนยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพราะว่าห่วงทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ก็นำอาหารแห้งนะน้ำดื่มแล้วก็จะมีถุงยังชีพต่างๆไปมอบช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: อำเภอประคนชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อำเภอพระพาชัยเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้น้ำท่วมบ้านชาวบ้านท่วมวัดแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรหลายสิบไร่แล้วชาวบ้านบอกว่ามันไม่มีท่าทีลดลงเลยนะครับความสูงของน้ำบางจุดอยู่ที่50เซนถึง1เมตรด้วยกันนอกจากข้าวของต่างๆจะพังลอยไปกับน้ำแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเรื่องของการเข้าออกชุมชนที่มันยากลำบากครับจำเป็นตอนนี้ต้องใช้เรือนะหรือบางคนบอกโอ้โหเดินลุยน้ำเสี่ยงที่จะเป็นโรคน้ำกัดเท้าขณะที่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆนะครับในพื้นที่เดือดร้อนเหมือนกันไม่สามารถที่จะออกไปบิณฑบาตทำกิจของสงฆ์ได้ทำได้เพียงคือรอชาวบ้านนำอาหารมาทำบุญถึงจะมีข้าวฉันประทังชีวิตนะครับ
0: และผลกระทบน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะยังกระทบกับสัตว์ด้วยค่ะคุณผู้ชมตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาภาพนี้สะเทือนใจจริงๆนะคะเวลาเราไปเขาใหญ่เนี่ยเราอยากไปเจอกวางตามธรรมชาติแต่วันนี้กวางเหล่านี้คุณผู้ชมไหลไปตามน้ำอย่างตัวนี้กวางตัวเบ้อเร่อเลยนะคะมันเองก็พยายามจะตะเกียกตะกายหาทางขึ้นฝั่งแต่กระแสน้ำเนี่ยมันไหลแรงแล้วก็ถูกน้ำป่าเนี่ยพัดตกลงไปในลำน้ำเอาชาวบ้านเห็นแบบนี้รีบเลยค่ะไปช่วยกวางทำทุกวิถีทางแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่น้ำมันไหลแรงไม่สามารถช่วยเหลือได้เนี่ยก็นี่นะก็ยืนดูน้องอ่ะ ลอยไปตามกระแสน้ำซึ่งตอนนี้

0: ทราบชะตากรรมจริงๆว่าเจ้ากวางตัวนี้มันไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ภาวนาขอให้มันรอดนะ
1: คุณผู้ชมดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เพชรบุรีแก่งกระจานกันบ้างนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพิ่มสูงขึ้นมีฝนตกติดต่อแบบไม่หยุดเลยนะครับน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปท่วมบ้านชาวบ้านไม่ต่ำกว่า10หลังคาเรือนอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยคุณผู้ชมครับคือบางหลังเนี่ยถูกน้ำท่วมสูง2เมตรแทบมิดหลังคาทรัพย์สินต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับชาวบ้านจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยท่านผู้ว่าเพชรบุรีสั่งการให้ทุกภาคส่วนไปช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ส่วนชาวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเดือดร้อนนะคุณผู้ชมนะก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาต่อเนื่องเลยค่ะทำให้ถนนกระโรมบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมถนนถูกน้ำท่วมนะคะประมาณ50เซนติเมตรการสัญจรยากลำบากนะคะชาวบ้านยกข้าวของไปไว้บนที่สูงไม่ทันทรัพย์สินเสียหายตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปช่วยระบายน้ำแล้วเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: คุณผู้ชมดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับใครอยู่ภาคเหนือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากทุกอำเภอทุกตำบลวันนี้ถึงพรุ่งนี้ให้ระวังเรื่องฝนนะครับเพราะว่าฝนจะตกหนักตลอดทั้งวันเสี่ยงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเอาใครอยู่ภาคตะวันออกบ้างจันทบุรีตราดและทุกพื้นที่จะมีฝนตกหนักสลับเบาในช่วงบ่ายของวันนี้และพรุ่งนี้ซึ่งประชาชนต้องกางร่มเดินทางไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันน้ำสูงจริงๆก็ไปอยู่ในจุดปลอดภัยจะดีกว่านะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีภาคกลางนะคุณผู้ชมที่ต้องจับตากาญจนบุรีราชบุรีนะคะ2จังหวัดนี้ต้องระวังฝนตกแช่แต่ไม่ต้องห่วง คือถึงขั้นที่อาจจะสามารถยังพอณตอนนี้ค่ะยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะส่วนทางอีสานทุกจังหวัดเบาใจได้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำแต่น้อยมากนะคะส่วนภาคใต้วันนี้จนถึง3ตุลาคมนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ยะลาจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับความสูญเสียจากเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนปาลเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณสัก80คนแล้วนะครับจากเหตุการณ์ฝนครั้งนี้ฝนหนักครับและส่งผลให้เกิดดินถล่มบริเวณภูเขาในภูมิภาคบัสแตงของเนปาลมีดินถล่มครับมีผู้เสียชีวิต14รายทางการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกแม่น้ำเนี่ยมันจะสูงขึ้นโดยพื้นที่รัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนปาลเช่นกันล่าสุดพบผู้เสียชีวิต81รายแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะจะพาคุณผู้ชมไปดูฮะสภาพถนนที่ถูกน้ำท่วมหลังเจอฝนถล่มติดต่อกันหลายชั่วโมงในพื้นที่เมืองทวายภูมิภาคตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาเพื่อนบ้านของเราฝนตกกระหน่ำในช่วงนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ80ปีครับแล้วมีผู้เสียชีวิต13รายสูญหาย30รายความเสียหายครอบคลุม60หมู่บ้านและมีคนได้รับผลกระทบประมาณ 10,000 คนบ้านเรือนสะพานพังเสียหายหมดเลยทำให้การช่วยเหลือและก็การทำงานของเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมดูสภาพก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเรานะครับเป็นไปด้วยความยากลำบากส่งกำลังใจให้ด้วยกันนะ
0: โอ้ทั่วโลกคือแปรปรวนแล้วใครจะไปญี่ปุ่นใครจะไปโตเกียวตรวจสอบดี
1: ๆ
0: ฝนตก34วันต่อเนื่องเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้คือมันสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าทั่วประเทศเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านแล้วให้ดูภาพนี้ก่อนละกันฟาร์มไก่ไปทั้งฟาร์มเห็นใจมากนี่คือที่กำแพงเพชรคุณผู้ชมหมู่1ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองมวลน้ำป่าทะลักเข้าฟาร์มไก่เนื้ออย่างรวดเร็วค่ะก็คือเจ้าของกับคนงานตั้งรับไม่ทันเขาเลี้ยงไก่เนื้อไว้นะคะ 20,000 ตัวน้ำมาเร็วและแรงมากพยายามจะอพยพไก่หนีน้ำกันสุดชีวิตแล้วช่วยได้แค่ 8,000 ตัวส่วนไก่ที่เหลือนับหมื่นตัวจมน้ำตายค่ะมูลค่าเนี่ยทั้งไก่ที่ตายอาหารสัตว์ที่จมน้ำเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยกว่า1ล้านบาทแต่เจ้าของฟาร์มกัดฟันสู้ต่อนะคะเพื่อประคองเอาเงินมาหมุนเวียนแล้วเอาเนี่ยอย่างไก่เนื้อที่มันเพิ่งตายสดๆเนี่ยมันยังไม่เน่าถูกไหมก็เลหลังขายราคาพิเศษช่วยชาวบ้าน5ตัวร้อยชาวบ้านก็ลำบากเหมือนกันก็ไปซื้อไก่ราคาถูกได้นะคะก็ทยอยมาอุดหนุนเอาไก่กลับไปทำอาหารนะคะก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กันและกันนะคะ
1: ที่ชัยนาทคุณผู้ชมครับตำบลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมนะครับน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ชมครับแล้วสิ่งที่ต้องอพยพขนย้ายก็คือนกกระจอกเทศครับเจ้าของฟาร์มเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าน้ำเริ่มทะลักเข้ามาตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาช่วงแรกเนี่ยพยายามแก้ปัญหาเอาทรายมาถมเสริมเป็นเนินสูงๆให้นกได้มีที่นอนแล้วก็ที่ได้ข

0: ตัวแต่ผ่านไปแค่2วันคุณผู้ชมครับน้ำมันทะลักซ้ำอีกระลอกนึงคราวนี้มาสูงและมาเร็วครับไอ้เนินทรายที่ก่อไว้เนี่ยปรากฏว่ามันหายไปในพริบตานะครับแต่งานนี้บอกเลยนะครับว่าโอ้โหนกกระจอกเทศอ่ะคุณผู้ชม
1: จริงๆมันเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วนี้ปล่อยน้องหลุดไม่ได้เลยนะ
0: ก็ใช่ไงคุณผู้ชมแล้วตัวมันใหญ่อ่ะมันสูงกว่าคนอีกแล้วน้ำหนักอ่ะสูงกว่าคนปรากฏว่าแล้วมีทั้งหมดนะ11ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ
1: แล้วแต่ละตัวยังไงพอเห็นพี่ๆมาพี่คือใครอ่ะคนแปลกหน้าหนูก็ตกใจเอาน้องนกกระจอกเทศก็ไปคนละทิศคนละทางวิ่งหนีกระเจิงเลยนะคะเจ้าของฟาร์มเลยเอาอย่างนี้แล้วกันสายตรงปศุสัตว์แล้วค่ะขอความช่วยเหลือด่วนต้องขอเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทด่านกักกันสัตว์ชัยนาทขอกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยกันจับแล้วก็ย้ายเจ้านกกระจอกเทศอ่ะดึงปีกน้องก็ยื้ออ่ะดื้อดื้ออ่ะดึงดึงดึงโอ้โ
0: หไม่สู้มันไม่ไหวหรอกแรงมันเยอะจะตาย
1: แรงเยอะคุณผู้ชมโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวทุลักทุเลแต่สุดท้ายขอบพระคุณมากเลยนะคะเห็นดื้ออย่างนี้เป็นยังไง
0: ย
1: ้ายได้ยอมแล้วครบทุกตัวปลอดภัยนะคะ
0: ตัวแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างไปที่ขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมครับเครือข่ายคนจนขอนแก่นเขาไปที่ศาลากลางนะไปหาท่านผู้ว่านะครับทวงถาม6ข้อเรียกร้องที่เขาเคยยื่นเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มชาวบ้านจาก5เครือข่ายคนจนจังหวัดขอนแก่นรวมตัวกันเดินขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดครับไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าขอนแก่นถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยได้ที่ทำกินโดยเฉพาะชุมชนริมทางรถไฟหลังที่ผ่านมายังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมของขอนแก่นเป็นตัวแทนรับหนังสือและข้อเรียกร้องเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: แกนำเครือข่ายบอกว่าชุมชนริมทางรถไฟบางแห่งนะคะเคยได้รับการแก้ปัญหาด้วยการเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็เตรียมพัฒนาสาธารณูปโภคแต่ภายหลังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่จนต้องย้ายที่อยู่อาศัยอีกครั้งก็ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางที่ชัดเจนและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องข้อเรียกร้องของเขามี6ข้อนะคะคือให้รับรองสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานไม่ให้ร่างกฎหมายพื้นที่รอบสถานีขนส่งกระทบที่อยู่อาศัยของชุมชนขยายเวลาแก้ปัญหาที่ดินรถไฟกว่า300ชุมชนกว่า 27,000 ครัวเรือนทั่วประเทศจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสนับสนุนห้องเช่าราคาถูกและคงระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะ
0: เครือข่าย12องค์กรนะครับเตรียมที่จะรวมตัวไม่น้อยกว่า500คนในวันที่5ตุลานะก็ตรงกับวันที่อยู่อาศัยโลกเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่นติดตามความคืบหน้าและถามแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: คุณผู้ชมคะในช่วงฝนตกน้ำท่วมๆแบบนี้คุณผู้ชมนึกภาพนะถ้าเราต้องอาศัยอยู่ในคอกหมูเก่าๆผุๆพังๆจะอยู่ยังไง
0: ทุลักทุเลเน
1: า
0: ะ
1: ทุลักทุเลแล้วไม่พอบุคคลที่บ้านนี้ตาบอดด้วยนะคะก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยให้ด้วยค่ะเปิดภาพค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่เป็นที่พักของนายอาดิศักดิ์อยู่สุขอายุ55ปีอยู่ที่ตำบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าตัวเนี่ยอาศัยอยู่ตามลำพังแล้วเพิงๆที่เห็นนี้จริงๆมันไม่ใช่บ้านนะคะ
0: ค
1: อกหมูเก่าที่ผุพังมานานกว่า30ปีหลังคาเนี่ยแตกรั่วผนังบางส่วนเนี่ยเหมือนกับจริงๆไม่รู้จะเรียกผนังยังไงมันเป็นแค่เหมือนตะแกรงมุ้งหรือตะแกรงเหล็กอย่างเงี้ยค่ะเป็นตาข่ายกันฝนก็แทบไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะเวลาฝนตกน้ำสาดเข้ามาทั้งสองด้านเลยที่นอนข้าวของก็เสียหายนะคะนายอดิศักดิ์เนี่ยสูญเสียการมองเห็นถามว่าเอาแล้วอยู่แบบนี้พี่ทำยังไงแกใช้วิธีคลำทางเวลาน้ำรั่วก็คลำว่าตรงไหนไม่เปียกก็ย้ายไปอยู่ตรงนั้นเพื่อหนีน้ำรั่วค่ะแล้วก็เอาแผ่นไวนิลเนี่ยมากางเพื่อป้องกันฝน
0: คือทางคุณอดิศักดิ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาป่วยเกี่ยวกับดวงตามา7ปีช่วง3ปีที่ผ่านมามองเห็นแย่ลงมากๆครับไม่สามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้รวมถึงไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองต้องอาศัยคนใกล้ชิดพาไปหาหมออ้าวช่วยหยอดตาบ้างหรือช่วยหยอดยาบ้างนะครับเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะขอเพียงที่พักที่ปลอดภัยสามารถกันแดดกันฝนและใช้ชีวิตประจำวันได้ครับ
2: พอผ้าลงกัดมันกันบ่ได้ครับถ้าฝนแรงๆมันสาดซ้ายสาดขวานะครับก็นั่งไปต้นไม้ต้นกัดฝนหยุดแล้วกัดตรงไหนมันนั่งกันนอนเนี่ยก็ไปเห็นอะไรว่าอะไรไปไหนกันแต่จะหยอดยาไปหาหมอแล้วก็เขามารับไปหยอดยาไปหาหมอ
1: ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เราก็ช่วยประสานไปที่

0: อบต.ดงมูลเหล็กนะคะซึ่งทางอบต.ก็เตรียมจะเอาแผ่นเมทัลชีทมาติดตั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ก่อนนะช่วงนี้มีฝนเยอะก็ป้องกันฝนที่จะรั่วเข้าที่พักก่อนส่วนการปรับปรุงเพิ่มเติมอะค่ะก็ต้องรองบประมาณมีเมื่อไหร่เดี๋ยวเข้ามาดำเนินการให้ทีนี้เท่ากับไม่มีคำตอบนะก็คงวันนี้ละค่ะช่องวันขอเป็นกระบอกเสียงอาศัยจิตเมตตาจากทุกท่านละค่ะช่วยกันสมทบได้นะคะถ้าหากว่าอยากจะช่วยเหลือพี่อดิศักดิ์ให้มีที่พักที่ปลอดภัยเนี่ยเราขออนุญาตให้เบอร์เจ้าหน้าที่อบต.ดงมูลเหล็กชื่อว่าคุณแต่นนะคะหมายเลขโทรศัพท์0952236741ประสานไปที่อบต.ดงมูลเหล็กได้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่นะคะมีความทุกข์เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งเข้ามาที่เพจข่าวช่องวันวันนิวส์และวันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไหนๆเราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วนะครับใกล้ตัวเราเวลาเราไปตลาดเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าราคาพืชผักเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับราคามันสูงขึ้นเอานักข่าวของเราลงไปสำรวจนะครับนี่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชานะครับเป็นยังไงไปถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าผักในตลาดสดศรีราชาบอกว่าตอนนี้ราคาผักหลายชนิดปรับขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็เลยยกตัวอย่างบอกผักชีเนี่ยคุณผู้ชมจากกิโลกรัมละ150บาทตอนนี้เพิ่มเป็น200ถึง220บาทต้นหอม80บาทเพิ่มเป็น150ถึง160บาทแล้วครับผักบุ้งจีนเนี่ยจาก25บาทเพิ่มเป็น60บาทนี่เพิ่มขึ้นเยอะเลยคะน้าจาก20บาทก็เป็น60บาทเหมือนกันภาพรวมราคาผักปรับขึ้น 30% บางชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะครับจากผลผลิตที่เสียหายจากน้ำท่วมทำให้ราคาตั้งแต่ต้นทางสูงขึ้นขณะที่การนำเข้าผักจากประเทศเพื่อนบ้านยังทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นไปอีกพ่อค้าแม่ค้าคาดนะครับว่าราคาผักอาจจะยังมีระดับสูงขึ้นไปมากกว่านี้จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เพราะปลูกจะคลี่คลายและผลผลิตกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
0: ค่ะมันก็จะเป็นช่วงฤดูนี้ด้วยนะพอน้ำท่วมเนี่ยมันจะผักแพงนะคุณผู้ชมน
1: ะ
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็เราขออนุญาตตรวจสอบเรื่องของการเตือนภัยเพิ่มเติมนะคะล่าสุดเลยค่ะน้ำล้นคลอง6วาสายล่างปภ.แจ้งเซลล์บอร์ดคาสต์เพื่อเตือนภัยแล้วนะคะ3เขตในพื้นที่กรุงเทพยกของขึ้นที่สูงด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนรอยต่อจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกของกรุงเทพนะคะยกของขึ้นที่สูงหลังจากน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำที่ริมคลอง6วาสายล่างซึ่งกทม.เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะยังสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ค่ะเพิ่มเพื่อนได้นะคะที่ไลน์ ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.ได้นะคะหมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้งนะ
1: ค
0: ุณผู้ชมที่ชมอยู่นะเขตสายไหมคลองสามวาและหนองจอกซึ่งจริงน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะตอนนี้เร่งยกของขึ้นที่สูงนะคะ
1: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับกรุงเทพอ่ะมันจะมีบางพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายและก็บางพื้นที่เองที่สถานการณ์น่าจับตามองนะครับ
0: ค่ะ
1: กรุงเทพตอนนี้ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่21เขตหลังสถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงและตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมขณะนี้ยังเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตนะครับแบ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตระดับสูงอีก15เขตครับหลังจากนี้จะให้ผอ.เขตแต่ละพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากโพสต์นี้โพสต์ไปได้ไม่นานเพจกรุงเทพมหานครลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปครับอ้าวอย่างไรก็ตามครับกรุงเทพมหานครเอาอย่างนี้ละกันนี่ทำไมลบล่ะอันนี้งงหรือข้อมูลมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับกรุงเทพตอนนี้นะปิดโรงเรียนไป15เขตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับคือปิดต่อไปอีก3วันตั้งแต่30ถึง2ตุลาคมนะครับคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรจัดการเรียนการสอนชดเชยนะครับในภายหลัง35เขตให้ผอ.เขตพิจารณาเปิดเรียนตามสถานการณ์นนทบุรีอ่ะใกล้กรุงเทพว่ายังไงล่าสุดครับมีการแจ้งเตือนด่วนที่สุดมาจากปภ.นนทบุรีให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยรีบยกของขึ้นที่สูงทันทีหลังน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับมวลน้ำตอนบนไหลมาแล้วนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งนะครับ
0: ค่ะ

0: ส่วนช่วงนี้นะคะเราเจอสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยต้องเตือนภัยแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะ
1: หลายคนคิดว่าโรคติดเชื้อไวรัส RSV เป็นโรคของเด็กแต่ความจริงโรคปอดอักเสบจากไวรัส RSV ส่งผลรุนแรงต่อผู้สูงอายุมากกว่าแม้อาการจะคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่ผู้ติดเชื้อจากไวรัส RSV จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าไข้หวัดใหญ่ถึง4เท่าเพราะเมื่อเชื้อ RSV ลงไปถึงปอดอาจทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของโรคปอดอักเสบในผู้สูงอายุและอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้โดยปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะป้องกันและการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว
2: ในฐานะที่เป็นหมอโรคปอดนะครับก็พบว่ามีผู้สูงอายุหลายคนนะครับที่ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะว่ามีอาการแค่น้ำมูกไอมีไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดเนี่ยกลายเป็นปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส RSV ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลต้องให้ออกซิเจนหรือต้องเข้า ICU นะครับหลายคนเนี่ยคิดว่าโรคนี้เป็นโรคของเด็กนะครับจะไม่เกิดกับตัวเองซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะที่อายุมากกว่า75ปีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะสุขภาพดีหรือไม่ก็ตามนะครับหรือว่ากลุ่มที่อายุ50ถึง74ปีแต่มีโรคประจำตัวเรื้อรังครับเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับหรือว่าโรคตับโรคไตเรื้อรังเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะป่วยรุนแรงจาก RSV มากกว่าที่หลายคนคิดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจริงๆระยะแรกจะบอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าจะเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าก็เนื่องจากตัว RSV เนี่ยมันสามารถลงปอดได้ในที่สุดก็จะมีอาการหอบเหนื่อยซึ่งถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะอันตรายนะครับก็อาจจะต้องใช้ออกซิเจนต้องเข้า ICU RSV ไม่มียารักษาเฉพาะดังนั้นก็เป็นการรักษาตามอาการครับโรคอาจจะแย่ลงในกลุ่มเสี่ยงยังดีนะครับที่ตอนนี้เรามีวัคซีนนะครับสำหรับป้องกันปอดอักเสบจากไวรัส RSV นะซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่2ชนิดครับคือชนิดที่มีสารเสริมภูมิซึ่งจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุได้ดีกับชนิดที่ไม่มีสารเสริมภูมิครับซึ่งทั้ง2ชนิดเนี่ยสามารถป้องกันได้ทั้ง2สายพันธุ์เลยนะครับทั้งสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ครับอย่ารอจนมีอาการหรือระบาดไปแล้วอาจจะต้องชวนคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือคนในครอบครัวนะครับพาคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาพบแพทย์และลองสอบถามเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจาก RSV
3: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตากกันบ้างนะครับเป็นนาทีที่ชาวบ้านเกิดน้ำป่าและน้ำป่าเนี่ยมันไปซัดกระท่อมกับต้นไม้ครับ
4: ไอ้โล่ทำไมไม่ออกมาจากบ้านนะเดี๋ยวไปนะเจ๋งกับบัวยูอยู่นอนยาตานี่เหรอข้าลีเจ๋งกับบัวได้ยาตานี่นะฮะ
3: คือเขาก็เป็นห่วงกันนะต้องรีบออกมาจากบ้านนะเดี๋ยวบ้านพังนะเดี๋ยวลอยไปกับน้ำนะแล้วก็ลอยไปกับน้ำจริงๆดูต้นไม้อ่ะยังรั้งกระแสน้ำป่าไม่ไหวเลยนะครับจุดนี้เป็นนาทีระทึกที่บ้านผาพึ่งอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมอย่างรุนแรงนะครับกระแสน้ำเชี่ยวพัดเอาทั้งกระท่อมต้นไม้และสิ่งของต่างๆปลิวไปตามทางครับชาวบ้านเนี่ยเฝ้าระวังคือหลายๆคนก็เตือนกันน่ะเป็นนาทีระทึกเลยนะครับไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าหยุดกระแสน้ำเหล่านี้ได้เลยคุณผู้ชมครับบ้านผาพึ่งเนี่ยเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบางเจ้าประมาณ40กิโลเมตรเส้นทางเข้าหมู่บ้านบางช่วงเนี่ยเป็นถนนดินลูกรังทำให้การเดินทางเข้าไปช่วยเหลือยากลำบากจริงๆเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบอย่างหนักครับขณะเดียวกันชาวบ้านต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะหากยังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเจ้าหน้าที่ตอนนี้สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับคือไปอยู่ในจุดปลอดภัยดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกได้นะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมครับอยู่ที่บ้านม้งขุนห้วยตากอำเภอตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากก็มีนาทีชีวิตเหมือนกันเพราะว่าฝนตกติดต่อกัน24ชั่วโมงครับ

0: ือถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็กรี๊ดด้วยอ่ะ
1: มันจะถึงตัวอยู่แล้วนะ
0: มันนาทีชีวิตถ้าหนีไม่ทันก็คือชีวิตนะคะแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เอาไม่ทันก็โดนดินโคลนที่ถล่มลงมาจากบนภูเขาวัสไลทับไปเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วเดี๋ยวมาดูอัปเดตกันนะคุณผู้ชมนะบ้านมงขุนห้วยตากมวลดินจากภูเขาสไลด์ถล่มปิดทับทางหลวง1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะคะแล้วดินโคลนเชื่อไหมคะมันไหลข้ามถนนไปอีกฝั่งเลยค่ะก็มาทับรถยนต์มอเตอร์ไซค์เสียหายไปเยอะเลยล่าสุดเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่1ประกาศปิดเส้นทางชั่วคราวแล้วนะคะรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้แล้วก็เตรียมนำเครื่องจักรเข้าไปแก้ปัญหาเคลียร์พื้นที่แต่ก็ต้องรอให้ฝนเนี่ยลดลงก่อนนี่สภาพหลังดินถล่ม
1: โอ้โหคือมัน
0: มีแต่หินมีแต่ดินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาเพิ่มไหมอะค่ะก็ปิดไปก่อนเลยนะคะส่วนพื้นที่ตำบลทุ่งกระเชาะและตำบลท้องฟ้าน้ำป่าจากลำห้วยตากไหลทะลักท่วมบ้านเรือนนะคะเจ้าหน้าที่ทหารทีมแพทย์กู้ภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่นี้มีผู้ป่วยติดเตียงหลายท่านด้วยค่ะต้องเคลื่อนย้ายไปพักพิงยังจุดที่ปลอดภัยก่อนนะคะ
1: ส่งกำลังใจนะช่วยกันอย่างทุลักทุเลเลยคุณผู้ชมครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาโบดตกใจครับเพราะว่าเจอน้ำป่าไหลหลากนี่คุณผู้ชมแล้วเจออะไรครับโลงศพมันลอยมาฮะคุณผู้ชมเป็นเราแล้วก็ตกใจนะครับเขาบอกเป็นโรงเย็นของวัดแห่งหนึ่งลอยไปตามกระแสน้ำชาวบ้านเนี่ยได้แต่ยืนดูด้วยความตกใจฮะ
0: หลายที่เลยไม่รู้เป็นอะไรรอบนี้คือลงมาเยอะมากแล้วคนที่ลงคลิปก็จะบอกว่าฉันยังไม่ตายขอบคุณมากที่ส่งลงมาถึงบ้านแต่ว่าผ่านไปก่อนแล้วกันยังไม่ขอรับไว
1: ้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงคุณผู้ชมครับนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำมันเยอะมากถึงขนาดที่ท่วมไปในพื้นที่ที่เขาวางโรงที่มันสูงอยู่แล้วอะ
0: แล้วอันนี้อย่างที่บอกคือโรงเย็นเนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะนะคะ
1: โรงเย็นยังปิวมาเลยคุณผู้ชมครับชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะตอนนี้ต้องรอติดตามสถานการณ์จริงๆนะเพราะที่ตำบลนาโบดเขาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับ
0: มีแชร์กันเมื่อวานนะระยองก็มาแบบ 4-5 โลงพร้อมกันอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเจอยังไงก็คงต้องฝากคืนกลับไปนะคะอันนี้คือความเดือดร้อนนะคุณผู้ชมนะอ้าวส่วนเมื่อคืนนี้ EP แรกเข้มข้นมากๆเลยสาดไปเรียบร้อยกับความแค้นนะคะสำหรับซีรีส์พรีเมียมคลึงนั่นเองนะคะเรียกว่าซีรีส์ได้มีแค่8ตอนดังนั้นทุกตอนเดินเรื่องเร็วเข้มข้นเปิดมาแค่ EP แรกก็จัดเต็มพาเราดิ่งไปกับปมแค้นฝังหุ่นของหัตถาที่แสดงโดยชาเลต วาสิตากับการตามล่าหาตัวไอ้ตีนแบนคนที่ทำลายครอบครัวอันแสนสุขของเธอนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ทิ้งท้ายว่าหัตถาได้กลับมาเจอตรงอย่างอีกครั้งซึ่งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งและเป็นคนที่บุกไปถล่มบ้านของเธอจนพังพินาศก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้หัตถาจะทำยังไงให้ได้เข้าใกล้ตรงอย่างเพื่อแก้แค้นได้สำเร็จมารอลุ้นกันกับซีรีส์คลึง EP 2คืนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมครับในยามที่เราเจอกับน้ำท่วมแบบนี้นะครับหลายคนก็พยายามนะที่จะเอาชีวิตรอดด้วยการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับไปดูฮะเป็นช่างหนุ่ยช่างหนุ่ยเนี่ยอายุ55ปีนะครับเป็นช่างเชื่อมในจังหวัดยะลานำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่มีอยู่มาดัดแปลงเสริมโครงเหล็กและยกระดับตัวรถให้สูงขึ้นเพื่อเขาบอกเลยเตรียมที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณแยกเนินหูกวางและก็สายวัดตรีมิตรนี่โอ้โหต่อไปเราต้องใช้แบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับก็คือว่ายกขึ้นมาสูงมากจริงๆเพราะเขาบอกต่อไปน้ำมันจะท่วมสูงมันเลยต้องยกรถให้มันสูงแบบนี้ปรับแต่งอยู่3วันค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 นะครับระบุว่ารถคันนี้สามารถลุยน้ำได้ลึก1เมตรโอ้โหแต่ก็โอ้มันใช้งานได้จริงด้วยคุณผู้ชมตั้งใจทำเอาไว้ใช้เฉพาะกิจแล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถขนย้ายคนขนย้ายสิ่งของได
0: ้
1: แต่อันนี้ดีนะคุณผู้ชมนะเขาเตรียมพร้อมที่จะรับมือเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราต้องเจอกับน้ำท่วมที่มันสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รถต่างๆมันก็ต้องสูง
0: แต่เพียงแต่ว่านี่เดี๋ยวต้องคุยกับทางกรมการขนส่งว่าวิ่งได้ในถนนเส้นไหนอะไรยังไงเรื่องความถูกต้องนะคะ
1: แต่เขาบอกว่ารถคันนี้ผ่านการดัดแปลงและยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มต้นละ
1: จึงไม่ควรนำไปใช้บนถนนสาธารณะ
0: อ๋อ
1: ทั้งหน่วยบอกถึงประเด็นนี้ว่าอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐรับฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้าและทบทวนข้อกำหนดไอ้พวกรถพ่วงข้าง ให้มันสอดคล้องกับชีวิตจริงได
0: ้คือพอถึงเวลาพอน้ำท่วมอ่ะจะเห็นคุณค่ามันก็ต้องใช้นะคะหรือว่าตอนช่วงน้ำท่วมปี54อ่ะก็จะมีการดัดแปลงเอาตุ๊กๆอ
1: ่
0: ะยกสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จริงๆต้องขอบคุณและชื่นชมนะไอเดียที่เขาก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ทำให้มันแบบถูกต้องเลย
1: ตอนนี้หลายๆคนเริ่มคิดแล้วล่ะว่าไอรถที่เราใช้มันอาจจะต้องยกสูงขึ้น ไปติดล้อเป็นออฟโรดหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องใช้เรือแล้ว
0: ค่ะต้องมีติดบ้านแล้ว
1: ต้องมีติดบ้านแล้วนะเอามาเตือนกันไว้คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับดูข่าวหลากหลายแบบนี้นะครับดูสดผ่านแอปวัน

0: ดี Facebook YouTube นะครับ
1: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
3: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้แชมป์อย่างน้ำผึ้งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดก็ชนะคู่ท้าดวลอย่างน้องข้าวปั้นแม่ค้าตัวน้อยจากอุดรธานีมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่27พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปซ่อมแซมบ้านได้เพิ่มแล้วกว่า 650,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับคุณพ่อผู้เสียสละขอสู้หารายได้ทุกทางเพื่อดูแลลูกที่ป่วย
1: ลูกพี่ป่วยด้วยอาการที่คุณหมอบอกว่า
2: เป็นออทิสติกครับ
1: ตอนแรกพี่หนึ่งได้รู้ครั้งแรกเหมือนโรคถล่ม
2: ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนที่รู้ตัวว่าลูกไม่ปกติเนี่ยต้องคิดแบบผ
1: ม
2: แต่พอผมกับภรรยามานั่งคุยกันแล้วเราก็คิดว่าอย่างน้อยลูกเราก็ไม่ได้เป็นหนักกว่านี
1: ้
2: ลูกเราก็แค่เรียนรู้ช้าเขาก็สามารถที่จะโตแล้วก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองได
1: ้
2: โดยไม่เดือดร้อนคนอื่นครับ
1: อยากจะบอกอะไรกับลูกชายบ้าง
2: ถ้าเขารับรู้ได้อยากจะบอกเขาว่าพ่อรักเขานะอยากให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครครับ

0: สวัสดีครับผมแฟรงค์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งนี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนมาให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทันสิตาและคุณสลาคุณวุฒิครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครู
1: สวัสดีครับ
0: เช่นเคยฮะมาเช็คกันว่าวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีลุ้นเป็นเศรษฐีทุกวันอย่างต่อเนื่องกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3วันการแบบนี้ฮะเป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองมาจากภาคกลางสวัสดีครับหากมีชื่อตัวเองได้เป็นผู้รับรางวัลแล้วต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างครับ
3: ค่ะถ้าเกิดว่ามีชื่อลูกค้านะคะขึ้นเป็นผู้โชคดีค่ะในวันรุ่งขึ้นค่ะจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนค่ะและลูกค้าสามารถถ่ายบัตรประชาชนและส่งมาผ่านทางช่องทาง LINE แอดของเราได้เลยนะคะ
0: ครับและทีมงานจะไปมอบโชคให้ท่านถึงที่เลยครับวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครไปลุ้นกันโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2 รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จาก

0: 2จ้าและนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันหน้าทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคล่าง1ครับ2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคกลางทุกท่านด้วยครับมืออื่นพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานบรุนโศกนำกันเด้อกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
1: สสส.ชวนลุกค่ะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพราะการนั่งเอนหลังหรือนอนเล่นต่อเนื่องนานๆส่งผลกับการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดเสี่ยงโรค NCD ด้วยนะคะน้องลุกค่ะเทวดาก็เลยมาชวนคุณลุกค่ะขยับร่างกายยืนย่อยกยืดให้ร่างกายได้ขยับอย่าลืมนะคะทุก30นาทีลุกขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ลุกค่ะ
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
7: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
8: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมาก
5: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
4: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
5: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
11: คิวคูดคิวคูดมาก
12: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
13: สนุกมาก
14: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
10: วันนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
16: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกศรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
15: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกศรอายุสัก70มั้ยครับ
17: มีครับยายผมชื่อเกศร
15: จริงเหรอคะ
16: พอจะมีลูกให้ดูมั้ยครับ
17: เจอแล้วครับ
15: ระหว่างสมโหเฮ้ย
10: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์ 6:00 น.
18: กด
19: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
18: สูงๆๆๆ
19: โอ๊ยโอ๊ยสูงเกินว้า
18: วเฮ้ย
20: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
21: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
22: เหรอคะ
20: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาคืนนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
23: ครึ่งคืนนี
24: ้พรุ่งนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวด
25: พวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดา
26: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดป่ะ
25: แข็งเครียดเหมือนแบกอะไรไว
26: ้หนูขอเทสมือใหม่ได้ไหม
27: คุณจะทำอะไร
26: เดี๋ยวฉันช่วยคุณบ้า

0: าก
1: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
3: ต์เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีกสูตรใหม
5: ่ร้องหน่อยนะ
6: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
7: หน่อยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเรสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
9: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทูนะวันนี้พบกับศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถฉายาเทพบุตรเพลงสายหมู่การทัศนะฮะมากับเพลงใหม่สุดแขนทศกัณฐ์

0: การทัศนะสวัสดีครับโอ้ยวันนี้เพลงใหม่มาฝากเรานะ
1: เพลงใหม่ครับ
0: แต่งเองไหม
1: เขียนเองครับ
0: เอ๊ะทำไมต้องเหนื่อยวะเนี่ยแต่งเองไหม
1: แต่งเองครับ
0: แต่งเองผมชอบ

0: ชอบฟังมากเวลาที่มาของเพลงเวลาเพลงมันผุดมาในหัวเนี่ย
1: ครับ
0: เพลงนี้มันมาตอนไหน
1: ตอนห้องน้ำ
0: หนักหรือเบา
1: ค่อนข้างหนักมันคือเพลินเพลินเพลินเพลินแล้วมันมีประโยคนึงขึ้นมาว่าหากมีมือสิบมือไอ้หากมีมือสิบมือสิบหน้าแบบทศกัณฐ์เนี่ยได้คำนี้มาก่อน
0: ได้คำนี้มาก่อน
1: ตอน
0: มันมาก่อน
1: มันมาก่อน
0: พอมันมาปุ๊บ
1: คำนี้มาปุ๊บเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเรามี10มือ10หน้าอย่างทศกัณฐ์เราจะทำอะไรอ๋อสุดแขนฉันจะยื้อและลังให้เธอไม่ไป
0: เกิดเป็นไอเดียนี้มาก่อน
1: ได้คำนี้มาก่อน
0: ครับเอาไปเขียน
1: 15นาทีเสร็จครับ
0: จบทั้งเพลง
1: จบทั้งเพลงครับ
0: อ่า
1: เพลงนี้มันคือมันเป็นเรื่องราวครับเราอยากจะบอกเล่าถึงว่าเอ้ยด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบชอบเกี่ยวกับวรรณคดีไทยอยู่แล้วเราอยากจะเขียนเกี่ยวกับทศกัณฐ์สักเพลงหนึ่งทศกัณฐ์นี้มี10หน้าถ้ามี10หน้านี้เราอยากจะให้หน้าของเราทำให้เธอรักถ้าเรามี10มือ เราจะยื้อและกอดเธอไว้ไม่ให้ไปแต่หน้าเสียดายทศกัณฐ์ไม่สามารถรักษานางสีดาไว้ได้เลย
0: นี่ก็เมียเขาอ่ะเรามาทีหลัง
1: แล้วคราวนี้ก็เลยแบบคือถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีแต่มันสุดท้ายแล้วมันเป็นเพียงเราก็แค่คนธรรมดาเราไม่มี10มือ10หน้าพอที่จะไปล้างใครไว้ได
0: ้ฝากผลงานเพลงนี้หน่อยพี่คัน
1: ฝากด้วยนะครับสำหรับสุดแขนทศกัณฐ์ครับทางช่อง GMM Gamico Official ครับฝากด้วยครับ
0: วันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับ
1: พร้อมมอบครับ
0: ไปทำที่เลยครับขอบคุณครับพี่คันช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เวลาได้ยินเสียงคนในบ้านตะโกนเรียกกันข้าวสุกแล้วมากินข้าวกันฟังทีไรก็นึกถึงบ้านทุกทีครับกับข้าวอาจจะมีแค่ 2-3 อย่างแต่พอได้นั่งตักข้าวอุ่นๆมาล้อมวงกินด้วยกันมื้อนั้นก็อร่อยขึ้นมาเลยทีเดียว Lucky Frame ฮะเขามีหม้อหุงข้าวด้วยนะครับนอกจากเตาแก๊สที่หลายคนคุ้นเคยและยังใส่ใจเรื่องคุณภาพและความทนทานกับของที่เราใช้ทุกวันเพราะบางทีความสุขของคนในบ้านก็เริ่มจากข้าวร้อนๆสักหม้อนึงครับส่งต่อละกันLucky Frame พบกับคุณพ่อผู้เสียสละผู้สู้ขอหารายได้ทุกทางเพื่อดูแลลูกที่ป่วยฮะ
2: เป้าหมายที่มารายการก็คือต้องการที่จะได้เงินสักก้อนมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ปิดหนี้จำนวน 20,000 บาทให้หมดไปเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับถ้าหมดหนี้ก้อนนี้แล้วเงินที่หามาได้ก็จะเก็บไว้เป็นทุนสำรองเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเขาในตอนที่เขาโตครับ
3: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
4: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
7: ้าหรือ
6: ย
7: ัง
6: ใครตะโกนแบบวันแม
8: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
9: ิวเป็นไรอ่ะ
10: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
9: ไม่มี
11: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
14: สดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
16: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
16: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ

0: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 น.
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส.
3: ปากเหม็นแน่ๆ
4: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: Nescafé Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: สูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ

0: ว่าสิตาทำกันบ้านอย่างหนักด้านการแสดงเพื่อให้เข้าถึงความเจ็บปวดที่กลายเป็นแรงแค้นของหัตถาในซีรีส์คลึง
1: ก็เลยสวยท้าทายดีพี่สันเองหรือพี่เบิร์ดเองเขาก็พยายามมีช่องให้ชาได้แบบแอดออนเข้าไปเพิ่มด้วยพยายามทำปมตอนเด็กตอนนั้นออกมาให้ชัดเจนเพื่อสิ่งนี้มันคุ้มค่าแม่แค่ไหนทำไมมันถึงต้องขนาดนั้นเพื่อหาแบบจุดเหมือน motivation ให้หัตถาแบบแทนได้ขนาดนี
2: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
4: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
5: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยกลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์27สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดที่วันนี้ต้องมาเจอกับคุณพ่อผู้เสียสละเพื่อลูกชายผู้เป็นแก้วตาดวงใจเราเอาใจช่วยทั้งคู่ไปพร้อมกันครับ
6: แชมป์วันนี้แชมป์27สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 650,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเฮ้ยสวัสดีค่ะเฉลยโอ้โหน้ำพึ่งแต่ละด่านที่ผ่านมาก็ไม่ถือว่าง่ายนะ
7: ค่ะ
6: มีแรงอยู่ไหม
7: มีแรงเต็มที่ค่ะ
6: สู้ไม่เซ
7: ้อสู้ค่ะ
6: ด่านนี้ลุยกันต่อฮะพบกับคุณพ่อผู้เสียสละผู้สู้ขอหารายได้ทุกทางเพื่อดูแลลูกที่ป่วยฮะพี่หนึ่งจากปทุมธานีเย้พี่หนึ่งสวัสดีครับเชิญเลยพี่แนะนำตัวหน่อยครับผม
8: สวัสดีครับกับผมนายอนุวัฒน์วงอินชื่อเล่นชื่อหนึ่งมาจากจังหวัดปทุมธานีครับ
6: อายุเท่าไหร่แล้วครับพี
8: ่อายุ42ปีครับ
6: 42ปีตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
8: ่เป็นพนักงานส่งอาหารส่งคนแล้วก็ขับวินมอเตอร์ไซค์ครับ
6: โอ้ส่งอาหารส่งคนนี่คือรับตามแอป
8: ใช่ครับ
6: ตามแล้ววินมอเตอร์ไซค์นี่คืองานประจำ
8: ครับผม
6: โอ้ยแบ่งเวลายังไงทำทั้ง3งาน
8: ปัจจุบันทำอาชีพเป็นไรเดอร์รับส่งอาหารแล้วก็รับส่งคนมีเวลาว่างก็จะไปวิ่งวินอยู่แถวอำเภอคลองหลวงครับครอบครัวทุกวันนี้มีอยู่3คนครับมีผมมีภรรยาแล้วก็มีลูกชายอายุ9ขวบชื่อน้องม่อนลูกชายมีอาการเป็นออทิสติกตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าเพิ่งจะตรวจพบตอนที่เขาได้อายุ5ขวบแล้วถึงเพิ่งจะพาไปหาหมอไม่พูดโต้ตอบไม่ได้หมอก็แนะนำว่าควรจะต้องมาทำการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกวันนี้ต้องกินยาเป็นประจำเขาจะไม่สามารถที่จะเรียนร่วมกับเด็กปกติได้จำเป็นที่จะต้องเรียนที่โรงเรียนคู่ขนานคือโรงเรียนที่จะมีทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กที่มีอาการแบบนี้แต่เด็กที่มีอาการแบบนี้จะถูกจัดห้องไว้พิเศษเพื่อสอนกับเด็กแบบนี้โดยเฉพาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นโตขึ้นมาเขาจะมีปัญหาในการเข้าสังคมถ้าเขาไม่ได้เข้าเรียนครับทุกวันนี้ก็ต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดครับ

เพราะว่าเนื่องจากเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งจำเป็นต้องมียากินเฉพาะทางกิจวัตรประจำวันของผมก็คือถ้าเป็นตอนที่ลูกยังเปิดเทอมอยู่ก็จะตื่นเช้าไปวิ่งงานผ่านแอปก่อนจะเป็นวิ่งรับคนส่งคนเพราะตอนเช้าจะมีคนพอประมาณ7โมงปุ๊บก็จะปลุกลูกไปโรงเรียนแถวเขตบางขันแล้วก็วิ่งงานอยู่เส้นนั้นไม่กล้าออกไปไหนไกลเพราะว่าถ้าลูกมีปัญหาคือครูจะต้องติดต่อผู้ปกครองได้ผู้ปกครองจะต้องมาดูลูกได้ทันท่วงทีแล้วสามารถมารับลูกกลับได้ในเวลานั้นเลยนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมไม่สามารถไปวิ่งงานไกลๆได้ครับถ้าเป็นช่วงที่ลูกของผมปิดเทอมผมก็เข้าไปที่บ้านบ่อยขึ้นซึ่งภรรยาของผมนั้นทำงานอยู่สองกะมีกะกลางวันแล้วก็กะกลางคืนถ้าเป็นช่วงที่ภรรยาเข้ากะกลางวันผมจะต้องอยู่ดูลูกมากขึ้นเพราะไม่สามารถทิ้งเขาไปไหนได้แต่ถ้าเป็นกะไหนที่ภรรยาเข้างานกลางคืนกลางวันภรรยาก็จะนอนบางครั้งเขาก็จะตื่นขึ้นมาดูลูกให้หลังจากนั้นประมาณ4โมง5โมงเย็นก็จะวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจนถึงเวลาประมาณ3หรือ4ทุ่มหลังจากนั้นผมก็จะเปิดงานวิ่งผ่านบริษัทรับส่งคนคือจะไม่ใช่ส่งอาหารแล้วเพราะกลางคืนส่งคนจะดีกว่าก็จะวิ่งอยู่ถึงราวๆเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งหลังจากนั้นก็จะวนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับหักน้ำมันในแต่ละวันแล้วก็จะเหลือเข้าบ้านอยู่ประมาณ4หรือ500บาทครับที่เลือกทำงานขับรถรับจ้างเพราะว่าจำเป็นต้องมีเวลาให้ลูกแล้วก็สามารถที่จะเลือกที่จะทำงานเวลาไหนก็ได้เนื่องจากภรรยาผมทำงานประจำแล้วผมจึงจำเป็นต้องหางานที่สามารถที่จะดูแลลูกได้แล้วก็มีรายได้ไปในตัวเพราะหากว่าภรรยาผมทำงานคนเดียวก็จะไม่พอแน่นอนถ้าวันไหนต้องหยุดงานเพื่อพาลูกไปหาหมอก็สามารถที่จะหยุดได้โดยไม่ต้องลางานกิจกรรมที่ทำด้วยกันทุกวันก็จะเป็นให้เขาเล่นของเล่นประเภทตัวต่อวาดรูประบายสีหรือไม่ก็ถ้าเวลาที่เราทำงานบ้านก็จะชวนเขามาทำด้วยกันเช่นผมล้างน้ำแฟบเขาก็จะล้างน้ำเปล่าผมถูพื้นไปรอบนึงก็จะให้เขาถูพื้นด้วยผ้าเปล่าๆเพื่อให้มันสะอาดขึ้นครูแนะนำว่าเวลาที่เราทำอะไรให้เราพาเขาทำให้เขาทำเหมือนกับเด็กปกติมากที่สุดก็จะช่วยพัฒนาเขาได้ครับศึกษาหาวิธีที่จะทำให้เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เหมือนเด็กปกติที่สุดเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเราไปจนแก่หรืออย่างน้อยเขาดูแลเราไม่ได้เขาก็ดูแลตัวเองได้ก็ยังดีครับเป้าหมายที่มารายการก็คือต้องการที่จะได้เงินสักก้อนมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ปิดหนี้จำนวน 20,000 บาทให้หมดไปเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับถ้าหมดหนี้ก้อนนี้แล้วเงินที่หามาได้ก็จะเก็บไปเป็นทุนสำรองเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเขาในตอนที่เขาโตครับถึงความรู้เราจะต่ำแต่เราก็จะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะมีเงินเข้ามาจุนเจือในครอบครัวรวมทั้งการร้องเพลงเพื่อที่จะมีรายได้จากทางนี้ด้วยครับ

0: เสียงหวานมันชื่อเลยครับเป็นนางเอกหมอลำเหรอจ๊ะ
1: แมนค่ะ
0: อยู่ขนาดไหนครับ
1: เสียงอีสานค่ะ
0: เสียงอีสาน
2: เขาร้องดีไหม
0: อะไรครับ
2: ร้องดีไหมเนื้อเสียงลูกคอเป็นยังไง
0: เนื้อเสียงดีเป็นแชมป์ต่อยสัก40สมัยจะดีมาก
3: เศรษฐีอร่อยที่เกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆที่กดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในรังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำราคา 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ใหม่ Tractor Kubota B Series 24และ27แรงม้ารุ่นล้อแคบร่องมันแคบแค่ไหนก็ทำงานสบายเข้าร่องง่ายไม่ทำลายต้นประหยัดต้นทุน B Series หน้าแคบสุดคล่องเข้าร่องสุดจัด
6: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง3

0: 10พฤศจิกายน2569
1: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
4: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
9: ่ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทยเท่านั้นค
10: ่
9: ะ
10: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
12: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมค์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
13: ดาวนี่ลักษ์

0: ยวันนี้ผิวสวยไว
1: แต่พลาไม่รีบพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
3: คิวพูดคิวพูดมาก
4: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
5: ได้สนุกมาก
6: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร
1: ์ Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
7: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
8: เด
7: ี
8: ๋ยวมันก็ดี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
9: แค่10บาท
7: จริงนะ
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากหมา
11: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
12: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
13: ใหม่ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
14: วันเสาร์ที่มีการถ่ายรายการ YouTube เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ครูเจนนี่เนี่ยคุมแทน
15: แล้วคู่สายฟ้ากับคู่ภาพันธ์ล่ะจ๊ะ
16: ใหม่รถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับ1คุณพ่อผู้เสียสละเพื่อลูกชายผู้เป็นแก้วตาดวงใจวันนี้เขาจะคว้าทุนเพื่อนำไปปิดหนี้ได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยคุณพ่อคนนี้กันครับ
17: พี่เป็นคุณพ่อที่น่ารักมากก่อนมาขี่วินพี่ไปทำอะไรมาก่อนหรือเปล่า
18: ผมก็ปลดทหารมาตอนครั้งแรกก็ขับวินเลยครับ
17: ขับวินเลย
18: ครับ
17: แล้วก็คิดว่าพอมีลูกก็คิดว่าอาชีพนี้แหละมันเหมาะกับการแบ่งเวลาในการดูลูกได้ดีมาก
18: ครับผม
17: ลูกพี่ป่วยด้วยอาการที่คุณหมอบอกว่า
18: เป็นออทิสติกครับ
17: สังเกตเห็นอาการของน้องยังไงบ้างครับ
18: คือตอนแรกยังไม่สังเกตครับช่วง1ขวบถึง2ขวบคิดว่าเขาแค่พัฒนาการช้าคือไม่พูดแล้วก็เดินช้า
17: แต่เราพูดกับเขาเราเขาฟังได้เขาฟังรู้เรื่อง
18: เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยมีลูกเราก็คิดว่านี่คือเด็กอาการของเด็กปกติจนกระทั่งเขาได้2ขวบแม่ผมเสียก็เลยต้องไปฝากให้พ่อตาเลี้ยงซึ่งพ่อตาเอาไปเลี้ยงได้ตอน2ขวบแล้วพ่อตาก็เอาไปเรียนที่

0: โรงเรียนประจำเอ้ยไม่ใช่โรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนปกติแต่ครู
1: เด็กเล็ก
0: ใช่ครับแต่ครูบอกว่าลูกของผมไม่สามารถเรียนได้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติได
1: ้
0: เพราะสมาธิเขาสั้นไม่สามารถเข้าแถวไม่สามารถทำอะไรนานๆได้ครับพ่อตาก็เลยเอามาคืนผ
1: ม
0: แล้วก็บอกว่าลูกมีอาการผิดปกตินะหลังจากนั้นค่อยไปหาหมอสักประมาณ3ขวบกว่าครับผม
1: 3ขวบกว่า
0: แล้วก็ได้บัตรผู้ป่วยมาตอน5ขวบครับ
1: อ๋อตอนแรกพี่1ได้รู้ครั้งแรกเหมือนโรคถล่ม
0: ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนที่รู้ตัวว่าลูกไม่ปกติเนี่ยต้องคิดแบบผมแต่พอผมกับภรรยามานั่งคุยกันแล้วเราก็คิดว่าอย่างน้อยลูกเราก็ไม่ได้เป็นหนักกว่านี
1: ้
0: ลูกเราก็แค่เรียนรู้ช้าเขาก็สามารถที่จะโตแล้วก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่เดือดร้อนคนอื่นครับ
1: ปัญหาของน้องเป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ยังไม่มีเรื่องอารมณ์อะไรที่แบบวีดกีดการ์ดไม่มี
0: เขาจะมีแค่อยู่ไม่นิ่งครับก็ต้องคอยกินยาซึ่งก็ต้องพาเขาไปหาหมอเป็นประจำครับแล้วหมอจะให้ยามียาตอนเช้ากลางวันแล้วก็ยาก่อนนอนครับกินวันละ3เวลา
1: แต่คุณพ่อก็มีวิธีที่จะดูแลน้องให้น้องเป็นเด็กที่มีรอยยิ้ม
0: ครับผม
1: เออทำยังไงให้เขายิ้มได
0: ้ก็เล่นกับเขาบ้างอะไรบ้างแล้วก็พาเขาทำสิ่งต่างๆในบ้านเนี่ยครับครับผม
1: แล้วตอนนี้เขาเรียนยังไงครับ
0: โรงเรียนวัดบางขันครับ
1: วัดบางขัน
0: ครับ
1: เป็นหลักสูตรพิเศษไหม
0: ใช่ครับก็คือโรงเรียนเนี้ยเขาจะมีทั้งเด็กปกติแล้วก็จะแบ่งเป็นห้องเล็กๆไว้ประมาณ2ห้องเอาไว้สอนเด็กที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กอื่นได
1: ้
0: เขาจะเรียกเด็กพวกนี้ว่าเด็กพิเศษหรือเรียกห้องแบบนี้ว่าโรงเรียนคู่ขนานไอห้องเรียนคู่ขนานคร
1: ับ ห้องเรียนคู่ขนาน
0: ครับ
1: สอนเขาสอนอะไรบ้างในห้องเรียนคู่ขนานครับ
0: ก็จะสอนมีเขียนตามเส้นประซึ่งเขาจะสอนตามเด็กเลยครับว่าสมมติว่าเด็กคนนี้สามารถเขียนได้แล้วก็จะไปที่อ่านเด็กคนนี้ยังเขียนไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ที่การเขียนก่อนครับผม
1: อ๋อเป็นอิสระของแต่ละคนเลย
0: ครับ
1: ใครพัฒนามาถึงจุดไหนแล้วก็ส่งเสริมเขาต่อไป
0: ครับผม
1: น้องชอบไปโรงเรียนไหมครับ
0: ชอบครับ
1: ชอบมีความสุขกับการไปโรงเรียน
0: ครับเพราะเขาไม่ค่อยชอบอยู่บ้าน
1: ทำไมเขาไม่ถึงชอบไม่ค่อยอยู่บ้าน
0: ตามปกติเด็กประเภทนี้เขาจะชอบนั่งรถหรือไม่ก็ทำอะไรก็ได้ครับที่
1: อ๋อไม่ได้อยู่กับที่
0: สนุกสนาน
1: มีกิจกรรมวิ่งเข้ามาหาตลอดมีอะไรใหม่ๆวิ่งเข้ามาหาตลอด
0: ครับผม
1: เขาจะเพลิดเพลินมากกว่าถ้าอย่างวันนี้เขาก็แบบหูตื่นเต้นกับสตูดิโอมาก
0: ครับ
1: ตอนนี้ดูแลลูกตลอดเวลาสลับเวลากับภรรยา
0: ครับผม
1: แต่มีเรื่องที่หนักใจอยู่เรื่องนึงก็คือหนี้สินที่มีอยู
0: ่ครับผม
1: มีหนี้อะไรบ้างพี่ตอนนี
0: ้ตอนนี้ก็มีหนี้ที่กู้ยืมคนรู้จักมาอยู่ 20,000 กว่าบาทครับ
1: 20,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: เขาคิดดอกอะไรยังไงต้องส่งเขาตลอดเวลามั้ย
0: ก็มีเล็กน้อยครับเพราะว่าเป็นคนรู้จักกัน
1: ถึงแม้ว่าลูกจะเกิดมาแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว
0: ้ครับ
1: แต่อย่างน้อยเขาก็คือความสุขของเรา
0: ครับผม
1: อยากจะบอกอะไรกับลูกชายบ้าง
0: ถ้าเขารับรู้ได้อยากจะบอกเขาว่าพ่อรักเขานะอยากให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครครับ
1: พ่อคนนี้พร้อมจะทำเต็มที
0: ่พร้อมจะทำเต็มที่ครับ
1: ให้กำลังใจพี่หนึ่งหน่อยเร็ว
0: ขอบคุณคร
1: ับ เป็นยังไงบ้างพี่การ
2: โอ้ส่งกำลังใจเลยครับโชคดีมากที่น้องเขายังรับรู้ได้แต่บางทีก็อาจจะมีความคิดที่เป็นแบบคิดช้าไม่เป็นไรครับมันค่อยๆสอนกันได
1: ้
2: เขาค่อยๆเรียนรู้ได้ตราบใดที่เขายังมีลมหายใจเรายังมีลมหายใจเราสามารถสอนกันไปได้พี่แล้วผมก็อยากอวยพรให้กับพี่หนึ่งนี่หมดไวๆนะครับแล้วก็หวังว่าครอบครัวของพี่หนึ่งจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ชอบทัศนคตินะครับมีความสุขมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: หนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าพลังแชมป์นั่นคือเพลง
0: ล่องเรือหารักครับ
1: จัดไป

0: พี่หนึ่งครับเป็นไงคุณพ่อร้องพร้อมไหมครับคุณพ่อร้องพร้อมไหมเยี่ยมเป็นยังไงบ้างเขินเลยนักการครับเป็นไงบ้าง
1: ครับโอ้โหดูลูกชายตลอดลูกชายตั้งใจฟังพ่อมากเลยนะ
0: ยิ้มมีความสุขกับเพลงคุณพ่อมาก
1: ผมไม่รู้อ่ะผมเรื่องการร้องเดี๋ยวยกให้เป็นกรรมการแต่ผมสัมผัสได้ถึงความสุขครับเราได้สัมผัสถึงความรักกับครอบครัวที่อยู่ด้วยความสุขจริงๆและอยู่ด้วยความเข้าใจจริง
0: ๆขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชายครับ
2: คุณหนึ่งก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ตุ้มเทให้เพื่อลูกและก็ครอบครัวด้วยนะครับมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมครับเนี่ยเห็นบอกโหเช้าก็วิ่งวิ่งถึงตีสองตีสาม
3: ก็มีบ้างครับก็ผมจะนอนสักประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็ตื่นประมาณ6โมงเพื่อปลุกลูกชายอาบน้ำแล้วก็ไปส่งเขาไปโรงเรียนประมาณ7โมงครับแล้วก็วิ่งต่อ
2: หาเวลาพักผ่อนบ้างเพราะว่าขี่รถเนี่ยมันอันตรายเนาะเรามอเตอร์ไซค์นะครับหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับและเรื่องครอบครัวก็อยากอวยพรให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับให้ลูกชายหายไวๆนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงคุณหนึ่งเป็นคนที่มีเนื้อเสียงดีนะผมชอบเนื้อเสียงและชอบพลังชอบวิธีที่เขาร้องเขาพูดกับร้องเหมือนกันเลยนะครับแล้วดีอย่างหนึ่งที่กล้าที่จะร้องมีเท่าไหร่ใส่เต็มที่แต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องเทคนิคบางเรื่องนะครับการต่อเนื่องของลมหายใจบางทีกอดเรือเววาอะไรบางทีอาจจะต้องใช้ลมเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเพี้ยนนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่ชมพู่ตอนฟังเรื่องพี่หนุ่มพี่ชมพู่มีน้ำตา
4: หึบไปแล้วรอบเลยเข้าใจพี่หนึ่งเหนื่อยไหมพี
3: ่ครับ
4: สู้ๆนะคะมีลูกเหมือนกันพ่อแม่ทุกคนคาดหวังให้ลูกเราแข็งแรงแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่หนึ่งต้องทำเพื่อเขาแบบหนูรู้สึกว่าพี่ทำเพื่อเขาทุกนาทีเลยอะเป็นห่วงเหมือนพี่ไทยเหมือนกันเราจะบอกกันดูแลตัวเองด้วยนะพี่ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วยทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแล้วก็คาดหวังให้อนาคตน้องมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างที่พี่หนึ่งตั้งใจไว้นะคะเรื่องร้องเพลงหนูมองข้ามความผิดถูกไปเลยอะเมื่อกี้นี้ฟังพี่หนึ่งร้องมันมีแต่ความอบอุ่นแล้วหนูรู้สึกว่าวันนี้พี่หนึ่งมาทำเพื่อลูกใจที่มาบนเวทีวันนี้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือไม่ชนะแต่เอาความกล้าตัวเองกล้าที่จะมายืนร้องผิดร้องถูกไม่รู้แต่อยากทำเพื่อลูกให้ลูกเห็นกับเงินจำนวนนึงก็อาจจะช่วยเหลือลูกได้จริงๆในอนาคตแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะโอ้ยจุกแทนสู้ๆนะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ครับคุณลุศราครับ
5: อย่างแรกคือให้กำลังใจหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือขอบคุณที่ทำหน้าที่ของพ่อที่ดูพิเศษมากรวมไปถึงการร้องเพลงวันนี้ครูไม่รู้สึกว่าหนึ่งมาร้องเพลงนะเหมือนมาทำหน้าที่ของพ่ออีกวาระหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่หนึ่งก็เป็นคนที่มีเสียงดีอันที่สองก็คือเวลาเอาเสียงพูดมาใช้กับการร้องเพลงเป็นเสียงเดียวกันไม่มีการปรุงแต่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งยังอาจจะร้องเพลงยังไม่เก่งไม่เก่งเรื่องอะไรบ้างไม่เก่งเรื่องความแม่นจังหวะและที่หนักมากก็คือการสู้กับความยากของเพลงนะบางจุดก็ทำได้ดีมากแต่บางจุดก็ยังต้องใช้เวลาในการฝึกอยู่ก็อยากให้หนึ่งได้ฝึกแล้วก็อยากให้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวเอาใจช่วยคำหนึ่งครับ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวนี้หนึ่งครับ
6: ถึงหน้าที่ของแชมป์27สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างหนึ่งเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม
0: ่มาคุยเรื่องน้องกันบ้างแล้วก็มีน้องสาว
7: มีค่ะ
0: อายุเท่าไหร่นะ
7: 4ขวบค่ะ
0: น้องชื่อว่า
7: น้องมิลลิค่ะ
0: มิลลิน้องมิลลิร้องเพลงได้ด้วยเหรอ
7: ร้องเพลงได้ค่ะ
0: จริงเหรอ
7: ใช่
0: 4ขวบเนี่ยนะ
7: ใช่
0: เขาไปหัดมายังไงอะคะ
7: คือเขาดูคลิปหนูร้องเพลงค่ะ
0: หนูคัฟเวอร์เพลง
7: ใช่ค่ะ
0: ลงในโซเชียล
7: ใช่ค่ะเวลาขึ้นเวทีคลิปร้องลงโซเชียลเขาก็ไปฟังไปดู
0: อ๋อ
7: ใช่ค่ะ
0: ร้องจบเพลงไหมหรือว่า
7: ร้องจบเพลงเลยค่ะ
0: เพลงอะไรที่เขาร้องจบ
7: จือบอ
0: เออ จือบอนี่เด็กหัดร้องกันเยอะนะ
7: แล้วก็ฮักอายพาดยังดึงใช่ค
0: ่
7: ะ
0: โอ้ร้องเพลงดังนั้นเลยเฮ้ย
7: ใช่
0: แล้วเขาก็ร้องจบเพลงเราเคยให้คำแนะนำไหมว่าอย่างนั้นอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ยังค่ะเขาปล่อยให้เขาร้องไปก่อนค่ะแล้วเขาโตอีกนิดนึงค่อยฝึกเขาก็ได้ค่ะ
0: ปล่อยให้เขาเป็นความสุขของเขาไปก่อน
7: ใช่
0: ให้เขาซึมซับด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเขาไปก่อนแล
7: ้
0: วค่อยเพิ่มเทคนิคที่หลังเนา
7: ะอ
0: ยากปั้นน้องเป็นนักร้องไหม
7: อยากมากค
0: ่
7: ะ
0: ไม่แน่นะเรามีมิลลิแรปเปอร์แล้วอาจจะมิลลิแล้วมันลูกทุ่งอีกคนนึงนะเอาล่ะวันนี้ร้องให้เด็กมันดูร้องให้น้องดูร้องให้น้องมีแรงบันดาลใจและเพื่อป้องกันแชมป์ด้วยกับ1บทเพลงเพื่อพังตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
7: หนูไม่รู้ค่ะ
0: หนูไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะคะหนูไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะคะเอาเพลงอะไรมา
7: หนูไม่รู้ค่ะ
0: หนูไม่รู้ไม่ได้หนูต้องรู้หนูจะร้องแล้ว
7: ชื่อเพลงค่ะพี
0: ่โอ้ขอประทานโทษค่ะหนูไม่รู้

0: น้ำผึ้งครับเป็นไงครับพี่การ
1: เสียงหวานมันชื่อเลยครับเป็นนางเอกหมอลำเหรอจ๊ะ
2: แมนค่ะ
1: อยู่ขนาดไหนครับ
2: เสียงอีสานค่ะ
1: เสียงอีสาน
3: เขาร้องดีไหม
1: อะไรครับ
3: ร้องดีไหมเนื้อเสียงลูกคอเป็นยังไง
1: เนื้อเสียงดีเป็นแชมป์ต่อยสัก40สมัยจะดีมากทำดีครับทำดีครับผมฟังคณะกรรมการต่อเลยครับไม่มีอะไรครับ
0: ครับเป็นไงครับพี่ไทยครับ
4: น้ำผึ้งกับหนูไม่รู้ในเวอร์ชั่นของพี่ปาวลีก็เหมาะสมดูนะครับดูหยอกดีดูอ้อล้อกับเพลงดีแต่พี่ไทยอยากเปลี่ยนเมโลดี้นิดหน่อยไอ้ขอโทษทีโทษทีโทษทีเราร้องไงทีไปสีใช่ไหมพี่ไทยอยากปรับเป็นทีไปสีทีไปสีคนมีเจ้าของถ้าทีไปสีมันดูฟังแล้วมันดูเมโลดี้มันจมทีไปสีทีไปสีคนมีเจ้าของมันจะดูเมโลดี้โผล่กว่านะคะนอกนั้นไม่มีอะไร
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชมพู่
3: เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงน่ารักมีจังหวะแล้วหนูก็มีโยกนิดเล่นหูเล่นตาหน่อย อันนี้มันกำลังดีน่ารักมากๆต้องชมอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมสติและความจำหนูดีมากพี่จะบอกว่าเพลงนี้นะพร้อมจะหลุดง่ายมากเพราะมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนซ้ำไปซ้ำมาซึ่งหลายๆคนก็จะมาตายเอาเพลงง่ายๆแบบนี้แหละแต่ต้องยอมรับว่าน้ำผึ้งอ่ะสติค่อนข้างดีแต่ก็แอบจับได้ว่าพอเพลงนี้มันวนไปวนมาเยอะๆมันเหมือนจะผ่อนคลายแต่มันยังไม่ผ่อนคลายมันเหมือนจะเล่นแต่มันยังไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีความแบบวิซ้ำดอกจันสองอีดอกจันสอง
0: มือนี่หุบนิ้ว
3: คอยนับอ่ะซ้ำครบยังอะไรเงี้ยยิ่งตอนท้ายถ้าลงผิดห้องผิดจังหวะมันก็เป๋ไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งต้องชื่นชมในเรื่องของการแกะเพลงการมีสมาธิและการซ้อมมาเป็นอย่างดีเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณยายกุศลครับ
5: อย่างน้อยการเลือกเพลงนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าสาวหมอลำก็สามารถร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางได้ดีส่วนข้อเสียงก็อย่างที่พี่ผู้บอกเลยดูเหมือนว่ามีหลายคนนะลืมเพลงนี้คือวนไม่รู้กี่รอบลูกส่วนใหญ่เพลงแบบนี้เหมาะกับการโชว์แต่อาจจะไม่เหมาะกับการประกวดลูกเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงก็ต้องระวังในเรื่องของนี่นะลูกภาระการจำการลืมด้วยแต่วันนี้ถือว่าเก่งครับเชิญชมครับ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวนิดหนึ่งครับวันนี้แชมป์จะออกไปขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์27สมัยยังคงเดินหน้าต่อไปและผู้ประจำด่านนี่คือพี่หนึ่งจากปทุมธานีฮะคุณพ่อผู้ทำทุกอย่างเพื่อดูแลลูกน้อยอันเป็นที่รักของเขา2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ชมพู่ค่ะมาดูกันก่อนว่าใครจะออกนำก่อนพี่ชมพู่ทัศิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปธนาวุฒิสุดหล่อเกือบเปิดแล้วเลยเกือบเปิดแล้วเลยเมื่อกี้เกือบพึบแล้วอ่ะถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งจบตรงนี้เธอคือแชมป์สมัยที่28ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่หนึ่งเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากกุศลาและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำผึ้งกับผมแชมป์28สมัยจ้ามาดูคะแนนจากกุศลาครับน้ำผึ้งครับเป็นไงครับครูครับแมตช์นี
5: ้จริงๆถ้าโดยเสียงนะก็สู้กันได้นะแต่ถ้าโดยเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งอาจจะต้องไปฝึกฝนอีกหน่อยนะครับ
6: ขอบคุณครับ
5: แต่นั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่หนึ่งพาครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของตัวเองมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้มันได้เห็นการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพ่อได้ทำหน้าที่ในวันที่ครอบครัวเจอเรื่องบางอย่างแล้วก็หนึ่งก็ทำได้ดีมากในวันข้างหน้าก็อยากให้หนึ่งได้สมที่หนึ่งปรารถนาโดยเฉพาะกับพัฒนาการของลูกชายนะครับเอาใจช่วยครับ
0: แล้ววันนี้ทำรายการมอบเงินทุนเงินกำลังใจให้3,000 บาทครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ
2: หนู
0: พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับ
2: หนูขอมอบเงินช่วยพี่หนึ่ง 3,000 บาทค่ะ
0: เยี่ยมมากครับ
5: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณพี่หนึ่งนะครับขอบคุณพี่แชมป์เราด้วยขอบคุณพี่หนึ่งครับเขาฝากทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์28สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์28สมัยไปเท่าไรดี
6: 100,000
0: ไปไป
4: ที่เดิมประจำเลย
0: สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 650,000 บาทวันนี้ได้รับทุนใหม่จากเครื่องดูดควัน Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจาก Lucky Frame อยู่ทั้งสิ้น 610,000 บาท Lucky Frame ส่งต่อไลฟ์ให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: และวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: หนูเห็นแชทที่เพื่อนนินทาหนูอะค่ะ
1: พวกเราไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะขนุน
0: หนูเป็นคนทำเองค่ะครู
2: ถึงแม้ว่าฉันอยากให้บ้านโคกปังแพ้แค่ไหนฉันก็ไม่เลวสามถึงขนาดหลอกใช้เด็กเป็นเครื่องมือหรอกเว้ย
3: คนร้ายอีกคนเป็นผู้หญิงดีไม่ดีผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง
4: หนูบอกทุกคนแล้วนะคะว่าคนที่จ้างหนูชื่อกร
5: โอนเงินให้แล้วขอให้พ่อหายไวๆนะ
2: พวกมันฉลาดไม่เหมือนกับลูกสาวฉันที่โง่
6: ผมจะไม่ยอมให้ชมพูอยู่ในทีมเราอีกต่อไป
1: งั้นถ้านายตัดชมพูทิ้งก็ตัดฉันไปด้วยเลย
7: ฝันชอบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยฟังใครหรอก
1: จริงเหรอคะ
0: คุณฝัน
6: ว้าว
0: ไอ้ฝัน
6: ฝันอย่างนี้เอาได้ปะ
1: เราเลิกกันเถอะ

0: ณทั้ง 1,200 ผู้ติดตามที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ได้นะคะใครสนใจผ้าหมักโขนก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมนะคะปักตะกร้าไว้แล้วค่ะจิ้มเลยค่ะอยากเห็นเพื่อนๆเหรอคะได้เลยค่ะนี่
1: จ้า
0: ตอนนี้พวกเรากำลังพักกันอยู่นะคะตอนนี้พวกเราซ้อมหนักมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วพวกเรายังได้ออกรายการ YouTube ชื่อดังอีกด้วยชื่ออะไรนะเพื่อน
2: ๆ Super Kid Mission
0: ฝากเป็นกำลังใจพวกเราทำภารกิจให้สำเร็จด้วยนะคะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเราได้มาจะเอาไปสมทบทุนช่วยวัดโคกปังค่ะ
3: เมนจ้าสวัสดีจ้ากดตะกร้าด้วยนะจ้าก
4: ินเลย
5: สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง
6: เด็กๆครูมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะ
0: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
6: วันเสาร์ที่มีการถ่ายรายการ YouTube เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ครูเจนนี่เนี่ยคุมแทน
3: เอ้าเราคู่สายฟ้ากับคู่ภาพผ่านแล้วจ๊ะ
6: ครูเขามีปัญหากันนิดหน่อย
7: ไม่ต้องห่วงนะเด็กๆเดี๋ยวครูเนี่ยจะเป็นคนคุมซ้อมให้พวกเธอจนกว่าจะถึงวันแข่งเอง
3: แล้วเขามีปัญหาเอียงกันนะคะมีปัญหาก็แสดงว่าต้องทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันเรื่องอีหยังอีกอะคะ
0: แล้วแผนการเล่นอะไรเราก็ยังไม่มีเลยนะคะ
5: แข่งรอบ8ทีมขันบ่มีคู่สายฟ้าเข้าสื่อสนาเด็ดจังไดล่ะคะ

0: ือถือหายไปไหนอะ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณลืมไปแล้วไหมครับโอ้โหเดี๋ยวผมเก็บของให้นะฮะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับของเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเคยเห็นในที
0: พี่บุญช่วยคะ
2: ครับ
0: พี่บุญช่วยเห็นมือถือลินไหมคะ
2: ไม่เห็นครับ
0: แต่เมื่อกี้ที่เราเดินชนกันมือถือก็ตกลงมาด้วยพี่บุญช่วยไม่เห็นจริงๆหรอคะ
2: คือผมก็รีบเก็บของให้ฮะไม่ทันมองเลยครับ
0: งั้นลินขอยืมมือถือพี่บุญช่วยโทรเข้าเครื่องลินได้ไหมคะ
2: ได้ครับอุ้ยนี่ครับ

0: นั่นใครคะ
1: ครูจิค่ะ
0: ครูจิแล้วมือถือของลินไปอยู่กับครูจิได้ยังไงคะ
1: ก็วางอยู่ที่โต๊ะนี่แหละค่ะมันดังหลายครั้งแล้วก็เลยรับสายให้มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลินตกใจอะค่ะนึกว่าทำหายขอบคุณค่ะ
2: อ๋อครับครับครับขอบคุณครับ
3: คุณลินนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับกลับไปได้ไม่กี่วันก็ทำให้สองคนนั้นเลิกกันได้ทีมที่โค้ชและผู้จัดการทีมทะเลาะกันเนี่ยแพ้แตกแน่ครับ
4: จะให้ทำจริงๆก็ทำได
3: ้ผมว่าคุณลินเนี่ยก็ต้องการคำชมจากกำนันเหมือนกันนะครับถึงได้ชวนกำนันมากินข้าวในวันนี
4: ้เก่งมากลูกลินสมแล้วกับที่เป็นลูก
5: ได้จะพูดอย่างนี้วะ
3: ผมว่าคนเรามันก็ต้องมีไม้อ่อนไม้แข็งกันบ้างนะครับ
5: นี่มึงสั่งสอนกูอ่ะฮะ
6: ขอทานข้าวด้วยคนนะครับกับนันเดี๋ยวสิกำนันจะไปไหนล่ะครับเรานัดกันไว้แล้วนี่ครับ
5: ผมไปนัดพวกคุณตอนไหน
3: รอแป๊บนะครับเดี๋ยวก็รู้ดูนะครับมาพอดีเลย
0: นี่มันเรื่องอะไรกันคะ
6: ครูลินไม่สวัสดีกำนันเขาหน่อยหรอครับไม่ใช่สินะควรจะเรียกว่าพ่อถึงจะถูก
5: ทำไมครูลินต้องเรียกผมว่าพ่อพูดจาไร้สาระ
0: ลินก็เกลียดกำนันแมนไม่ต่างจากทุกคนทำไมถึงต้องใส่ร้ายกันแบบนี้ล่ะคะถ้าเกลียดกันก็ไล่ลินออกจากทีมตรงๆก็ได้นี่คะไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องแบบนี
7: ้ตื่นคิดว่าเล่นละครเป็นฝ่ายเดียวหรือไง
3: ฝันอะไรวะฝัน
7: เราเลิกกันเถอะ
3: ฝัน
7: เมื่อคืนดูก็รู้ว่าคุณลินวางแผนให้เราทะเลาะกันงั้นเราก็ต้องเสิร์ฟให้เขาเข้าใจแบบนั้นแล้วก็หาทางขโมยมือถือเครื่องมาให้ได้เพราะถ้าคุณลินเป็นคนของกำนันแมนจริงก็ต้องส่งข่าวบอกกำนันแมนในมือถือเครื่องนั้นอ่ะก็จะต้องมีหลักฐานมาตัวคุณลิน
4: โอ้แกล้งให้เลิกกันโหใจหายหมดเลย
7: สภาพนายเมื่อคืนใครดูก็รู้ว่าโดนวางยาแล้วอีกอย่างนี้ไม่ใช่ละครนะที่จะเห็นพระเอกนอนกับนางร้ายแล้วก็จะคิดว่ามีอะไรกันอ่ะ
3: มีแฟนเข้าใจทุกเรื่องนี่เขารักตายแล้วนะเนี่ย
7: แต่ถ้าไม่รักเขาอ่ะก็ตายเหมือนกัน
3: ที่จะให้ครูดินเชื่อว่าเราเลิกกันจริงๆอ่ะต้องเล่นเบอร์ไหนอ่ะ
7: เราเลิกกันเถอะ
5: เอาเลยเหรอ
3: ฝันเดี๋ยวก่อน
5: เดี๋ยวฝันคุยกันก่อนดิ
7: ไม่เป็นไรจะคุยกับนายแล้วของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอก
5: ฝันใจเย็นก่อนฝันเดี๋ยวก่อนฝันอย่างนี้เงาได้ปะ

0: องเบอร์นี้เลย
1: เออเบอร์นี้แหละพี่แผลอะไรก็เป็นคนแบบนี้นี่เองเราเลิกกันเถอะ
2: ฝันฝันฝ
1: ันพี่ต้องตามมา
2: ฝันเดี๋ยวฝันก่อนฝันฝันเดี๋ยวก่อนฝันฝัน

0: ทานด้วยกันไหมคะสามแปดสามสองแปดเก้าค่ะนี่ไงคะได้แล้วค่ะ
1: อุตส่าห์ไว้กรีดเรื่องชั่วถนัดนัก
0: นี่ไงน้องลินสมัครไลน์พรีเมียมไว้ด้วยจริงๆค่ะก็คือเป็นบริการพิเศษจากไลน์ค่ะสามารถมี2โปรไฟล์ในแอคเคาท์เดียว
1: แอคหลุมอ่ะเหรอ
0: เดี๋ยวๆแอคหลุมคืออะไรอ่ะอุ๊ยนี่ไงเจอแล้วค่ะโปรไฟล์อีกโปรไฟล์นึงที่เป็นรูปจิ้งจอกอะค่ะ
2: จิ้งจอกเหรอ
0: นี่แล้วมีแชทคุยกับกำนันแมนด้วยค่ะทำให้สายฟ้ากับพาฝันเลิกกันได้แล้วค่ะตอนนี้ทั้งสองคนทิ้งทีมไปแล้วรอบ8ทีมบ้านโคกปังไม่รอดแน่เซนน้องพาฝันเนี่ยแรงจริงๆด้วยนะคะยายลินเนี่ยคือสปายค่ะ
3: ชั่วทำบาปกับวัดนี่หว่าขอให้ตกนรกหมกไหม้

0: ก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นตัวของตัวเองสักทีสวัสดีค่ะพ
1: ่อง ั้นที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แปลว่าเธอหลอกพวกเรามาโดยตลอดใช่ไหม
0: ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะลินไม่ใช่คนนครสวรรค์เป็นคนหนองคายตั้งแต่เกิดส่วนขนมโมจิที่ซื้อมาฝากก็สั่งออนไลน์แต่ที่บอกว่าเป็น FC พี่สายฟ้าพูดจริงนะคะ
2: ช็อกช็อกแล้วก็ช็อกจะบอกอะไรให้นะตอนนี้หน้าพวกคุณเนี่ยเหมือนกับชาวบ้านตอนที่เอาพระมาขายผมเลยเก็บมาทั้งชีวิตผมบอกว่าเก๋เท่านั้นแหละหน้าช็อกแบบนี้เลย
3: ถามจริงนะลินที่อยู่ทำทีมด้วยกันมาเกือบ2เดือนเนี่ยลินไม่รู้สึกผูกพันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบ้านโคกปังเลยใช่ไหม
0: ก็สนุกดีค่ะท้าทายตัวเองทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่จะถูกจับได้นานเหมือนกันนะคะเนี่ยกว่าจะรู้ตัว
4: แต่ก็พยายามอยู่นานก็ไม่เห็นจะสำเร็จสักทีเลยนี
1: ่หลอกพวกเราเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไปหลอกเด็กๆเนี่ยพวกเรารับไม่ได้เธอรู้ไหมว่าเด็กๆ เขารักคุณลินมากแค่ไหน
0: ก็ถือว่าสอดประสบการณ์ชีวิตเด็กๆแล้วกันค่ะว่าอย่าเชื่อคนง่าย
5: โคตรเลวเลยกำนันกำนันเป็นพ่อคุณยังส่งรูปมาทำเรื่องชั่วแบบนี้
2: ก็ลูกผมอยากพิสูจน์ตัวเองผมเป็นพ่อก็ต้องให้โอกาส
6: ทำดีมากลูก
4: พรุ่งนี้เธอไปยื่นใบลาออกซะแล้วอย่ามาอยู่ใกล้ลูกศิษย์ฉันอีก
2: เอาเดี๋ยวจะไปไหนกันเดี๋ยวอยู่ก่อนอยู่กินข้าวก่อนเดี๋ยวนี้ปลอบใจเอง
1: อาจจะยังค่ะทานให้อร่อยนะคะระวังติดคอล่ะ
2: หมดหน้าที่ของแกแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องบ้านโคกปัง

0: เห็นบอเห็นบอในซอยบ้านเท่าหนังไงแล้วไม่กัดยูทูบก็ไม่ใช่พร้อมนี่แหละไม่ใช่การอีหยังเนี่ยคือด่วนเพลงทิ้งทุ่นบอ
1: ใช่ไหมโอ้ยลุงไม่ใช่รายการร้องเพลงเขาเป็นรายการที่ให้เด็กเก่งๆเนี่ยมาโชว์ความสามารถชิงทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กคนอื่น
2: ๆดีเลยดีเลยเราจะได้โปรโมทเรื่องที่เราหาเงินช่วยวัดโคปังไง
3: แกเป็นคนพูดนะ
2: ต้องคนโปรโมท
4: มูเฮามากันครบแล้วด้วยค่ะหุยไม่ใช่ที่ยังว่าคะแนนน่ะคือพองแท้
5: นี่เลยตัวช่วยครูทั้งช่วยโทนอัพผิวให้สว่างขึ้นแถมกันแดดเด้อทาไหมมี
4: ่แต่ว่าหนูเหงื่อหลายค่ะหน้ามันชินเนอะหรือเปล่า
5: ไม่ต้องห่วงเนี่ยกันน้ำกันเหงื่อเอาอยู่ทั้งวัน
4: หุยกระสันหนูต้องไปซื้อว่าใช่บ้างละนี
5: ่งั้นเรารีบไปแต่งหน้าเพื่อนๆกันดีกว่า
6: เดี๋ยวส่วงเศร้าเนี่ยเราจะสัมผัสเด็กๆก่อนนะครับเด้อ
7: ได้ครับ
6: เกี่ยวกับสตอรี่ที่มาแข่งขันอีสานเซียมเป็นซิปเนี่ยครับที่หาเงินมาซ้อยวัดหรือจะโปรโมทผ้ามาโคนก็ได้นะครับ
7: ได้คร
6: ับ เด็กๆพูดได้เต็มที่เลยนะครับ
7: โอเคฮะแล้วฟีดแบ็ก EP อื่นๆของซุปเปอร์คิดมิชชั่นล่ะครับ
6: โอ้ยบอทำกว่าล้านวิวครับ
7: โอ
6: ้ยิ่งสตอรี่น่าสนใจแบบนี้โอ้ยดังอีหลีครับ
7: โอ้ดีเลยครับ
8: ผู้ผ้าผันกับผู้สายฟ้าขึ้นดีกันแล้วติคะ
5: ครูไม่ได้ทะเลาะกันครูแค่แกล้งงอนครูสายฟ้าเฉยๆเป็นแผนเซอร์ไพรส์วันครบรอบน่ะ
8: เห็นบอเฮาบอกแล้วผู้ผ้าผันกับผู้สายฟ้าบ่มีทางทะเลาะกันดอกเพราะว่าฮักกันสุดตายขอบคุณค่ะแล้วนี่ครูลินไปไหนอะคะ
9: ครูจะหนีค่ะครูจะหนี
6: แจกจะแพ้ได้หรือเปล่าฮะ
9: บ่ได้แพ้อีหยังแล้วค่ะกับคู่นั่นแหละเฮ็ดให้หนูเป็นจังซี
6: ่กูขอโทษ
9: บ่เป็นหยังค่ะ
5: ครูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะ
8: เมื่อกี้เฮาเห็นคู่ลิ้นเดินไปห้องคู่ใหญ่สงสัยสิไปเว้าเองกับคู่ใหญ่ละมั้ง
10: ตามขั้นตอนมันมีระยะเวลารอคอยอย่างน้อย7วันนะครับแต่ผมว่าครูไม่ต้องมาสอนแล้วล่ะเดี๋ยวผมหาทางบอกเด็กๆเอง
11: แหมเก็บให้เรียบร้อยเลยคงอยากให้ลินออกจากที่นี่ไวๆสินะคะ
10: ขับรถดีๆนะครับครูลินเชิญ
11: ขนาดนี้แล้วยังเรียกลินว่าครูอีกเหรอคะครูใหญ
10: ่ถึงแม้ว่าปากคุณเนี่ยจะบอกว่าทำเพื่อกำนันแต่ผมรู้นะคุณมีความเป็นครูอยู
6: ่โอ้ย

0: ครูลินจะไปไหนหรอคะ
1: เดี๋ยวตอนสัมภาษณ์เนี่ยพอต้องเก่งเรื่องด่าเลยเออทำตัวทำสบายเลยเดี๋ยวประจำที่เลยนะ
0: แป๊บนะคะเอ็มหายไปค่ะ
2: หายไปไหนวะ
3: ไปไหน
2: ไปห้องน้ำไม่ทราบ
0: ทุกคนครูลินจะไม่อยู่กับพวกเราแล้วนะ
2: ฮะวันนี้ครูมาลาออกครูต้องกลับไปทำธุระด่วนที่บ้าน
4: เป็นอย่างคือปุ๊บปั๊บจังสี่ล่ะคะห้าอุตส่าห์มาถึงรอบแปดทีมสุดท้ายแล้วแท้ๆนั่นสิคะถ้าครูลินบ่อยู่ไผสิสอนนูแต่งหน้า
5: แน่

0: สายคุณลินมาวัดศิลายขายของกับมือห้องไงจ๊ะเป็นอย่างคุณลินคือไปแล้วละจ๊ะ
1: ทำไมพาไปไหนไม่ได้ไปไหนอยู่กับเราก่อนไหมแม่ครับไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปครูลินมีธุระที่ต้องกลับไปจัดการที่บ้าน
3: แต่ถึงครูจะไม่อยู่ครูก็จะตามเชียร์พวกเราตลอดเลยนะไปให้ถึงนัดชิงให้ได้นะทุกคนครูไปก่อนนะ
4: งั้นหนูขอแค่วันนี้ครูลินอยู่กับพวกเราก่อนได้ไหมคะแค่อยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราจนถ่ายรายการเสร็จก็พอค่ะนะคะคุณลินอัดพวกเราก่อนนะคะ
0: แม่จ้าคุณลินอยู่กับพวกเราก่อนนะจ้า
1: ก่อนนะคะ
0: ใส่ชุดพวกเราก่อนนะคะ
1: คุณลินอยู่ด้วยกันนะคะคุณลิน
0: ไปนะคะ
1: ตัวอย่างกับพวกเราก่อนนะคะคุณลิน
0: ไปนะจ้าอยู่ให้พ
1: วกเรา
0: ได้
1: ค่ะอยู่พวกเราเนี่ย
0: เ
1: ราขอเลิกก่อนนะคะ
0: เก็บของเก่าไปเลย
5: จังสันมือนี่นอกจากมูเฮาสีสร้อยวัดเฮามาเห็นมีชาในสำเร็จเป็นของขวัญให้คู่ลิ้นกันเด้อมูเฮา

0: นับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีกาสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5%พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
4: ้จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
5: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
6: อยากเป็นนักสำรวจ
5: ดูโกรธสาร D-Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
7: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวพุทคิวพุทมาก
9: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
10: ได้สนุกมาก
11: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์สีเยอะคราบเละเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
13: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
14: ช้า
13: หร
14: ือ
13: ย
14: ัง
13: ใครตะโกนแบบมาวันแม
15: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าม
16: ีสูตรช่วยลดการเสียวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เทพไทย

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control this is what happens when you go to the moon come back and ask what's next
3: back back
4: back เหรอแม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนไนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
5: Let the soy 300 ml Be your original Let the soyOriginal number one brand Thailand 300 million
6: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real
7: บอกใจไว้ยังไว้ไม่หมดกำลัง
8: สนับสนุนโดย
9: เภสัช Body White Tanning Lotion ผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
10: ผมบึ้งครับส่วนเวลาที่ได้รอคอยมาถึงแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องๆบ้านโคกปังจะคว้าทุนการศึกษา 50,000 บาทไปได้หรือไม่ตามผมมาครับอ้าวเด็กๆพร้อมกันหรือยัง
11: พร้อมค่ะ
10: พร้อมแล้วเราไปพบกับมิชชั่นแรกกันเลยวิ่งผัดสู้ฟัดมิชชั่นนี้บอกเลยต้องใช้การร่วมแรงร่วมใจของเด็กเป็นอย่างมากพอเราใช้เด็กๆวิ่งผัด4คูณร้อยแต่การวิ่งผัดครั้งนี้ไม่ธรรมดาพอไม้ผัดของเราก็คือวอลเลย์บอลนั่นเองโดยเด็กๆจะต้องเดาะลูกวอลเลย์บอลแล้ววิ่งไปด้วยแล้วส่งลูกวอลเลย์บอลจากมือถึงมือให้กับคนต่อไปโดยมีเวลา2นาทีเท่านั้นถ้าเกิดทำมิชชั่นนี้สำเร็จแล้วก็รับไปเลยทุนการศึกษา 10,000 บาท
12: หมายความว่าต้องวิ่งไปแล้วก็อันเดอร์ไปแบบนี้ใช่ไหมคะ
10: ถูกต้องแล้วครับ
12: แล้วถ้าหากว่าวิ่งไปแล้วอันเดอร์ไปแล้วบอลตกล่ะคะ
10: ถ้าบอลตกแล้วก็คุณต้องเก็บบอลขึ้นมาแล้วเริ่มต้นมาในจุดที่บอลตกนั่นเอง
13: โอ้ยวิ่งตายไว้กรีดอย่างนี้ก็พลาดไม่ได้เลยสิครับเพราะว่ามีเวลาแค่2นาทีใช่ไหมครับ
10: ถูกต้องแล้วครับแล้วมิชชั่นนี้ใช้ได้หมด4คนเลือกมาเลยครับ
14: ChatGPT บอกว่าสถิติโลกวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงอยู่ที่ 40.82 วินาทีแต่กติกามีเวลาให้เรา2นาทีแปลว่าแต่ละไม้ที่วิ่งต้องใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีเราถึงจะทำสำเร็จค่ะ
15: โอ้โหเป็นลมแท้นี่มันซุปเปอร์คิลซุปเปอร์เคียวเนี่ยยากจัง
16: แสดงว่าเกมนี้ต้องการความรวดเร็วแล้วก็การควบคุมบอลที่ดี
17: เราจะส่งใครไปดีคะ
18: หมายแรกกระแตหมายที่2เมย์หมายที่3แจ้งหมายที่4หนูนาแต่เราต้องมีแผนสำรองเผื่อมีอะไรผิดพลาด

0: อย่าบอกนะว่าเธอคิดจะทำเรื่องไม่ดีกับ
1: ถ้ากลัวว่าลินจะทำอะไรอีกทำไมไม่บอกเรื่องลินกับเด็กๆไปล่ะคะ
2: ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเด็กๆคงจะเสียใจมากมันน่าจะดีกว่าถ้าจะให้เด็กๆจดจำแต่สิ่งดีๆของครู

0: ัลโหล
1: ถึงแล้วค่ะคุณกร
0: รีบจัดการแล้วก็รีบออกมาอย่าให้ใครจับได
1: ้รับทราบค่ะ

0: เตรียมตัวระวังขนาดวิ่งไปด้วยเดาะไปด้วยโอ้โหความเร็วไม่ตกเลยครับดูหน้านิ่งซะด้วยดูใส่ใจสมาธิแบบสุดๆอะไรนี่แต่ดีดีดีดีไปไปไปเ
1: กตเต้ใช้เวลาไปแค่25วิ่งค่ะ
0: ดีมากเกตเต้ไปไปไปที่เราตั้งเป้าไว้อีก
2: ขอบใจอีลีเด้อเดี๋ยวสิเฮ็ดบุญไปให
0: ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้อีกครับโอ้โห
1: ใจหายใจคว่ำ
0: มั้งมากลับมาลูกดีตอนนี้น้องเบกำลังไปที่ไม้ที่3แล้วครับ
1: ไม่ให้ทุกคนผิดหวังเข้าเฮ็ดได
0: ้สบายเจ๊สบายเล่นชัวร์ไม่ต้องรีบ
3: สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
5: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
6: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
7: ชนะแล้ว
8: อีกสักเกมไ
6: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
9: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
11: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
11: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
12: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
13: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมคัพสูตรกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
14: แค่โค้ก10บาท
15: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
16: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
18: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
16: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
8: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
16: ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
21: โทรออก
22: เดี๋ยวไปเลย
23: ไซเลนเสียพี่
22: เบนโต
24: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
25: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
26: ปากสะอาด
27: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
28: ดีต่อเหงือกและฟัน
26: รสดีใช้ง่าย
27: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
28: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
29: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
30: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
29: ภูเขาไฟลาวา
30: Formos Omega Smart Super Go

0: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเผยครม.ของงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทสำรองช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศส่วนระยะยาวเห็นชอบโครงการชายนาฏป่าสักอ่าวไทยเพิ่มช่องทางระบายน้ำและรองรับการกักเก็บน้ำวงเงิน 1.6 แสนล้านบาทคาดใช้เวลาดำเนินการ8ปีย
3: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ Mew X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้บอกใจไว้ไว้ไม่หมด
9: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง 16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: นมแม่ล้วน 6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
11: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุดๆ
12: ใหม่เคลียร์เปอร์ฟูมดิฟโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
13: อุ๊ย
14: ว้าว
15: หนูนามีเวลาไม่พอแน่ๆขนาดกระแตไม่พลาดเลยยังใช้เวลาตั้ง25วิอ่ะ
16: หนูนา
15: หนูนาสู้ๆ
16: ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยจ้ะ
15: หนูนาไม่เห็นให้คุณเล่นผิดหวังดอก

หนูนะใช้แผนที่ครูบอกเลย

โอ้โหดิชั่นแรกนี่ทำมาได้อย่างฉิวเฉียดเลยครับโรงเรียนบ้านโคกปังรับไปเลยทุนการศึกษา 10,000 บาท

0: เริ่มมิชชั่นต่อไปหรือยังคะครูลิน
1: ใกล้เริ่มแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ก่อนฉันว่าฉันเห็นพี่ต้อยคนของแกที่โรงเรียนบ้านโคกปังแกใช้ให้เขาทำอะไรหรือเปล่า
2: เปล่านี่ครับคุณลินจะสนใจทำไมเลยครับในเมื่อคุณลินไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนั้นแล้วผมว่าคุณลินรีบกลับดีกว่านะครับกำนันรออยู่
3: ทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: มาเข้าห้องน้ำไงคะ
3: เหตุผลเดียวที่เธอยังอยู่โรงเรียนนี้ได้เพราะเด็กๆขอไว้อย่าทำตัวลับๆล่อๆอีก

0: ไปยังสวยงามสมแล้วที่เป็นหัวเสาของทีมบ้านโคกปังเหลืออีก5เป้าจะรับทุนการศึกษา 15,000 บาทจะทำได้หรือไม่เชียร์กันหน่อย
1: แก้วตาหนูนากระแตโอ้ขาดเอมเอามาเลยจ้าใครร้อนมาถึงนี้เลยจ้า
2: พี่คะ
1: จ๋า
2: พอดีแบบปวดท้องมากเลยค่ะพอจะมียาธาตุหรือยาอะไรไหมคะ
1: แล้วปวดปกติหรือเป็นประจำเดือนเลยจ้า
2: ปกติค่ะ
1: ปกติรอแป๊บนะ

0: ซะอีก
1: นั่นดิ
2: เลิศมากเลยเด็กๆมิชชั่นที่2เนี่ยผ่านฉลุยแล้วนะแล้วนี่พี่โปรดิวเซอร์เขาชมมาด้วยนะว่าพวกเราเนี่ยเก่งมากๆเลย
3: สุดยอด
4: แกธรรมดาค่ะไม่ดาวิกาชินแล้ว
5: เขาย่องฝีมือบ่ได้ย่องความสวย
6: ไป

0: เราต้องชวนครูดินเข้ามากินข้าวด้วยป่ะ
1: อ่านปากฉันนะไม่มีลินไม่มีเรา
0: โอ้โหโหดมาก
2: ตา
3: เด็กๆทีมงานเขาเตรียมข้าวไว้ให้แล้ว
2: มาแล้ว
4: สวัสดีค่ะเด็กๆ
3: แต่อย่ากินจนจุกนะเด็กๆตอนบ่ายเรามีถ่ายต่ออีวิชั่นนึง
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แ
5: ต่ผู้หลายหลาย
7: ม.2 แล้วนะทำไมยังไม่กินผักอีก
8: พี่ไอ้ขิงยังมามากินแย่เลยคนเฮาก็มีความมักมาคือกันล่ะ
7: ก็นั่นมันแย่
9: เมื่อกี้เห็นผู้หญิงใส่หมวกสะพายกระเป๋าเดินผ่านมาไหมคะ
10: อ๋อเห็นค่ะนางชนีปวดท้องมาขอยาไอ้เราก็บอกว่ารอแป๊บรอแป๊บพอออกมานะไม่อยู่เฉยเลยหน้าแป๊บตีหัวทุกทีอารมณ์เสีย
9: ค่ะ
7: มีอะไรเหรอ
9: ไม่มีอะไรค่ะ
7: แต่เธอทำตัวแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ
9: ก็บอกว่าไม่มีอะไรไงคะ

0: aquí, ¿no?
1: ขวดน้ำพวกนี้ถูกสลับเหรอ
2: ครับพี่เจนนี่เด็กๆเป็นยังไงบ้างครับ
3: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
7: หกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
8: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
9: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
10: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
11: มีไฟเบอร์สูง
12: มันได้ผักทั้ง5สี
13: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
14: ดื่มง่ายมาก
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
8: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิศโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: เดี๋ยวไปเลย
17: ไซเรนเสียพี่
18: เบนโต
19: เผ็ดจนหน้าแดง

0: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
1: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
2: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
5: ว่าเจอวะ
6: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
7: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
8: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
9: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
9: ทุกวันอังคารเวลา3:30 PMพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ซีพอดามพุทธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอิ่มองศาเมื่อนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิตรที่สุดเลย
12: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
13: แฟนผมอุ้ยผมอุ้ย
14: ว้าย
15: จุ๊บมือ
12: จุ๊บมือจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ย
13: อะไรคะเนี่ย
12: โอ้โหจริงเกิน
13: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินพี่ป๋องก็เลยต้อนรับตีละมาเล่นตีการกินดีดองเอลิซ่ากับพี่การรอจุดที่
11: พุธนี้4 ทุ่มทางช่องวัน31
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
17: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
18: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
19: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1:00 PMพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิแกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
13: แกกำลังหักหลังคงกูริม
21: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
12: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
16: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2:30 PM
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2:30 PMพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
21: พรุ่งนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวด
18: พวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดา
21: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดป่ะ
16: คืนคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
20: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
21: ่แต่เธอทำตัวแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ
22: ก็บอกว่าไม่มีอะไรไงคะ

0: ฉันก็เห็นว่ามันปกติ
1: เอาเป็นว่าลินหวังดีกับเด็กๆแล้วกันค่ะทางที่ดีควรจะเอาน้ำพวกนี้ไปตรวจดู
2: หรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับขวดน้ำเด็กๆในถังขยะครับ
3: หมายความว่ายังไง
2: มันมีขวดน้ำที่เขียนชื่อเด็กๆทิ้งอยู่ในถังขยะนะครับแต่ที่แปลกก็คือยังไม่ได้ถูกเปิดกินเลยแล้วก็มีขวดพวกนี้มาแทนที
3: ่หมายความว่าขวดน้ำพวกนี้ถูกสลับเหรอ
0: นี่เธอรู้เรื่องนี้ใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นเธอระแวงมาตั้งนานแล้วอะ
2: ครับพี่เจนนี่เด็กๆเป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลพี่เจนนี่ฮัลโหลครับครับแล้วเด็กๆเป็นไงบ้างครับ
4: แก้วตาของลุงเก่งหลาย
5: ของลุงที่ไหนของป้าด้วย
6: ดีใจกันใหญ่เลยค่ะตอนนี้เด็กๆเนี่ยถามหาคุณลินกันใหญ่เลย
2: โอเคครับเดี๋ยวผมลงไป
0: เป็นไงบ้าง
2: เด็กๆปลอดภัยครับ
1: ลินอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ค่ะ

0: งไม่ไหวแล้วค่ะครู
1: มีคนตั้งใจวางยาเด็ก
2: ด้วยเหตุสุดวิสัยเราไม่สามารถส่งนักกีฬาลงแข่งได้ครบทีมในฐานะโค้ชของทีมบ้านโคกปังขอประกาศว่า

0: พรุ่งนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวด
1: พวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดา
2: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดป่ะ
3: ขึ้นคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

วัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะวันนี้เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยไว้ที่ประชุมครม.ค่ะได้อนุมัติงบกลางฉุกเฉินปี2569วงเงิน 4,000 ล้านบาทนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบจากน้ำท่วมว่าที่ประชุมเคาะงบเยียวยาแล้วโดยยึดตามกฎหมายแล้ววันนี้ใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับ

0: การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทค่ะน่าจะเพียงพอในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะคะโดยย้ำว่าการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็กฎหมายส่วนเงิน 9,000 บาทต่อครัวเรือนต้องรอพื้นที่และหน่วยงานเสนอเรื่องขึ้นมาตามขั้นตอนส่วนแผนในระยะยาวค่ะเตรียมผลักดันโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มช่องทางผันน้ำลดภาระแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยรัฐบาลเตรียมหารือเพื่อที่จะทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็แหล่งเงินกู้ต่อไปค่ะพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้ยืนยันถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตอนลงพื้นที่น้ำท่วมนายกบอกว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิจากประชาชนนะคะขอรับฟังทุกเสียงเพื่อนำไปแก้ไขข้อบกพร่องสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนที่เจ็บป่วยและพื้นที่เสี่ยงเร่งนำออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนกระแสข่าวที่บอกเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้กู้ภัยเข้าไปแจกอาหารนายกยืนยันว่าไม่มีนโยบายดังกล่าวนะคะอย่าแอบอ้างย้ำว่ารัฐบาลระดมทั้งอาหารแห้งโรงครัวรถประกอบอาหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เตรียมเดินหน้าฟื้นฟูทันทีหลังน้ำลดทั้งเร่งสูบน้ำเปิดพื้นผิวการจราจรฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยประสานกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานให้ทำงานเป็นระบบไม่ซ้ำซ้อนกันค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกันก่อนนะคะอีกสักครู่กลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
1: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวคุ้นคิวคุ้นมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
9: ้
8: าหร
9: ือ
8: ย
9: ัง
8: ใครตะโกนแบบมาวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางชลิดาอนันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางศรีสุผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 8:30 นาทีที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานซุกรันลาเต้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งออกปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานซุกรันไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุกรันอย่างหาที่สุดมิได้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ9:00 นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกันในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครจำนวน3เขตได้แก่จุดรวมพลไอทีสแควร์เขตหลัก4จำนวน400ชุดพร้อมกับได้พระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจำนวน300ชุดทั้งนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุอุทกภัยสืบเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ทำให้ปริมาณฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบาย

รองรับน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขวางเป็นวงกว้างและเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตรวมทั้งยังได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเขตพระโขนง

ท่วงทีซึ่งมีแผนการดำเนินงานของมูลนิธิจะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือจนถึงวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้วันละ 1,000 ชุดหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท TFH เฮโรก้าจำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพันศกาล2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยยาติการามรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 นาทีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดแก่วัดจันทร์และวัดร่างจะเข้เวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรีวัดโพนธารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 19:00 นนางสาวณรินทร์รัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PPT LNG จำกัดและบริษัท Business Services UNIN จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์

เวลา 14:30 น.ราชสกุลศรีธวัชราชินิกุลชูโตราชินิกุลวงศ์แสงชูโตและราชินิกุลวงศ์สวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนอกจากคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วยังมีเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีบริษัทจงรวยจำกัดและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ

0: Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
4: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวพูดมาก
7: รวยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
8: แสนุกมาก
9: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: ไม่มี
12: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
13: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
14: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
15: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: ปากเหม็นแน
17: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
18: กลับมาชมข่าวกันต่อนะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในกรุงเทพเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่ความช่วยเหลือก็ยังไปไม่ถึงนะคะอย่างเช่นแฟดคลองจันทร์เข้าสู่วันที่4แล้วค่ะระดับน้ำลดลง20เซนติเมตรแต่ชาวบ้านยังต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหลังน้ำประปาถูกตัดนะคะต้องต่อสายยางจากด้านนอกเอาเข้ามาใช้ภายในแฟลตผู้จัดการแฟลต14บอกว่าอยู่มา40ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ต้องคอยดูแลลูกบ้านทั้งผู้ป่วยเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะส่วนที่ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่4ระดับน้ำบางจุดสูงถึงหน้าอกค่ะโดยเฉพาะซอยด้านในขณะที่น้ำลดลงเพียงประมาณ5เซนติเมตรนะคะซึ่งตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นตัวแทนชาวบ้านลุยฝ่าน้ำท่วมออกมารับถุงยังชีพวันสร้างสุขที่มาจากเงินบริจาคของคนไทยทั่วประเทศนะคะตัวแทนชุมชนเปิดใจกับทีมข่าวของเราทั้งน้ำตาบอกข้างในซอยยังมีทั้งผู้สูงวัยมีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงแต่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงค่ะต้องพยายามช่วยเหลือกันเองเพราะว่าการเดินทางเข้าออกทำได้ยากเสี่ยงทั้งไฟฟ้ารั่วแล้วก็สัตว์มีพิษขณะที่ศูนย์อพยพก็เต็มขอบคุณทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะ
19: แค่เห็นรถมาก็แบบตาไหลแล้วแบบมันกระทบหนักมากจริงๆค่ะเราแบบที่บ้านก็มีคนแก่ที่เป็นเบาหวานที่ต้องไปตามแผลก็ทำไม่ได้ต้องซื้อยามาทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถออกไปได้มันกระทบหนักมากมันแบบถึงจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่แบบดีใจมากค่ะ
18: ขณะที่โรงครัววันสร้างสุขโดยบริษัท The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แล้วนำอาหารปรุงสุกนะคะมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านวันนี้เป็นการเสิร์ฟมื้อแรกนะคะหลังขนย้ายครัวมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเตรียมอาหารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนิด้าเมนูในวันนี้เป็นอาหารใต้ค่ะทั้งคั่วกลิ้งหมูแล้วก็คั่วกลิ้งไก่นะคะพร้อมกับข้าวสวยร้อนโรงครัวตั้งเป้าผลิตอาหารแจกจ่ายวันละประมาณ 6,000 กล่อง3มื้อเพื่อดูแลผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมกับส่งต่อกำลังใจให้กับประชาชนผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปด้วยกันและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกทม.ประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่21เขตนะคะหลังสถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงและตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมขณะนี้ยังเหลือพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยอีก29เขตนะคะจะแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและระดับสูงอีก15เขตหลังจากนี้จะให้ผู้อำนวยการเขตแต่ละพื้นที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและผลกระทบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม

0: 3ค่ะกทม.ยังสั่งปิดโรงเรียน15เขตที่ได้รับผลกระทบต่ออีก3วันนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองส่วนอีก35เขตให้ผอ.เขตพิจารณาเปิดปิดเรียนตามสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะล่าสุดมีการแจ้งเตือนด่วนที่สุดนะคะคุณผู้ชมมาจากปภ.นนทบุรีให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวเขตกั้นน้ำพื้นที่ริมน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยรีบยกของขึ้นที่สูงทันทีค่ะหลังน้ำทะเลหนุนสูงประกอบกับมวลน้ำจากตอนบนไหลลงมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงล้นตลิ่งเทศบาลนครนนทบุรีตอนนี้ปักธงเหลืองแล้วนะคะเฝ้าระวังน้ำเหนือพร้อมกับรับมือระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มโดยเร่งเสริมแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระยะทาง10กิโลเมตรวางไปแล้วประมาณ 50,000 ใบค่ะเตรียมสำรองไว้เสริมแนวป้องกันและในขณะเดียวกันก็เปิดเครื่องสูบน้ำประจำประตูระบายน้ำทั้ง16แห่งด้วยกันเพื่อเร่งระบายน้ำล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่จันทบุรีตราดค่ะมีฝนตกหนักในบางช่วงส่วนกาญจนบุรีราชบุรีระวังฝนตกต่อเนื่องด้านภาคอีสานฝนน้อยลงนะคะส่วนทางภาคใต้โดยเฉพาะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และยะลาจะมีฝนตกหนักถึงวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะจบข่าวในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะติดตามซีรีส์คลึงค่ะมาเอาใจช่วยหัตถากับการตามล่าหาตัวไอ้ตีนแบนคนที่ทำลายครอบครัวอันแสนสุขของเธอกันต่อนะคะเมื่อคืนนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหัตถาได้กลับมาเจอกับตงหยางอีกครั้งซึ่งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ไปบุกบ้านของเธอจนพังพินาศเพราะฉะนั้นต้องมารอดูกันนะคะว่าหลังจากนี้หัตถาจะทำยังไงให้ได้เข้าใกล้ตงหยางเพื่อแก้แค้นให้สำเร็จรอลุ้นกันได้เลยนะคะในคลึง EP 2คืนนี้หลังจบข่าวค่ำช่องวันดูทีวีทางช่องวัน31ค่ะและดูย้อนหลังผ่านทางแอปวันดีที่เดียวค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้ววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ส ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เซ็นรับผิดซะผมไม่เซ็น
1: ผมเตือนคุณแล้วเรื่องเลย
0: ปล่อยลูกคุณเดี๋ยวนี้ไอ้หมอนวดมึงเจอกูแน
2: ่แม่พ่อพ่อติดแม
3: ่โอ้ยนี่ผมขอเชิญคุณทั้งคู่ไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบปากคำคดีฆาตกรรม
0: พันตำรวจเอกกฤษ
2: มันฆ่าแม่หนูมันฆ่าพี่หนู
4: ตำราสมุดดำบอกว่าการนวดฆ่าคนได
5: ้เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับโครงการอโรฮายาแลนด์นะคะโดยคุณตงหยางนะคะนักธุรกิจชาวจีนเป็นผู้ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลสำหรับโครงการนี้ค่ะอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะเรายังได้ครูทีมบรมครูในด้านการนวดไทยนะคะ
6: ความตั้งใจของครูเนี่ยนะแค่สนับสนุนอาชีพหมอนวดที่จะมาร่วมงานกับอโรฮายาใครที่อยากจะเป็นหมอนวดกับครูมาสมัครกันได้
7: ไม่ใช่แค่ส่วนสุขภาพหรอก
8: ต้องตายก่อนมั้ยถึงจะหยุดทำชั่ว

คุณแพนิกแพนิกเหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นมองหน้าผมมองหน้าผมหายใจเข้าหายใจออกหายใจลึกๆเข้าออกเข้าออกใจเย็นนะโอเคไหม

0: henne.
1: เกิดอุบัติเหตุเลยคลาดกันคืนนี้จัดการให้ครับ
0: มันเป็นไปเสียงหายแล้ว
1: ขอโทษครับพ่อ

0: พรุ่งนี้อโรคยาแลนด์เปิดเทสมือหมอนวดสนไหม
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: จว่ายังไงเนี่ย
1: เจไม่รู้ให้เจรู้ไม่ได้เลยนะวันนี้พี่ลามาขอบคุณนะที่ยุ้ยพี่ไปเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอ่ะไม่งั้นอ่ะหมดสิทธิ์สมัครกับครูทิมแน่แน่วงในบอกว่ารายได้ดีขนาดเนี้ยไม่มีค่าประกันมือพี่ก็ไม่ติด

0: 找到了。
1: ครูท่านจะเทสมือเองเมื่อเทสเสร็จจะประกาศผลพร้อมกันค่ะ
2: คนมาเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะเทสเสร็จกี่โมง
3: จุดสัญญาณข้อมือจุดฝ่ามือ
1: ทุกคนได้ยินแล้วนะคะแถวหนึ่งขึ้นมาได้เลยค่ะแถวต่อไปตามมาอย่าให้ขาด

0: หมดแล้ว
1: คนสุดท้ายแล้วค่ะ
2: เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่ร่วมทุนกับท่านครูทิมเพราะผมชอบนวดแต่ผมจะนวดกับหมอที่อโลคยาเท่านั้นหมอที่ท่านครูทิมคัดมากับมือถ้าใครนวดถูกใจผมคือรวยรวยรวยอยากรวยไหม
0: อยากครับ
2: อยากไหมอยากรวยไหมเอามือมาอยากรวยไหมอยากรวยไหมเอามือมารวยรวยรวยรวยรวยรวย

0: นที่ได้เฉลวคือผ่านเจ้าหน้าที่จะพาไปฝ่ายบุคคลส่วนที่เหลือกลับได้ขอบคุณค่ะ
1: โอ้ยไม่ผ่านทำไมไม่บอกเลยต้องให้รอเสียเวลา
2: สัญญาณแค่การไม่คิดเสือกอยากจะเป็นหมอที่นี่คนที่ได้เฉลียวก้านหักถือว่าไม่ผ่าน
1: ได้ไงอ่ะ

0: ิม
1: มีอะไร
0: อยากทราบเกณฑ์การตัดสินค่ะ
2: งบเอาไว้ก่อน

0: เธอไม่เหมาะที่จะเป็นหมอที่นี่หรอก
1: นายครูบอกว่าครูอยากทำงานกับหมอรุ่นใหม่
0: ใช่
1: เราไม่ได้เลือกจากฝีมือหรอคะ
0: เด็กรุ่นใหม่มั่นใจดีไหลตึงแข็งเครียดเหมือนแบกอะไรไว้เชื่อสิเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอก
1: แต่หนูอยากทำงานที่นี่จริงๆนะคะหนูขอเทสมือใหม่ได้ไหม

บอกเลยคุณอยากได้แบบไหนหนักเบาบอกได้เลยค่ะ

Ugh!

0: ของและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงครบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 Robusta แท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ 3-in-1
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: ปากเหม็นแน่แน่ลาบ้า
4: อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวบูดคิวบูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
9: ได้สนุกมาก
10: ผมไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
12: ปากสะอาด
13: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
12: รสดีใช้ง่าย
13: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: มขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photographyAnd creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, "What's next?"
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: มีนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: อ๋อ
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อโฟลายที่มากกว่า
10: ด้วยโฟเกต
11: หนึ่งคนบันเทิงหัวใจจิตอาสาสำหรับตรีพรพัฒน์ลงพื้นที่นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมย่านลาดพร้าวพร้อมคอยอัปเดตสถานการณ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว
12: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
16: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคเชื่อลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
17: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้แซ่บเข้มข้นนัวคักๆอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

0: มุกได้ยินครูสอนเด็กคนนั้นว่าน้ำเต็มแก้วหมายความว่าอะไรล่ะคะ
1: เด็กมันกำลังรอดวิชา

0: นี่ดีนะที่เรายังพูดได้บอกให้คนโทรตามพี่ไปรับอะเจอวันแรกยังโดนขนาดนี้พี่ว่าน้องไม่ต้องไปยุ่งกับพวกมันแล้วนะ
1: กลิ่นไผ่หอมจังเลยพี่วาน
0: ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องทั้งตรงอย่างทั้งคุณทิมอย่าเสี่ยงดีกว่า
1: ก็ถ้าจะเข้าใกล้ตัวมันได้ก็ต้องใช้วิธีนวดป่ะ

0: เจ็บมากใช่ไหมพี่ได้กลิ่นลมหายใจเหมือนคนป่วยเลย
1: มันติดอ่ะแก้ไม่ได้น้องรู้สึกร้อนวูบวาบยังไม่เคยเจอใครทำได้ขนาดนี้เลย
0: ครูทิมเชื่อเราว่าเก่งจริง
2: ถามก่อนเถอะ
1: พ่อก็รู้ดิ
0: แม่ทำเป็นเหมือนไม่เคยโกหกอ่ะ
3: เราอะไรคะพ่อ
4: ใครทำ
1: อุบัติเหตุนิดหน่อยอะค่ะพ่อ
4: โกหกเอฟเฟกต์จากจุดใต้รากขวัญมันไม่ใช่อุบัติเหตุ
5: ลุงสวัสดีครับผมส่งยาลงไปให้ลุงได้รับหรือยัง
4: น้องไปโดนอะไรมาบ้าน
5: รถล้มครับโอ้ลุงมีสายเข้าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: ไม่ต้อง
5: ถ้าลุงรู้นะ
6: โดนกันทั้งคู่แน
1: ่กว่าพ่อจะรู้น้องคงทำสำเร็จไปแล้ว
6: ทำสำเร็จอะไรน้องทำสำเร็จอะไร

0: น
1: มองหน้าผม
0: มองหน้าผม
1: หายใจเข้าหายใจออกหายใจลึกๆเข้าออกเข้า

0: มานี่มามา
1: เร็วเร็วฮัลโหลนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งหิวไหมครับหิวไหมครับนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งก่อนหิวดีมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะอร่อยไหมครับเอาอีกไหม

0: ามอันนี้ค่ะ
1: ยาขาดไปตัวนึงว่าสั่งไว้แล้วล่ะแต่ยังไม่มาส่งเลย
0: จะมาอีกทีประมาณเมื่อไหร่แปะ
1: จริงๆก็เพิ่งหมดไปเมื่อกี้ลูกค้าคนนั้นเป็นคนซื้อไป
2: หายใจเข้าหายใจออกหายใจลึกๆ

0: ฮ้ยคุณจะทำอะไร
1: เดี๋ยวฉันช่วยคุณบ้าง
0: จะทำอะไร
2: ไอ้นวลเถอะไอ้จับเส้นเก่งนี่เป็นหมออ่ะ
1: เอาแว่นเหร
0: ออืม
3: ตีนแว่น
4: มึงเคยตีนแว่น

0: ดีขึ้นไหมคุณต้องเฉียดกับร่างกายตัวเองหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะบอกเองว่าเป็นอะไร
1: ขอบคุณ
0: ฉันหวานพืชหวังผลน่ะ
2: ตัวยาครบเรียบร้อย
0: ของคุณเขาเท่าไหร่ไป
3: ผลที่คุณหวานเนี่ย
0: ขอบคุณ
3: เป็น
0: เอ้ยเท้าแบนเนี่ยคุณหายากมากเลยนะเคยเจอใครที่เท้าแบนเหมือนคุณปะ
3: ไม่ถือว่าเราหายกัน
2: เอาพันก็ไปแบบนี้แหละ
0: เขาชื่อพัดเหรอคะบ๊ายบายไม่ลากันเลยขอบคุณค่ะแปะ

0: กัญชายังเสรีได้ทำไมบ่อนจะเสรีไม่ได้พวกคุณไปออกกฎหมายมาให้ผมเลย
1: คุณต่อต้านเยอะคราวนี้ผมว่าน่าจะยากนะ
2: ทางฝั่งโน้นเขาไม่เห็นด้วยกับเราสิ
0: จะเท่าไหร่บอกมาส่วนคนทั่วไปนะเดี๋ยวหาคนคิดคำคู่ๆปั้นให้มันดูเท่ๆเดี๋ยวมันก็เห็นด้วยเองฟรีแลนประเทศนี้รักความเสรีจะตายเอามาฉลองล่วงหน้า

0: มึงขโมยของกูเหรอ
1: คุณชูเกียรติหัวหน้าพรรคไทยทำรงหนึ่งในพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการเชิญท่านกฤตอดีตนายตำรวจน้ำดีที่ยอมลาออกจากอาชีพราชการที่กำลังก้าวหน้าเพราะทนต่อระบบเส้นสายไม่ไหวมานั่งเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นค่ะไปที่การตรวจสอบโครงการดังนะคะโครงการอโรคยาแลน
2: เบื้องต้นเนี่ยผมก็จะเชิญคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนในการกำกับดูแลเรื่องนี้มาชี้แจงกับคณะกรรมการวิสามัญครับ
3: ท่านกฤตครับการที่ท่านมาเป็นกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการของคุณตงหยางเนี่ยเป็นเพราะว่าในอดีตท่านเคยตามจับคุณตงหยางและถูกให้ออกจากราชการใช่ไหมครับ
2: ไม่เกี่ยวกันเลยครับตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจลาออกจากราชการเองเพราะเห็นว่าน่าจะทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนได้มากกว่านั้น
4: งั้นท่านมีเหตุผลอะไรที่รับงานนี้คะ
2: ผมอายประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับเพราะว่าถึงขนาดที่เพื่อนบ้านเราส่งหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบพวกทุนเทาในบ้านเราเนี่ยแล้วพวกเราที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจะอยู่เฉยๆกันได้หรือครับและส่วนใครที่คิดว่าผมต้องการทำเพื่อที่จะล้างแค้นไม่ต้องคิดเลยนะครับในงานนี้เนี่ยผมยอมเอาตัวเองเป็นเป้าให้ทัวร์มาลงเลยนะ เพื่อประโยชน์ของประเทศครับ
5: ลองกันสักตั้งครับท่านมึงไปเรียนนวดมาจากไหนวะไม่ได้เรียน เนี่ยเหรอหมอนวดที่ครูทิมมึงคัดมาไม่ได้เรื่องสักคนไปเอาหมอคนอื่นมาให้กู
6: ใจเย็นๆคุณตงหยางใจเย็นๆอาการบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางร่างกายของเราเองด้วยนะ
5: ไหนบอกนวดไทยดีไงทุยกระจอก
6: ดูถูกคนนวดได้แต่อย่าดูถูกศาสตร์นวดไทยงบหาหมอคนใหม่ให้คุณตรงอย่าง
4: ค่ะพี่มีน้องคนหนึ่งอยู่ร้านนวดที่พี่เคยทำเขานวดเก่งมากเลยนะคะ
7: ไม่เอาค่ะที่นี่ไม่รับหมอวิ่ง
5: นัดมาถ้านวดดีกูมีทิปให้มึงด้วย
4: ได้ค่ะ
8: นวดคนจีนเจ้าของอโลคยานวดตรงอย่างอะนะ
4: ใช่เขาว่าให้พี่นวดกระสายนกเขาไม่ขันนะ
8: ตรงอย่างเนี่ยนะอย่างสมรรถภาพทางเพศ
4: นั่นแหละพี่นี่นวดสุดฝีมือเลยนะกะว่าได้ทิปเต็มที่อะทำไงได้ของเขามันไม่ขึ้นด่าพี่ใหญ่เลยโวยวายพี่ใหญ่เลยพี่ก็เลยนึกถึงเราไง
7: พี่อริยาแนะนำหมอคนนี้ค่ะคนที่ครูเคยสั่งสอนไป
6: ให้มันมา
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
6: มือมันดีกับมึง

0: เฮ้ยฟิตว่ะทำไม 2-3 วันมานี้ฝึกหนักจังอ่ะ
1: พี่อารยาหาลูกค้าใหม่ให้อ่ะนวดกระสาย
0: นวดกระสายใครอ่ะอันตรายเปล่าเพราะเราไม่เคยนวดจะนวดเป็นเหรอ
1: ได้สิก็ถ้ากดให้ถูกเส้น
2: พบท่อนแขนหญิงสาวรอยติดชายฝั่งนะครับจุดสังเกตชัดเจนมากเลยครับนั่นคือรอยสักรูปดอกกุหลาบซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเคสของเด็กเอ็นที่เพื่อนๆเพิ่งจะแจ้งความหายตัวไปนะครับแล้วก็เป็นการหายตัวไปหลังจากที่รับงานเอนเตอร์เทนเสียนักธุรกิจของเวลเนสชื่อดังหรือที่ในวงการเรียกกันว่าเสี่ยต่อเต่าครับ
0: เสี่ยต่อตรงอย่างเหรอ
3: พี่วานพี่วานพี่วานน้องไปเองได้พี่ต้องช่วย
0: พี่เตือนอะไรเราไม่ฟังเลยพวกไอ้ตรงอย่างมันไม่ธรรมดาพี่แค่จะไปดูทางหนีทีไร
3: แล้วพี่จะเข้าไปยังไง
0: พี่จะเป็นลูกค้าไปใช้บริการมันไม่จับลูกค้าหรอก

0: คุณคะ
1: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: จะไปไหนครับเนี่ย
7: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
6: เยอะนะ
8: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะ Nissan E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
9: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
14: ์เลอผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
15: นี่ชั้นไหนคะ
14: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit

0: ทำได
1: ้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
2: Magic Clean จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Power Bond Treatment ผสานแป้งไทยมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโทนจรดปลายลองเลย
3: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
4: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
3: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค
6: ่
5: ะ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชน6จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมรับมือน้ำท่วมโดยให้เร่งเก็บทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงหลังคืนนี้จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตร
8: จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
15: Based on your notes there are some great
14: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
16: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ฝันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมินต
17: ์สวัสดีค่ะอโรคยาแลนด์ยินดีต้อนรับค่ะสนใจนวดเป็นโปรแกรมตัวไหนดีคะจะมีโปรแกรมนวดผ่อนคลายนวดบำบัดแล้วก็แก้อาการ
18: เอาเป็นนวดไทยแล้วกันครับ
17: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ

0: คุณคะ
1: ครับผมมาหาห้องน้ำครับ
0: ห้องน้ำทางนั้นค่ะ
1: อ๋อ

0: เมื่อกี้ผมหาห้องน้ำไม่เจอขอบคุณอีกครั้งนะครับหมอที่ชื่ออริยาไม่อยู่เหรอครับ
1: คุณลูกค้ามีหมอนวดประจำเหรอคะงั้นเดี๋ยวไปตามให้ค่ะ
0: โอ๊ยไม่ใช่ครับรู้จักกันเฉยๆนะครับ

0: ถ้าคุณไม่เครียดกลิ่นจะหอมกว่านี
1: ้ค่ะ
0: ขอโทษนะครับคุณไม่สบายหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะถ้าหมอป่วยที่นี่จะไม่เข้างานค่ะ
0: ไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าคุณไม่สบายใจหรือเปล่ากลิ่นคุณมันออกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เปล่าครับที่นี่มีลูกค้ามานวดแก้กระสายบ้างไหมครับ
1: ก็มีบ้างนะคะคุณลูกค้าสนใจนวดเหรอคะ
0: ไม่ครับแล้วคนตินแบรนด์เหรอครับที่นี่มีไหม
1: คะ
0: คือผมเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นนะ
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าขึ้นนอนได้เลยค่ะคุณลูกค้าเคยนวดไหมคะ
2: ไม่ค่อยครับ

0: เดี๋ยวนอนตะแคงนะคะ
1: ผมว่าตรงอื่นดีกว่าครับ
0: งั้นนอนหงายค่ะ

0: ขอโทษครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะตดหลุดเป็นเรื่องธรรมชาติ
2: ฮะตดหลุด
1: ค่ะอีกทีนะคะจับข้อมือค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับโ
2: อ้ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วครับขอบคุณนะครับ

0: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ปากเหม็นแน่แน
3: ่อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
5: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: าซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ชาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
4: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
11: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
11: กดดอกจัน559ซีเลีย
12: โทรออก
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
17: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
18: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
19: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักงานปภ.จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามวางแผนป้องกันและเตรียมพร้อมสถานการณ์น้ำจากการระบายของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองให้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยวิเคราะห์เส้นทางน้ำรวมถึงเตรียมพร้อมเรื่องการเยียวยา
20: เรารักน้ำรักเราร
21: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: ี่โพดำ
1: พุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อหนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับวิกกี้สุดเลย
2: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
3: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
4: ว้ายจุ๊บมือ
2: จุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ย
3: อะไรคะเนี่ย
2: โอ้โหจริงเกิน
3: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินพี่ป๋องก็เลยต้อนรับตีละมาเล่นตีกันกินดีดอง
0: พุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
6: สนับสนุนโดยควิกแสบแสบเข้าเส้นใหม่108ช็อป3แก้วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียวคุกกี้เดนมาร์สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

0: มาแล้วเหรอมาถ้าเก่งจริงได้รางวัลแต่ถ้าทำให้กูเสียเวลาระวังเจ็บตัวนะมึง
1: ขอเตรียมกล้ามเนื้อก่อนนะคะ

0: ะน้องขอปรึกษาเรื่องนวดกระสายหน่อยค่ะ
1: เปิดประตูลมเลือดจะวิ่งความร้อนแผ่ซ่านช่วยคลายกล้ามเนื้อ

0: Não, da guerra.
1: เอารัดปัดสันด้วยต้องกดให้ลึกและถูกทิศทางจุดนี้ทำให้ร้อนออกลำกล้องมีเทคนิคอีกอย่างแต่ลูกจะกล้าทำหรือเปล่า

0: 더 매장 냅둥 먹었는
1: 해, 라 해.
0: 다이 하, 벨라.
1: 차츠, 나 하. 후차면 삼판단.
0: 아이, 어, 뭐야. 오, 쓰여다요.
2: หมอดีๆแม่งตายหากันหมดละอ้อเฮ้ยทำมึงทำให้กูหายได้นะเจ้าเท่าไหร่บอกอิทาปิงคลาสุมนาการธารีสหัสสรังสี ทวารีจันทภูสังรุชัมสุขุมังสิกขินี

Hey!

0: see an email and they're like, what, we punch you then?
1: Nick.
2: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
3: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
4: มันใช้จุดกำด้นเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
5: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
6: ใ
7: ครส่งมึงมา

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: deal.
1: Hey, Ting.
2: เยี่ยวเ
1: หรอเวนเอ้ยนั่นน่ะไอ้โถไม่ใช่โถเยี่ยว
3: ใช่ช่วม
1: ไอ้มาเนี่ย
3: มากูจะเยี่ยว
1: อย่าพึ่งว่ะ
3: ไอ้ปวดเยี่ยว
1: ไอ้นั่นก็นอนไม่รู้เรื่องเลย
3: ปวดเยี่ยวไหวแล้วเยี่ยวจะแตกแล้ว
1: นี่ไงข้างหน้านี่ไง
3: ถอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเยี่ยวล่า
1: บอกค่อยถอดเดี๋ยวคนเห็น
3: ไม่มีใครเห็นนะมีเนี่ย
1: มีเอาเนี่ยเออตรงนี้เลย
3: ตรงนี
1: ้นี่เลยข้างหน้าเนี่ย
3: โอเค
1: เออ
3: เฮ้ยน้อง
1: ฮะ
3: สับเยี่ยวให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้20เลย
1: ตรงนี้กูมาช่วยมึงหากูเป็นเด็กสับเยี่ยวหรือกูสับคอให้เลยเนี่
3: ย
1: ข้างหน้าไปเอาออกมา
3: ตรงไหนเออกูกราดเลยนะกันใช่ไหม
1: ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี้เลยไม่เอากระดับเดินขากูเฮ้ยไอ้ชอไอ้ชอไอ้ชอมาช่วยกันก่อนไอ้ติ๊งโอ้โหมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเยี่ยวเลือดขาทั้งหมด
4: ค่อยๆไป
5: ไหน
1: ไอ้เต้ไอ้โอ้ยอันใดหมดแล้วไอ้ตีเหลือหมดแล้วหันไปด้านนู้น

0: ้ยหาผ้าห่มค่ะโอ้มือกูเนี่ยไม่เว้นเหรอเนี่ยแล้วผ้าห่มกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้านั่นไงผ้าห่มกูมึงแกล้งกูใช่ไหมให้พี่เปิ้ม
1: แล้วกูจะแกล้งมึงทำไมล่ะ
0: เอ้าแล้วไปอยู่นั่นได้ไงอ่ะ
1: กูจะรู้เหร
0: อเฮ้ยติ๊งเฮ้ยไอ้ติ๊งโอ้นี่ไงผมผ้าห่มกูไหวไหมเนี่ยไปตรงนู้นห้องน้ำอย่าเพิ่งไปก่อนขึ้นมาก่อนไอ้ติ๊งไอ้แพ้วไอ้
1: กูร้อนเลย

0: ี่แหละร้อนๆเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นดีกับชีวิตมาก
1: โอ้ยชีวิตเว้ยเมื่อก่อนนี่กินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เมานะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวว่ะ
2: มึงจะเยี่ยวใส่โชว์ได้รู้ไหมเน
3: ี่
2: ย
3: เอ๊ะ
2: เอ๊ะต้องมาหาเลย
1: เยี่ยวใส่กู
2: เออนี่ถ้าไม่มีกูประคองไว้นะไอ้โชว์แดกเยี่ยวมึงไปแล้ว
1: บ้าจริงหรอกกูไม่ได้คนอย่างนั้น
2: ไอ้โชว์ตอนแรกมึงออกจะมาช่วยมันไงแล้วมึงก็หนีไปเลยแม่งเยี่ยวใส่ขากูเนี่ย
4: มึงเล็กกูด้วยเหรอ
2: โหดิ
4: จำไม่ได
2: ้มึงไม่ตอบไงแล้วปล่อยติงอยู่นั้นน่ะคาเหี้ยวตรงนั้นเลย
1: โอ้โหคนเลย
2: แล้วแม่งเหี้ยวเป็นทาง
4: ทำไม
2: ไม่เริ่มใช้ได้มันน่ะตอน 3:00 น.อ่ะ
1: นี่มึงเนี่ยมึงเพื่อนชั่วแค่นี้ก็ช่วยกูไม่ได้นี่เพื่อนดีเพื่อนประเสริฐเดี๋ยวไว้แก่ๆมึงเป็นอัมพาตนอนติดเตียงนะเดี๋ยวกูคอยเปลี่ยนแพมเพิร์สมึงให้มาเนี่ยปฏิเสธน้ำใจ
4: แต่จริงๆนะกูจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆว่ะกูหลับสนิทเลยไอ้พี่เปิ้ม
2: จริงเหรอ
4: ก็จริงดิวะกูนอนหนาวอยู่คนเดียวอ่ะหัวกูหนักลุกไปไหนไม่ได้เลยแล้วติงขี้หนาวมั้งมากอดกูแล้วขโมยผ้าห่มกูไปด้วย
1: มึงบ้าแล้วใครจะกอดมึง
4: เมื่อคืนไง
1: ไม่มีกูกอดหมาดีกว่า
4: ถ้ามันไม่ได้กอดมึงกอดกูเหรอให้พี่เปิ้ล
1: มึงกอดเหรอจำเป็นหรือต้องกอดเนี่ย
2: อ้าวใช่มึงเอาลูกค้างกูก่อน
1: ฮะมึงมาลูกกูมึงล่อกู
2: โหนี่มึงนี่นะ
4: ไม่ใช่แน่นอนค่ะกูไม่ได้ลูกแน่
1: ถ้าหนักเหรอมึงอ่ะไม่มาลูกกูก่อน
4: ไม่ได้
1: จริงจริงกับกูผ่านไปนอนมึงไม่ไหวแล้วกูไปนอนต่อเลย
4: แต่มึงไม่กอดมึงไม่กอดแล้วใครกอดกู
2: มึงเปลี่ยนเรื่องไงมึงเปลี่ยนประเด็นเพราะว่ามึงอายที่ต้องไปประคองมันกูรู
1: ้ไปประคองกูเหรอ
2: ก็มึงฉี่สบัดวูบๆเป็นสัตว
1: ์อย่างเงี้ยพอเลยกูว่าพวกมึง2คนเลิกวินิจฉัยอะไรได้แล้วแม่ก็จำไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยแหละส่วนมึงเนี่ยกูว่าตามึงเป็นวุ้นแล้วมั้งไปตรวจเบาหวานบ้างขึ้นตาแล้วมั้งเนี่ย
4: มึงตาไม่ดีเปล่าของมึง
5: เฮ้ยพี่
1: อุ้ยโอ้ยแม่มาครับ
5: ใครใช้คอมเรา
4: ไม่รู้อ่ะ
1: มึงเปล่า
4: ไม่ใช่กู
1: เอาโอเคมึงอ่ะ
2: คอมมันกูไม่ใช้อยู่แล้ว
1: ไม่มีใครกล้าหรอก
5: แชท GPT เราโดนแอบใช
2: ้อยู่คนเดียวมา3วันแล้วเหงาจัง
4: 3วันนี่นานพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะถ้าแทบไม่ได้เจอได้คุยกับใครความเหงาไม่ใช่เรื่องแปลก
5: นี
2: ่อยู่ในที่แคบๆคนเดียวนานเกินไป
4: คุณควรออกมาหาอะไรทำหรือหาใครสักคนที่ได้รู้จักตัวตนของคุณ
1: เบอร์รี่เราเมาแล้วมาพิมพ์เองหรือเปล่า
5: ไม่ได้ทำ
1: จ้ะ
4: กูก็ไม่ได้พิมพ์นะ
2: กูไม่มีไอดีวะ
5: ถ้าพวกพี่ไม่ได้ทำแล้วผีซาตานตัวไหนมันพิมพ์หรอคะ
1: หรือว่าออฟฟิศเรามีผีแคสเปอร์ไงผีน้อยเพื่อนรัก
4: โอ้ยใสๆ
1: กลัวมี
5: ไม่ขำ
1: จ้ะ
4: เอาจริงนะ7วันที่ผ่านมาเนี่ยกูก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆเหมือนกันว่ะแต่กูคิดว่ากูคิดไปเองวันนั้นกูนั่งทำงานอยู่คนเดียว1:00 กว่าแล้วง่วงแต่ก็อีกอึดใจเดียวไงจะเสร็จแล้วก็เลยอดทนทำไปพอเสร็จแล้วก็เลย
1: ดู AV
4: 15 นาทีไม่เกินจะบ้าแล้วไงเลยติง

0: มาไงวะเนี่ย
1: มึงก็เจอเหรอ
2: เออ
1: กูก็เจอว่ะ
3: ไทยประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย
1: โหทำถึงคืนนั้นกูหิวเลยมาอุ่นเกี๊ยวกินนี่กินอะไรวะเนี่ยใครมาขี้ในตู้เย็นวะทั้งกลิ่นและเรื่องที่โชว์เจอกูเริ่มเข้าใจแล้ววะแม่งเรื่องเดียวเลย
4: คือ
1: ผีไง
5: มึงอย่าพูดดิไว้พี่เปิ้ม
6: เออพูดบ้าบออะไรของมึงเนี่ย
5: เผื่อมันอยู่แถวนี้เนี่ยมันได้ยิน
6: ฮะเดี๋ยวคือมึงก็เชื่อว่าเป็นผีเหมือนในพี่เปิ้มเนี่ยนะ
5: ก็เออสิวะสัมภเวสีมาขอส่วนบุญชัดๆเนี่ย
6: โอ้ยเลอะเทอะแล้วมีที่ไหนเราผีอ่ะอย่างเคสมึงนะปรินเตอร์มึงเก่ามันก็แฮงมันก็เออเลอะบ้างส่วนมึงอ่ะเคสเดียวเลยมึงแดกไปแล้วจำไม่ได้
1: เฮ้ยแล้วกลิ่นเน่าอ่ะกลิ่นศพนะเว้ย
6: กลิ่นตดมึงมากอ่ะ
1: กลิ่นตดเหร
6: อ
1: มึงเฮ้ยกูควบคุมรูตูดกูไม่ได้เหรอไม่เหมือนรูเยี่ยมนะเว้ย
4: เออว่ะ
5: แล้วไอ้ชัดของเบอร์รี่อ่ะมาได้ไงอ่ะหรือยังไงละเมอแล้วขึ้นมาพีเมง
4: ก็เป็นได
6: ้ไม่มีหรอกปุ๊บผีเผลออะไรพวกมึงอ่ะวิทยาศาสตร์หน่อยถ้ามันมีจริงอ่ะกูนี่คนแรกที่ต้องเจอกูท้าทายตลอดออกมาดิเฮ้ยเฮ้ย
4: เนี่ยไม่มีมีที่ไหนอ
1: ่
4: ะ
1: ไม่แปลกหรอกคนไม่มีบุญเขาไม่มาหาหรอก
6: อ้าวด่ากูเป็นคนบาปอีก
1: อืม
6: ไม่มีพวกมึงอ่ะต้องฟังพวกพอดแคสต์วิทยาศาสตร์เยอะๆมึงไม่เชื่อเรื่องผีบ้าบอผีอะไรเลอะเทอะใช่ไหมเบอร์รี
7: ่โอ้ยลูกค้าไปไหนหมดเนาะวันนี้ช่างเงียบเหงาดูเมนูก่อนได้นะคะตอนนี้ร้านเรามีโปรโมชั่นด้วยค่ะก็คือซื้อเครื่องดื่มแถมขนมค่ะคุณลูกค้า
8: ช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ
7: อู้ใช่ค่ะ
8: ที่ขายไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะคุณนะครับแต่เป็นเพราะอย่างอื่น
7: เพราะอย่างอื่นอะไรเหรอคะ

0: ่อนหน้านี้คุณเคยแนะนำให้คนกลุ่มหนึ่งมาเช่าตึกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็ทำงานด้านครีเอทขายงานแต่ติดปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะรู้ได้ไงคะเนี่ย
0: คือผมเนี่ยเห็นภาพครับ
1: ภาพพี่เป็นหมอดูเหรอคะ
0: คือผมชื่อเบสครับหลายคนเนี่ยจะเรียกผมว่าหมอเบสโดนเส้นครับผมสามารถเห็นภาพได้จากภายในจิตครับ
1: คือพี่เราจะบอกว่าที่เมษาขายของไม่ดีเป็นเพราะว่าพวกเขาเหรอคะ
0: คือผมเห็นว่าออฟฟิศนั้นเนี่ยเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้อะไรๆก็ติดขัดไปหมดแต่แค่ตอนนี้ผมยังเห็นภาพนั้นไม่ค่อยชัดครับ
1: โอ้งั้นเดี๋ยวเมษาพักขึ้นดีกว่าค่ะดีกว่าเนาะ
0: ได้ครับ
1: โอเคเชิญค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากนะครับ
2: กูต้องจับไอ้นี่ให้

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร์
7: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
13: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
14: คิวบูดมาก
15: รวยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
16: นั่นสนุกมาก
17: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
13: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
18: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
19: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
18: เพราะเราปิดผมขาว
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
20: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
21: ลองชิมดูครับ
22: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
23: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
24: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
22: ผมเลิฟเลย
25: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: เทพไทย
26: เล็กเตอร์ไซส์300 ml Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
27: และซอยอร่อยคุ้มค่า
26: It's real
28: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
29: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับโกเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
28: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
30: มีครับยายผมชื่อเกสร
28: จริงเหรอคะ
29: พอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ
30: เจอแล้วครับ
28: ระหว่างสมโหเฮ้ย
13: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
31: หอม
28: อะไร
31: ผัวอยาก
28: ขั้ว
32: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
0: ใต้โต๊ะทำงาน
33: Liveverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
34: พี่คะเบอร์รี่พอดีว่ามีลูกค้าเนี่ยไปดูออฟฟิศค่ะ
35: พาลูกค้ามาหรอคะมาสิมาสิมาสิน
34: ี่เลยค่ะพี่เบสพี่เขาเนี่ยเป็นหมอดูที่ดูอะไรนะคะ
36: พลังงานครับ
34: พลังงานค่ะ
36: คือผมเนี่ยสัมผัสได้ว่าที่เนี่ยมีพลังงานบางอย่าง

0: ช่วงเนี้ยที่เนี่ยมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
0: งานเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับ
2: ก็ใช่อ่ะครับ
3: โอ้ยพี่กระลอกที่ไหนดูมันก็รู้ไม่มีงานสภาพออฟฟิศเนี้ยที่ไหนจะมีงานอ่ะพี่
4: จริง
5: เฮ้ยไม่เชื่อเลยไปลบดูดิ
3: โอ้ยแหกตาดูความจริงทั้งนั้นลบดูเลย
0: ออฟฟิศนี้อยู่กัน5คนใช่ไหมครับ
1: 4ครับ
0: แต่ผมสัมผัสได้ว่ามี5นะครับ
4: ไม่นับในสาวถูกไหมว่าเรา
5: ไม่นับสิ
4: ก็สิ
0: พวกพี่เคยทำบุญออฟฟิศกันไหมครับ
6: อ๋ออันนั้นทำเรียบร้อยแล้วครับพี่ปื้มมันเป็นพราหมณ์ครับเนี่ย
1: เออ
7: โจติงปลื้มดูแลบริหารเช้ายันเย็นเช้ายันมืดเช้ายันหมอกไปเลย
0: พวกพี่ทำเล่นๆน่ะพี่ไม่ได้เชื่อจริงผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
1: เขานี่ใครครับ
0: ผมสัมผัสได้ว่าเขาชื่อเชษฐ์ครับ
4: ไม่เชษฐ
0: ์เชษฐ์เป็นพนักงานเก่าเจน Y ที่ไม่ค่อยปริปากบ่นอะไรเขาขยันรับผิดชอบงานใช้งานง่ายนั่นจึงทำให้ทุกคนโยนงานมาให้เขาทำ
8: เฮ้ย5โมงเย็นแล้วไปแอโรบิกสวนลุมกันเถอะเพื่อน
9: เฮ้ยน้องแต่งงานยังไม่เสร็จเลยนะ
6: แต่นี่มันเวลาเลิกงานแล้วนะฮะใช่ไหมพี่เฮ้ยไปไหนแล้ววะ
8: เออ
6: โอ้โหวัยยังกับ The Flash
9: โอ้โห The Flash แก่มาก
6: ทำไมกูดูตามลุงกูทำไม
9: เก่ามาก
8: ไปเถอะ
6: ไปดิ
0: ในแต่ละวันเขาต้องทำงานเกินเวลาวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเขาทำไปแล้ว25ชั่วโมงในขณะที่คนอื่นไปเที่ยวไปสัมมนาไปเอาติ้งเขาก็ยังต้องทำงานทำงานและทำงานจนสุดท้ายเขาฟุบลงไปกับโต๊ะกับกองงานที่เขาแบกรับไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกว่าที่ทุกคนจะกลับมาเจอร่างของเขาก็ไม่มีลมหายใจอีกต่อไปแล้วเขาตายตรงนี้ครับ
4: โอ้ไอ้เบอร์รี่เขาจะมา
6: บนโต๊ะเลยเหรอ
0: คือเขาเนี่ยอยากทำงานให้เสร็จและเขาก็ไม่อยากให้พวกคุณเนี่ยอยู่รบกวนเขา
6: ฮะคือหมายถึงจะไล่พวกเราออกไปเนี่ยครับโอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วหมอพวกผมมาอยู่พวกผมจ่ายค่าเช่านะคือถ้าจะมาอาศัยมาแชร์โต๊ะกันมึงก็หารถูกไหมใช่ไหม
10: ติง
6: เออ
10: ด่าผีเลยเหรอไม่รู
6: ้มาที่ด่าหมดแล้วเมษาเพราะว่ามาอยู่อ่ะให้อยู่ได้แต่ไม่ควรมารบกวนกันแบบนี้มึงมาอยู่ฟรีด้วยเมธชื่ออะไรนะ
4: เชษ
6: เชษเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ผมถือว่าผมเตือนพี่แล้วนะครับผมบอกแล้วว่าเขาเนี่ยไม่พอใจพี่มาก
6: อ่ะงั้นฝากบอกด้วยว่าติงติงก็ไม่พอใจมันเหมือนกันมึงมาเนี่ยมึงมีมารยาทหน่อยอยู่ร่วมกันให้มันได้ดิเฮ้ยกูเล่นหมดอ่ะจะคนจะผีอ่ะ
2: นี่ไง
3: เล่นอะไรกันอ่ะ
8: พี่ไม่ได้เล่น
2: พี่ไม่เชื่อนะเรื่องพวกนี้แล้วพี่ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ทำด้วยกูว่าไม่มึงก็มึงอ่ะละเมอแล้วมาเขียนใช่ไหม
11: ไม่ใช่ลายมือกูลายมือโชว์ป่ะ
9: โหมึงจำลายมือกูไม่ได้หรอพี่ปื้ม
11: ลายมือมันตาย
3: งั้นติดกล้องวงจรปิดไปเลยจบๆจะได้รู้ว่าใครทำเสร็จแล้วพี่เช็คดูภาพขึ้น
2: บ่ดีๆนะหลังจากเนี้ยนอกจากผีแล้วอะมึงอย่าทำอะไรสัปดีสัปดนนะ
11: เตือนตัวเองเถอะ
2: เห็นนะ
9: นี่ดีว่านี่ดีว่า
11: ตายกล้องก็ไม่เห็นแล้ว
2: โ
8: หมึงไม่ได้เขียนใช่ป่ะ
11: โอ้โหลายมือกูมั้ง
3: เล่นอะไรกันอีกอะ
8: ไม่ได้เล่น
10: ขึ้นเลยล่ะ
11: ย้ายจากตรงนั้นมาตรงนี้อ่ะ
3: ติดกล้องเพิ่มไหมล่ะ
12: ไม่ได้
3: ทำไม
12: ไม่มีเงินแล้ว
3: ว้า
9: เออคืนนี้ไปขอน้องเชอร์รี่นอนคาราโอเกะดีไหมวะ
11: ได้ดิกูอยากเจอเชอร์รี่พอดีเลย
2: แต่กูต้องอยู่ที่นี่กูต้องจับไอ้ผี
9: โอ้ยมันเป็นพี่ยักษ์หรือไงจะมาสู้กับผีอ่ะ
11: ยักษ์สุดเดี๋ยวมึงอ่ะโอ้ทำไมแรงเลยอ่ะ
12: เอายักษ์อื่น
11: ยักษ์ไม่มีเว้น
12: ดีมากดีอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้เลย
9: ไม่ควรพูดต่อจริงๆนะ
12: ออกมาเลยเก่งจริง

0: กมา
1: ใต้โต๊ะทำงาน
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรปล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร์
2: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: เดี๋ยวซีนต่อไป
7: กลิ่นปากมา
8: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: ามได้อยู่ดิ
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: โอ้พี่ถ้าอย่างเป๊ะ
4: โหพี่เจ๋งอ่ะ
5: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอนลีน
6: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอนลีน
7: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค
8: ่
7: ะ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
10: ได้สิ
11: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday We Care
12: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
13: ใต้โต๊ะทำงาน
14: Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ผิวดูใสใน3วันจาก Oriental Princess
15: มึงออกมาเลยเก่งจริงมึงออกมากูจะจับมึงถ่วงลงหม้อให้ดูเนี่ยมา
16: ไหนวะ
15: ออกไปซะเหี้ยอะไรสั่งปิ้นได้ด้วยมึงนี่ออกกูไม่ออกออกแล้วกูจะเอาอะไรแดก

0: ครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่7แล้วนะครับของการทำคอนเทนต์ชาเลนจ์แอบอยู่ในออฟฟิศคนอื่นให้ได้ใน7วันนะครับแหมตอนแรกผมนึกว่าจะยากจริงๆก็แค่รอนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับสรุปว่าภารกิจของผมในวันนี้นะครับเป็นอัน
1: ไม่สำเร็จจ้ะ
0: ไม่สำเร็จจริงๆด้วยครับ
2: มากัน3คนเลยเหรอ
1: เฮ้ยเล่นเสียงเล็ก
2: คัท
0: เช็คเทปไหมครับ
3: ซิดูหน่อยดูหน่อย
0: โอ้พี่เบาๆดีมันหายใจไม่ออกอะพี
4: ่โอ้ยเงียบๆเงียบๆมึงใช่ไหมเนี่ยที่มาแอบอยู่ในออฟฟิศกูเนี่ย
5: จับส่งตำรวจมาก
0: ใจเย็นก่อนพี่
6: ใจเย็นไปได้แล้วมึงบุกลุกมาที่คนอื่นอย่างเงี้ย
5: ใช่แล้วมึงมาหลอกมึงอีก
4: มึงทำแบบนี้ทำไมนะ
0: ผมทำคอนเทนต์
4: คอนเทนต์
6: คอนเทนต์อะไรวะ
0: ผมทำคอนเทนต์ชาเลนจ์ไงพี่แอบเย็นออฟฟิศคนอื่นให้ได้ใน7วัน
4: แล้วมึงก็เลือกมาแอบออฟฟิศกูเนี่ยนะ
0: ผมว่ามันท้าทายดีแล้วมันก็อึดอัดดีแล้วมันก็อันตรายดีพี่ผมไม่คิดว่าจะเจอพวกพี่จับได้อะ
4: เฮ้ยไอ้ชอไอ้ชอ

0: ใครมาขี้ตู้เย็นวะนั่นไงกูบอกแล้วกูไม่ได้ตดแต่ตอนนี้กูขอไปขี้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวกูมาไหวละ
1: ว่าแต่ไอคนที่มาออฟฟิศกูแล้วบอกว่าที่นี่มีกัน5คนเนี่ยเพื่อนมึงใช่ป่ะ
2: ไม่ใช่
1: เฮ้ย
2: ใช่
0: ไปให้เนี่ย
3: แทนที่โดนจับได้แล้วจะสลด
2: ผมไม่คิดว่าผู้พี่จะจับได้อะอีกนิดเดียวจะสำเร็จอยู่แล้วอะผมขอโทษครับพี
0: ่กูจับได้ตั้งแต่เห็นเทปในกล้องวงจรปิดแล้ว
2: อ้าว

0: ทำไมมึงคิดน้อยอย่างงี้วะฮะมึงจะทำคอนเทนต์อะไรก็ไม่ว่าหรอกแต่มึงทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยถ้ามึงปล่อยคอนเทนต์ออกไปไม่กลัวทัวร์ลงไง
1: ขอโทษครับพี่ผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมทำเอามันนะพี
0: ่กูละยอมใจพวกเด็กสมัยนี้จริงๆอุ๊ยพูดว่าเด็กสมัยนี้แก่วะ
2: แก่เลยเพื่อน
1: แต่จริงๆแล้วผมไม่ได้มาทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะพี่คือผมรู้ว่าลี่เขาทำงานที่นี่ผมก็เลยมาหาลี่อ่ะ
3: ฮะยังไงนะ
0: ลี่ไหน
1: เบอร์ลี
0: ่ฮะ
4: Hello. Yes, I'm Kim. Miss me?

0: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
1: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
2: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
1: เงินดีไหม
2: ดีมาก
3: มึงเชื่ออะไรมึงก็ทำตามที่มึงเชื่อไปพวกกูก็จะทำแบบที่พวกกูเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
2: จัดไป
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

สวัสดีครับเอาให้ชัดครับจัดทีมอากาศชนะไพรินนะฮะ29 กันยายนครับผู้ชมครับไม่ต้องเสียเวลาเข้าเรื่องเลยวันนี้กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มส่งสัญญาณดีน้ำเริ่มลดนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่นั้นความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงชาวบ้านก็เริ่มเครียดเพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วนะฮะภาพรวมกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากฝนทิ้งช่วงไปประมาณสักวัน2 วันอย่างที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ที่ระดับน้ำนั้นลดลงก็ประมาณ20 เซนติเมตรแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นก็ยังลำบากอยู่น้ำยังประมาณนี้อยู่นะฮะยังกดกระจกหน้าต่างลงแล้วน้ำเข้ารถได้นะครับแต่ว่าชาวบ้านนั้นยังต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางตึกนั้นน้ำประปายังถูกตัดนะฮะต้องต่อสายยางด้านนอกเข้ามาบางตึกเขาร่วมมือกันแล้วก็ต่อสายยางมา50 เมตรคุณที่นั่นมีสายยางอยู่50 เมตรต่อมาจากข้างนอกแล้วก็มาไหลรินๆแล้วก็เนี่ยเอาภาชนะมาตักกันที่นั่นนะฮะก็ถือว่าเป็นความสามัคคีของชาวบ้านที่จัดการกันเองต้องดำน้ำลงไปต่อท่อน่ะส่วนที่ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงตัวแทนชาวบ้านนั้นลุยฝ่าน้ำท่วมออกมานะครับแล้วก็รับถุงยังชีพวันสร้างสุขที่มาจากเงินบริจาคของคนไทยทั่วประเทศ

0: ตัวแทนชุมชนก็เปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาบอกว่าในซอยมีทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงมีแบบนี้หมดทุกชุมชนผมยืนยันว่าเป็นแบบนี้ทุกชุมชนที่น้ำยังท่วมอยู่มีคนแก่มีเด็กแล้วก็มีผู้ติดเตียงแต่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะต้องพยายามช่วยเหลือกันเองเพราะว่าการเดินทางเข้าออกนั้นทำได้ยากแล้วก็เสี่ยงทั้งไฟฟ้ารั่วแล้วก็สัตว์มีพิษด้วยขณะที่ศูนย์อพยพตอนนี้บางส่วนก็เต็มแล้วนะฮะก็ขอบคุณสำนักข่าววันนิวส์มาณที่นี้ล่าสุดนั้นปภ.ส่งข้อความเซลบรอดคาสต์แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพื้นที่เฝ้าระวังนะกรุงเทพมหานครนะครับแจ้งเตือน3เขตรอยต่อของปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างคือสายไหมคลอง3วาแล้วก็หนองจอกนะอันนี้เนี่ยอยู่ในเขตของน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำมาแล้วดังนั้นก็จะสปลิตไปคือจะแยกออกไปแล้วก็อาจจะท่วมที่3เขตนี้ได้นนทบุรีแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอบางกรวยนะฮะปทุมธานีเฝ้าระวังพื้นที่ริมน้ำลุ่มต่ำใกล้แนวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองสาขาคำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนยกของขึ้นสูงดูแลกลุ่มเปราะบางหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขังแล้วก็หมั่นสังเกตคันกั้นน้ำแล้วก็พนังกั้นน้ำหากพบจุดชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะฮะเอาล่ะวันนี้เรามาค่อยๆเรียงไปสำหรับการลำดับนะฮะว่าแม่น้ำไหนตอนนี้เป็นอย่างไรเขื่อนแต่ละเขื่อนน้ำขนาดไหนนะฮะตอนนี้ยังไม่สามารถวางใจได้ผมแจ้งเตือนข่าวล่าสุดนะครับมวลน้ำเหนือเตรียมจะเคลื่อนที่สู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกระลอกคาดว่าจะถึงในวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้มันก็ประมาณสักมะรืนนี้นะฮะเป็นต้นไปแล้วบวกกับกรมอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศนะครับฝนรอบใหม่กำลังจะตกในพื้นที่ตรงนี้นี่แหละนะฮะก็คือพื้นที่ภาคกลางวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้แจ้งภาครัฐเลยว่าท่านอย่านิ่งเฉยนะฮะท่านคิดว่านี่คือก้อนสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะน้ำเหนือก็เริ่มมาฝนบนฟ้าก็เริ่มจะตกเอาล่ะคราวนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลต้องรอรับน้ำเหนือและน้ำหนุนพร้อมๆกันเนื่องจากในช่วงเวลาที่ฝนตกคือ5ถึง10เนี่ยน้ำทะเลจะหนุนเข้ามาด้วยทำให้แม่น้ำเจ้าพระยานั้นไหลสวนออกไปที่อ่าวไทยลำบากมากนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอย่างรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิสัยล่าครับอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้อมูลบอกว่ามวลน้ำเหนือเกิดจากปริมาณฝนตกสะสมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนขออภัยตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างตอนนี้เนี่ยกำแพงเพชรมานะฮะกำแพงเพชรมาคือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านจะมาเจอกันใช่ไหมครับผมต้องบอกเลยว่าแม่น้ำน่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะน้ำยังแห้งอยู่นะฮะแต่แม่น้ำปิงมาเยอะมากนะครับมาทางซ้ายมือด้วยนะซ้ายมือนะครับคือเส้นบนซ้ายมือฟ้าสุดนั่นน่ะนะครับกำแพงเพชรมานะฮะเขาก็รับมาจากตากแล้วก็เข้ามาที่สุพรรณบุรีอุทัยธานีอุทัยธานีนี่สำคัญเพราะว่าอุทัยธานีคือแม่น้ำสะแกกรังตัวนี้เขาจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยคือนครสวรรค์ปั๊บเขาไหลมาถึงชัยนาทใช่ไหมครับคือเขื่อนเจ้าพระยาจากนครสวรรค์ก่อนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแม่น้ำสะแกกรังเข้ามาจากทางตะวันตกแล้วมาเพิ่มกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยดังนั้นก่อนที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเขารับน้ำมาจากอีกแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ำสะแกกรังอันนี้คุณต้องรู้นะครับก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทแล้วก็เหมือนเดิมผ่านสิงห์บุรีผ่านชัยนาทด้วยผ่านสิงห์บุรีผ่านอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่อยุธยาบางบานกับเสนาก็ต้องระวังจริงๆก็อันนั้นล้นมานานแล้วด้วยนะฮะแล้วก็คาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันกับวันที่จะเกิดสภาพน้ำทะเลหนุนพอดีลองฟังอาจารย์สีตางครับ
1: ช่วงต้นตุลาเนี่ยมันอาจจะมีฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาอีกรอบคือเหตุการณ์มันไม่น่าจะรุนแรงไปมากกว่านั้นหรอกแต่ว่าไอ้น้ำที่มันทรงๆอ่ะมันจะสูบออกยากของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็นอกจากคือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าอีกทั้งสัปดาห์ที่ต้องรอดูซึ่งน้ำเหนือก็จะไหลมาที่กรุงเทพมันไม่ข้ามคันเพียงแต่ว่ามันจะทำให้การสูบระบายออกมันยากถ้าหากว่าช่วงนี้เราจัดการน้ำของเราไม่จบนะคะช่วงวันที่1 2 3ที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นช่วงทะเลหนุนอีกรอบเนี่ยแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเยอะซึ่งระดับน้ำมันจะยกตัวสูงขึ้น

อ่ะคราวนี้นะฮะคนกรุงก็อย่าวางใจแฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังน้ำยังคงท่วมสูงและจะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าน้ำจะออกนะฮะในขณะที่มวลน้ำเหนือไหลมาถูกต้องไหมครับพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะฮะทั่วพื้นที่ภาคกลาง11จังหวัดสีแดงก็ที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครด้านคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานก็ระบุบอกว่าตอนนี้มวลน้ำเหนือเนี่ยเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทประมาณ 2,000 ถึง 2,500 วันนี้ตอนเย็นนะฮะก็มีการประกาศระบายน้ำเนี่ย 2,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพรุ่งนี้อาจจะไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็แสดงว่าเห็นไหมฮะนี่ 2,200 นะเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาตอนนี้ยังเป็นตัวเลขนี้อยู่นะฮะที่เรารายงานคุณอยู่ตอนนี้ก็แสดงว่าน้ำเหนือเนี่ยมามากขึ้นนะครับดังนั้นพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มสูงขึ้นจากที่ท่วมอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ตัวเมืองแล้วก็จุดที่มีลำน้ำแคบตรงนั้นเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นแต่ลงมาก็ 2,200 แล้วคุณน่าจะเห็นนะฮะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเฝ้าระวังเป็นพิเศษต้องรับมวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเอาละฮะเขื่อนเจ้าพระยาเราพูดไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าเขื่อนเจ้าพระยานั้นเป็นเขื่อนทดน้ำดังนั้นเราจึงบอกไม่ได้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีน้ำบรรจุอยู่เหนือเขื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ 97% 80% หรือว่าเกิน 100% ไปแล้วอันนั้นคือเขื่อนกักเก็บน้ำอันนี้คือเขื่อนทดน้ำนี่คือเขื่อนทดน้ำดังนั้นเราบอกปริมาณน้ำเหนือเขื่อนไม่ได้เราบอกปริมาณน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำได้เท่านั้นล่าสุดมาดูปริมาณน้ำในเขื่อนฮะเขื่อนกิ่วคอหมาที่ลำปางอันนี้ไปแม่น้ำวังเลยด้านบนนะฮะเหลือ 95% ถือว่าเยอะอยู่อันนี้ก็จะปล่อยมาแล้วก็จะมารวมกับแม่น้ำปิงนะครับคุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้วิกฤตมากนะฮะตอนนี้เนี่ย 102% เข้าไปแล้วต้องเร่งปล่อยแล้วปล่อยวันดึงจะปล่อยมากยิ่งขึ้นเป็นพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรีตอนนี้ความจุ 96% แล้วดังนั้นเนี่ยเขื่อนนี้จะมีความสำคัญตรงที่จะทำให้แม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนตอนนี้ก็วิกฤตฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครที่วิกฤตที่สุดนะฮะตอนนี้อยู่ที่เขื่อนแม่กลองรอบๆเขื่อนแม่กลองตอนนี้น้ำท่วม1เมตรขึ้นไปทั้งสิ้นวชิราลงกรณ์ตอนนี้ 96% ไปแล้วนะฮะดังนั้นนะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครก็เตรียมตัวด้วยวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันแล้ว2จังหวัดนี้2สมุทรนะไม่ใช่แค่สมุทรปราการเท่านั้นนะครับดังนั้น3สมุทรโดนหมดเลยขุนด่านปราการชน 97%หลังจากที่หยุดระบายน้ำไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาระบายอีกทีนะฮะแต่น้อยลงนะครับเขื่อนคลองสียัดที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ 100% แล้วเขื่อนประแสระยอง 115แก่งกระจานเพชรบุรีวันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือแล้วที่เพชรบุรีเพราะว่าน้ำตอนนี้ที่แก่งกระจานมัน 99% ที่นั่นเป็นเขื่อนดินด้วยจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ที่มีเขาบอกว่าเขื่อนตรงเขื่อนแตกกันเนี่ยดูตอนนี้เขื่อนประแสน้ำก็เกินระดับกักเก็บไปแล้วอ่ะมันอยู่ที่ 115% ดังนั้นผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เราต้องจับตามองเรื่องเขื่อนครับเพราะอะไรเขื่อนแต่ละเขื่อนมันเกิน 97% เท่านั้นเลยเนี่ยคุณดูสินะมันเกิน 95% ซึ่งมันอยู่นู่นลำปางนะฮะแต่เขื่อนที่อยู่แถวเราเนี่ยคุณดูฮะเกิน95ทั้งสิ้นเกิน95ทั้งสิ้นดังนั้นเขื่อนแต่ละเขื่อนต้องรักษาสภาพเขื่อนของตัวเองด้วยการปล่อยน้ำลงมาเยอะดังนั้นท้ายน้ำก็เตรียมรองรับมือได้เลยเจ้าพระยาต้องพึ่งตัวเองแล้วนะฮะไหลไปทางซ้ายก็ไม่ได้ไหลไปทางขวาก็ไม่ได้เอาล่ะ5ลุ่มน้ำระทึกเขื่อนเร่งระบายน้ำแล้วจะเตือนว่าต้องรับมือเพิ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือที่ชัยนาทแล้วก็อุทัยธานีนะครับน้ำจะแบ่งออกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับดังนั้น2จังหวัดนี้ต้องระวังลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักเต็มแล้วดังนั้นสระบุรีอยุธยาปทุมธานีต้องระวังสระบุรีเป็นทางผ่านน้ำแล้วมาผ่านที่เขื่อนพระรามที่6นะฮะแล้วก็ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาแล้วไหลลงที่ปทุมธานีดังนั้น3จังหวัดนี้เลยหนักแม่น้ำท่าจีนครับบางเลนนครชัยศรีนครปฐมตอนนี้ก็ท่วมแล้วด้วยลุ่มแม่น้ำแม่กลองครับกาญจนบุรีมาราชบุรีเห็นไหมครับแล้วมาสมุทรสงครามแล้วมันจะไปออกทะเลที่ไหนมันจะไปออกทะเลที่สมุทรสาครนะดังนั้นลุ่มน้ำแม่กลองก็อีกกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามต้องระวังลุ่มแม่น้ำบางปะกงครับอันนี้ตะวันออกละนะฮะทางนครนายกทางปราจีนบุรีทางฉะเชิงเทราทางสระ

0: แก้วก็จะไหลลงที่บางปะกงหมดแล้วก็ไปออกอ่าวไทยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเราต้องรับมือทั้งลุ่มน้ำทั้งหมดที่ผมบอกไปแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องที่ผมบอกไปอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเขื่อนแล้วก็เรื่องของน้ำฝนที่จะตกเพิ่มจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเอาละสลับไปนะผมเร่งสปีดเต็มที่แล้วเพื่อเก็บคุณให้ครบนะคราวนี้เราสลับไปที่ความบันเทิงครับเข้มข้นตั้งแต่เริ่มใครก็ตามที่ดูซีรีส์คลึงซีรีส์ใหม่จากวันดีออริจินอลครับเมื่อคนธรรมดาต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของทุนเทานะฮะและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับนั้นกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นนี่คือคลึงจากวันดีออริจินอลซีรีส์ใหม่ที่กำลังพาเรานั้นเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาผู้ที่กำลังค่อยๆเข้าใกล้โลกของตงหยางแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใครก็ตามยังไม่ได้ดู2ตอนแรกครับตอนนี้สามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วเพราะว่ายิ่งดูนั้นยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายคนธรรมดาคนหนึ่งกำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่าเท่านั้นติดตามคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31นะครับแล้วก็รับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้ววันนี้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AAS ครับห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษฮะสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับเอาละฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเอาให้ชัดกับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
2: ่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวบูดคิวบูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: ไม่มี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
15: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
14: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
17: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
18: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
19: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: เอาให้ชัดครับอ่ะเรามาดูเรื่องของศาสตร์การดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานหลายร้อยปีนะครับวันนี้นวดไทยไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับตัวเราเท่านั้นแต่ว่ายังสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ตอนที่คนทั่วโลกรู้จักว่าถ้าอยากมานวดต้องมาไทยนะฮะอะไรคือเสน่ห์ของนวดไทยที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากสัมผัสประเทศไทยไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
22: สวัสดีครับafter time massage I feel absolutely fantastic
23: เราเคยตกบันไดเนาะแล้วมันเป็นเส้นข้างหลังมันตึงแล้วเราก็กินยาก็กินเป็นสัปดาห์แล้วมันก็ไม่ได้หายขาดอาการนวดมันนวดเนี่ยมันผ่อนคลาย
24: จากอาการปวดตึงที่รบกวนชีวิตประจำวันนวดไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและผ่อนคลายความเมื่อยล้าแต่เบื้องหลังการกดบีบดัดและยืดไม่ได้มีเพียงเรื่องของความสบายเพราะนี่คือภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีหนึ่งในหมุดหมายสำคัญขององค์ความรู้นี้คือวัดโพมีการจารึกความรู้ด้านการแพทย์และการนวดลงบนแผ่นศิลาเพื่อเปิดให้ประชาชนได้เรียนรู้
25: สำหรับการนวดแผนไทยแล้วมีหลายท่าและท่าที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้คือท่านวดแก้ออฟฟิศซินโดรมไม่ได้มีดีแค่ทำให้ผ่อนคลายแต่ยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้อย่างดีนอกจากนี้นะคะยังถือว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยออกไปสู่สายตาชาวโลก
24: เอกลักษณ์ของนวดไทยอยู่ที่การใช้หลายเทคนิคร่วมกันโดยหมอนวดจะเลือกใช้ให้เหมาะกับผู้รับบริการบางรูปแบบยังผสมผสานภูมิปัญญาสมุนไพรทั้งลูกประคบและน้ำมันไพรเพื่อใช้ประกอบการดูแลร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญานี้ไม่ได้หยุดอยู่บนเตียงนวดแต่ถูกพัฒนาเป็นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบทั้งนวดแผนโบราณนวดฝ่าเท้าและการประคบสมุนไพร
26: ส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะลูกค้ายกแขนไม่สุดควายหลังไม่ได้ค่ะแล้วก็จะนวดคลายเส้นก่อนแล้วก็จะเป็นคลายเส้นแขนต่อไปก็จะกดจุดแก้อาการค่ะลูกค้าก็จะดีขึ้นค่ะ
27: 90% ค่ะ
0: ที่นำความรู้นวดไทยเราไปต่อยอดในต่างประเทศค่ะทำให้ความรู้แล้วก็วัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเนี่ยได้เป็นที่รู้ทั่วโลกค่ะ
24: ขณะเดียวกันนวดไทยยังเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างนักท่องเที่ยวคนนี้เดินทางมาจากประเทศแคนาดาและเลือกมาสัมผัสศาสตร์การนวดไทยถึงต้นตำรับที่วัดโพ
22: Absolutely absolutely yeah if youYeah, if you like massage and you know you care about your body and things like that, absolutely come to Thailand and experience the fantastic Thai massage. It's just great. It's something else, definitely.
24: จากภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพในครอบครัวและชุมชนวันนี้นวดไทยกลายเป็นทั้งศาสตร์ที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นวัฒนธรรมไทยที่คนทั่วโลกรู้จักโจทย์ต่อจากนี้คือการรักษาองค์ความรู้ยกระดับมาตรฐานและส่งต่อวิชาชีพอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์จากสองมือของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืนชัญญนุชรุ่งสว่างสำนักข่าววันนิวส์รายงาน
21: หมดน้ำท่วมต้องลองไปลองนะฮะเพราะว่าจะคลายเครียดได้ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินนะฮะได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องน้ำท่วมครับเรายังอยู่กับสถานการณ์ออกนอกกรุงเทพมหานครกันบ้างวันนี้หนักหนามากๆที่จังหวัดระยองสักครู่ครับ
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25

0: ่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
2: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักษ์
4: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้

0: วันนี้ผิวสวยไวแต่พลาไม่รีบพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวบูดคิวบูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
12: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
13: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
14: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
15: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไข่มาเลยนี่พี
14: ่นี่เห็นไหมเขาการทางเขาออกแล้ว
16: อุ๊ยมันมียางน่ะ
14: เพราะว
16: ่าพุ่งแล้วโอ้โหอยากปากเลย
17: ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ย
18: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
19: สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอีกสักครู่โชว์พาวเวลา4ทุ่ม35ทางช่องวัน31
10: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
8: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
10: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: ตอนนี้น้ำท่วมไทยก็ยังคงวิกฤตหนักนะครับก็หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ฝ่าอันตรายจากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างเต็มที่นะฮะกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวนะครับนำเรือเข้าไปช่วยชาวบ้านติดอยู่บนหลังคาบ้านในตำบลนครชุมนี่คือที่กำแพงเพชรฮะก่อนจะนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากน้ำในคลองสวนหมากเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนอย่างรวดเร็วขณะที่ชาวบ้านที่ตำบลท่าขุนรามก็ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงบางส่วนก็เดินลุยน้ำหรือว่าใช้เรือเข้าออกชุมชนโดยชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำนั้นสูงขึ้นนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางดึกแต่ว่าไม่มีใครคาดคิดว่าน้ำจะมาเร็วแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นขนาดนี้ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะไหลมาลงแม่น้ำปิงแล้วก็มาเจอกับเจ้าพระยาที่นครสวรรค์นะครับส่วนที่ระยองครับเกิดมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ในเขตอำเภอเมืองระยองอย่างรวดเร็วรุนแรงนี่เราเปิดให้เห็นวินาทีที่มาเลยอ่ะยากมากนะฮะที่จะเห็นวินาทีแบบนี้ได้ถนนภายในหมู่บ้านนั้นกลายเป็นทางน้ำครับไม่ถึง20นาทีน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านแบบเต็มพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับโอ้ดันนานจะเห็นทีนะฮะในวินาทีที่น้ำมาแล้วน้ำท่วมแป๊บเดียวแบบนี้

0: ขณะที่น้ำท่วมที่แกลงยังน่าเป็นห่วงครับหลายพื้นที่นั้นถูกน้ำท่วมหนักมากๆที่ภาพที่คุณเห็นนี้คือแต่ก่อนเป็นถนนนะครับแต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นเหมือนกับคลองหรือแม่น้ำสายย่อมๆนี่ฮะที่ระยองประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอหลายพื้นที่โดยขออภัยไม่ใช่สิที่ระยองนะที่ระยองตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมาอันนั้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะที่ระยองยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักแล้วก็โดนโรงสูบน้ำดิบผลิตประปาของเทศบาลทั้ง3แห่งอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งที่ระยองแล้วก็ที่กำแพงเพชรนะฮะได้เวลาสลับไปที่เรื่องราวที่น่าสนใจใครก็ตามต้องการที่จะทำความสะอาดบ้านมีผลิตภัณฑ์มาช่วยกันกับถังปั่นสแตนเลส2ระบบติดตามกับคุณแม็กซ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้านหรือว่าการทำความสะอาดบ้านสิ่งที่มันใหญ่แล้วมันก็เหนื่อยที่สุดนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการถูบ้านนะฮะหลายคนยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านี่เมื่อก่อนเลยนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยต้องหาถังมาใส่น้ำต้องเอาผ้าขนหนูมาแล้วก็เอามือบิดให้หมาดถ้าไม่หมาดนี่เวลาถูไปเนี่ยพื้นไม้มันก็จะเปียกถูกไหมฮะเราก็ต้องออกแรงบิดเยอะๆที่สำคัญตอนเอาลงกลับไปซักในถังเนี่ยนะฮะมือเราก็ต้องจุ่มลงไปในน้ำที่มันมีทั้งความเหม็นและความสกปรกฮะฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะใครอยากจะทำความสะอาดถูพื้นแบบง่ายๆจัดไปได้เลยนี่เป็นคอมโปฮะเป็นชุดถังปั่นนี่รุ่นนี้เป็นถังสแตนเลสด้วยเนาะแล้วก็มาพร้อมกับไม้ม็อบแล้วก็หัวไม้ม็อบนะฮะที่เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ใช้ดีมากๆเลยอะมาถูเลยตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าฮะถังปั่นมันจะเป็น2ระบบด้านนึงเนี่ยก็เอาไว้ซักฉะนั้นเนี่ยคุณก็ปั่นลงไปซักแบบนี้ได้เลยนี่ก็จะเป็นถังซักนะคุณก็เติมน้ำนะเติมน้ำยาอะไรไปตามสะดวกนะฮะหลังจากนั้นอีกด้านนึงก็จะเป็นถังปั่นแห้งฮะตรงนี้นะมันจะเป็นถังสแตนเลสด้วยฉะนั้นคุณก็ปั่นแห้งแบบนี้ได้เลยถังสแตนเลสเนี่ยนอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้วเนาะมันยังสามารถที่จะปั่นได้แห้งแล้วก็หมาดมากๆด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอมันแห้งมันหมาดขนาดนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าพื้นไม้เราเนี่ยมันจะพังวันนี้ซอสอะไรเนี่ยโอ้โหเหนียวนึบเลยอ่ะน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศมั้งถ้าลูกๆทำหกไว้นะฮะตอนเช้าๆเนาะถูแบบนี้ฮะมือไม่ต้องเลอะไม่ต้องเทอะฮะรวมทั้งกาแฟฮะหกตอนเช้าๆอ่ะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่อยากจะต้องมาทำความสะอาดใหญ่ๆโตๆเนาะแล้วก็ถูแบบนี้เลยมือก็ไม่เลอะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มฮะอันนี้ห้องครัวฮะน้ำแดงทำหกทิ้งไว้ถูเลยโอ้น้ำแดงนี่เหนียวนึบเลยนะถ้าผ้าไม่ดีเนี่ยเอาออกไม่หมดนะจ๊ะฉะนั้นถูทั้งหมดทุกอย่างทุกคราบแล้วฮะอยู่ในผ้าอยู่ในไม้แบบนี้หมดแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะสกปรกแบบนี้อย่าเอามือไปขยำอย่าเอามือไปขยี้นะฮะเอามาซักดีกว่าฮะลงมาซักเลยดีกว่าโอ้โหสกปรกอย่างนี้ซักจ้ะทำความสะอาดจ้ะถังปั่นนะมันเหมือนเครื่องซักผ้าเลยคุณก็สามารถที่จะปั่นซักแบบนี้แล้วก็มาปั่นหมาดแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยยิ่งตัวนี้มันเป็นสแตนเลสด้วยเนาะมันปั่นได้ดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปั่นปุ๊บนี่หมุนแค่นี้เองแห้งแล้วแล้วคุณก็เอาไปถูทำความสะอาดต่อได้เลยจัดไปได้เลยฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้จัดมาให้ถือว่าเป็นเซตใหญ่เลยนะเพราะว่าเป็นซื้อ2แถม1นะฮะเท่ากับคุณจะได้ไปทั้งหมด3เซตแบบนี้3 1ชุดเนี่ยจะมีถังมีไม้แล้วก็มีผ้า2แถม1ก็ได้ไป3เซตอาจจะไว้ชั้นล่าง1ชั้นบน1แล้วก็ลงรถอีก1ก็ได้ผ้าไมโครไฟเบอร์เดี๋ยวแถมเพิ่มให้อีก3นะฮะอันนี้เอาไปรีฟิลรวมทั้งมีของแถมอีกหนึ่งอันนี้กำลังฮิตมากเลยเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดนะอันนี้คุณจะเอาไปกลิ้งที่นอนก็ได้ผ้าม่านก็ได้หรือว่าจะกลิ้งพื้นก็ได้ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นนะโอ้โหเฉลี่ยแล้วชุดหนึ่งมา300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆนะฮะมีไม่เยอะนะฮะจำกัดแค่90เซตเท่านั้นแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยเบอร์โทรคือ1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ย้ำว่าส่งฟรีทุกที่ทั่วไทยโทรมาได้เลยจากไลน์แอดมี QR โค้ดมีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยนะครับหลายคนบอกว่าหูรุ่นนี้300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเหรอเป็นถังปั่นสแตนเลสเลยเหรอใช่ฮะคุ้มมากๆเลยคุณผู้ชมดูนะอันนี้เป็นพลาสติก ABS นะฮะแล้วก็เป็นถังใหญ่ขนาด5ลิตรฉะนั้นคุณก็ใส่น้ำได้เต็มที่เลยตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นสแตนเลสนะเคาะให้ฟังเลยเนี่ยเป็นสแตนเลสฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะทนแล้วก็ไม่เป็นสนิมแล้วมันยังปั่นได้แรงแล้วก็ปั่นได้ดีปั่นได้หมาดด้วยนะฮะด้านบนจะมีหูหิ้วหูจับให้นะคุณใส่น้ำเกิดคุณอยากจะยกคุณหิ้วได้แต่แนะนำนะฮะข้างล่างเขาจะมีล้อเลื่อนให้ฉะนั้นใส่น้ำเสร็จไม่ต้องหิ้วฮะใช้เลื่อนไปได้เลยอ่ะพูดแป๊บๆก็มาอีกแล้วคราบความสกปรกฮะ สกปรกแบบนี้ทำยังไงหยิบไม้ถูพื้นคอมโปขึ้นมาเติมน้ำให้เรียบร้อยใส่น้ำยาทำความสะอาดทุกอย่างที่คุณชอบอะคุณอาจจะน้ำยาดันฝุ่นน้ำยาทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นคุณก็ปั่นแห้งได้เลยย้ำนะว่าด้านนี้มันจะเป็นถังที่เป็นสแตนเลสเนาะคุณก็กดปั่นแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะปั่นไปฮะยกขึ้นมาแฟร์แห้งหมาดเรียบร้อยแล้วล็อกไปแล้วก็ถูพื้นได้เลยอ่ะซอสมะเขือเทศบางทีลูกๆหลานๆเนาะกินเลอะกินเถอะหกนิดๆหน่อยๆไม่ต้องห่วงฮะคุณก็ต้องถูอยู่แล้วล่ะพื้นบ้านเนาะมันจำเป็นที่ต้องทำความสะอาดและถ้าเกิดเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ดีๆแบบนี้มันก็จะสามารถเก็บสิ่งสกปรกอะไรทั้งหลายเนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็พื้นไม้เห็นไหมว่ามันไม่เปียกมันไม่แฉะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเลยรวมทั้งตัวเนี้ยตัวที่เป็นน้ำแดงเนี่ยหูยเยอะมากแต่ว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะดูดซับสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างดีมากๆเลยถูไปพื้นหินอ่อนเนี่ยนะคุณมันจะมองไม่ออกหรอกว่ามันเปียกหรือว่ามันไม่เปียกแต่ถ้าเราถูแล้วมันแห้งจริงๆเนี่ยเวลาคนที่เดินเนี่ยก็จะไม่ลื่นหกล้มเนาะแล้วสิ่งสกปรกดูสิอีมากๆเลยอ่ะถ้ามันเลอะขนาดนี้แล้วต้องเอามือไปซักเนี่ยนะโหดูไม่จืดเลยนะฮะฉะนั้นใช้ถังปั่นฮะซักทำความสะอาดได้เลยเนี่ยคุณก็ซักไปจริงๆแล้วหลายคนก็ใส่น้ำยาดันฝุ่นเนาะหลายคนก็ใส่น้ำยาทำความสะอาดเนาะหลายคนก็ใส่น้ำยาเคลือบผิวไม้นะฮะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะซักทำความสะอาดไปแบบนี้แล้วพอซักเสร็จทำยังไงก็เอามาปั่นฮะมันเป็นเหมือนเครื่องซักผ้าเนาะด้านนึงซักด้านนึงปั่นก็ปั่นแห้งแบบนี้ได้เลยคุณดูสีน้ำดิเลอะมากเถอะมากแต่ว่ามือเราไม่เปื้อนแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยสักนิดฮะแค่นี้เองก็ได้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แห้งๆสะอาดๆทำความสะอาดในครั้งต่อไปได้อ่ะใครอยากได้นะจัดไปได้เลยนะฮะวันนี้อย่างที่บอกว่าได้ไปทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะ1ชุดก็จะมีถังมีไม้แล้วก็มีตัวผ้าไมโครไฟเบอร์เนาะและแน่นอนฮะของแถมฮะโอ้โหของแถมนี่ดีเลยผมชอบเพราะว่ามันจะเป็นตัวนี้นี่ขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะมันจะเป็นลูกกลิ้งฮะตรงนี้มันจะเป็นกาวเนาะแล้วคุณสามารถที่เอาไปกลิ้งทำความสะอาดได้บ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวมันจะมีขนอยู่ตามบ้านเยอะเนาะบนโซฟากลิ้งได้เลยขออนุญาตกลิ้งที่พื้นหน่อยเนาะนี่อยู่ที่พื้นเห็นไหมกลิ้งเลยกลิ้งเนี่ยมันก็จะมีขนมีอะไรอยู่ที่พื้นนะคุณก็กลิ้งทำความสะอาดแบบนี้นะฮะเนี่ยเก็บไปพอเก็บหมดปุ๊บมันจะเป็นกระดาษเนาะคุณก็ฉีกแล้วก็เอาไปทิ้งได้เลยขยำทิ้งเลยจัดไปฮะใครอยากได้ไม้ม็อบฮะวันนี้เป็นชุดพร้อมกับถังปั่นนะอันนี้เป็นถังสแตนเลสด้วยในราคาแค่เซตละ300กว่าบาทเท่านั้นเองได้ไป3เซต3ชุดมีลูกกลิ้งให้ด้วย990บาทส่งฟรีฮะ1252 1252โทรมาตอนนี้ได้เลยไลน์แอดมี QR โค้ดมีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยแต่ต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะครับ1252ยังมีเวลาโทรฮะผมหมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ปัญหาน้ำท่วมนั้นกระทบเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นปัญหาเรื่องของกระเป๋าตอนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกระเป๋าตกค้างโดยเฉพาะสายการบินไทยเนี่ย 5,600 ใบโดยประมาณครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สืบไปเจอต้นตอและตอนแรกบอกว่าพนักงานไม่พอพนักงานนั้นเดินทางมาสนามบินไม่ได้จริงๆสาเหตุที่แท้จริงก็คือการบินไทยเนี่ยดันไปรับจ้างสายการบินอื่นในการขนกระเป๋านะฮะดังนั้นพนักงานขนกระเป๋าทั้งหลายที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวนะมันมีเทคนิคของมันมากมายในการขนกระเป๋าไปขนกระเป๋าให้สายการบินอื่นฮะเพราะว่าถ้าไม่ขนให้สายการบินอื่นเนี่ยมันจะผิดสัญญาจ้างแล้วการบินไทยต้องชดเชยเป็นเงินให้กับสายการบินอื่นดังนั้นก็เลยไปทำให้สายการบินอื่นก่อนแทนที่จะมาทำให้กับสายการบินตัวเองดังนั้นคนที่โดยสารโดยการบินไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเนี่ยแหละก็เลยกระเป๋าตกค้างมากมายก่ายกองจนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาบริพาทเลยผมใช้คำนี้บริพาทเลยบอกว่าถ้าผู้บริหารการบินไทยไม่พร้อมที่จะทำงานหรือว่าใกล้ถึงเวลาที่ท่านจะหมดวาระแล้วก็กรุณาลาออกไปซะเถอะคือแรงขนาดนี้เลยฮะนี่คือปัญหานะครับตอนนี้กำลังรีบเคลียร์อยู่เขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3วันครับคุณผู้ชมครับสลับไปที่เรื่องของกีฬากันทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ล่าสุดวันนี้ได้เหรียญทองที่12เป็นเหรียญที่รอคอยมายาวนานกว่า60ปีครับ
3: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: นี่คือสิ่งที่เรารอคอยครับวิวกุลวิทย์ วิทิศสารนะฮะกุลวุฒิวิทิศสารครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวได้สำเร็จหลังจากเอาชนะโลเคียนยิวจากสิงคโปร์2-0เกมเป็นเหรียญทองที่12ของนักทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นเหรียญ

0: ทองประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณวิวด้วยนะฮะที่ทำให้คนไทยนั้นสมหวังกันทุกคนครับคุณผู้ชมครับ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนั้นแจ้งเตือนอยุธยา6อำเภอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังซึ่งจริงๆเขาท่วมมาแล้วนะเป็นสัปดาห์แล้วด้วยนะแล้วก็จะมาอีกคือเยอะขึ้นพรุ่งนี้เราคงได้เห็นตัวเลขที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอาจจะแน่นอนลองดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็วันนี้ได้เห็นข่าวทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกของเจ้าพระยาเต็มและล้นแล้วเจ้าพระยาต้องพึ่งตนเองบวกกับฝนที่กำลังจะมาดังนั้นอย่านิ่งนอนใจเป็นอันขาดทั้งหมดเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ในขณะที่บางคนยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อตามหาความผ่อนคลายในสถานที่บริการสุดหรู
1: 1 2 3 1 2 3
0: แต่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสุขภาพกายและใจที่ดีกลับอยู่ในความเรียบง่ายรอบตัวที่ใครๆก็เข้าถึงได้กดสูงสูงสูงสูง
2: สูงโอ้ยสูงเกินต่ำลงโอเค
0: ท่ามกลางชีวิตเกษตรกรรมใครจะคิดว่าที่นี่กลับซ่อนพื้นที่ฮีลกายและฮีลใจเอาไว้อย่างกลมกลืนเลยครับแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเพียงเมืองรองที่ดูเงียบสงบแต่บอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยพรั่งพร้อมไปด้วยพลังงานดีๆที่รอให้ผู้คนมาเยือนได้สัมผัสที่นี่คืออำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

0: ไอเดียดีๆถ้าขาดงบสนับสนุนก็เกิดขึ้นจริงไม่ได้พลังแห่งการสนับสนุนจากเราจึงเกิดขึ้นกทปส.กองทุนเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความคิดดีๆให้เป็นจริงด้วยทุนจากเราเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการสื่อสารของประชาชนทุกกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของประเทศส่งเสริมและสนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการสื่อสารสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกทปส.ส่งต่อพลังหนุนส่งทุนสร้างสิ่งดี
1: ๆลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: เมื่อไอมีเสมหะ
4: ละลายเสมหะขับออกง่าย
3: บรรเทาไอ
4: ใช้โซแม
5: ทมีคาร์โบซิสเตอีน
6: อันตรายกว่าใช้ยา
7: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
8: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
9: หมดแก้ว
10: หมดค่ะ
8: ด้วยการไม่ดื่ม

0: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
1: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
2: เมื่อไอมีเสมหะ
3: ละลายเสมหะขับออกง่าย
2: บรรเทาไอ
3: ใช้โซแมต
4: มีคาร์โบซิสเตอีน
5: อันตรายกว่าใช้ยา
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
8: โหพี่เจ๋งอะ
9: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
10: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
11: สมมองกับการเป็นดีโบดีว่ารุ่นใหม่จริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับต้าอุ๊บชยาและมาปิยธิดาล่าสุดคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Thailand Chosen 1 2026และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างEurovision Song Contest Asia 2026ซึ่งจะจัดรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครในวันที่14พฤศจิกายนนี้เราเชียร์และให้กำลังใจทั้งคู่กันด้วยนะคะ
12: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.

0: การเดินทางครั้งนี้นะฮะเราเดินทางมากับเอมิลี
1: ่
0: โอ้ยหยุดคุยกันก่อนไม่ไหวเนี่ยเอมิลี่เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามล้านคน
1: 1ล้านค่ะ
0: ใน TikTok เลย
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ข้าวด้วยกันนะคะ
3: อาหารกะเหรี่ยงใช่มั้ยคะ
4: ใช่ครับอ
3: ันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะไม่ค่อยได้ทําข้าวเองค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องลังจานนะ
0: ครั้งนี้เราอยู่ที่หล่มสักนะฮะแล้วเราก็อยู่ที่ศูนย์กีฬาหนองแคนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยเขาพัฒนาไว้สำหรับให้คนได้มาออกกำลังกายก็รักษาสุขภาพกันด้วยเอมิลี่เป็นคอนเทนต์สายกินไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะชอบกินอาหาร
0: กินไปทั่วประเทศเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมหุ่นดีเนี่ย
1: ต้องเล่นมวยค่ะทุกเช้าทุกเย็น
0: เช้ากับเย็นด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เอาแรงมาจากไหน
1: เพราะว่าถ้าเรากินเยอะเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะ
0: ไปมาทั่วประเทศแล้วเคยมาหล่มสักไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกเต้นๆค่ะใช่ค่ะพาหนูไปเที่ยวได้ไหมคะ
0: ได้เลยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแต่เราเดี๋ยวเริ่มต้นจากออกกำลังกายเสร็จเราไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าเพราะสายกินอยู่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: ป่ะลุยเลยเมืองลมสักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในปัจจุบันนั้นเป็นเมืองใหม่นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ทดแทนเมืองเดิมที่เสื่อมโทรมไปจากสงครามและการย้ายมาตั้งเมืองที่ริมแม่น้ำป่าสักก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการคมนาคมยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรามาเริ่มต้นกันที่วงเวียนหอนาฬิกาก่อนดีกว่าย่านนี้ก็เป็นชุมชนที่เป็นแบบย่านเก่านะเป็นย่านธุรกิจย่านค้าขายเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะต้องมาชิมขนมเปี๊ยะ
1: หน้าตาดูแบบไหนคะ
0: นี่ไงนี่ไง
1: ว้าวสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: อันนี้ขนมชื่ออะไรล่ะคะ
5: ขนมเปี๊ยะสดค่ะ
1: ขนมเปี๊ยะสด
5: เผือกถั่วแดงแล้วก็ฝอยทอง
1: น่ากินมากเลยค่ะเอาทุกไส้ไหม
0: ทุกไส้อะทุกไส้มาลอง
1: ดีกว่าจะได้ลอง
0: มา
1: ชิมด้วยกันค่ะ
0: ลองชิมด้วยกันจ้ามาเลยร้อนๆกลัวฝรั่งปากพองมีความซาลาเปานะ
1: มันโดนัทเนาะ
0: คือแล้วหน้าที่เขาเราก็เราบอกซาลาเปาฝรั่งบอกโดนัท
1: เหมือนปาท่องโกที่มันไส้ที ่มันมีไส
0: ้ใช
1: ่ใช่ไหม
0: ใช่ไม่ตายแล้วมีสเตรทอาร์ตด้วยเหรอเนี่ยหนึ่งในอัตลักษณ์ของชาวหล่มสักที่โดดเด่นเป็นที่สะดุดตาในความงดงามนั่นก็คือเครื่องแต่งกายครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเอมิลี่เห็นชุดไทยหล่มสักครั้งแรกจะเป็นอย่างไรมาไหนดู
1: นี่ร้านนี้เขามีชุดไทย
0: น่าสนใจเนี่ย
1: ร้านนี้สวยมากเลย

0: ขอรับ
1: สวัสดีค่ะสวยโอ้น่ารักมากเลยค่ะ
2: โอ้นี่ลองใส่ได้นะคะ
1: ใส่ชุดไทยสวยมากเลยค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรครับเนี่ยแม่
2: มาชมข้างใน
0: อันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรฮะไทยลม
2: อันนี้จะเป็นผ้าสิ้นโบราณนะคะ
0: สิ้นโบราณ
2: สิ้นไทยลม
0: สิ้นไทยลม
2: นะใช่เป็นสิ้นหมี่ขั้นน้อยสิ้นหัวแดงตีนกาดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กำลังไปไหนล่ะคะอ๋ออันนี้ก็คือว่าของเราก็คือแบบทั่วไปเราก็จะใส่แบบน
1: ี้
2: เรา
1: จะแบบนี้ค่ะค่ะหนูอยากใส่ค่ะ
2: ใส่ได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
3: ได้ไหม
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: นะคะ
4: สิ้นที่เอมิลี่เลือกนุ่งในวันนี้นะครับเป็นสิ้นที่พัฒนาให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังคงความงดงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว
0: ้แต่ถ้าเป็นออริจินอลเลย
2: คืออย่างนี้ออริจินอลก็จะประมาณนี้อันนี้ค่ะ
5: นี่ค่ะตัวนี้จะเป็น
0: อันนี้อย่างน
2: ี้อ๋อ
0: น
2: ี่แดงตีน
0: นี่คือแบบดั้งเดิมเลย
2: ใช่ค่ะสิ้นของเราจะเป็นลายล่องเนาะลายริ้วลง
0: ลาย
2: ริ้วลงแล้วคราวนี้แต่ว่ามันอาจจะคล้ายของฝั่งอีสานแต่ว่าของเราจะมีเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างหัวซิ่งบัดย้อมจะมีปรากฏเฉพาะลมสายและลมสาย
0: ถ้าบอกว่าเป็นไทยไทยลมต้องอย่างนี้เลย
2: ของบัดย้อม
0: บัดย้อมสีแดง
2: ใช่ค่ะ
1: สวยไหมคะ
0: สวย
1: ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จฝรั่งโดนลุ้มฝรั่งโดนลุ
1: ้มตอนนี้เอมิลี่มีแม่ประมาณ15คนแล้วค่ะขโมยสะพายของแม่ด้วยทำยังไงคะ
0: ลองน้อย
1: แบบนี้เหรอ
0: นอนอันนี้อินเดียอันนี้อินเดีย
1: ได้ไหมมือได้ไหม
0: ได้อย่างนี้ได
5: ้นิ้วเอาออกมานิ้วก้องออกมา
0: แล้วนี่น้อย
1: โอเคเอามา ready
0: นี่อันนี้
1: yes
0: อีกนิดเดียวจะบัลเล่แล้ว
1: ต้องทำด้วยกันค่ะ
0: น้อยแม่ถ้าอยากรู้เรื่องลมสักต้องไปที่ไหนรู้แบบอยากรู้ละเอียดเลย
6: พิพิธภัณฑ์สั
0: ตว์พิพิธภัณฑ์เหรออยู่ตรงไหนฮะเดินถึงด้วยเหรอ
1: แม่จะไปส่ง
0: แม่เดินไปส่งหน่อยไปดูพิพิธภัณฑ์นี่ว่าโอ้โหรถต้องหลีกแม่เลยนะตายละ
6: รู้ว่าคนแก่
4: หากจะสืบย้อนไปถึงรากฐานทางวัฒนธรรมบรรพบุรุษของชาวไทยหลมที่นี่คือคนเชื้อสายลาวที่มีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรล้านช้างเมืองหลวงพระบางหรือที่คนสยามในอดีตมักเรียกว่ากลุ่มลาวพุงขาวความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนแห่งนี้ทำให้หลมสักเนี่ยมีฐานะเป็นเมืองสำคัญมาโดยตลอดครับจนกระทั่งปีพ.ศ. 2459ได้มีการประกาศยกฐานะขึ้นเป็นถึงจังหวัดลมสักแต่ต่อมาในปีพ.ศ. 2473ได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักครับรัฐบาลต้องประหยัดงบประมาณโดยยุบเลิกบางจังหวัดไปจังหวัดลมสักจึงถูกลดฐานะลงมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ในที่สุดครับแม้สถานะของเมืองจะเปลี่ยนไปแต่รากเหง้าของวัฒนธรรมจากล้านช้างและมนต์ขลังของอดีตจังหวัดลมสักก็ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยหลมมาจนถึงทุกวันนี
0: ้ท่านนายกกิติสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: เลิฟลมสัก
7: คร
0: ับ
7: เล
0: ิ
7: ฟลมสักครับ
0: สวัสดีครับโอ้โหที่เจอท่านนายกพอดีเลยเพราะเมื่อเช้านี่ผมไปออกกำลังกายกันมาที่สวนสาธารณะหนองแคใช่ไหมเหมือนจะเป็นทิศทางของลมสักช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของเวลเนสเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของสุขภาพนี่แหละท่านนายก
7: ใช่ครับเราพยายามสร้างเมืองลมสักเนี่ยให้เป็นเมืองที่คนอยู่แล้วมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับเราก็เลยพยายามสร้างสถานที่ออกกำลังกายให้กับคนทุกเพศทุกวัยรวมถึงว่ามีทุกสนามกีฬาอยู่ในนั้นตอนนี้เราก็พยายามสนับสนุนคนให้มาออกกำลังกายอย่างเต็มที
0: ่
7: คนทุกเพศทุกวัยด้วย
0: แล้วนี่เดี๋ยวจะไปทานข้าวนะนายกแล้วนี่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายกินด้วย
7: อ๋อ
0: น
7: ะฮะ
0: มาหลมสักต้องทานอะไรดีฮะ
7: จริงๆหลมสักเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านขนมจีนหรือหลมสักเรียกว่าขนมเส้นนะ
0: ขนมเส้น
7: ซึ่งมีร้านดังๆมากมายเลยลองไปถ้ามาหลมสักต้องไปชิมนะครับ
1: เหมือนขนมจีนทั่วไปไหมคะหรือว่าแตกต่างยังไง
7: จะมีแตกต่างที่ว่าขนมจีนหลมสักเนี่ยเขาจะทำเส้นสดคร
0: ับไปลองไหม
7: ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
0: เดี๋ยวเราต้องหารถไปก่อนนะเอมิลี่นะจะไปกินขนมจีน
1: เพราะว่ามันร้อนตอนนี้นะ
0: เดี๋ยวคุณหน้าคุณลุงบ้างเลย
8: จะไปไหนครับ
0: คุณลุงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เหรอ
8: ครับ
0: นั่นใช่ไหมใช่ลูกคุณลุงใช่ไหม
8: ครับ
0: เขาเอารูปคุณลุงไปปั้นเหรอทำไมอะคุณลุง
8: เพราะผมขี่ตำล้อมาตลอด
0: โอ้
8: เขาไปปั้นไว้เป็นอนุสรณ์
0: เป็นอนุสรณ์
8: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเขาบอกว่าคุณลุงเป็น คนสุดท้ายแล้วของหล่มสักใช่ไหมที่ปั่นสำล้ออย่างนี้ใช่ไหมคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
8: 76
0: 76ยังปั่นไวอยู่เหรอลุง
8: ปั่นไวอยู่ครับ
1: เลยค่ะ
0: เดี๋ยวให้เอมิลี่นั่งได้ประสบการณ์การนั่งสำล้อ
1: ได้ค่ะ
0: นะเดี๋ยวพาไปร้านขนมจีนหล่มสักหน่อยได้ไหมอร่อยอร่อยอ่ะรู้จักไหมเอาสักร้านนึงนะลุงนะพร้อมไหมเอมิลี่
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ้าวป้าลุงพาเอมิลี่ไปเจอร้านขนมจีนนะเดี๋ยวผมตามไปนะฮะ
4: ลุงใหญ่เล่าว่าหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อที่ใครมาเยี่ยมเยือนเมืองหล่มสักก็ต้องแวะมาชิมก็คือเมนูขนมจีนกินคู่กับน้ำปลาร้าใสอัดแน่นด้วยสมุนไพรส่วนประกอบต่างๆทั้งชูรสและอุดมด้วยสรรพคุณบำรุงร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระชายที่ช่วยบำรุงร่างกายให้กระปี้กระเป๋าขับลมกินคู่กับผักอีกนานาชนิดมาถึงร้านขนมจีนทั้งทีแน่นอนว่าเอมิลี่ก็ต้องไม่พลาดการบีบเส้นขนมจีนครับ
0: เดี๋ยวให้แม่ทำให้เอมิลี่ดูก่อนหนึ่งทีแล้วหลังจากนั้นเอมิลี่ต้องทำตามแล้วแม่ห้ามอ่อนข้อนะต้องเหมือนเป๊ะนะไม่เหมือนเส้นใยเส้นเล็กไม่ได
1: ้ลูกค่ะพอให้ทำได
0: ้เริ่มจากยังไงครับแม
9: ่เริ่มจากเอาแป้งใส่เฝือน
0: อันนี้เรียกเฝือน
9: ใช่
0: อันนี้แป้งขนมจีนเนี่ยวุ้นเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยเหนียวหนึบเหมือนกันเนี่ยปั๊บฟึบโอ้ก็บีบลงไปแค่นี้เองแต่ว่ามือน้ำหนักมือลงได
1: ้ง่ายมากเลยค่ะ
9: ใช่
0: ง่ายไหม
1: ดูง่ายแต่ไม่ได้จะมันง่ายมา
0: ดูง่ายแต่ไม่เหมือนไม่รู้ว่าจะง่ายจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: เสร็จปั๊บอะไรนะอีอะไรนะอีอะไรนะ
9: อีตอง
0: อีตอง
1: อีตองเอาอีตองมาตัก
0: แล้วไงต่อฮะไปที่น้ำเย็นน้ำเย็นต่อเนาะ
9: น
0: ี่อ๋อนี่ไงล้างอ๋อล้างเส้นนี
1: ้โอ้ง่ายมากเลยค่ะแม่
0: นี่
4: มาดูกันครับว่าสาวอังกฤษเนี่ยจะบีบเส้นขนมจีนได้เป็นอย่างไรจะได้เส้นยาวตามมาตรฐานของแม่ลักหรือเปล่า
0: เอาเออมาเออมันเหมือนจะง่ายมันไม่ง่ายนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
9: ใช
1: ่พี่ต้องลองนะ
0: ฮะ
1: พี่ต้องลองด้วยนะ
0: ใช่พี่ลองด้วยเหรอโอเคโอเคโอเคหนึ่งอุ้ยอ๋อแม่กวนก่อนกวนน้ำก่อนหนึ่งสองซ้ำกด
9: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: สูงสูงสูง
9: สูงโอ้ยสูงเกินต่ำลงโอเค
0: ได้ไหมอีกโอ้ยขาดแล้วเส้นขาดแล้วเอมิลี
9: ่พอก็ได
0: ้พอได้พอได้พอได
9: ้กระดัก
0: มันแน่นไหม
9: กระดัก
1: หนักมาก
0: หนักใช่ไหม
1: ใช่มัน
9: ใช่
1: เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
9: เสร็จแล้ว
0: มาแล้วลอยแล้วลอยแล้ว
1: รีบรีบเอาชื่ออะไรนะ
0: อีตอง
9: อ
1: ีตอง
0: อีตอง
1: ได้ไหมคะ
0: ทำไมมันออกข้างเอมิลี
1: ่แป๊บนึงนะคะปิดตาก่อน
0: เอาหาย
1: ได้ไหม
0: ได้ไหมแล้วเอานะจุ่มลงไปเลยจ
9: ุ่มลงในนี้เลยเอาลงในร่าง
0: ลงเลย
9: จ
0: ูว่าแล้วเอามือคนๆหน่อยคนๆหน่อยคนๆหน่อย
9: ไม่เอามือเลย
0: เอามือนั่นแหละ
9: ร้อนไหม
0: ร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมฝรั่งร้องหวาน
1: พี่แกล้งเหรอพี่แกล้ง
0: ไม่แกล้งคนเห็นแม่เอามือล้วงลงไปจริง
1: ว้าวเส้นยาวจังเลย
0: โอ้เก่งมาก
1: โอ้ลูกค้าไม่คอมเพลนแน่นอน
0: เอาแม่ให้ผ่านไหมเส้นอันนี้แม่ผ่านไหม
1: แม่ผ่านไหมคะ
9: เดี๋ยวดูก่อน
0: เออดูก่อนเอาแล้วรอให้เกียรติหมามันยืนตรงนี้มันยืนตรงนี้มันยืนตรงนี้เออไหนดูซิแม
1: ่ตรวจ
9: พอดีเลย
1: ว้าว
0: เฮ้ย
1: ให้เต็ม10ไหมคะ
9: เส้นให้11ก็ได้
1: โอ้ขอบคุณค่
0: ะ
1: เพราะว่าครูสอนดีค่ะไม่ใช่
9: ใช่ไหม
1: ใช่ครูสอนดี
9: เห็นไหมว่าจะแกล้งสัก 3-4 รอบ
0: โอ้รอบเดียวได้ก็แล้วเลยอ่ะ
1: ใช่เชิญค่ะ
0: เอาแล้วจะไปแกล้งนี่
1: 2 3 3อย่าหยุดนะอย่าหยุด keep going
9: แล้วอยากใส
0: ่ดองแดง
9: ไก่อก
0: ไก่อกไก่อก
9: ค่ะบ้านนี้เรียกว่าไก
0: ่อก
9: ไม่ใช่ดองแดงค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากัน
0: โคเลโคเล
9: โคเลโคเลตามใจชอบ
1: ว
9: ้
1: าว
0: อุ้ยแซ่บแซ่บได้ล่ะ
9: ลองชิมถ้าแซ่บแล้วสั่งใส่ปากเลยค่ะ
0: ว้าว
4: อิ่มจากขนมจีนน้ำปลาร้าสมุนไพรผมก็จะไปสำรวจข้อมูลเตรียมกิจกรรมสุขภาพน่าสนใจนอกตัวอำเภอก่อนจะไปนะผมได้ท้าทายเอมิลี่ไว้สักหน่อยครับว่าให้ลองเรียนรู้เรื่องลายผ้าเพิ่มเติมซึ่งแม่ๆที่นั่งกินขนมจีนด้วยกันเนี่ยก็แนะนำสถานที่ที่ห้ามพลาดสำหรับเรื่องนี้เอาไว้ครับ
7: ลวดลายในผืนผ้านะครับก็จะเป็นลายที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณีแล้วครับแล้วก็สิ่งของที่อยู่รอบตัวของชาวไทยหล่มเรานะครับก็มาถ่ายทอดลวดลายลงบนผืนผ้าเลยครับ
10: ของเราจะเน้นใช้สีธรรมชาติกว่าจะได้ย้อมได้สีเนี่ยนะครับมันต้องแบบใช้เวลากว่าจะย้อมกว่าจะมัดละ

ได้กว่าจะมาทอค่ะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผ้าไทยลวงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยชาวบ้านที่เขาทออ่ะครับก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนนะครับ

0: เกษตรกรรมและเป็นแหล่งเพาะปลูกขิงอันดับต้นๆของเมืองไทยจึงเต็มไปด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ครับนำมาต่อยอดแปรรูปกลายเป็นขิงหยองอาหารและของฝากเพื่อสุขภาพแถมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยครับตอนนี้เอมิลี่อยู่ที่ดีไซน์ฟาร์มสเตย์ครับซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรในระดับดีเยี่ยมพ.ศ. 2569จากบรรยากาศความสวยงามและกิจกรรมฮีลกายใจที่มีอยู่ในหลายรูปแบบที่นี่ครับ
1: กิจกรรมที่นี่มีอะไรบ้าง
2: กิจกรรมที่นี่ก็คือแรกๆเลยก็คือเขาพักผ่อนพักผ่อนด้วยความสงบอยู่กับแบบต้นไม้ใบหญ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมขี่ม้าเทลเข้าป่าหรือว่าเทลรอบฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราให้เอมิลี่เนี่ยเริ่มต้นวันด้วยการทำจิตใจให้สงบมีสมาธิผ่านการกรูมมิ่งม้ากับพี่ชาคริตอดีตผู้ดูแลม้าทีมชาติไทย
3: เริ่มแรกเราทำความรู้จักเขาก่อนเริ่มจากการเข้ามาหาสัมผัส
4: เขาอาจจะกลัวเอมิลี่ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จักใช
4: ่
0: หลังจากทำความรู้จักและทำความคุ้นชินกับเจ้าสีทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ชาคริตก็ได้ชักชวนให้เอมิลี่เนี่ยขี่ม้าไปยังป่าชุมชนบ้านโศกเดือซึ่งเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรเพื่อเก็บหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูร่างกายครับการเดินทางไปป่าชุมชนนั้นเนี่ยสามารถเดินทางได้หลายวิธีเลยครับแต่การขี่ม้านั้นเป็นหนึ่งในกระบวนการลดความเครียดพร้อมๆกับการเสริมสร้างสมาธิและความมั่นใจให้กับเอมิลี่ไปพร้อมๆกันครับ
3: ข้างหน้านี้เป็นป่าชุมชนเดี๋ยวให้พี่เบน
4: ค่ะ
3: ชมป่าชุมชนอีกที
4: ได้ค่ะขอบคุณค่ะลองเลยใช่ไหมคะ
3: ลองครับ
5: ในป่านี้คือป่าชุมชนบ้านศกเดือครับผมซึ่งชาวบ้านเนี่ยขออนุญาตใช้จากเจ้าหน้าที่รัฐจากกรมป่าไม้ครับเพื่อใช้ประโยชน์แล้วก็ชาวบ้านก็มาปลูกต้นไม้กันนะครับนี่ก็จะเป็นหลักแล้วก็มีหลายชนิดครับแล้วก็มีไม้พวกสมุนไพรด้วยสำคัญเลย
4: โอเค
5: ต้นไพรครับ
4: โอเคค่ะ
5: คุณเอมิลี่นี่คือลุงไพร
4: อ
5: ๋
4: อใช่คุณลุงที่เราจะไปหาใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ครับเราจะไปหาสมุนไพรที่ชื่อว่าไพร
4: โอ้โหยากนะคะยากมากสำเนียงไทยลูกใหญ่ไหมคะ
6: คร
4: ับ
6: อ๋อ
4: คล้ายๆขิงใช่ไหมคะ
6: คร
4: ับ เราได้สมุนไพรชื่อว่าไพรจากคุณลุง
5: อันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงของทางชุมชนนะครับเมื่อเราเอาสมุนไพรออกไปจากป่าชุมชนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสมุนไพรที่จะต้องนำมาเสิร์ฟในป่าด้วยก็คือเราจะไม่นำออกไปทั้งหมดมีวันนี้เรามีขมิ้นมาด้วย
4: ขมิ้น
5: ไพรครับ
4: ขมิ้นกับไพร
0: เอมิลี่ได้รู้จักไพรแล้วแต่ยังมีพืชสมุนไพรไทยอีกมากมายที่เอมิลี่อาจจะยังไม่รู้จักผมจึงขอให้น้องแก้วเป็นผู้มอบหมายภารกิจการตามหาสมุนไพรให้กับเอมิลี่ครับ
7: เป็นยังไงบ้างคะไปป่าชุมชน
8: อ๋อได้ไพรมาครับคุณลุงไพรค่ะ
7: จัดป่าชุมชนเลย
8: ค่ะใช่สนุกค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะค่ะใช่
7: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสมุนไพรของที่พี่ลาบังแล้วก็เรามีภารกิจให้คุณเอมิลี
8: ่ว้าวโอเค
7: อันนี้ค่ะ
8: ขอบคุณค่ะนี่คืออะไรล่ะคะ
7: เป็นรายชื่อสมุนไพรค่ะที่มีอยู่เราคัดมา10ชนิดก่อนที่น
8: ี่
7: แต่ว่าไพรคุณเอมิลี่ได้มาแล้ว
8: โอเคไพรได้แล้วนะ
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วถ้าเหลือ9อย่างใช่ไหมคะไพรได้แล้วต้องหาคุมมิ้นตะไคร่ใบมะคุดข่าข่าเผาสาระเนใบชะพลูใบมอนแล้วก็เอารังจีดด้วยโอเคเอมิลี่อาจจะไปดูใบมะคุดเพราะว่าอาจจะเคยเห็นตรงนั้นอันนี้ไม่ใช่ใบมะคุดอันนี้อาจจะเป็นมะนาว
0: สมุนไพรบางชนิดเนี่ยเป็นของใกล้ตัวที่เอมิลี่เคยพบในชีวิตประจำวันอย่างเช่นในต้มยำผัดกะเพราแต่บางชนิดก็ดูเป็นของที่ท้าทายแม้จะเป็นคนไทยเองก็ตามนะดีที่เอมิลี่เนี่ยมีน้องแก้วคอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้
8: ๆมันอยู่ในนี้จริงเหรอคะพี่คะบอกใบให้เอมิลี่ได้ไหมคะเพราะว่าไม่เห็นเลย
9: ได้ค่ะ
7: ตัวกะเพราอะค่ะขนจะเยอะนิดน
8: ึงอ๋อเจอแล้วค่ะแล้วก็ต้องกิน
7: คนทั่วไปค่ะเขาจะกินหัว
8: ค่ะ
7: แต่ว่าตอนนี้เขาจะมีดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
8: เหรอคะ
7: ดอกเขาจะไม่ได้ออกตลอด
8: เผ็ดมากผิดเนาะ
7: ค่ะ
8: โอเคแล้วก็เรือสุดท้ายก็คือ
7: เรือสุดท้ายเป็นลางจืดค่ะ
8: ลางจืด blue trumpet vineไม่เคยได้ยินค่ะ

0: ขาจะมีดอกสีน้ำเงินน้ำเงินออกม่วงค่ะ
1: โอเคว้าวโอเคตอนนี้มีเสร็จมีขอบแล้วใช่ไหมคะ
0: เก่งมากเลยค่ะ
2: หลังจากที่ตระเวนจะได้ฟื้นฟูร่างกายโดยการทำไอซ์บาร์แล้วล่ะครับแต่แน่นอนว่าไอซ์บาร์ฉบับเพชรบูรณ์นั้นต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับ
3: ไอซ์บาร์ของเราจะไม่เหมือนจากที่อื่นเพราะของเราจะมีสมุนไพรทั้งหมด10ชนิด
1: ว้าว
3: ให้แช่ในนี้ด้วย
1: โอเคค่ะ
3: แต่สมุนไพรบางชนิดจะใช้วิธีการต้มเพื่อให้สารหรือน้ำมันจากตัวสมุนไพรละลายหรือระเหยออกมาก็จะเป็นพวกตะไคร้ค่ะขิงไทยใบหน่าส้มปล่อยยูคาลิปตัสสมุนไพรแต่ละตัวอย่างเช่นพวกขิงไทยใบหน่าก็จะช่วยให้ร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของฟกช้ำปวดเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อก็ใบเตยกุหลาบก็สะระแหน่จะช่วยเรื่องความหอมผิวชุ่มชื่นค่ะปกติไอบาจะแนะนำให้แช่10ถึง15นาที
1: นานมากเลยค่ะ
3: จะไม่ให้นานกว่านี้เพราะว่า okay. มันจะทำให้เหมือนกับว่าร่างกายมีอุณหภูมิที่เย็นเกินใช่ค่ะ
2: กิจกรรมที่เอมิลี่ได้ทำนี้นะครับเป็นการบำบัดร่างกายให้คลายจากความเหนื่อยล้าความเครียดต่างๆครับในอีกด้านนึงเนี่ยก็เป็นการใช้ทรัพยากรจากชุมชนมาสร้างเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
4: เราเพิ่งคิดค้นขึ้นมาหรือว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว
5: คนรุ่นก่อนอะค่ะเขามีวิธีการทำของเขาอยู่แล้ว
4: ก็คือจริงๆแล้วองค์ความรู้เนี่ยเป็นองค์ความรู้แต่ปู่ย่าตายายของเราแล้ว
5: ใช่เหมือนใช้ความรู้ของคนรุ่นก่อนผสมผสานกับคนรุ่นใหม
4: ่มันเหมือนของที่พ่อแม่เรามีมันดีอยู่แล้วแหละแล้วในฐานะคนรุ่นใหม่เราแค่ต่อยอดไปแล้วก็นำให้มันแบบเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นมันก็เลยออกมาเป็นแนวนี้
6: เอมิลี่แช่ไอซ์บาร์รู้สึกสบายมากเลยค่ะแล้วก็หอมมีกลิ่นจากลายสมุนไพรคิดว่ามันดีต่อร่างกายด้วยค่ะ
2: เมื่อเคลียร์ร่างกายแล้วนะครับก็ถึงเวลาของจิตใจครับผู้ใหญ่จากบ้านโศกเดือทั้งพ่อแม่รวมไปถึงท่านนายกเทศมนตรีเมืองลมสักมาร่วมประกอบพิธีเอิ้นขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสื่อถึงการต้อนรับเอมิลี่กับผมเป็นลูกเป็นหลานของชาวบ้านโศกเดือครับ
7: มาเด้อขวัญเด้อมาอยู่กับเนื้อกับตัวเด้อลูกเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งคิดยังหวังยังก็ให้สมมุ่งมาตรปรารถนาก
8: ับบางกับซองก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งบ
9: า
8: ดเจ็บจะได้ฟ้องไข้ยามีขอให้ร่ำรวยเงินทองคิดอันใดก็ให้ได้อันนั้น
7: ขอให้เป็นลูกเป็นหลานให้บ้านทุกเดือนนี้นานนอต่อไปนี้ถ้ากลับไปรอกินฮอดก็ให้มาเยี่ยมมายามบ้านทุกเดือนเฮาอีกเพราะว่าสุแม่ๆพ่อๆใครถือว่าลูกนี่เป็นลูกในบ้านลาดนี่เหมือนของบ้านทุกเดือนเฮานี่นะลูก
10: ทำไมมันชื่อลืมผัวล่ะแม่
11: เอาแม่ก็กิน
2: หิวกายอิ่มใจกันไปแล้วนะฮะก็ถึงเวลาของการอิ่มท้องบ้างล่ะครับการมานั่งล้อมวงกินพาข้าวแลงเป็นการจบอีก1วันอย่างมีคุณภาพจริงๆครับ
6: จริงๆเอมิลี่เที่ยวในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เคยมาที่ลมสักไม่เคยมาที่เพชรบูรณ์รู้สึกว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่มันแตกต่างพอมาจริงๆเอมิลี่ก็เห็นว่ามันธรรมชาติดีมีเรื่องสุขภาพเยอะมากค่ะตอนที่ไปทำกิจกรรมหาสมุนไพรเอมิลี่รู้สึกว่ามันสนุกดีเพราะว่าชอบกินอาหารอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นต้นของสมุนไพรสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้จากเขาด้วยค่ะคนไทยที่นี่เขาก็เป็นกันเองเขาชวนเอมิลี่ไปกินข้าวไปทำกิจกรรมน่ารักดีค่ะ
2: ตอนนี้นะฮะกระแสของการดูแลสุขภาพกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงสำหรับโลกใบนี้ตอนนี้เลยนะครับและไม่น่าเชื่อว่าอำเภอเล็กๆอย่างลมสักเนี่ยแหละครับจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไปรับทิศทางนั้นกระแสของ wellness และ longevity นั่นเองนะครับชีวิตของคนไทยเราจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยอยู่คู่กับวิถีของเรามานานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารด้วยสมุนไพรหรือกินอาหารเป็นยานั่นเองหรือการนำเอาสมุนไพรพื้นถิ่นนะฮะมาบำบัดรักษาร่างกายตัวเองและจุดเด่นอีกสำคัญก็คือรอยยิ้มพิมพ์ใจจากชาวลมสักที่จะต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นนะฮะและผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าในประเทศของเราเนี่ยยังมีอีกหลายที่เลยนะฮะที่สามารถเป็นพื้นที่ที่จะสามารถท่องเที่ยวเชิงดูแลสุขภาพแบบนี้ได้ฉะนั้นเรามาดูแลสุขภาพเราด้วยการท่องเที่ยวในประเทศของเรากันนะครับ
4: เรื่องของ wellness หรือว่าการให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของการแพทย์ทางเลือกการออกกำลังกายการเยียวยาจิตใจหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างโดดๆนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งโดยองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมอย่างครบทุกมิติครับซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยหลายแง่เนี่ยก็มีสิ่งเหล่านี้ผสมผสานเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับเพียงแค่เรามองหาทบทวนคัดสรรและนำเสนอด้วยวิธีการที่ร่วมสมัยเสน่ห์ด้าน wellness ก็จะเกิดขึ้นได้หลายท้องที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนได้ไม่ต่างจากเรื่องราวที่ลมสักนี่เลยครับ

0: ช่องวัน31และ F1D เสิร์ฟความสนุกครบรถแบบจริตไทยกับซีรีส์สุดพรีเมียมคลึงซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนล้างแค้นที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมๆกับเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมของคนธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับคนมีอำนาจโดยใช้อวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธแถมยังสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเจ็บแสบและทันสมัยสุดกวาดเสียงชื่นชมและความชื่นชอบจากผู้ชมที่สัมผัสทั้งความเข้มข้นความสัมพันธ์ของตัวละครและหลายๆฉากที่ทำให้อินไปกับโลกของคลึงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่สดใหม่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นเป็นอย่างมากในการนำเสนอ
1: สนุกมากน่าติดตามล้านเต็ม10ไปเลย
2: คือมันสมกับคำว่าจริตไทยมากครับ
3: น้ำตาจะไหลตามสนุกและเลิศต้องติดตาม
4: เราชอบฉากแอคชั่นเหมือนดูหนังจีนพลังกำลังภายใน
5: เออเราไม่เคยเห็นการต่อสู้ด้วยการที่แบบคนนึงต่อยคนเดินมากดชุดเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์ที่สุด
6: หายใจไม่ทั่วท้องครับอ๋อสารเลลัสมันมีมิตินี้ด้วยเหรอวะน่าสนใจมากครับ
7: อิทาปิงคลาสุมนา
8: ในเชิงพล็อตที่ทำออกมาว่าอยากไปแก้แค้นด้วยการนวดอ่ะมันก็เลยมีการลองสร้างสรรค์กันดูหลายๆรูปแบบนะครับก็มีทั้งคนนวดมีผู้กำกับคิวบู๊มีคนออกแบบท่าเต้นมาช่วยกันคิดช่วยกันอะไรต่างๆนานาเพื่อทำมันออกมาให้มันกลายเป็น
9: สารเลลัส
5: ใช่ค่ะ
9: ที่คิดขึ้นมาเอง
10: บวกความแฟนตาซีเข้าไปนะจินตนาการเข้าไป
11: ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะเอนจอยแล้วก็สนุกกับผลงานของเรา
0: ใครที่ชอบความระทึกขวัญล้างแค้นสะใจและเนื้อหาที่สะท้อนสังคมไทยแบบจัดเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดกับซีรีส์คลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้น

้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

เลือดของผมที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยได้ปลุกเสือในตัวคุณเรียบร้อยต่อให้คุณพยายามต้านทานมันไว้เท่าไหร่สุดท้ายคุณก็ต้องออกล่ากินมนุษย์อยู่ดี

0: มีแม่หมอมาดูดวงให้ที่ร้านนะคะแขกเข้าร้านกันคักๆๆเลยค่ะอยากจะรบกวนแม่หมอให้มาดูดวงทุกวันจังเลยอะค่ะ
1: ไม่ได้หรอกคนเราจะเปิดความลับสวรรค์ง่ายๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นดวงฉันกับดวงเธอต้องรับเองนั่งสิ
0: ค่ะ
1: อ่ะ

0: เวอร์ไปหรือเปล่าครับคุณพี่แขกแน่นร้านจนขายของแทบไม่ทันแบบนี้จะให้ปิดร้านนี่พูดประชดหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวน้องเพิ่มเงินให้ก็ได้ค่ะ
1: นี่เธอไม่ใช่

0: กลับแล้วล่ะครับแหมวันนี้กลับเร็วจังเลยนะครับที่หน้าผมมีอะไรติดหรือเปล่าครับ
1: รีบกลับบ้านรีบกลับบ้านไปซะมันจะมีอันตรายอันตรายถึงชีวิตเลยนะไป
0: กลับได้ยังไงล่ะครับทำงานอยู่ถ้ารีบกลับเนี่ยเขาก็ไล่ผมออกสิครับขอตัวนะครับ

0: ับทีมงานทุกคนนะครับเอาเป็นว่าพวกเราทุกคนก็เหนื่อยกันมามากเลยสำหรับงานนี้นะครับงานนี้ก็ใครจะเต้นกันจะร้องฉลองให้เต็มที่เลยครับ
1: ไม่ได้ไม่กินน้ำส้มมาบ้าจริงๆเลยนี่ดูสิทั้งงานกินเนี่ยแอลกอฮอล์กันนะ
2: แต่ฉันไม่อยากดื่มเหล้า
1: เหล้าเลิกอะไรไม่ถ้าไม่เหล้าก็นี่วายนี่บอสคู่สาวมาคุณแม่อะไรเด้อ
3: จัดการกับคุณแม
1: ่มา
2: ไม่เป็นไรหรอกไม่เอา
4: อาจารย์รับรับไปเหอะนะเพราะเราจะได้ฉลองกันสักทีนะเอาหนักเอาหนัก
2: แต่ฉันต้องขับกลับบ้านนะ
1: โอ้ยนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กเล็กน้อยน้อยเธอก็รู้ว่าพวกเราก็มีคอนเซ็ปต์เดียวกันทั้งนั้นแหละเมาไม่หลับ
5: เฮ้ย
1: เมาไม่ขับ
5: เออกุบกริบนะแก้วดียังไม่เมาหรอก
2: นิดนึงนิดนึง
5: เอา
2: น
5: ่
2: า
5: น่าน่าน่าน่าน
4: ่าน่าที
2: คนสวยไม่อยากร้องเพลงเหรอจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรับหน้าที่เอง
1: น้าเหมียวเมาแล้วไม่มานี
2: ่ฉันไม่เมาทุกคนอยากจะทราบความลับของณจันทร์ไหมคะ AE คนเก่งประจำบริษัทว่าทำไมลูกค้าผู้ชายถึงได้ติดอกติดใจเธอกันขนาดนี้ณจันทร์ AE คนเก่งของบริษัท

0: ษัทเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษค่ะแต่ไม่ใช่ความสามารถพิเศษในการพรีเซนต์งานนะคะแต่เป็นความสามารถพิเศษที่เธอใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายต่างหากไม่ว่าจะเป็นคุณกำแหงหรือคุณปักษะหรือแม้กระทั่งคุณพรหมพยัคฆ์ก็ต่างติดอกติดใจเธอกันทั้งนั้นวิลาต้องขอเสียงปรบมือให้นะจันนะคะเพราะเธอเป็น AED เด็ดของบริษัทเธอสามารถเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้งานมาค่ะปรบมือเลยค่ะปรบมือสิคะปรบมือเลยปรบมือเลยค่ะนัทจันเธอจะไปไหนอ่ะทนฟังความจริงไม่ได้หรือไง
1: รู้สึกไม่ค่อยดี
2: ไป

0: คุณอาจารย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับให้ผมช่วยไหมครับ
1: ไม่สบายนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไร
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะมิลาคิดว่าจะหนีฉันไปได้ง่ายๆเหรอเรื่องเมื่อเช้าฉันขอโทษฉันลืมตัวจริงๆลืมตัวง่ายไปหรือเปล่าทำกับฉันขนาดนั้นน่ะฉันจะทำให้แกรู้นะว่าเวลาฉันลืมตัวเนี่ยมันเป็นยังไงปล่อยฉันนะวิลาเชื่อฉันเถอะเธอไม่อยากเจ็บตัวเหมือนเช้านะแกคิดว่าแกจะขู่ฉันได้เหรอเป็นไงแรงพอไหม

คิดว่าแกทำเสียงแล้วฉันจะกลัวแล้วไง

0: นมแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: ทำได
1: ้วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
2: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
3: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
4: ระวังครับ
5: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
6: ผมอยากเอาพวกมันทุกคนเข้าคุก
7: แผนการของลือคืออะไร
6: ฟ้าออกจากเถาคุลามาทำธุรกิจกับล่างเลย
8: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
6: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
9: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ใต้ล่า
10: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
11: เวลา2ทุ่มครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: โตเกียว
13: คุยด้วยหน่อยดิ
12: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
14: แกกำลังหักหลังคงกูริม
15: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
12: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกุลิมหยุดอะไรได้บ้าง
16: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
18: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เดี๋ยวส่งศพเป็นนิติเวชเลยนะ
1: ผู้กองครับผมว่าเราไม่แน่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มนะครับหัวชิ้นส่วนของผู้ตายนี่ก็หายไปหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะครับ
0: สภาพของศพเนี่ยมันคล้ายกับคดีของนายกำแหงกับนายพงษามากเลย
2: ขออนุญาตครับเชิญทางนี้หน่อยครับนี่ครับผู้กองครับ
0: รอยเท้าของสัตว์
2: ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ผู้กองลองมองดูก่อนครับมองตามรอยนี้ไปครับ

0: ี่มันรอยเท้าของคนใช่รอยเท้าของผู้ตายหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับผมตรวจสอบดูแล้วแต่ที่มันน่าแปลกก็คืออย่างนี้ครับผู้กองไอ้รอยเท้าของสัตว์ที่ว่ากับคนนะครับระยะห่างเนี่ยเวลามันก้าวเนี่ยมันเป็นจังหวะเท่าๆกันเหมือนกับมันก้าวต่อเนื่องกันไปครับ
0: เอาปูนพัตเตอร์เก็บรอยเท้าไว้ให้หมดเลยนะ

0: เนี่ยค่ะผู้กองคือวิลามาตรงนี้แล้วเสือก็ผอมมาจากด้านนั้นนะคะน่ากลัวมากเลยอะค่ะ
1: ด้านนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนที่เกิดเหตุนี่คุณมาทำอะไรแถวนี้ครับ
0: ก็วิลากำลังจะกลับบ้านนะคะ
1: แล้วคุณออกมาคนเดียวเหรอครับ
0: ค่ะ
1: แสดงว่านอกจากคุณแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นเรื่องพวกนี
0: ้ก็ไม่เชิงอะค่ะ
1: ยังไงครับ
0: คือวิลาเดินออกมาจากร้านพร้อมกับอีกคนนึงอะค่ะ
1: แล้วคุณสามารถจะบอกผมได้ไหมครับว่าไอ้อีกคนนึงคนนี้คือใคร
0: ณจันทร์
2: วิลาก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอะนะคะผู้กองแต่คือเรามีเรื่องกันในร้านเธออยู่ดีก็จะมาทะเลาะกับวิลาโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้สงสัยเธอจะดื่มหนักไปหน่อยวิลาก็ไม่อยากจะมีเรื่องค่ะวิลาก็เลยคิดว่าเวลากลับบ้านดีกว่าเธอก็ยังวิ่งตามออกมาตามมาราวีอยู่ได้วิลาก็เลยเดินมาทางนี้เธอก็ยังตามมาแล้วอยู่ดีๆเสือก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะ
1: สรุปแล้วคุณณจันทร์ก็เป็นอีกคนนึงใช่ไหมครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
2: ตอนที่วิลาวิ่งหนีเสืออยู่ณจันทร์เธอหายไปไหนไม่รู้วิลามองไม่เห็นสงสัยผู้กองจะต้องคุยกับณจันทร์แล้วล่ะค่ะเผื่อเธอจะตอบคำถามผู้กองได้มากกว่านี้

สองตรงกลายเป็นคนที่ห่างไกล

0: ว่าไงแกนี่นะจันถามจริงเมื่อคืนแกกลับบ้านไงเนี่ยตอนที่ฉันออกมาฉันยังเห็นรถแกจอดอยู่เลย
1: เมื่อคืนรู้สึกไม่สบายไม่อยากขับรถก็เลยเรียกแท็กซี่กลับบ้าน
0: แกบอกฉันก็ได้นี่ว่าฉันไม่ส่งก็ได้นะเว้ยขอบใจกะเออนี่แกมานั่งฉันมีเรื่องจะเมาให้แกฟังเมื่อคืนเว้ยที่ร้านป้าแอนอ่ะแกรู้เปล่าว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นชนิดที่แกต้องไม่เชื่อล่ะ
1: มีอะไรหรอ
0: ถ้าแกอยากรู้เขาบอกเว้ยนี่เมื่อคืนนี้ได้เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญกลางกรุงอีกแล้วโดยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายรายล่าสุดชื่อนายอดิศรเลิศบุญพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านอาหารดังย่านทองหล่อพยานผู้รู้เห็นเนี่ยยืนยันกับทางตำรวจว่าเป็นฝีมือของเสือ
1: ไม่จริงหรอก
0: ก็ใช่สิแกฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะเว้ยนี่นะจารย์และแกรู้ป่ะพยานคนสำคัญคือใครยายเหมียวนางบอกเลยนะบอกว่าเนี่ยตอนแรกอะเสือเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายนางแต่ว่าพี่ยามเนี่ยดันโชคร้ายมาขวางไว้ก่อนฉันบอกแกเลยนะฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะดีใจดีหรือว่าเสียใจดีที่ยายเนี่ยไม่ถูกเสือกัดตายฉันเสียดายว่ะโอแกและแกรู้ป่าวว่าสภาพพี่ยามเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าดูไม่ได้สุดๆเลยเว้ยคือท้องเนี่ยถูกแหวกลากเอาเครื่องในออกไปหมดเลยแล้วแขนเนี่ยไม่เหลือเลยนะเว้ยโดนกัดออกไปแบบทั้งท่อนน่ะสุดอ้าวเฮ้ยนะจันแกเป็นอะไรอ่ะไหวป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะยาดมอยู่ในห้องใช่ป่ะแกนั่งเฉยๆเลยเดี๋ยวฉันไปเอายาดมมาให้แป๊บนึงนะเว้ย
1: ต้องไม่ใช่ฉัน
2: นี่เก่งสงสัยคุณอาจารย์อีกแล้ววะฉันถามกันจริงๆเถอะแกจะจับเขาเข้าคุกให้ได้ใช่ไหมอาชา
3: ก็ถ้าเขาทำผิดจริงฉันก็จำเป็นป่ะวะ
2: นี่แกบ้าไปแล้วเหรอวะสภาพศพก็ถูกตรวจสอบแล้วนะเว้ยว่าเป็นฝีมือของเสือ
3: ฉันรู้ว่ามันเป็นเสือแต่แกไม่สงสัยเหรอคุณณจันทร์เขาอยู่ในที่เกิดเหตุ2ครั้งเลยนะเว้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอ
2: แล้วมันจะมีอะไรไปมากกว่านั้นวะอาชา
3: แกก็รู้ดีไม่ใช่เหรอว่าคนเรามันฝึกสัตว์ได้ฝึกจนมันเชื่องแล้วพอมันเชื่องก็บังคับให้มันทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะทำร้ายคนหรือว่าฆ่าคน
2: มันไม่มีทางเป็นไปได้เว้ยอาชานี่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงธรรมดานะเว้ยแต่มันคือเสือ
3: เออฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดมันบ้าแต่มันก็เป็นไปได้ป่าวะคุณณจันทร์เขาอยู่ในที่เกิดเหตุ2ครั้งทั้งที่มีเสือแต่เธอไม่เป็นอะไรเลยทำไมรู้ไหมก็เพราะว่าเธอเป็นคนบังคับเสือตัวนั้นไง
2: คนอย่างคุณณจันทร์นี่น่าจะเลี้ยงเสือมันไม่มีทางเป็นไปได้เว้ยแต่ถ้าเขาเลี้ยงเสือจริงเขาจะให้เสือตัวนั้นไปฆ่ายางคนนั้นทำไมวะมันไม่มีเหตุผลเลยนะเว้ยอาชา
3: เรื่องนั้นมันก็ต้องพิสูจน์อีกทีป่ะวะ
2: ฉันว่าแกคงเสียเวลาเปล่าวะ
3: ฉันไม่เข้าใจว่ะมังจ้ะฉันไม่เข้าใจแกจริงๆเลยทำไมแกถึงปกป้องผู้หญิงคนนี้อยู่ได้ฮะแกชอบเขาเหรอ
2: เออใช่ฉันชอบเขาแล้วมีอะไรไหมอาชาแต่การที่ฉันชอบเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ฉันไม่เชื่อแกนะเว้ยแต่สมมติฐานของแกมันเลื่อนลอยไร้เหตุผลมันไม่มีหลักฐานพิสูจน์ด้วยซ้ำอ่ะ
3: ได้เดี๋ยวฉันจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้แกแต่ถึงตอนนั้นแกก็ต้องเชื่อฉันแต่ฉันขอเตือนอะไรบางอย่างนะเว้ยขอเตือนในฐานะเพื่อนเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้น

0: ักษะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าจะได้เจอคนที่นี
1: ่พอดีผมมาช่วยอาชามันตรวจสอบรอยเท้าเสือนะครับ
0: จริงเหรอคะเท่อะเหมือนเป็น FBI เลย
1: ผมเสร็จธุระแล้วครับผมต้องขอตัวก่อน
0: เดี๋ยวก่อนสิคะคือพอดีวิลาก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันแล้ววิลาก็ไม่ได้ขับรถมาด้วยค่ะให้วิลาติดรถกลับบ้านไปด้วยได้ไหมคะขอบคุณคุณปากษามากเลยนะคะที่ให้วิลาติดรถมาด้วย
1: ครับไม่เป็นไรหรอกครับบ้านคุณวิลานี่อยู่ซอยข้างหน้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่านี่มันก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะคุณปากษาไม่หิวหรอคะเดี๋ยวเราแวะร้านอาหารตรงนี้กันไหมมีร้านนึงอร่อยมากเลยนะคะ
1: อ๋ออย่าดีกว่านะครับพอดีผมต้องไปทำงานต่อค่ะ
0: นี่มีเวลาแม้กระทั่งจะทานข้าวกลางวันเลยเหรอคะ
1: คือผมมีนัดกับคุณอาจารย์นะครับที่บริษัทของคุณน่ะ
0: แหมเย็นอาจารย์เนี่ยเทคแคร์ลูกค้าดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะพวกลูกค้าผู้ชาย
1: คุณวิลาครับคุณไม่ควรพูดถึงเพื่อนคุณแบบนั้นนะครับ
0: นี่คุณไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเย็นอาจารย์กับคุณกำแพงที่เพิ่งตายไปอ่ะเขาสนิทสนมกันขนาดไหนนี่ยังจะมีคุณพรหมพยักษ์อีก
1: พรหมพยักษ
0: ์ก็เจ้าของบริษัทเบงกอลวิสกี้ไงคะลูกค้ารายใหม่ของอาจารย์เขาที่ยอมทุ่มงบโฆษณาหลายสิบล้านแล้วก็ต้องระบุตัวอาจารย์เป็น AE ไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาหรอกค่ะไม่รู้ว่าเธอใช้วิธีมัดใจลูกค้าแบบไหนนะฮะไม่รู้จะเป็นวิธีเดียวกับที่มัดใจคุณหรือเปล่า
1: คุณอาจารย์เขาไม่เคยใช้วิธีไหนกับผมหรอกนะครับถึงซอยบ้านคุณแล้วครับสวัสดีครับ

0: คยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
1: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
2: ้ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี้
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่ง
10: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
12: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
13: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
14: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
13: ่นี่เห็นไหมเขากันหางเขาออกแล้ว
15: เฮ้ยมันมียางน่ะ
13: เพราะว่า
15: เฮ้ยพุ่งแล้วโอ้โหเขาแย่ปากเลย
16: ไม่ใช่เหรอคะ
17: เฮ้ยเฮ้ย
18: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
19: รักเชื่อใจพี่ป่ะ
20: เชื่อดิ
19: งั้นพี่ขอโทษนะ
20: จุดธูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบกันนี่มาเฉยเลย
19: อยากจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วพี่ชอบชีวิตพี่ไม่ไหวหรอกนะ
21: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่
20: ใช่ครับ
22: วันนึงก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอคดีๆกันเข้าไว้
19: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
23: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
24: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
25: เฮ้ยเมื่อไรวะ
23: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
24: ต่อยพี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
23: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
24: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
26: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
27: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
28: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
29: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
30: ระวังครับ
29: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง

0: ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนี่พวกคุณสมองคิดกันแล้ว
1: เออถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะให้ทีมงานคิดขึ้นมาให้ใหม่ครับสมชาย
0: ไม่ต้องละพวกคุณไม่ต้องคิดกันละผมคิดออกละโฆษณาตัวนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเสือตัวหนึ่งเสือที่อยู่ในร่างคนมีพลังอำนาจมีอาถรรพ์บางอย่างที่พร้อมที่จะกลายร่างเป็นเสืออย่างสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่อย่างนี้ทุกคนว่าดีหรือเปล่า
1: ดีครับเยี่ยมมากนะครับโอ้โหเปรียบเสมือนว่าหมาป่ากำลังจะกลายร่างในคืนเดือนเพ็ญดีไหมครับพวกเราว่าไง
2: มันเก๋มากเลยครับพยัก
1: ครับ
2: โอเคเหรอโอเคเหร
0: อผมกำลังนึกภาพตามไปว่าเมื่อตอนที่เสือกำลังจะกลายร่างเนี่ยมันจะต้องอยู่ในตึกร้างสักแห่งมีผู้หญิงคนเข้ามาในตึกร้างแห่งนั้นเขาได้ยินเสียงสั่นไหวจากทางข้างหลังของเขาเขาหันไปมองแล้วเธอคนนั้นก็ต้องตกใจสุดเสือตัวนั้นกระโจนเข้าหาเธอเธอถูกเสือตะปบและในระหว่างความเป็นความตายตอนนั้นเนี่ยจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาเขาพยายามที่จะปกป้องเธอแต่สุดท้ายเขากลายเป็นเหยื่อของมันแทนผู้หญิงคนนั้นคุณอาจารย์คุณว่าเรื่องนี้ดีหรือเปล่า

0: ุณได้กลิ่นเลือดในตัวคุณนี่คุณไปออกล่ามาแล้วใช่ไหมทีนี้คุณรู้หรือยังว่าเลือดเนื้อของมันทุกนั้นมันหอมหวานแค่ไหน
1: หยุดพูดบ้าๆสักทีสิน
0: ี่จะเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเมื่อคุณได้ลิ้มรสเลือดและเนื้อของมันรสแล้วเนี่ยอาหารอย่างอื่นก็จะไม่มีวันดับความหิวกระหายของคุณได้ต่อไปทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงต่อจากนี้คุณจะต้องออกล่าไม่มีใครหยุดยั้งคุณไว้ได้คุณกับผมตอนนี้เราเป็นพวกเดียวกันแล้ว
1: ปล่อยฉันนะปล่อยสิช่วงนี้ปล่อยปล่อยสิน
2: ั่นคุณจะทำอะไรอ่ะ
0: ผมกำลังคุยกับคุณณัฐจันทร์คุณเกี่ยวข้องอะไรด้วย
2: แต่ผมว่าคุณอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยากคุยกับคุณสักเท่าไหร่นะใช่ไหมครับ
0: คุณอาจารย์คุณจะลืมสิ่งที่ผมบอกคุณไปเมื่อกี้
2: นะนี่คุณจะข่มขู่เลยนะอาจารย์นะนี่นะอาจารย์คุณไม่ต้องกลัวนะผมจะดูแลคุณเอง
0: ไม่อยากปกป้องเธอด้วยอ่ะ

0: จะไม่มีวันยอมให้คุณทำเล็กเธอเป็นอันขาด
1: น่าประทับใจจริงๆผมหวังว่าคือพระจันทร์เต็มดวงคราวหน้าเนี่ยคุณคงยังจะอยู่กับเธอนะ
0: คุณมันก็แค่ผู้ชายที่ค

0: ่านจะให้ผมตามเธอกลับมาไหมครับ
1: ไม่ต้องผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันถึงต้านทานแรงสะกดของฉันได้
2: ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
3: ไม่เป็นไรค่ะแค่เวียนหัวนิดหน่อย
2: พอดีผมกะจะชวนคุณไปด้วยกันหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่สบายเนี่ยไว้วันหลังก็ได้ครับ
3: จะไปไหนล่ะคะ
2: ก็เรื่องงานโฆษณาของผมไหมครับผมจะชวนคุณอาจารย์ไปดูสัตว์ที่มูลนิธิที่ผมทำงานอยู่นะครับแต่คุณจะได้มีไอเดียอะไรบ้างแต่ว่าถ้าคุณไม่สบายเนี่ยไว้วันหลังก็ได้นะครับ
3: ไปได้ค่ะแล้วจันไปได้ค่ะ
2: จริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนี้เลยไหมครับ

ที่นี่มีสัตว์ที่ถูกลักลอบหรือว่าสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งหลายตัวเลยนะครับคุณอาจารย์ลองดูนะครับเผื่อว่าจะถูกชะตากับตัวไหนสนใจจะอุปถัมภ์พวกมันคงจะดีใจมากนะครับคุณอาจารย์

0: คุณอาจารย์คุณอาจารย์ครับถ้าคุณยังไม่สบายใจเรื่องงานเนี่ยผมว่าเราไม่ค่อยคุยกันวันหลังดีกว่านะครับ
1: น้าจำไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมีอะไรจะแนะนำก็บอกได้ค่ะ
0: นี่เราม
2: าน
0: ี่เก่งมากเลยนะวิลลี่วิลลี่ลมเย็นใช่ไหมฮะ

นี่จะเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเมื่อคุณได้ลิ้มรสเลือดและเนื้อของมันรสแล้วอาหารอย่างอื่นก็จะไม่มีวันดับความหิวกระหายของคุณได้ต่อไปทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงต่อจากนี้คุณจะต้องออกล่าไม่มีใครหยุดยั้งคุณไว้ได้คุณจะต้องกลายร่างเป็นเสือคุณกับผมตอนนี้เราเป็นพวกเดียวกัน

รือตันคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณอาจารย์คุณอาจารย์คุณอาจารย์

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: จะบ้านมืดตึ๊ดตื่อก็ไม่ต้องกลัวกูกูกูนะเรามีไฟโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
2: ถูกต้องฮะแล้วยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
1: ทำไงอ่ะ
2: จะปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
2: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซลาร์เซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา4,000 วัตต์
1: สว่างมาก
2: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
1: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
2: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวงแต่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
1: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
2: ะ
1: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
2: ้
1: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
2: อ
1: ุ้ยได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
2: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
1: ะ
2: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
1: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300กว่าบาทอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
1: อ
2: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
1: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
2: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายหลายคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
1: ์ใหญ่เลย
2: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
2: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
1: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
2: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
1: ้
2: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
1: ้แหมมีรีโมท
2: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
1: า
2: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
1: ะ
2: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
1: ้
2: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
1: ค
2: ือตอนกลางวัน
1: แล้วถ้ามืดอ่ะ
2: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
1: ่
2: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
1: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
2: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
1: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
2: ะ
1: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
2: ไอ้นี่ตัวเก่า
1: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
2: ใช่
1: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
2: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะญาติวัดตรงนี้เลย
1: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
2: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
1: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
2: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะน
1: ั
2: ้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
1: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
2: 7-8,000 นู่นเห็นเลขมั้ย
1: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยําและอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
2: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั
2: ้ยแล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อ เอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
1: ไปปักพื้นไว้หรอ
2: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
1: สนามหรอ
2: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์การเดินตกบ่อการถอยรถชนกำแพง
1: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
2: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
1: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้และเขารับประกันอีก1ปี
2: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
1: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายามถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยามเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม้กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
2: ทำไง
1: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
2: ต่าง
1: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
2: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
1: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
2: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
1: ปิ้งปิ้งไว้เลย
2: แล้วปิ้งปิ้งไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
1: แล้วยามก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ทต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวงูแล้ว
2: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยน
1: ะ
2: อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
1: ัน
2: โดนแดดได
1: ้
2: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
1: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
2: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
1: ะ
2: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
1: ะ
2: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
1: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยำสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้วันไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นละโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
2: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
1: ่
2: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
1: ะ
2: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
1: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
2: ทดลองฮะขออนุญาตดับไฟในสตูดิโอ
1: มาดูพร้อมกันค่ะ
2: เนี่ยนะพอเรา
1: หูยสว่างมาก
2: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
1: ้
2: ไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
1: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
2: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
1: ใช่
2: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
1: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
2: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
1: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
2: ้
1: พ่อแม่เราตื่นมาตีสี่ตีห้าท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
2: ถูกต้องและ 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเพิ่ม
1: ใช่ได
2: ้ฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนธ
1: ุ
2: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอน
1: และ
2: ได้ไปปุ๊บคุณเสียปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไป

0: นามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
1: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
0: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซินลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วเลิกงามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
2: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
0: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
2: ่สวย
1: นะลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
2: ไปเลย
1: ใช
2: ่ลายเยอะมากนะ
1: ให
2: ้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ย
2: มาก
1: ตัวเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โป8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
2: ้
1: ลดทันที500บาทจาก 1,499
0: เหลือ
1: 999บาท
2: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทานเท่านั้นแล้วราคานี
0: ้
2: ให้แค่99เซตในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
0: สายลดแล้วนะคะ
2: โอ้คุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล
0: ้
2: วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
0: ัน
2: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
0: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแยมแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
1: ใช่อ
0: ย่างของคุณป้องนี่
1: คือของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณี
0: เงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอ่ะคุณผู้ชม
1: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
2: ใช่
1: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียดสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยม
2: า
1: เห็นปะค
2: ือ
1: แบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณป้อง
1: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเดอะหนัก
0: เน้นเบาสบาย
1: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
0: ระบายอากาศด้วย
1: ใช่
0: อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะค
2: ือ
0: ตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที
1: ่
0: แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
2: สวยมาก
0: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
1: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100%
0: ค่ะ
1: ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
2: ้เห็นความเงาของผ้าไหมความตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้
1: ว
2: ทางนี้ใส่ไปเที่ยว
0: แฟชั่นมา
2: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
0: ต้องให้คุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
1: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
0: อันนี้ได้ครบ
1: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
0: แล้ว
1: เข็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
2: แถม
1: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
0: คุณมีเสื้อสีชมพูอย
1: ู่แล้วหรือจะเป็นฟ้ากนก
0: อ
1: ันนี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัติการนะคะสวยมาก
0: ใต้เลย
1: แดงคอมกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต๊ะสมัยภาคใต้
0: อยากได้

0: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะครับนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
1: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่รอแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอะมันร้อนมันหนักมันหนาวมันเหนื่อยมันเหนื่อย
1: อะเราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
2: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่
1: ค
2: ือประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชมใส่พร้อมก
1: ัน
2: เลย
1: แม่บอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
2: ใช่แล้ว
1: แห้งเร็ว
2: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
1: ซักรวมได้ไหม
2: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
1: สีจะตกไหมแม่ปกติเวลาผ้าถุงอะนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
2: กลัวสีตกและนี่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
1: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีท
2: ั
1: ้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดูส
2: ิใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
1: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
2: ้อุ้ยรอดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยบเราซื้อเซตนี้แล้วเอาไปคนละ4ตัว
1: แยบอยากใส่ทุกสีอะนุ้ย
2: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงานเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยท
1: ั
2: ้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
1: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
0: ่
1: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
2: ตก
1: ตัวเท่าไหร่
2: ตกตัวละ111
0: แล้ว
1: ใครเขา
0: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่
1: ไซส์ S
0: แบบนี
2: ้
0: ใส่ได้สบาย
1: ไซส์ L
0: อ้าวไซส์ M
1: ค่ะ
0: ไซส์ L
2: ค่ะไอ้คนนี้ XXL
1: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้สวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
2: ัน
1: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
2: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
0: 22เซตสุดท้ายแล้วนะคะ
1: ต้องรีบ
0: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ๊ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
1: ้
0: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแพงๆแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะฮะว
2: ัน
0: นี้เหลือแค่999บาท
2: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
0: ุ
2: ณ
0: 11เซตแล้ว
2: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
0: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม
1: ่
0: ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
1: ์แม่
0: ซื้อเลย
1: ราชการ
0: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจองอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้อต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
2: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4

0: ม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้อง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
1: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ้สายแน่นมากเลย
0: สวยมากแล้วคุ

0: คุณ
1: นิดไม่เป็นไรนะจันเขาแค่จะเจาะเลือดของคุณไปตรวจก็เท่านั้นเอง
0: ที่นี่มัน
1: คือคุณไปลมไปอ่ะผมเลยพาคุณมาที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาสงสัยว่าคุณน่าจะเป็นโลหิตจางอ่ะเขาเลยอยากตรวจเลือดของคุณดูคุณไม่ต้องห่วงนะจันคุณคงไม่เป็นไรมากหรอก
0: ขอโทษค่ะ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉัน
1: ไม่เป็นไรครับสำหรับคุณเนี่ยผมยินดีเสมอ
3: โครงสร้างเลือดของคุณดูแปลกมากซึ่งปกติแล้วโครงสร้างนี้จะไม่พบในเลือดของคนนะครับแต่เป็นโครงสร้างเลือดของสัตว์นะครับ
1: เป็นไปได้ไงครับหมอคือมือหมอต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนครับ
3: เราตรวจสอบตัวอย่างเลือดถึง3ครั้งผลก็ออกมาตรงกันทั้ง3ครั้งนะครับ
1: ผมว่าต้องมีใครสับเลือดแน่นอนครับคุณหมอต้องไปถามพยาบาลที่เจาะเลือดนะจันดูสิครับ
3: ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
1: ผมว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับหมอมันมีความผิดพลาดไปได้ทั้งนั้นแหละครับ
3: ถ้างั้นเราไปดูด้วยกันเลยแล้วกันนะครับผมก็อยากให้คุณนะจันได้เห็นด้วยตัวเอง

0: อ้าวคุณนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ใครก็ไม่รู้ครับมันเข้ามาตีหัวผม
0: เอกสารข้อมูล
2: เซิร์ฟเวอร
0: ์หายไปตัวอย่างเลือดของคุณณจันทร์ก็หายไปด้วยครับ

0: ็นอะไรหรือเปล่าคุณณจันทร
1: ์ณจันทร์แค่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทําค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับนายท่านผมได้หลักฐานทั้งหมดมาแล้วครับ
3: ดีแล้วนายเมฆฉันไม่อยากให้คนแตกตื่นเรื่องของณจันทร์ตอนนี้ณจันทร์รู้แล้วว่าเธอเป็นใครที่เหลือก็รอเวลาให้เธอยอมรับมันก็เท่านั้นและเมื่อถึงเวลานั้นเธอก็จะได้มีความสุขกับชีวิตใหม่และเตรียมพร้อมที่จะเป็นราชินีของฉัน

0: อย่าคิดมากเลยนะครับเรื่องผลเลือดผมว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดแน่ๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปตรวจที่อื่นนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะคือว่าฉันเกรงใจคุณนะคะ
0: ไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับมากกว่านี้ผมให้คุณได้นะครับคุณอาจารย์

0: คุณอาจารย์คุณอาจารย์เป็นอะไรเปล่าครับ
1: แค่มึนๆนิดนึงอะค่ะ
0: ให้ผมขึ้นสมุดห้องดีกว่านะครับ
2: ค่อยๆเดินนะครับ
1: คุณปักษะคะ
2: เรียนอะไรครับ
1: คื
2: ออ๋อขอโทษนะครับ
1: อะไรคะที่จริงฉันน่าจะกลับไปที่ออฟฟิศไปเอารถนะคะคุณจะได้ไม่ลำบาก
2: ไม่ลำบากหรอกครับสภาพคุณตอนนี้ผมว่าขับรถไม่ไหวหรอกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารับคุณตอนเช้านะครับ
1: จะดีเหรอคะแล้วถ้าฉันมีธุระจำเป็นต้องไปไหนตอนไหนล่ะคะแล้ว
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเองครับคุณอาจารย
1: ์แต่ว่าฉัน
2: ผมขอร้องนะครับคุณอย่าปฏิเสธผมเลยนะครับคุณอาจารย์ผมอยากจะให้คุณพักผ่อนจริงๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารับคุณตอนเช้าเลยนะครับ

0: สักครู่นะคะ
1: ผมบอกเลยครับว่าผมจะมารับคุณอาจารย
0: ์ค่ะขอโทษนะคะผมไม่ได้ไปแล้วนะคะ
2: คุณมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับ
0: มาทำบุญค่ะอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตาย
3: พ่ออยู่ไหนอ่ะจะหาพ่ออ่ะ
4: พ่ออยู่บนโน้นนะลูกนางฟ้าบนสวรรค์เอาพ่อของหนูไปแล้ว
3: ไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไปอยู่บนสวรรค์
0: ขอโทษนะคะฉันเป็นลูกค้าประจำของร้านป้าแอนค่ะคือฉันรู้จักสามีของคุณค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
4: ขอบคุณคุณมากนะ
0: ฉันขอทำบุญให้สามีคุณนะคะแล้วถ้าคุณกับลูกขาดเหลืออะไรก็บอกฉันได้ตลอดเวลานำบัตรของฉันก็อยู่ในนั้นค่ะ
4: ขอบคุณคุณมากนะ
0: เดี๋ยวนะคะ

0: แขนของพ่อนี่ลูกพี่ก็ใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยอะค่ะคุณไปเจอมาที่ไหนอะคะ
1: มันตกข้างรถของฉันที่ลานจอดรถอะค่ะ
0: ฉันคิดไว้เสือตัวนั้นมันขอบคุณคุณมากนะขอบคุณคุณสิลูก
2: ขอบคุณค่ะ

0: สองแม่ลูกก็น่าสงสารนะครับแต่ดีที่ได้คุณอาจารย์มาช่วยไว้
1: อาจารย์ต้องรับผิดชอบเรื่องนี
0: ้บางครั้งผมก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะครับคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าครับอาจารย์คุณบอกผมได้ไหมครับ
1: คุณไม่เข้าใจหรอกค่ะ
0: คุณไม่บอกผมแล้วผมจะเข้าใจได้ไงครับอาจารย
1: ์ก็นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของอาจารย์นี่คะทำไมต้องบอกคุณทุกเรื่องด้วยล่ะ
0: ผมก็แค่อยากจะช่วยนะครับ
1: ไม่มีใครช่วยอาจารย์ได้หรอกค่ะไม่ว่าคุณหรือใครก็ตาม
0: คุณเป็นอะไรกันแน่ครับอาจารย
1: ์ขอบคุณมากนะคะคุณอย่าลืมสิคะว่าเราเป็นอะไรกัน

0: เรามีความสัมพันธ์กันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นคุณเป็นห่วงแต่เรื่องงานก็พอนะคะขอความกรุณาอย่ามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของนาจันเลยนะคะ
1: เดี๋ยวสิครับนาจันคุณจะไปไหนครับ

0: ทุกอย่างมีทางแก้ไขนะโยมอะไรที่มันทำให้เศร้าหมองขอให้มองอย่างมีสติแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นทาสทางอารมณ์ของตนเอง
1: หนูพ่อคะหนูมีปัญหาหนูไม่รู้จะปรึกษาใครได้ปัญหาคือ
0: โยมตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะแก้ไขยังไง
1: ค่ะ
0: ฟังอาตมานะโยมนะทุกอย่างอยู่ที่เหตุทั้งนั้น
1: หมายความว่าไงคะ
0: ถ้าเรารู้เหตุแห่งทุกเราก็จะแก้ไขทุกนั้นได้ปัญหาอยู่ที่มนุษย์ของเราส่วนใหญ่ไม่พยายามมองถึงเหตุแห่งทุกข์ก็เลยมองไม่เห็นทางแก้มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จักจบสิ้นทุกอย่างมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ผลของมันโยมคงพอจะเข้าใจนะขอให้ใช้สติแก้ปัญหาให้ได้นะโยม

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
6: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสช

0: ะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
1: อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆ
0: ใน
1: ผักผลไม้5สีประมาณ1น่ะนะ1
0: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
1: ครึ่งโล
0: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
1: อ
0: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกค
1: ั
0: ดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
1: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
0: ใช่
1: วันนี้เอาโปร3แถม3พี่แอดบอกว่าโปรดีพี่แอดซีเรียบอกงี
0: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
1: ้คือดี
0: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
1: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
0: เ
1: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
0: ค่ะ
1: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
0: ะ
1: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
0: แม่มีเงินสดนะ
1: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
0: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
1: ้ใช่
0: ผักชี3ใบ
1: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ได้ไง
0: ม
1: ัน
0: ไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
1: ่
0: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลมีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูงอันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
1: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
1: สีม่วง
0: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ท์
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่
0: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
0: ุ
1: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
1: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: หุ้นลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: จริงนะใน ในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะ
0: เ
1: รื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลที่น้องชาวมุสลิมทานได้อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจมันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆนะคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียว
0: คือ
1: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำของน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1
1: 2 5 2 5 2 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: 5 5 5
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: 5 5
2: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 นอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
2: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
2: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
2: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
1: โอเค
2: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
2: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำรำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
2: ครับงาดำรำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
2: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
2: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B 8ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคโนโลยีที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามินบีรวม
1: ครับ
2: เพราะว่าวิตามินบีจะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน
1: บ
2: ีตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
2: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
1: ๆคุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
2: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
2: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
2: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
1: คุณแม่คุณป๋อ
2: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอ พอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
2: คร
1: ับ
2: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
2: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมา

0: ให้ผู้อยากออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี้ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B complex เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B complex อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
0: เ
1: พื่อคุณป๋อต่อเอาจริงๆผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สายคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามินบีให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B complex เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B complex อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
2: ไปพบคุณอาจารย์ที่คอนโดครับเห็นว่าออกมาแต่เช้า
3: เข้าไปไหน
2: ไม่ทราบครับผมได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่าง
3: แล้วทำไมไม่ติดตามผู้ต้องสงสัยแต่ป่านนี้เขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู
2: ้มีคนที่รู้จักผมไปกับคุณอาจารย์ด้วยครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆได้เพราะกลัวฝ่ายตรงข้ามจะรู้
3: อะไรนะใครไปกับคุณอาจารย
2: ์คุณปรึกษาครับ
3: เข้าใจแล้วไปได้ครับ
2: ครับ
3: ปักจานเตือนแล้วก็ไม่ฟังจะต้องรอให้เสือข้าไปกินก่อนหรือไงวะถึงจะได้เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้น
4: คุณหนู

0: าแล้ว
1: เสือมันกำลังจะมาเสือมันกำลังจะ
0: ตายแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวยาหมดลิ้นคุณมาช่วยเลยเร็วเข้า
2: เร็วๆๆๆ
3: เลยครับ
1: ไม
0: ่เอาเข้าไปเลย
1: อย่าอย่า
4: อย่าดิ้นสิ
1: มึงจะทำอะไรคุณหนูกูพวกมึงจะทำอะไรคุณหนูกูพวกมึงจะทำอะไรคุณหนูกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกูไปกู
5: หมอให้ยาระงับประสาทไปอีกสักครู่คงจะดีขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: ครับ

0: หมอบอกให้แกอยู่ที่นี่รอดูอาการถ้าแกยังอาละวาดอยู่อาจจะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอด
1: ผมไม่อยากอยู่ที่นี่คุณนวลอย่าเอาผมไว้ที่นี่ผมไม่ได้บ้าคุณหนูต้องการความช่วยเหลือเสือมันกำลังจะมาเสือมันกำลังจะมาคุณนวลคุณนวลต้องช่วยคุณหนูคุณนวลต้องช่วยคุณหนูแก้คำสาปแก้คำสาปเสือคุณนวลคุณนวลคำแปลงเหลือแกคนเดียวเหลือแกคนเดียวที่จะช่วยได
2: ้โอ้ยพี่ฉันช่วยอะไรพี่ไม่ได้หรอก
1: แกไม่ได้ช่วยฉันแกต้องช่วยคุณหนูเสือมันอยู่ใกล้ตัวคุณหนูมากมันจะเอาตัวคุณหนูไปแกต้องพาคุณหนูหนีไปไกลๆแต่พวกเราต้องแก้ไขคำสาปแก้คำสาปเสือ
2: โห้ยตายแล้วนี่หมอให้ยาไม่พอแล้วไงเนี่ยโห้ยเมาแล้ว
1: คำแปลง
2: อุ้ยไรอ่ะ
1: แกต้องเชื่อฉันคุณหนูกำลังตกอยู่ในอันตรายคำสาปเสือสมิงมันมีจริง
2: พี่จะให้ฉันช่วยยังไงเหรอ
1: จะทำยังไงก็ได้พาคุณหนูน้าจันมาหาฉันที่นี่แล้วบอกคุณหนูว่าฉันมีวิธีแก้ไขคำสาประหว่างนี้ให้คุณหนูใส่เขี้ยวเสือที่ฉันให้ใส่ไว้ตลอดเวลามันจะช่วยคุณหนูได้
2: หนูมาที่นี่นะและให้ใส่เขี้ยวเสือไว้ตลอดเวลา
3: อะไรนะอาคำสุนเขาว่าอย่างนั้นเหรอคะ
4: ค่ะแกบอกว่าไอ้เสือผีตัวนั้นน่ะมันกำลังจะทำร้ายคุณหนูค่ะแล้วยังให้คำแปลงบอกเรื่องการแก้คำสาปเสืออีกด้วยนะคะ
3: พอคำแปลงฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอะค่ะเป็นห่วงคุณหนูก็เลยโทรมาคือกลัวว่าคุณหนูจะเป็นอะไรอย่างที่พี่คำสูนแกว่านะคะ
5: ณจันไม่เป็นไรหรอกค่ะ
6: ขอบใจนะที่โทรมา
5: แล้วคำสูนเขาว่าอะไรอีกไหม
4: แกบอกแต่ว่ายังไงก็ต้องแก้คำสาปเสืออยากให้คุณหนูขึ้นมานะคะแล้วก็ระหว่างนี้นะคะคุณหนูอย่าลืมใส่เขี้ยวเสือที่แกให้เอาไว้ตลอดเวลาเลยนะคะ
5: โอเคนั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวน้าจันจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลย
7: โอ๊ยเบื่อจริงเลยวันอาทิตย์แท้ๆต้องมาทำงานอีกอ่ะแล้วนี่โอเทิงโอทีจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู
8: ้แหมทำมาบ่นเสียงดงเสียงดังนี่ตอนบอสอยู่อ่ะแกบ่นให้เสียงดังเท่านี้บ้างได้ไหมเผื่อฉันจะได้แบบโอทงโอทีกับเขาบ้างนะฮะ
9: นี่ใกล้เสร็จหรือยังงานอ่ะ
7: ชั้นสองคนทำมาทั้งคืนมันต้องใกล้แล้วสินะแล้วทำไมเพิ่งจะโผล่มาตอนนี้ไม่มาให้เร็วกว่านี้จะได้มาช่วยกัน
9: ฉันไม่ได้มีหน้าที่ดูกราฟิกเหมือนพวกเธอเข้าใจไหม
7: เบื่อไปดีกว่
8: า
7: จะดูอะไรก็ดูไป
8: นี่แกไปไหนเนี่ย
7: หิว
8: เออไปด้วยดิอยู่ตรงเนี้ยหมูเน่าเค็มขื่อเท่
9: เออกินเยอะๆหน่อยจะได้โต
8: เก่งมันดอดฉัน
10: คุณณจันจะไปไหนคะเนี่ย
5: จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
10: ไปกี่วันนะคะขนของไปซะเยอะเชียว
5: คงจะนานจ้ะถ้ายังไงฝากห้องด้วยนะบัวแล้วถ้าใครเขาถามว่าฉันไปไหนอ่ะไม่ต้องบอกนะจดชื่อไว้แล้วเดี๋ยวฉันจะติดต่อมาอีกที
10: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่บัวช่วยนะคะ
5: ขอบใจจ้ะ

ลาโทรหาไม่รับจะฝากให้ช่วยทำใบลาไปยื่นให้บอสว่าอาทิตย์หน้าขอลาหยุดพอดีอาไม่สบายต้องขึ้นไปเยี่ยมที่น่าน

0: เธอมาอยู่แล้วครับ
1: เธอหนีฉันไปแล้วจริงๆฉันไม่น่าไว้วางใจเธอนะฉันคิดว่าเธอจะยอมรับแล้วแท
0: ้ท่านพอจะมองเห็นเธอบ้างไหมครับ
1: ฉันเริ่มเห็นเธอแล้วเธออยู่บนรถ

0: ฉันไม่เห็นเธอละฉันไม่รู้สึกถึงเธอเลยสักนิดไหลเมฆมันเหมือนมีอำนาจอะไรบางอย่างปิดกั้นเธอไว้จากฉันแน่ๆ
1: หรือว่าเธอจะฝืนชะตาชีวิต
0: ท่านหมายความว่าอย่างไรครับสิ่งสุดท้ายที่ฉันสัมผัสได้ก็คือเธอกำลังมีความหวังว่าจะหนีไปจากฉันคิดที่จะถอนคำสาปเสือสมิง
1: เป็นไปได้เลยครับที่เธอจะรู้วิธีถึงโอกาสจะมีน้อยนะแต่ก็มีคนไว้วางใจเราต้องรู้ให้ได้ว่าตอนนี้น่าจันอยู่ไหนและต้องตามไปให้เร็วที่สุดอย่าคิดว่าคุณจะหนีผมพ้นนะคุณไม่มีทางหนีผมพ้นหรอกนะจัน

0: ะเธอบอกแค่ว่าเธอจะไปต่างจังหวัดแค่นั้นนะคะ
1: ไปทำไม
0: ไม่ทราบค่ะบัวไม่ได้โกหกนะคะให้บัวอมพามาพูดก็ได้ค่ะบัวเห็นแค่ว่าคุณณจันทร์เธอโทรไปหาเพื่อนที่ออฟฟิศแต่บัวไม่ได้ยินเลยค่ะว่าเขาคุยอะไรกันนะคะ

0: ไมคุณหนูไม่ให้น้าคำแปงบอกคุณนวลล่ะคะว่าคุณหนูจะมา
1: คราวนี้มาเล่นธุระจ้ะเลยไม่อยากจะกวนใจป้านวล
0: ค่ะค่ะ
1: น้าคำแปงรีบพาณจันทร์ไปหาคำศูนย์ได้ไหม
0: อุ๊ยไปสิคะไปไปไปไปไปค่ะ
2: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: จะเห็นกันแดดนะ
4: ใช่
3: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
4: โอ้ยกับตัวนี้เลย
3: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
4: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
1: ใช
4: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
3: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
4: โดยตรง
3: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
4: วัยรุ่น
3: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
4: ่
3: ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
4: ี่
3: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
4: เต็มแน่น
3: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
4: ไม่ได้
3: ละหน้าดำค่ะ
4: วันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
3: เอ
4: าแบบจึ้งๆนะคะ
3: อ่ะเอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
4: ี่
3: ตักให้4
4: ยังไม่พอ
3: แถมอีกหนึ่ง
4: ค่ะ
3: เป็น5แล้ว
4: แล้
3: วเรายังมีนี่ครีมประดาว4 Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
4: ้
3: ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3
4: ซอง
3: ให้อีก3ซอง
4: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
3: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
4: เฮ้ยรีบ
5: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
5: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
4: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรมเพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
3: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด89คนเล่นกอล์ฟนะร
4: ้
3: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
4: ไปร้อนมาก
3: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
4: ะ
3: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
4: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
3: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
4: 14
3: วันรู้เรื่อง
5: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
4: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
3: ซึมเร็ว
4: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
3: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้เช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
4: อันนี้มีอะไร
5: สำหรับความพอใจ
3: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30ถึง65 22คนจับมาทดสอบเลย
4: เอามาทาเลย
3: เอาไปใช
4: ้
3: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจ
4: โอ
3: ้
4: โห
3: ผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์สัตว์เอาว่าถูกต้องเลย
5: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม
4: ่
5: ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบนะเอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
4: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะ
3: คะ
4: ถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
3: 1,090
4: บาท
3: จะให้กี่นาทีอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้พี่ตั๊ก
3: ไม่ให้เน
4: า
3: ะ
4: ไม่ให้
3: ไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ่ะ
5: เอามันรีบโทรเพราะ ็วันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปลาดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซนต์ในรายการ
4: มันจะทันไหม
5: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
3: เองใช่ค่ะ
5: วิธีใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
3: ไหนคะใช้เหรอ
5: ใช่
4: วิธีใช้ตอนไหน
5: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
3: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆคุณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิดนึ
5: งนั่นแหละขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
3: รับแดดรับแดด
5: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
3: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
4: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
5: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินน่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคลา
3: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุง
4: งั้นเราถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
3: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
4: คะ
3: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีไมวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
4: ไม่ต้องห่วง
3: โบกเข้าไปช้ำๆ
4: จริง
3: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
4: กลับบ้านไปก็โบก
3: เมื่อวานนี้ทำห้อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
4: ใช่
3: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
4: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมดไปห้าหลอดด้วยกัน
3: ห้าหลอด
4: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงกระชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
3: ที่เดียวที่เดียว
4: อันนี้แล้วตุนเอาไปใช้ที่ต
3: า
4: ถ้าตุนใช้ได้นะถ้าตุนใช้ได้ตุนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
3: เอาอย่าง
4: น
3: ี้ดีกว่า
4: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
3: น้องตุนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
5: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
3: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
5: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
4: ค่ะ
5: คุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
4: เหลือน้อยกว่า30เซนต์แล้ว
5: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมขาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
3: ส่งฟรีทั่วประเทศ
5: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
4: และสังเกตตัวเอง
5: วันและสังเกต
3: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
4: ๆ
3: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
4: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
3: เอา
4: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
3: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
4: จริง
3: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
5: แล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
3: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
4: ค่ะ
3: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
4: ้
3: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
4: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
5: ใช่
4: คุณผู้ชม
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเด
4: ี๋
3: ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยทำหัตถการโอ้หัตถการ
4: โอ้โห
3: นิดหน่อยเท่านั้น
4: โอ้ยไม่แน่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
3: ๆ
4: ร
3: ี
4: บโทรนิดนึง1252รถสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
5: เท่านั้น
4: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
5: ค่ะใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
3: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
5: ั้
3: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
5: แล้วตัวดีมาก
4: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นใหญ่ค่ะที่ให้ไป5หลอดนี
3: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
5: ถูกต้องชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง1,090บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสามคนหมดเวลาลงแล้ว
3: ไป
5: กันนะคะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: คุณหนู
1: อาคุณศูนย์เป็นไงบ้างคะ
0: อาสบายดีไอ้พวกนั้นมันหาว่าอาบ้าอาไม่ได้บ้านะครับคุณหนู
1: จ้ะหนูเชื่อ
0: คุณหนูใส่เขี้ยวเสือพวกมันมาหาคุณหนูแล้วใช่ไหมไอ้เสือผีนั่น
1: ตอนนี้หนูสับสนไปหมดค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีมีคนบอกว่าต่อจากนี้ไปทุกคืนเดือนเพ็ญหนูจะต้องกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนู
0: เป็นอย่างที่อาคิดไว้คุณหนูไม่ต้องห่วงนะครับมันยังมีทางแก้ไข
1: แก้ไขยังไงคะ
0: หลังจากที่พ่อคุณหนูตายอาเขาฝันร้ายมาตลอดไอ้เสือผีนั่นมันตามมาหลอกหลอนอาทุกค่ำคืนอาตัดสินใจหนีเข้าป่าพยายามทำทุกอย่างให้ลืมมันให้ได้อาได้มาเจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่ง
2: หยุดพลากชีวิตผู้อื่นเถอะโยมสัตว์โลกทุกตัวนะต่างก็รักชีวิตของมันอย่าให้บาปกรรมของโยมเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกเลยอาตมาขอบิณฑบาตชีวิตนี้ด้วยเถอะ

มันเหมือนเป็นความหวังให้อาหลุดพ้นจากเงาร้ายของไอ้เสือผีนั่นหลังจากนั้นอาก็เลิกล่าสัตว์ทุกชนิดติดตามพระธุดงค์เข้าไปในป่าลึกแต่ดูเหมือนว่ากรรมเก่ามันจะไม่จบลงง่ายๆ

0: ยุงเป็นพรานล่าชีวิตผู้อื่นมานานเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ลดแรงอาฆาตโดยเฉพาะเสือตัวนั้นเสือสมิงที่โยมฆ่าในคืนวันเพ็ญ
1: พ่อทราบด้วยหรอครับ
0: อาตมามองเห็นตั้งแต่วันแรกที่เจอโยมแล้ว
1: แล้วหลวงพ่อจะให้ผมทำยังไงครับ
0: กรรมเก่าไม่อาจแก้ได้ด้วยกรรมใหม่ยังไงก็ขอโยมจงตั้งใจสร้างกรรมดีเพื่อจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้าง
1: ผมก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแต่ในใจผมเหมือนมันมีไฟมาสมนับวันผมยิ่งเห็นภาพเสือผีตัวนั้นมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันกำลังจะตามมาล้างแค้นผมมันคงอยู่ไม่ไกลแล้วครับหลวงพ่อ
0: นั่นก็เหลือเพียงอีกทางเดียวโยมเคยได้ยินชื่อหมู่บ้านผาสมิงไหม
1: หมู่บ้านในตำนานที่มีวิธีแก้คำสาปเสือสมิงเหรอครับ
0: แล้วเขี้ยวเสือนั่นน่ะโยมได้มายังไง
2: เอาไว้ป้องกันอำนาจจากเสือสมิงจำไว้คืนพระจันทร์สีเอื้อต้องฆ่ามันให้ได้จำไปยิงมันที่หัวใจแล้วควักหัวใจมันออกมา
1: ท่านป่าคนหนึ่งมอดผมไว้ก่อนตาย
0: มันคือเขี้ยวเสือลงอาคมจากหมู่บ้านผาสมิงใช้ป้องกันพลังอำนาจของเสือสมิงได้ครั้งหนึ่งอาตมาเคยทุดงลอนแรมเข้าไปในป่าลึกและอาตมาก็ได้ไปถึงที่หมู่บ้านแห่งนั้น
1: หลวงพ่อบอกว่าที่หมู่บ้านผาสมิงที่นั่นมีถ้ำแกะสลักภาพผาผนังเป็นเรื่องราวของเสือสมิงทั้งหมด
0: และภาพต่อไปก็ยังมีพิธีกรรมต่างๆของคนในหมู่บ้านเช่นพิธีกรรมแก้คำสาปเสือหรือมาโยมได้เดินไปตามธารน้ำไหลลึกเข้าไปเกือบถึงต้นน้ำซึ่งก็ไม่ไกลทางที่จะเข้าหมู่บ้านที่ทางเข้าหมู่บ้านโยมก็จะเห็น
1: หลวงพ่อเสือมันมาหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ไม่ต้องห่วงมารีบหนีไปที่หมู่บ้านนั่นน่ะไป
1: หลวงพ
0: ่
1: อ
0: ไปสิเวรผู้จองเวรย่อมไม่ระงับไปได้เวรของผู้ไม่จองเวรย่อมระงับ

อาเห็นชัดเจนชัดเจนด้วยสองตาของอาไอ้เสือนะมันกลายเป็นคนอาวิ่งหนีไม่กี่ชีวิตอาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจนอานึกถึงวิธีโบราณของนายพรานพรางว่านพรางกินอาใช้ว่านกลบกลิ่นตัว

0: ราซ่อนตัวถึงเช้าอาถึงได้รอดชีวิตมาจากไอ้เสือนั้น
1: โอ้โหมีหน้าล่ะพี่คำศูนย์เจอมาขนาดนี้ถึงได้ดูเพี้ยนๆยังไงก็ไม่รู้
0: เที่ยวเสือนั่นหลังจากที่อาออกจากป่าอาฝากคำแปลงไว้มอบให้หนูอาดีใจที่มันช่วยหนูไว้ได้ตอนนี้คุณหนูต้องรีบเข้าป่านั่นหาหมู่บ้านผาสมิงให้เจอพ่อบอกว่าเราต้องทำพิธีก่อนขึ้น15ค่ำไม่งั้นการแก้คำสาปจะไม่เป็นผล
2: แล้วหนูจะไปยังไงอะคะ
0: อีก2วันหมอเขาจะมาสอบอาการอาเพื่อตัดสินว่าอาควรจะอยู่ที่นี่ต่ออีกหรือเปล่าอาจจะพยายามทำให้ดีที่สุดอาจจะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะได้เข้าป่าด้วยกัน

0: มยักษ
1: ์สวัสดีครับคุณวีระ
0: คุณเข้ามาข้างในนี้ได้ยังไงอ่ะ
1: มันคงไม่ยากหรอกนะครับถ้าผมอยากจะเจอใครสักคนขึ้นมาเนี่ยคงจะไม่มีใครและอะไรก็ตามแต่ที่จะขวางผมได้อยู่แล้ว

0: ันนี้คุณคงไม่ได้แค่มาทักทายฉันหรอกใช่ไหมคะ
1: ผมจะมาแก้ตัวกับคนนี้นะที่ผ่านมานี่ผมละเลยแล้วก็มองข้ามคนไปแต่วันนี้ผมรู้นะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเป็นคนพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใคร
0: พิเศษยังไงคะ
1: คุณรู้ในสิ่งที่ผมไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้คุณรู้มนัสจันทร์อยู่ที่ไหน
0: แค่นี้เหรอที่คุณอยากจะรู
1: ้ผมถามคนในออฟฟิศมาหมดนะทุกคนไม่รู้เหลือแค่คุณคนเดียว
0: ฉันไม่รู้แล้วฉันก็ไม่สนด้วยว่ามันจะไปยั่วผู้ชายอยู่ที่ไหนถ้าคุณอยากจะตามหาเธอนะก็ไปตามหาเขาเองสิ
1: คุณรู้ว่าผมต้องการอะไรผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าผมจะได้สิ่งที่ผมต้องการ
0: คุณแน่ใจเหรอว่าคุณรู้ว่าฉันต้องการอะไร
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้คนธรรมดาคนเดินดินยิ่ง
4: สวัสดีค่ะ
5: ขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพ็คเซลบายโอช้อปปิ้ง
4: บอกเลยวันนี้ความสบายมาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วแบบนี้เลยจ้ะแม่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียม
5: ยืนอะไรได้ขนาดนั้นอันนี้ก็ซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
4: แต่ว่ายังไง
5: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
4: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
5: มันไม่ได้
4: เลยหัวยังไงล่ะจ๊ะ
5: ม
4: ัน
5: ติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
4: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
5: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
4: ถูก
5: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
4: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
5: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
4: อ
5: ้
4: าวตัวนี้ก็แพงเหมือนกัน
5: ซื้อมาเกือบ 1,000 นะตัวเนี้ย
4: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นคันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
5: ใช่เพราะปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
4: ใช่
5: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
5: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วขายเท่าเดิม999บาท
4: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาว

0: เอาจ้ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
1: ใช่แล้ว
0: เพราะความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม่แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
1: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
0: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
1: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
0: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม่ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่แล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
0: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไห
1: ม
0: แม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
1: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอพูดเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
0: อันนี้เราให้ฟรี
1: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติแล้วที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบนี้
0: ใช่จ้ะ
1: มีตะเข็บคันมาก
0: ใช
1: ่แล้วเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
0: ี้
1: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
0: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
1: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึง 1,000 ให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
0: 66เซต
1: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
0: นะคะ
1: 142บาท
0: แม่เข้ามาดูใกล้ๆใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรง
1: ใช
0: ่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
1: ใช
0: ่นะ
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
0: อ
1: ันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
0: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
0: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่ขาดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
1: ังเหลือ
0: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะเรือนไม้บ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างต ึบ
0: หายไปแล้วเด้อ
1: หายไปแล้วนะมันตึบไปแล้ว
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะค
1: ุ
0: ณ
1: ว้าย
0: นี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพูให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัว4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมีย
1: ม
0: และนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่ใจเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
0: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
0: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
0: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้อง
0: คุณแม่
1: ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
0: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินโหดในสะดวก
0: สาวๆสาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2 XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทํามาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
0: ไปออกกําลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อเลย
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
0: แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ TO Shoppingโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
1: มันเหลือแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เรามีโอกาสได้มาพบเจอกันมันก็มีความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นในชีวิตนะคะวันนี้อาจจะได้เจอแต่เราก็เดาไม่ได้ว่าสัปดาห์หน้าอ้อมจะกลับมาได้เจอคุณผู้ชมหรือเปล่าเพราะว่าเราคาดเดาสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่ได้เลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะติดธุระเราอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าป่วยไข้ใดๆก็ตามแต่นั่นคือความจริงค่ะความจริงในโลกเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับและเรียนรู้และหนึ่งในความจริงในโลกใบนี้เอาว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนหลากเพศหลายวัยยังไงก็ต้องเจอนั่นคือเรื่องของความรักความรักจะรักยังไงรักให้มีความสุขรักคือการทุ่มเททุ่มสร้างทุ่มจ่ายยอมทุกอย่างใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: มัสการค่ะ
1: เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญโยมอ้อมนั่งสนทนาธรรมด้านบน
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: นมัสการหลวงพี่นะคะค่ะขอโอกาสวันนี้ในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะก็คงจะต้องเรียนถามหลวงพี่ในเรื่องของความรักกับความหลง
1: เ
0: พราะว่าโจทย์ที่มาเนี่ยเอามาจากสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มันอาจจะมากเกินไปในบางคนที่โอ้โหมีอะไรทุ่ม
1: เจริญพร
0: ยอมทุกอย่าง
1: เจริญพร
0: เพราะเราถูกปลูกฝังมาจากบางที่ให้รู้สึกว่ารักมากต้องยอมยิ่งยอมยิ่งรัก
1: อ้าว
0: มาตรวัดจากความยอม
1: เป็นตัว ที่วัด
0: ใช่ถ้ายอมเจ็บตัวแปลว่าฉันรักมากหรือถ้าฉันเศร้าจากเธอมากแปลว่าเนี่ยรักเหลือเกิน
1: โอ้จริงๆการที่เราไปตีความหมายอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาในหลักธรรม
0: ค่ะ
1: จริงหลักธรรมเนี่ยตีความหมายไว้ชัดเจนในเรื่องของความรักความที่ใกล้สุดแล้วก็มีความหมายดีมากคำว่าเมตตา
0: เราไม่มีคำว่ารักเพียว
1: ๆ
0: เรามีแต่เมตตา
1: เมตตาเราจะไม่ใช้คำว่ารักเพียว
0: ๆค่ะ
1: นั่นคำว่าเมตตาเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องเศร้าสุดๆไม่ใช่เรื่องเจ็บสุดๆหรือไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปทำให้มันสุดๆกันที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ให้มันสะใจถึงใจหรือประชดต้องเสียสุดๆมันจะไม่ใช่
0: แต่รักเนี่ยมันต้องเบอร์สุดดิค่ะหลวงพี่รักใครต้องรักให้สุด
1: ๆไอ้สุดแบบที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นความสุดที่บริสุทธิ
0: ์ค่ะ
1: ที่บริสุทธิ์คืออะไรความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่ไม่ได้หวังให้มันต้องมีผลตอบแทนเช่นว่า

0: ถ้าฉันเศร้าสุดๆแล้วเขาถึงจะมีเงื่อนไขมารักฉันฉันต้องทำตัวให้แย่ที่สุดก่อนให้เขาสงสารที่สุดเขาถึงมารักฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้น
1: เพราะบางทีเราผ่านวัยเด็กมาบางทีเราก็จะเข้าใจว่ามันต้องเต็มที่อ่ะมันต้องแสดงออกอย่างเต็มที่เวลาเศร้าเนี่ยกรีดแขน หรือว่าอะไรเงี้ยคืออ้อมว่ามันมีช่วงภาวะแบบนั้นมานะ เด็กๆหลายๆคนหรือผู้ใหญ่โตมาตอนเด็กๆไม่เคยทำแล้วคืออาจจะเคยสงสัยก็ได้ว่าทำไมเขาทำกันน่ะแต่พอถึงคราวตัวเองเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะหลวงพี
0: ่
1: ก็ทำร้ายตัวเองได้เอาว่าหลายคนคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากทำร้ายตัวเองหรอก
0: ใช่
1: แต่พอถึงที่สุดมันเอาชนะเขาไม่ได้มันหยุดเขาไม่ได้มันลงที่ตัวเองอ่ะมันเลยทำเหมือนกับว่าฉันยอมให้เธอขนาดนี้เธอยังไม่เข้าใจความรักของฉันอีกเหรอ
0: มันต้องอย่าไปเรียกว่าอย่าไปประชดกันรักที่แท้จริงต้องใช้เหตุผลน
1: ะ
0: ไม่ได้ใช้อารมณ์รักแบบที่วัยรุ่นเราทำกันเนี่ยมันใช้อารมณ์นะเช่นไม่รักฉันไม่สนใจฉันใช่ไหมก็ใช้อารมณ์ว่าเดี๋ยวฉันจะลองเข้าโรงพยาบาลดูซิจะมาเยี่ยมไหมฉันจะลองดูซิถ้าฉันจะตายจะมาเยี่ยมไหมลองดูซิถ้าฉันถ่ายรูปหรือว่ากรีดข้อมือให้เลือดไหลเนี่ยจะสนใจฉันไหม
1: คือหลวงพี่กำลังบอกว่าถ้ามันเริ่มจากเรื่องพวกนี้ได้ทีละนิดถ้ามันไม่ได้ผลมันจะมากขึ้นอย่างนี้อีก
0: ไหมครับใช่เร็วๆนี้ก็เพิ่งมีข่าวในหนังสือพิมพ์ไปที่เราเห็นนะพวกเนี่ยไม่พอใจกันถึงขั้นผูกคอตัวเองเลยผูกคอในห้องพักเลยเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงนะน่าสงสารก็ไปผูกคอตัวเองในห้องพักก็เสียชีวิตนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งจริงๆถ้ารักกันทำไมต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีมาแลกความรักนี่เราต้องดูตรงนี
1: ้
0: การทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อแลกความรักเนี่ยน่าจะเป็นรักเทียมความรักน่าจะต้องแลกกันด้วยสิ่งที่ดีต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมเอาสิ่งที่ดีให้กันไม่ใช่เอาสิ่งที่ไม่ดีแล้วเพื่อที่จะให้เขามารักเรา
1: อ๋อมันเหมือนกับพออย่างนี้อ้อมจะไปนึกอะไรอีกไม่นึกถึงว่าบางคนวัยรุ่นน่ะบอกว่าเวลารักกันเนี่ยวันวาเลนไทน์ต้องเสียพรหมจรรย์เพราะว่าเพื่อพิสูจน์ว่าเธอรักฉันถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างเงี้ยมันอ๋อพอมันเป็นความแลกเปลี่ยนเนี่ย
0: แลกเปลี่ยนมีเงื่อนไข
1: มันไม่ใช่ความรักแล้วสินะคะ
0: ใช่มันกลายเป็นมันทำธุรกิจเหมือนการค้าใช่ไหมความรักไม่ใช่การค้าความรักไม่ใช่การลงทุนแบบธุรกิจไม่ใช่ที่จะต้องลงเท่านี้ต้องได้เท่านี้หวังผลตอบแทนถ้าให้น้อยกว่านั้นฉันไม่ฝากฉันไม่ทำนะมันเป็นการเรียกร้องในเงื่อนไขที่ไม่ใช่บริสุทธิ
1: ์โอ้ยอย่างนี้มันสำรวจใจเราได้เลยเหมือนกันนะคะหลวงพี่ว่าถ้าในความรักที่เรามีต่อใครสักคนหนึ่งจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นใครก็ตามถ้าเรามานั่งคิดว่าแล้วเราได้อะไร
0: เจริญพร
1: มันดูเป็นรักที่ธุรกิจเนาะ
0: ใช่เป็นรักธุรกิจรักแบบไม่บริสุทธิ
1: ์
0: เป็นรักที่เต็มไปด้วยความอยากความหวังของเราเป็นผู้ต้องการมากกว่าที่เราจะเป็นผู้ให้ใช่ไหมเราต้องการจะเป็นผู้รับใช่ไหมเช่นบอกเอ้าวันวาเลนไทน์เธอต้องยอมให้ฉันทั้งกายและใจนะเอ้าแล้วบอกฉันรักเธอรักตรงไหนอะ ใช่ไหมเออรักตรงไหนรักที่กายหรือรักที่ใจทำไมต้องไปวางเงื่อนไขอย่างนั้นถ้ารักกันจริงวันวาเลนไทน์ก็วาเลนไทน์สิก็ทำดีกันก็ทำไปสิใช่ไหม ก็ทำไมต้องมาตั้งเงื่อนไขว่าต้องให้กายให้ใจก็ไม่เห็นจำเป็นเพราะก็รักกันอยู่แล้วคนรักกันอยู่แล้วต้องมาเอากายแลกกันด้วยเหรอใช่ไหมทำไม
1: มันก็เลยกลับไปที่คำว่าเมตตาได้จริงๆเนาะว่าถ้าเราเมตตาต่อกันเราคิดดีต่อกันเราจะไม่อยากได้อะไรจากคนที่เรารัก
0: ใช่ถูกต้องจริงๆเราอยากจะให้เขามากกว่า
1: ใช่ๆๆพอถึงจุดนี้มันจะรู้สึกว่า
0: ใช่มั
1: ้ยเราอยากเห็นเขามีความสุข
0: พี่อ้อมเคยมั้ยถึงจุดนึงเขาเอาของมาให้เราโหเกรงใจไม่ต้องให้ก็ได้โหเสียดายเงินไอ้เนี่ยคนอย่างเงี้ยรักแท้ละใช่มั้ยคนนี้รักแท้แล้วโหเสียดายเงินเอามาทำไมให้มาเยอะแล้วไอ้เนี่ยรักแท้
1: มันปรารถนาดี
0: ปรารถนาดีเพิ่งคิดว่าเอ้ยเขาเสียเงินนะคิดว่าโอ้โหเขาต้องลำบากต้องซื้อมาให้เรานะจริงๆเขาดีกับเราเขารักเราเนี่ยก็พอแล้วไม่จำเป็นหรอกต้องไปขนของขนอะไรมาให้เพื่อบอกว่าไอ้ก้อนนี้ไอ้ของนี้คือความรักไม่ใช่หรอก
1: เพราะยิ่งในยุควัตถุด้วยค่ะหลวงพี่จริงๆอ้อมเชื่อว่ามันมีมานานแล้วตั้งแต่อดีตนะคะการให้กันแต่พอยุคที่วัตถุมันเจริญแล้วมันชัดเจนขึ้นนะคะคุณผู้ชมเราจะยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเราได้รับมากเท่าไหร่เราถูกรักมากเท่านั้น
0: ถูกรักมาก
1: แล้วคนที่ให้ก็จะรู้สึกว่านี่ไงฉันกำลังแสดงความรักที่มีต่อเธออยู่เธอไม่รู้ชัวร์หรือฉันกำลังแสดงความปรารถนาดีอยู่แสดงว่าตรงนี้เรากำลังหลงประเด็นสิคะหลวงพี่
0: ใช่กำลังหลงประเด็นแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราไม่สามารถที่จะให้ของได้คือความรักหมดใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เราให้ของได้ก็คือความรักยังมีอยู่คราวนี้ของที่ให้เนี่ยแหมมันง่ายครับเราไปซื้อของ

0: ของไปซื้อแป๊บเดียวไม่ได้เสียเวลาอะไรนานซื้อเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปให้เขาแค่นี้รักกันแล้วเหรอโอ้ความรักมันสร้างง่ายขนาดนี้เหรอพี่อ้อมว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะใช่ไหมความรักน่าจะเป็นอะไรที่ต้องสะสมไม่ต้องใช้เวลามากกว่านั้น
1: แต่ถ้าเขาบอกว่าก็ฉันเห็นเธอใช้อันนี้แล้วเธอมีความสุขฉันก็ซื้อให้แต่ถ้าให้อย่างนั้นแล้วไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแค่เห็นว่าเขาใช้แล้วมีความสุขแต่ตัวไม่ได้ต้องการคำขอบคุณแล้วไม่ได้เก็บมาคิดว่าวันนั้นฉันยังให้เธอนะอันนี้โอเคไหมคะหลวงพี
0: ่โอเคคือไปมองที่ว่าเราให้เขาเพราะว่าทำให้เขามีความสุขอันนี้โอเคใช่ไหมเราไม่ได้มองที่ว่าให้เขาเพื่อเราต้องการอะไร
1: แต่ถ้าให้ปุ๊บวันไหนมีทะเลาะกันแล้วทวงไม่พอใจแล้วทวงแปลว่าวันนั้นเราไม่บริสุทธิ์สิ
0: ใช่ก็อย่างมันมีเช่นว่าบางคนเมื่อให้อันนี้แล้วเธอต้องมาทำอย่างนั้นอย่างนี้กับฉันนะให้แล้วเธอต้องไปนอนกับฉันนะเธอต้องไปอยู่อย่างนั้นนี้กับฉันนะการให้แบบนี้เป็นเงื่อนไขเพื่อแลกเปลี่ยนเหมือนกับแค่บอกเหมือนกับเป็นเรื่องของธุรกิจละไม่ได้เป็นการให้ด้วยความปรารถนาบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราเห็นคนมากมายที่ติดกับตรงนี
1: ้
0: เพราะเห็นคือถ้ามองกลับไปง่ายๆคือเห็นคนส่วนใหญ่ก็มีความโลภแหละมีความอยากได้ถ้าเราพูดทางศาสนานะ
1: แล้วอ้อมก็แอบถามงี้ได้ไหมคะถามพระได้ไหมคะในฐานะที่หลวงพี่เป็นพระเวลามีญาติโยมถวายมากๆมันมีใจที่แบบกระเพื่อมไหมคะ
0: คือชีวิตพระเนี่ยมันใช้อะไรมากก็เรามาดูนะถวายมากๆก็ใช้อะไรมากก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตพระมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ชีวิตพระเนี่ยทำเพื่อคนอื่นนะอย่างเช่นเราได้มามากถามว่าชีวิตพระก็ฉันได้แค่สองมือหลังเที่ยงจะไปฉันอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้จะเอาเงินทองไปทำอะไรเครื่องแบบแฟชั่นที่เขาใช้กันใส่กันแบรนด์นงแบรนด์นี้เอ็มพระก็ใช้ไม่ได้ก็ไม
1: ่แล้วพระไม่มีอยากใช้ของดีบ้างเหรอคะ
0: สิ่งที่พระทำคือทำอะไรส่วนใหญ่พระก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่พระท่านมีคนมาถวายมากๆเพราะคนรู้ว่าพระเนี่ยเป็นผู้ที่ทำประโยชน์คือเอาของที่ให้เนี่ยไปให้สังคมได้มากถามว่าทำไมคนไม่ไปเอาเงินไปให้นายกนายขอไปถวายคนนั้นคนนี้ทำไมไปถวายพระเพราะรู้ว่าชีวิตพระก็ใช้ได้แค่นี้แหละที่เหลือก็ทำให้สังคมทำให้ส่วนรวมใช่ไหมเป็นอย่างนั้นคนถึงถวายให้พระอย่างเช่นวัดใหญ่ๆวัดดังๆโอ้โหสร้างโรงพยาบาลไม่รู้กี่โรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไม่รู้กี่โรงเรียนเอาเด็กยากจนยากไร้มาอยู่ตั้งเท่าไหร่สุนัขเต็มไปหมดเป็นร้อยตัวยังมีเลยบางวัดก็เลี้ยงกันไปเด็กไม่มีข้าวกินไม่มีที่นอนก็มาขออยู่ที่วัดนี่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันแตกต่างกันเนี่ยมันแตกต่างกันแต่คนธรรมดาทั่วไปอย่างที่บอกถ้ามองในทางธรรมก็เห็นว่าคนเนี่ยกับดักคือความโลภเมื่อมีความโลภความพอใจแล้วคนที่ไปสนองความโลภความพอใจให้เนี่ยเขาก็ทำเช่นคนนี้โลภอยากได้สมมติอยากได้เสื้อยืดแพงๆสักตัวนึงเดือนละ 40,000 50,000 อย่างเงี้ยนะก็อุ้ยเอาเสื้อยืดนี้ไปให้โอ้คนนั้นดีใจได้เสื้อยืดนี้ครั้งหน้าก็อยากจะได้อีกอยากจะได้อะไรพวกนี้อีกก็เป็นเงื่อนไขแล้ววางเงื่อนไขแล้วถ้าฉันให้ของแบบนี้เธอต้องทำอย่างนี้กับฉันนะก็นี่ก็ยอมทำพอทำเสร็จครั้งหน้าอยากจะได้อีกตัวนึงก็ต้องเอามาแลกกับตรงน
1: ี้ก็กลายเป็นความรักนั้นซื้อเอา
0: ซื้อเอาซึ่งจริงๆไปซื้อเสื้อง่ายนิดเดียวใช้เวลาแป๊บเด
1: ีย
0: ว
1: แต่ต่างกันคนให้อาจจะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าคนรับด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจความรักนั้นก็จะไม่บริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่าย
0: ถูกต้องทั้งสองฝ่ายฝ่ายผู้ให้ก็ให้แบบไม่ได้วางเงื่อนไขว่าเฮ้ยฉันให้เสื้อเธอไปแล้วเธอต้องมาทำอะไรให้ฉันนะต้องมากินกับฉันต้องมาอยู่กับฉันต้องมาเล่ากับฉันให้โดยแบบเต็มใจอ่ะโอ้ยเห็นแล้วคิดถึงอ่ะฉันเห็นอันนี้แล้วคิดถึงเธอคงจะใช้ได้ฉันก็เลยมาฝาก
1: แล้วเธอจะใช้หรือไม่ใช้ฉันจะไม่น้อยอกน้อยใจเธอจะทำอะไรกับมันฉันก็จะไม่น้อยอกน้อยใจเพราะฉันถือว่าฉันได้ให้เธอแล้ว
0: ถูกต้อง
1: และฉันจะไม่หยิบมาทวงถามว่าวันนั้นฉันเคยให้เธอเห็นความดีฉันไหมฉันให้ฉันจบอันนี้มันก็เท่ากับเราเองก็ได้ฝึกการให้ไม่ว่าจะกับใครด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นการให้ที่แท้จริ ง
1: ก็คือไม่ต้องยึดให้แล้วคือทิ้ง
0: ใช่การให้ที่ใหญ่คือให้แล้วไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาหาเราแต่ให้ผลประโยชน์มันอยู่กับเขานี่ตรงนี้นะนี่คือการให้ที่เป็นรักบริสุทธิ์นะคือให้ผลประโยชน์หรือผลนั้นมันเกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่ให้แล้วเฮ้ยต้องมาขอบคุณฉันต้องมากราบฉันทุกวันต้องติดป้ายชื่อฉันหรือว่าเธอต้องมาทำอย่างนี้ตามฉันสั่งนะไม่ใช่ให้แล้วบอกโอ้ยเห็นสิ่งนี้แล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับเธอฉันนึกถึงเธอเพราะฉันเห็นสิ่งนี้เธอใช้คงเป็นประโยชน์นะฉันก็เลยมาฝาก
1: จริงๆแล้วมันก็ไปได้ไกลขึ้นอีกนะคะในการให้ลักษณะนี้จริงๆมันคือการให้ของกันละถ้ามองในแง่ของธรรมะมันคือฝึกละได้เลยคือให้แล้วคือไม่จำอ่ะ
0: เหมือนเราใส่บาตรตอนเช้าเนี่ย

0: โยมจำเนี่ยพระรูปไหนไปเดี๋ยวตามไปที่วัดไม่ได้จำหรอกใช่ไหมตอนใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้ไปใส่แล้วก็ไปตามไปนั่งทวงท่านให้พรฉันหรือยังเนี่ยฉันชื่อนี้นะคุณท่านรู้หรือเปล่าเออฉันใส่ประจำนะหรือว่าไปดูท่านฉันหมดไหมเนี่ยที่ฉันใส่ไปฉันลำบากนะตื่นแต่เช้ามาทำ
1: ไปทวงพระอีกว่าที่โตได้วันนี้เนี่ยฉันใส่มาตั้งแต่เด็ก
0: ยุ่งกันใหญ่คราวนี้เรื่องที่โยมพี่ออมพูดคือให้แล้วเราไม่ได้ยึดติดผูกมัดนะให้ไปแล้วก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็ถือว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำละ
1: อ๋อมันจริงๆมันหลักเดียวกันเหมือนกันนะว่าถ้าอย่างนั้นหลักมันค่อนข้างใกล้กันคือไม่ว่าจะกับอะไรก็แล้วแต่มีนึกถึงไม่ทำให้เจ้าตัวเป็นทุกข์ให้ได้ก็ให้
0: ถูกต้องและที่สำคัญคือที่เราให้จนเราใส่บาตรเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดปราณีตที่สุดจริงๆเราควรจะเก็บไว้รับประทานเองนะเอาไว้แต่เราเอาสิ่งที่ดีที่สุดปราณีตที่สุดเนี่ยสะอาดที่สุดเนี่ยไปให้ผู้อื่นได้เนี่ยโอ้โหมันยกระดับแล้วมันละทางใจมากนะ
1: แล้ว
0: ย
1: ากนะแล้วถ้าเกิดว่าให้คนอื่นที่ไม่ใช่พระไม่ใช่คนที่เรารักแต่เป็นคนที่เดินสวนกันแต่เราเห็นว่าเขาอาจจะกำลังตกที่นั่งลำบากแล้วเราให้ในสิ่งที่ดีที่สุดณขณะนั้นได้มันก็คือการฝึกให้มันฝึกได้ทุกที
0: ่
1: ทุกเวลาทุกคนทุกชนชั้นสิ่งที่เหมือนกันคือให้และคือให
0: ้
1: ให้ทิ้งไม่ใช่ให้แบบทิ้งขว้างแต่ให้ทิ้งในที่นี้คือให้แล้วละไม่ได้คิดจะเอากลับมาถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เรื่อยไม่ว่าเราจะรักกับใครความรักนั้นก็จะเป็นรักที่ไม่หวังผลตอบแทน
0: ถูกต้องใช่ถูกต้องแต่ถ้าเผื่อเราไปคิดเงื่อนไขอะไรเต็มไปหมดการให้นั้นอาจจะสูญเปล่าเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้ละอะไรเลยไม่ได้มีความเมตตาอะไรเลยไม่ได้มีความกรุณาอะไรเลยแต่มันเต็มด้วยการเพิ่มพูนกิเลสของเราอีกนะใช่ไหมใช่ไหมเช่นให้สิ่งนี้เธอต้องให้ตำแหน่งฉันกลับมานะให้สิ่งนี้เธอต้องทำ1 2 3 5กลับมานะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรด้วยซ้ำ
1: เอ้ามันหักมุมนิดนึงนะคะตอนเริ่มต้นมันเหมือนให้แล้วบอกว่าต้องยอมทุกอย่างแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อะมันเหมือนฟังดูเป็นแง่ลบถ้าเราใช้ไม่เป็น
0: ใช่
1: แต่พอถึงจุดนี้ใช้เวลาตรงนี้มามีความรู้สึกว่าให้แล้วให้ทุกอย่างก็ได้เหมือนกันแล้วไม่ทุกเลยแล้วไม่เรียกร้องเลยก็ได้
0: ใช่เพราะเราต้องฉลาดต้องสังเกตให้ดีนะคนยุคใหม่นะโลกยุควัตถุนิยมเนี่ยสังเกตให้ดีไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงแหละคนนี้ที่มาให้เราเนี่ยให้แล้วเขาเป็นยังไงนะเขามีเงื่อนไขไหมเขาหวังอะไรจากการให้ตรงนี้หรือเปล่านะถ้าเราฉลาดเราจะเจอผู้ให้ที่แท้จริงเจอผู้รับที่แท้จริงแล้วก็มีความสุขที่แท้จริงจากการให้และรับ
1: ก็หวังว่านะคะถ้าใครอยากจะให้ก็ยังให้ต่อได้แต่เปลี่ยนวิธีคิดที่จะให้ปรับใจที่จะให้แค่ไม่ต้องคาดหวังแล้วเราเองถ้าจะต้องเป็นผู้รับก็ต้องรับอย่างเป็นผู้รู้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
0: เป็นพรอนุโมทนาบุญ

มัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขัลลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย

ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติ

0: คือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากเริ่มต้นรักที่ดูเหมือนจะทุ่มเพื่อให้ได้แต่พอตอนท้ายรักเพื่อที่จะให้ลองทำดูนะคะอะไรจะเบาใจคุณได้มากกว่าและอย่าลืมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอ้อมว่าถ้าคุณมีปัญหาที่สงสัยถ้าอยากจะฝากมาสั้นๆธรรมะชิวๆยินดีนะคะเจอเราที่ไหนฝากถามมาได้แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่ไม่สบายใจอยากจะระบายออกมาแล้วต้องการทางออกจดหมายค่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณได้และส่งมาตามที่อยู่นี้นะคะ

ีคำถามที่น่าสนใจท่านผู้ชมทุกท่านว่าพระออกกำลังกายได้ไหมออกกำลังกายได้แน่นอนเช่นเดินที่เราเรียกกันว่าเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาเนื่องจากว่าเวลาทำสมาธิต้องใช้เวลานานแล้วเหน็บกินพระก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถหรือการออกบิณฑบาตก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งการเล่นโยคะก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งยกไม้ยกมือไม่ใช่กระโดดโลดเต้นเป็นแอโรบิกดันส์นะโยคะหรือกำหนดลมปราณยืดเหยียดบิดตัวพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเช่นกันฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะออกกำลังกายแบบพระออกกำลังกายแบบนิ่มๆก็เรียนโยคะก็แล้วกันไม่เจ็บตัวไม่กระโดดโลดเต้นไม่รุนแรงฉะนั้นพระออกกำลังกายได้ขอเจริญพร

0: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 นพบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
2: ่หมูเฮา
3: สู้เด้อ
1: ภาคใหม
4: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
5: 7ล้านบาทครับ
4: ฮะ
1: ภารกิจครั้งใหม
6: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
2: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
1: ความสนุกครั้งใหม
7: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
1: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียว
1: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
1: เวลา1ทุ่มตรง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
1: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
2: เฮ้ยอุ้ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
1: ่นี่เห็นไหมเขากันทางเขาออกแล้ว
3: อุ้ยมันมียางน่ะ
4: ว้ายพุ่งแล้ว
3: โอ้ยน่ารักเลย
5: ไม่ใช่เหรอคะ
6: เฮ้ย
7: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: เจ้าขุนครับ
9: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
8: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้

0: ให้ลูกเราสองคน
1: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
2: ถ้าแต่งไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
3: ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันได้ตามกู้ภัยมาเก็บศพมันเฮ้ย
1: เกิดเรื่องเศร้าจนตาย
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี
5: ้มาเชิญแพ็คครับมาไปไ
6: ปนี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
5: ใช่ไหม
7: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฝดผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
5: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไป
4: รุ่นใหม่ประสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นยังมันยาก
10: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
11: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
12: ระวังครับ
13: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
14: สนิทกันมากๆ
15: คุยกันทุกเรื่องไหม
16: ยาก
14: ความรักคุยไหม
16: คุยครับอกหักต่อหน้าลูกมันแปลกปะ
15: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
16: แค่นั้นผมก็รู้แล
15: ้
16: ว
15: ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลยตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกลัวสิ่งนี้คืออ
17: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลาน
15: ี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
17: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
18: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกศรกับอากงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
19: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกศรอายุสัก70มั้ยคะ
20: มีครับยายผมชื่อเกศร
19: จริงเหรอคะ
18: พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ
20: เจอแล้วครับ
19: ระหว่างสองโหเฮ
1: ้ยซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
21: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
3: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
1: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
22: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
6: แล้วอะไรที่เชอจะไม่ชอบอะคะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
23: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
24: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
23: สวัสดีครับเฮีย
25: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
6: ๆหุยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
23: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
6: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
24: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
6: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

0: อยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับพระเดชพระคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้มาหายาแถวนี้เจ้าค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้หัวข้อที่จะสนทนากับท่านเจ้าคุณนะคะเป็นหัวข้อคือหายใจให้เป็นยา
1: ใช่
0: ทำไมวันนี้ถึงเป็นหัวข้อนี้เจ้าค่ะ
1: คือมันมีรอยรั่วเราจึงหาที่ยาใช่ไหมฮ
0: ะ
1: รอยรั่วคำว่ายาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเภสัชเป็นเมดิคอลอย่างเดียวนะหมายความว่ารอยรั่วรูรั่วอยู่ที่ไหนก็เอาเนี่ยไปยาไปปะ
0: เหมือนยาแนวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เหมือนยาแนวใช่ไหม
0: ฮะ
1: ปะเอาไว้เพื่อไม่ให้มันรั่วเช่นเรือมันรั่ว
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องมียาแนว
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้น้ำมันเข้า
0: ค่ะ
1: แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องมีสองอย่างนะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใจก็มีรอยรั่วนะใจรั่วไม่ใช่หัวใจรั่วนะ
0: ไม่ใช่ป่วยไม่ใช่ป่วยเพราะว่าหัวใจไม่เต็ม
1: ใช่
0: แต่ป่วยทางใจ
1: ใช่ไหม
0: คะป่วยทางใจค่ะ
1: กายก็จะเป็นตัวที่ไปเยียวยาใจ
0: ค่ะ
1: ลมหายใจเนี่ยมันเป็นยาที่สำคัญมากหนูนาเคยหยุดหายใจไหม
0: เคยค่ะแต่มันก็ต้องมีกำหนดเหมือนกันค่ะระยะเวลาค่ะ
1: การหยุดหายใจเนี่ยมันเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
0: ค่ะ
1: ในฐานะที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนเท่านั้นหายใจเป็นคนพุทธจึงอานาปานสติจึงหายใจเข้าออกจึงบริกรรมกำหนดลมหายใจไม่ใช่นะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนคริสเป็นคนศาสนาไหนก็ตามบนโลกใบนี้ก็ต้องหายใจเหมือนกันการหายใจเนี่ยจึงเป็นยาสำหรับสัตว์ทุกชนิดแม้แต่สัตว์น้ำที่มันเป็นน้ำลึกเนี่ยมันหายใจนานมากนะจึงจะโผล่ขึ้นมาหายใจทีนึง
0: อ๋อใช่ค่ะใช่
1: ถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยมันตายนะ
0: ค่ะ
1: เคยกั้นหายใจเวลาเราดับน้ำใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โหจะหมดลมตายแล
0: ้
1: ว
0: โหแบบเพือกสุดท้ายค่ะ
1: เพือกสุดท้ายอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ากระโดดลงไปแล้วมันลึกมาก
0: ค่ะ
1: โหกว่าจะขึ้นมาหายใจได้เกือบจะหมดยาแล้ว
0: ใช่โอ้ใช่ใช่หายใจเป็นยาจริงๆเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โหลมหายใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะเล่นกีฬาทุกชนิดเช่นเขาแทงสนุกเกอร์
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมแทงสนุกเกอร์นี่ต้อง
0: กลั้นลมหายใจ
1: โอ้มันจะนิ่งไงยิงปืนยิงปืนนี่ต้องหยุดหายใจนะ
0: ต้องกลั้นลมหายใจค่ะ
1: ต้องกลั้นลมหายใจเลยนะยิงปืนนี่ต้องแล้วก็เล็งมันถึงจะถูกยิงลูกศรหรือปาเป้าหรือแม้แต่พวกกายกรรม
0: ค่ะ
1: กายกรรมหรือนักมวยนักมวยที่เก่งๆนี่การผ่อนลมลมหายใจเนี่ยมันจะเป็นยามันจะเป็นตัวผ่อนที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าโอ้หมัดจะหนักไม่หนัก
0: อยู่ที่การกลั้นหายใจอ
1: ยู่ที่การกลั้นหายใจจังหวะของการปล่อยออก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเหมือนเราปล่อยลมออกเนี่ยเราปล่อยลมยังไงปล่อยหมัดยังไงพร้อมกันหรือไม่นักมวยนักกีฬาโหกนักกีฬากอล์ฟเนี่ยหลวงพ่อเคยไปคุยกับคนตีกอล์ฟเขาบอกท่านมันเป็นสมาธินะมันเป็นสมาธิยังไงท่านอาตมาก็ถามเขาให้โยมอธิบายให้ฟังหน่อยที่กอล์ฟเป็นสมาธิยังไงผมทำสมาธิบนสนามกอล์ฟจริงนะจริงทำยังไงเวลาเขาตีกอล์ฟนะหายใจเข้าแล้วก็นิ่งนะนิ่งสักพักหนึ่งแล้วก
0: ็ปล่อย
1: จังหวะที่เราผ่อนลมหายใจออกกับจังหวะการตีเนี่ยมันเป็นยาสำหรับการกีฬาถ้าเราสะดุดลมหายใจหรือไปคิดเรื่องอื่นเรื่องอะไรต่างๆนี่ตีไม่ถูกลูก
0: ใช่ค่ะเขวเลยค่ะ
1: เขวเลยนะ
0: มือสั่นด้วยค่ะ
1: มือสั่นอะไรสั่นลองไม่มีสมาธิในการกั้นลมหายใจในการผ่อนลมหายใจสิไปคิดเรื่องอื่นน
0: ะ
1: ตีลูกไม่ถูกไม่ใช่ไปตกไม่ตกหลุมนะตีลูกไม่ถูก ขนาดนั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องลมหายใจว่ามันเป็นยายังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ มองเห็นเป็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขา
0: ค่ะ
1: ขนตาเรานี่มองเห็นบ้างไหม
0: ไม่เห็นค่ะถ้าไม่ติดขนตา
1: ถ้าไม่ติดขนตาม
0: องไม่เห็นค่ะ
1: มองไม่เห็นเส้นผมบางภูเขาหรือฝุ่นเข้าตาผงเข้าตาภาษาโบราณเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เรามองไม่ค่อยเห็นหรอกมันจะต้องให้คนข้างนอกมามองบอกว่าต้องดูลมหายใจตัวเองบ้างนะ
0: ค่ะ
1: มันหายใจให้เป็นบุญนะหายใจให้เป็นยานะหายใจให้เป็น

0: ุณนะอย่าหายใจทิ้งนะหายใจให้ได้กำไรนะคำพูดเหล่านี้มันก็เป็นคำพูดที่ดีนะหายใจแล้วขาดทุนมีไหมหายใจแล้วได้กำไรมีไหมหายใจแล้วแข็งแรงมีไหมมีหมดเลยพวกนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเวลาแสดงธรรมเนี่ยเอาลมหายใจขึ้นมาปรารภก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกศาสนาทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์สัตว์ทุกชนิดมีด้วยกันไม่ต้องไปโต้แย้งว่าเป็นคำสอนของใคร
1: ค่ะ
0: อุ้ยของพระพุทธเจ้าฉันไม่เอาของศาสนานั่นศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์พุทธซิกอะไรเงี้ยฉันไม่เอา
1: ค่ะ
0: ฉันจะเอาของศาสนาของฉันแต่ไม่เกี่ยวลมหายใจของคุณเอง
1: เกิดมาก็มีเลย
0: ฉันไม่ได้ให้ลมหายใจคุณน
1: ะ
0: พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้เพียงแต่บอกวิธีหายใจให้เป็นยา
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้ววิธีการหายใจให้เป็นยาเราจะต้องหายใจระดับไหนคะท่านเจ้าคุณ
0: นี่แหละที่เราจะได้คุยกัน
1: ค่ะ
0: วันนี้หายใจให้เป็นยามากหรือน้อยหรือนารู้ว่ายาดี
1: ค่ะ
0: มีเด็กคนหนึ่งนะมีเด็กคนหนึ่งแม่ก็มาฝากเอาไว้บอกดูแลยาดีนะยาเนี่ยกินเม็ดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นหนุ่ม10ปี10ปีเอาให้พ่อทานหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวแม่เอาไปธุระ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเดียว
1: ค่ะ
0: ไอ้หนูคนนี้มันก็เอาให้พ่อให้พ่อเม็ดหนึ่ง2เม็ด3เม็ดมันอยากให้พ่อเป็นหนุ่มใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็กลับมาแม่กลับมาถามหาพ่อถามว่าพ่อไปไหนอ่ะก็นี่ไงอยู่ในเปลเนี่ยหนูกวยอยู่กินมากไปไงกินเกินขนาดกินเกินขนาดปรากฏว่ากลายเป็นเด็กมันลดลงทีละ10ปี10ปี10ปี10ปีใช่ไหมฟาดเข้าไป4เมตรอ่
1: ะ
0: ลดลงไปเป็นเบบี้เลย
1: กลายเป็นเด็กไปเลย
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าหายใจให้เป็นบุญเนี่ยมันเป็นยาเนี่ยมันจะต้องเป็นยาจริงๆ
1: ก็คือต้องรู้วิธีการหายใจ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่ว่าสักแต่หายใจไปวันๆแล้วมันจะทำให้เราขาดทุน
0: ใช่
1: อย่างที่ท่านเจ้าคุณพูดอ๋อใช่ค่ะ
0: หายใจให้ได้สติหายใจให้ได้ปัญญาหายใจได้มิตรภาพดูนาไปไหนขับรถอยู่ก็ต้องหายใจทำอะไรหายใจหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าหายใจแล้วเราทำอะไรระหว่างหายใจเราทำอะไรระหว่างหายใจเราคิดอะไรบางคนเนี่ยถ้าอยากนอนหลับถ้าอยากนอนหลับหลับลึกเราต้องหายใจแม้แต่เวลานอนนะ
1: ต้องรู้ตัวเองไหมคะคือก่อนหลับนี่ต้องรู้ว่าต้องหายใจแบบไหนใช่ไหมคะ
0: เราฝึกเฉย
1: ค่ะ
0: เวลาที่เราจะหลับเนี่ยสติเรามันก็จะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแล้วก็หลับ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่รู้ว่าเราหลับเวลาไหนเพราะถ้ารู้อยู่ก็จะไม่หลับ
1: อ้าวใช่ค่ะใช
0: ่ถ้ารู้อยู่ก็จะไม่หลับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูว่าเราจะหลับเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าผ่อนลมหายใจของเราเนี่ยให้พอเหมาะพอควรอ้าวมาถึงขั้นตอนที่ว่าหายใจยังไงให้เป็นยาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เอาคนที่ป่วยติดเตียง
1: ค่ะ
0: เป็นกรณีศึกษา
1: ค่ะ
0: คนที่ป่วยติดเตียงเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสิ้นหวังที่จะลุกขึ้นมาแล้วอายุ80 90ทุพพลภาพไม่หายไม่ตายแต่มีลมหายใจ
1: ทรมานด้วยค่ะ
0: ติดเตียงในโรงพยาบาลมีคนดูแลติดเตียงที่บ้านมีลูกหลานดูแลมีคนรับใช้ดูแลยังพอเห็นหน้าเห็นตากันได้เราไม่รู้ว่าใครจะติดเตียงหรือไม่เราจะติดเตียงไหมคนผู้ฟังอยู่ก็อาจจะติดเตียงวันใดวันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: หรือพิการด้านใดด้านหนึ่งเราไม่รู้ว่าใครจะเกิดอะไรขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับใครเพราะฉะนั้นลมหายใจถ้าหากว่ามันเหลือแค่ลมหายใจนะเราจะทำอย่างไรจะเอาไปเยียวยาอะไรส่วนไหนของร่างกายได้บ้างอ้าวลองมาดูนะ
1: ค่ะ
0: คุณโยมลองสมมติว่าเราป่วยติดเตียงสมมติเลยเราไม่ป่วยจริงๆหรอกแต่สมมติเอาไว้ว่าถ้าป่วยติดเตียงแล้วจะทำอะไรเหลือแต่ลมหายใจเนี่ยบางคนน้อยอกน้อยใจทุกข์ทรมานต่างๆปล่อยไปเลยนะร่างกายให้หมอรักษาแต่ลมหาย

0: ายใจที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะรักษา
1: ด้วยตัวเอง
0: ด้วยตัวของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าจะมี
1: ออกซิเจน
0: อยู
1: ่
0: เราก็ต้องสู้กับมันเอาลมหายใจของเราเนี่ยไปบำบัดอารมณ์ให้ได้ปีติ
1: ค่ะ
0: เพราะปีติตัวนี้มันจะเคลียร์คัดชัดเจนเลยในทุกปัญหาของเรา
1: ค่ะ
0: เช่นความเย็นความเบาความนิ่งความสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นอนไม่หลับหนูนา คนที่นอนไม่หลับเนี่ยหลวงพ่อแนะนำว่าให้หายใจกำหนดหายใจลึกยาวช้าเร็วเบาถี่บ่อยๆ100ครั้ง200ครั้ง300ครั้งก็ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็หัดสังเกตดูว่าเวลาเราหยุดหายใจคือหายใจเป็นปกติแล้วเนี่ยอาการจะเป็นยังไง
1: แล้วจะต้องทำกี่ครั้งอะไรยังไงคะที่ว่าลึกยาวเช้าเร็วเบาถี่ทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเหรอคะในระยะเวลาก
0: ี่นาทีหรือกี่ครั้ง
1: คะ
0: ประมาณนาที2นาที3นาทีได้หมดเลยแล้วก็ยาวไปเรื่อยถ้าหากว่ามันนิ่งมันสงบตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นคนอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็
1: อันนี้คือหนึ่งครั้ง
0: หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็อีก

0: หลังจากนั้นเราก็มันสังเกตไปเรื่อยๆไปเรื่อยเร็วเบาทีลึกยาวช้าเร็วเบาทีผ่อนขึ้นเหมือนกับกราฟของหัวใจนะแล้วก็หยุดบ้างนิ่งดูหยุดเหมือนหยุดหายใจเลยนิ่งดูไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตดูอาการหนึ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นนะเป็นทุกคนด้วย นั่นก็คืออาการของปีติเช่นตัวจะเบาจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหอารมณ์เราทำไมแจ่มใสจังเลยมีแสงขาวนวลผ่องใสมากเลยคนอาจจะมีสีอย่างอื่นด้วยถ้าตายไปตอนนี้ก็คือสุขติปีติมันจะทำให้เกิดสุขติเพราะมันไม่มีอารมณ์ขุ่นไม่มีอารมณ์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างนั้นเพราะว่าเราใช้น้ำล้างหมดแล้วล้างพื้นหมดแล้วมันไม่สกปรกแล้วใจเราอารมณ์เราเนี่ยใช้ลมหายใจล้างนะ
1: ค่ะ
0: เราไม่มีวิธีอื่นที่จะล้างบางคนอาจจะบอกว่าโอ้เรื่องของใจเรื่องของอารมณ์ไม่เกี่ยวกับลมหายใจไม่ใช่เกี่ยว
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร
1: ์ค่ะ
0: อ้าวถามว่าซิมการ์ดไม่มีเครื่องอ่ะจะใส่
1: ก็เปิดไม่ได้ค่ะ
0: ก็เปิดไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องใช้ตัวนี้หลวงพ่อก็เลยมานั่งนึกว่าเออคนทุกวันเนี่ยมาปฏิบัติธรรมฉันมาปฏิบัติธรรมแล้วอยู่บ้านไม่ปฏิบัติธรรมแล้ว ปฏิบัติธรรมของเขาคือตัวนี้นะ
1: นั่งสมาธิ
0: เท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะ
1: แต่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะความจริง
0: ที่ใดมีลมหายใจที่นั่นก็มีการปฏิบัติธรรม
1: อยู่ที่ใดก็ปฏิบัติธรรมได
0: ้แต่ต้องหายใจให้เป็นยาไม่มากไม่น้อยไม่บ่อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบางทีเนี่ยเราหายใจปกติไม่ต้องให้มันเป็นยาก็ได้เพราะว่าเราได้ยาแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขับรถขับเรือขับอะไรไปแล้วก็หายใจบางทีเราอาจจะลืมหายใจด้วยซ้ำไป
1: อ
0: ๋
1: อใช่ค่ะ
0: แล้วคนขับเครื่องบินล่ะหายใจไหมหายใจ ขับรถยนต์ล่ะหายใจ
1: ค่ะ
0: เราหายใจแต่พอเวลาเราเพลีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้เราต้องการยาต้องการยาแล้วหลับตาละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนที่เรากับเครื่องบินกับรถยนต์เนี่ย
1: เราลืมตา
0: ค
1: ่
0: ะคราวนี้เราหลับตานอนนั่งก็ได้นิ่งๆประมาณ3นาที4นาทีเนี่ยเอาลมหายใจของเรามาหายใจลึกยาวช้าเร็วเบาทีลึกยาวช้าเร็วเบาทีสลับกันไปเรื่อยๆสลับกันไป1นาทีนี่ได้เป็น100ครั้งแล้วมันจะนิ่งจะสงบเลยนะ
1: ค่ะ
0: และจะทำให้เราเดินต่อขับเครื่องบินต่อขับรถยนต์ต่ออ
1: ๋อค่ะ
0: ปีติ1นาทีเท่ากับหลับลึก1ชั่วโมง
1: ว้าวโอ้สุดยอดเลยค่ะ
0: น่าจะใสมากเลยนะน่าจะใสผ่องเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตท่านเจ้าคุณบอกว่าในช่วงแรกที่หายใจท่านคุณจะปล่อยลมทางปากก่อน
0: ใช่
1: เมื่อสักครู่ที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตนะคะแต่ถ้าใครติด

0: จะให้เป็นยานะปลาเนี่ยแม้แต่เรือดำน้ำมันดำน้ำแต่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามอยู่ในน้ำแต่มันก็ต้องขึ้นมานะ
1: ฮะต้องขึ้นมารับเอาอากาศข้างบนผิวน้ำ
0: แสง
1: ใช่ค่ะ
0: เอาออกซิเจนเพราะฉะนั้นแล้วร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก
1: ค่ะ
0: และมันขับเคลื่อนด้วยลมหายใจขับเคลื่อนด้วยเลือดขับเคลื่อนด้วยอากาศออกซิเจนนี่แหละดินน้ำลมไฟเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกายก็คือลมหายใจ
1: ค่ะ
0: ออกซิเจนกับเลือดเลือดเนี่ยก็คือน้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อากาศ
1: ค่ะ
0: ถ้าหากว่าเลือดสะอาดอากาศดีร่างกายก็แข็งแรงมนุษย์เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงเพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าอากาศไม่สะอาดหายใจกระปิดกระปรอยหายใจติดขัดหายใจไม่ลึกไม่ยาวหายใจสเปะสปะนะนอนก็นอนขดนั่งก็นั่งหลังงอกระดูกก็ไม่ผลิตเลือดแล้วหายใจไม่ขึ้นสมอง
1: สมองไม่โล่งค่ะ
0: โอ้ปวดหัวใจบางทีก็สักทีหนึ่งเครียดกับงานจนลืมหายใจจนกระทั่งร่างกายมันบอกหายใจให้ผมหน่อยครับสมองมันบอกว่าหายใจเอาเลือดมาเลี้ยงผมหน่อยครับผมแย่แล้วไม่มีน้ำแล้วแล้วก็ถอนหายใจเฮือกทีหนึ่งโอ้ห้อยลงทำไมเราไม่หายใจแบบถอนหายใจล่ะเฮือกบ่อยๆสิ
1: ทำได้บ่อยๆเหรอคะ
0: โอ้ทำได้บ่อยๆเลยหนูนาหนูนาเคยไปเขาใหญ่ไหมอากาศบริสุทธ
1: ิ์โอ้โหสุดๆเลยค่ะเวลาเราใช่ค่ะพอเรารู้สึกพอเราตื่นเช้ามาแล้วเราได้อากาศแบบเขาบอกว่าเหมือนโอโซน
0: โอโซน
1: อันดับที่7ของโลกหรือไงถ้าโยมจะไม่ผิดวังน้ำเขียวด้วย
0: ถ้าสมมติว่าเราไปทะเล
1: ค่ะ
0: โอ้อากาศสดชื่นไหม
1: สดชื่น
0: เราไปนั่งชายทะเลพระอาทิตย์กำลังขึ้นจากโผล่จากท้องทะเลเลยเราจะมีความรู้สึกว่าพลังมหาศาลมันเกิดขึ้นเลย
1: แค่เรา
0: ดินน้ำลมไฟอยู่ที่นั่นนะอยู่กับเรานะตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำลมไฟนะน้ำคือทะเลดินคือทรายที่เรานั่งไฟคือพระอาทิตย์ลมก็คือ
1: ลมที่พัดผ่านมา
0: ที่พัดผ่านมาแล้วเราก็เป็นส่วน
1: เล็กๆเหรอจ๊ะคะ
0: เล็กนิดนึงเขาเรียกว่าไปอาบธาตุสี่ร่างกายของเราเนี่ยไปสร้างความสมดุลไปเติมเต็มไปชาร์จแบตเตอรี่กับธาตุสี่ซึ่งเป็นธาตุของแท้พระอาทิตย์ของแท้ไหม
1: ของแท้
0: น้ำทะเลของแท้ไหม
1: ค่ะ
0: ดินของแท้ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้โหของแท้หมดเลยอากาศ
1: แสดงว่าถ้าเราไปที่ทะเลหรือไปเขาใหญ่ที่มีอากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เราควรจะต้องถอดรองเท้าใช่ไหมคะย
0: ่
1: ำดินเลยค่ะ
0: ย่ำดินเดินไปเดินมาอย่าเอาแต่นอนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินให้เส้นเอ็นเราได้คลายให้กระดูกของเราได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเราได้ยืดเหยียดให้เลือดของเราออกซิเจนของเราเนี่ยมันสะอาดมันบริสุทธิ์จากอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะไปเติมเต็มโรคภัยไข้เจ็บหายได้นะเป็นยาจริง
1: ๆโยมเคยได้ยินคนที่เป็นมะเร็งที่เขาบอกระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็จะไปแล้วแต่โยมเคยได้ยินว่าเขามาปฏิบัติธรร
0: ม
1: เหมือนมานั่งสมาธิแล้ว
0: หายใจให้เป็นยา
1: ใช่ค่ะแล้วเขาสามารถอยู่ได้เป็นปีๆเลยเจ้าค่ะ
0: โอ้โหหายไปเลยมีโยมคนหนึ่งเนี่ยเขาไปนั่งสมาธิที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
1: ิ์
0: แบบที่ว่าเนี่ยที่ประเทศอินเดียเขาศรัทธาแบบเต็มร้อยเลยพอเขามาเสร็จเขาก็โอ้โหทำยังไงเนี่ยทำอยู่4เดือน
1: ค่ะ
0: หายใจแบบที่ว่าเนี่ยนะ4เดือนปรากฏว่ามะเร็งตาย
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วยเจ้าค่ะ
0: มะเร็งตายมรณภาพ
1: มะเร็งมรณภาพ
0: มรณภาพ
1: ไม่ใช่เรามรณภาพ
0: ไม่ใช่ แทนที่จะรีบกลับมาจัดงานศพตัวเองตอนนี้จัดงานศพมะเร็งแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่ไงมันบ่งบอกว่าถ้าเราเอาจริงกับมันเนี่ยนะร่างกายมันก
1: ็กลับมาเหมือนเดิมได้
0: กลับมาเหมือนเดิมได้แต่ที่มันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ใส่ใจในการดูแลเลือดลมของเรา
1: ค่ะ
0: ร่างกายกล้ามเนื้อของเราลมหายใจของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมาก
1: นะคะก็หนูนาเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามชมรายการเราณตอนนี้เจอภาวะของการหายใจไม่ทั่วท้องเจอภาวะของการหายใจไม่เข้าสมองเจอภาวะไม่เต็มอกไม่เต็มปอดนะคะ
0: ไม
1: ่ตอนนี้ท่านเจ้าคุณให้เทคนิคให้วิธีในการหายใจกับเราแล้วนั่นคือเรานำลมหายใจที่เรามีอยู่กับตัวให้มาเป็นยาในการรักษากายแล้วก็ใจของเรานะคะก็อันนี้ฝากคุณผู้ชมกันไว้นะคะก็ท่านใด

0: ติดตามชมรายการของเราก็ฝากแชร์กันไปเรื่อยๆเป็นธรรมทานกันค่ะมาช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะท่านเจ้าคุณขาท่านเจ้าคุณอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับในเรื่องการนำลมหายใจที่อยู่กับตัวเรานำมาเป็นยาในการรักษากายและใจของเราเจ้าคะ
1: ฝากสั้นๆคุณโยมหายใจสั้นชีวิตสั้นหายใจยาวชีวิตยืนนำไปปฏิบัตินำไปขบคิดนะแล้วก็สุขภาพร่างกายของท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการหายใจให้เป็นยาขอเจริญพร
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9เป็นอย่างสูงนะคะกับในเรื่องราวที่สนทนากันในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

0: ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
0: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่อันนี้ครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออเอาที่ว่าเป็นเรื่อง
1: ของเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทร ทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิทิพไม่ไหวคุณผู้ชม
1: เพ
0: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริง
1: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
1: ัน
0: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: หุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: นี่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
0: ับ เฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
1: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: เนี่ยเค้กหน้าไหม
1: ้แต่งหน้า
0: แต่งหน้า
1: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้

0: งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: และตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อะไรหายเหรอครับมาม่า
1: ถ้าโอ้รู้ว่าอะไรหายแล้วโอ้จะหาเหรอเฮ้ยไม่ได้ไปเดียวว่าอะไรหาย
0: อะไรครับมาม่า
1: อาหมอเห็นแว่นตาโอ้มา
0: อาหม่าใส่อยู่นะครับ
1: ฮะ
2: อุ้ยมันลืมไป
1: ปังอยู่แต่อาบุ้งนาทีอ้วไปแห้งปังเลย
3: มากครับ
1: นี่ปังอ้วทำไมอ้วมาเลยบอกว่าอยากกินสักหน่อยเอาแว่นตาต่อดีกว่า
0: เอาแว่นตาเดี๋ยว
4: เดี๋ยวมันดุขึ้นมาแกจะซวย
5: ไปบอกค่ะคุณชิมานะคะ
3: เป็นยังไงเฮียก็รักทั้งนั้นแหละ
0: เฮซันพูดแบบนี้หมายความว่าถ้าเจ๊บุ้งเป็นหมาเฮซันก็รักโอ้ยเอ้าน้ำบ่องเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย
4: ผ่านไส้เว้ย
6: ทำอะไรเนี่ยมาเจอมาเจออย่างเงี้ยไปอ่านผีสางเทวดามั้งเหรอเออนี่บุ้งว่าจะบอกเลยอยู่พอดีเมื่อคืนน่ะเลือกเปิดไฟเปิดทีวีทิ้งไว้อีกแล้วนะก่อนหลับก่อนนอนอ่ะก็ปิดให้มันเรียบร้อยมันเปลืองไฟ
3: ฮัลโหลครับครับคุณนิกได้ครับได
4: ้อ๋อโอ้โหไอ้บุ้งแกนี่เป็นคนที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นศรีภรรยานี่เป็นแม่บ้านที่ดีอ่ะมันต้องรู้จักเอาใจผัวแบบนี้ผัวจะทำอะไรเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอะไรก็คอยเก็บคอยกวาดสมแล้วที่เป็นลูกสาวป้าอะไรเนี่ยวุ้นฉันกำลังจะบอกว่าสมแล้วที่เป็นลูกสาวป้าหัวไม่ฟังให้จบก่อน
6: ฟังให้จบก็ไม่ได้แข่งกับมาหรือเปล่าสิ
7: แจ็คก็แขนกันไปโดนอะไรมาวะ
0: อ๋อแจ็คโดนยุงกัดครับแจ็คแพ้ยุง
7: ทีหลังอ่ะซ้อมบ่อยๆเว้ยจะได้ชนะมันบ้าง
0: ครับ
5: พี่โตคะน้าไปโดนอะไรมาคะเนี่ย
7: ไม่อยากจะเล่า
5: ก็ไม่อยากจะฟัง
7: ฟังไปเลยสิครับร้องไห้สิครับพอพี่กลับเข้าบ้านไปเหนื่อยๆทำงานเสร็จใช่ไหมแต่ที่เขาจะมาเอาใจมาบีบมานวดพี่ดูดิขับใช้พี่ไปขัดหลังขัดขี้ใครให้เขาพี่ต้องปีนเก้าอี้ล่วงตกเก้าอี้มาเจ็บตัวหมดเลยอะแล้วพอพี่ขับไปขัดมาพี่ก็พูดเขาว่าร้องไห้ครับขัดยังไงมันก็ไม่ขาวขึ้นหรอกโมโหใส่พี่นั่นแหละทำตาขวางพี่ดูดิเอาจากห้องน้ำมาไม่ทำกับข้าวให้พี่กินซะงั้น
8: เอ้าไม่ได้โตแล้วครับ
7: เอ้าพี่ก็โมโหหิวมั้งดิพี่ก็เลยเดินออกจากบ้านไปไปเจอจานข้าวหมา
0: พี่โตเลยแย่งข้าวหมากิน
7: น้องเต่าครับฟังพี่เล่าให้จบก่อนสิครับจานข้าวหมามันไม่มีข้าว
0: เอ้าแต่ถึงมีข้าวพี่โตก็จะแย่งกินเหรอครับ
7: ใจเย็นครับใจเย็นครับพี่โตใจเย็นครับ
0: เหมารอเล่นพี่โต

0: ต่อพอพี่เข้าบ้านไปพี่บอกน้องลำไยว่าน้องลำไยครับถึงยังไงอ่ะพี่ไม่ได้กินข้าวแต่หมามันไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะครับสงสารหมามัน
1: นี่แมน
0: พอลำไยฟังพี่พูดจบ
1: ครับ
0: เขาก็คุกข้าวให้หมากิน
1: อ้าว
0: พี่ก็เลยเอาข้าวหมามากินแทนมัน
1: อ้าวสุดท้ายก็แย่งข้าวหมากินจริงๆด้วยครับ
0: โอ้แล้วพี่ไปทำแบบนี้แล้วพี่จะได้กินหรือครับน้องเหมาคิดดูนะครับพี่จะเจ็บใจแค่ไหนอ่ะน้องชายอ่ะสงสารแต่หมาไม่เคยสงสารผัวเลย
2: แย่งข้าวหมากินอ่ะมันไม่เจ็บเท่าฉันหรอกเว้ยฉันอะแย่งข้าวแมวกิน
3: ไอ้แย่งข้าวแมวกินเนี่ยมันเจ็บมากกว่าแย่งข้าวหมากินยังไงครับ
2: ก็ฉันแย่งข้าวแมวกินเนี่ยเมียมันก็ตกฉันไงเจ็บไหม
3: เจ็บครับ
1: โอ้ย
3: เจ็บแล้วครับ
2: นี่แหละมันก็เลยไม่อยากให้ฉันอ่ะแย่งข้าวแมวกินเพราะมันอายชาวบ้านเขาแกก็เหมือนกันนะเว้ยบูอย่าทำอย่างนี้นะเว้ย
4: นี่ค่ะอัวสัญญาเลยนะคะว่าอัวจะไม่ให้เฮียซันอ่ะแย่งข้าวหมาข้าวแมวกิน
5: ว้าย
2: โอ้ยบูฉันหมายความว่าการเป็นเมียที่ดีอ่ะอย่าดุอย่าด่าอย่าว่าอย่าตีผัวถ้าไม่นั้นแล้วก็แกจะต้องถูกนินทาแบบนี้ใช่เปล่า
0: เฮ้ยไอ้ตัว
1: ครับ
0: แกเป็นยังไงจริงๆวะ
1: ใช่แล้วต้อง ป้อง
0: มันเกินไปไม
1: ่กินตัวก็ตายผมได
0: ้มันไม่ถูกต้อง
1: ไม่ได้ต้องทำเธอไม่รู้ว่าถ้าทำโตขนาดไหนใช้ต้องใช้นี่ไม่เข้าใจเลย

0: จังคะเมื่อตอนเย็นทานข้าวไม่อิ่มเหรอคะ
1: ก็ป้ามานั่งจ้องเฮียตอนที่เฮียจะเติมข้าวชามที่3เฮียก็เลยไม่กล้ากินต่อ

0: เฮียซันคะนี่กินข้าวบนเตียงแบบนี้มันก็เลอะเทอะหมดสิคะแล้วผ้าขนหนูเนี่ยนะใช้เสร็จแล้วอ่ะไม่ใช่มาพาดเอาไว้แบบนี้มันต้องเคลียร์มาให้ตึงอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยแล้วเสื้อผ้านี่นะคะเวลาแหวกหาเนี่ยคุณราจัดเก็บเอาไว้ให้มันเหมือนเดิมเพื่อจะได้ดูเรียบร้อยแล้วเสื้อเนี่ยนะคะพอออกมาแล้วเราคิดว่าไม่ใส่เนี่ยกรุณาแขวนเอาไว้ให้มันเหมือนเดิมแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตู้แบบนี
1: ้ขึ้นชื่อว่าเมียมันก็ขี้บ่นทั้งนั้นแหละกินข้าวหกกินกินข้าวหกหน่อยบ่นทำไมจะบ่นให้มีเรื่องทำไมอ่ะพอโทรแล้วทีเวลาพวกหล่อนฉี่รถที่นอนอ่ะพวกเราเคยบ่นไหม
2: เฮ้ยเบอร์โตไม่เคยทำครับ
3: ผมก็ไม่เคยทำ
1: เอานี่เมียใช้คนเดียวเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรแล้วเว้ยอีกหน่อยนะเมียพวกแกก็ทำ
2: ใช่ก็บอกพูดถูกพูดแล้วมันเอาโมโหเนี่ยอย่างผ้าขนหนูผืนเนี่ยทำไมครับทำไมต้องการให้มันตึงด้วยคิดดูดิกลับบ้านมาทำงานมาเหนื่อยต้องมาคิดถึงเรื่องผ้าตึงผ้าย่นผ้าตึงผ้าย่นแหมเรื่องนี้ย่นแบบก็ทำเป็นบ่นขนาดหน้าเมียเราย่นนะเรายังไม่เคยบ่นสักนิดเลย
1: อย่าเฮ้ยไอ้ต้อพูดถูกใจมากเลยมันต้องอย่างนี้ด้วยถ้าเรามาเปรียบเทียบกันด้วยระหว่างผ้าขนหนูเนี่ยถ้ามาขึงนะแทนหน้ากองแล้วเวลาตีมันต้องดังโป๊ะโป๊ะโป๊ะแต่ถ้าเราเมื่อขึงเป็นหน้ากองถ้าตีมันคงจะดังคิดดูว่าย่นขนาดไหนอะไรวะเนี่ยอะไรไม่เข้าใจเลยอ่ะไอ้เนี่ยแค่แหวกผ้าแค่เนี้ยมันมีปัญหามันเดือดร้อนอะไรนั่งหนาวะไม่ได้เข้าไปนั่งอึข้างในซะถ้าเราเข้าไปนั่งอึข้างในด้วยมันหน้าปวดด้วยโอ้โ
2: หเดี๋ยวน้องป๋องครับน้องป๋องเคยเข้าไปทำเลยครับ
1: ถ้าวิ่งไม่ทันก็เอาเหมือนกันรอเลยเว้ยจะบ้าหรือไงก็โทรฉันก็พูดประชดให้มันสะใจเว้ยถ้าทีพวกหล่อนนะเวลานอนก็ทอบตดอย่าปูดอย่าปูดเราก็ทนไปดิมันเหม็นน่ะแต่หล่อนว่าไงรู้ไหมนั่นลมเดินดีถ้าเราตดบ้างแม่แหลอนก็บอกนี่ไปกินอะไรมาของบุตรของเล่ากินมาทำไมก็โทรก็กินมาด้วยกันน่ะ
2: แต่เมียโตไม่เคยเป็นนะครับ
3: วงก็ไม่เคยเป็นมีเมียแค่คนเดียวอีกแล้วเหรอช่างเถอะมีแล้วเว้ยสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเมียแต่ง่าย
2: ตายช้า
1: ดาเก่ง
3: เบื่อ

0: 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. 웅. คุณเนี่ยจะออกอะไรอ่ะเชียร์กินข้าวแล้วติดคอนค่ะเดี๋ยวอ้วนไปเอาน้ำมาให้นะ
1: ลำไย
2: คะ
1: เห็นผ้ากันเปื้อนอ้วนไหม
2: โอ้ยเฮียขาแค่ผ้ากันเปื้อนผืนเดียวเนี่ยทำยังเงินหายไปพัน
1: ๆอ้วนลืมเงินในนั้นไว้ 5,000
3: ใครเจอก่อนได้ก่อนครับว่าเราเล่นนะครับเพราะว่าพวกเรารีบช่วยกันหาดิครับว่าไหนครับผมอ้วน
1: ไม่รู้ว่าสิ
3: เงินตั้งเยอะเลยครับ
2: เนี่ยเราไปวัดทำไมตั้ง 5,000 นะ
1: รู้ไงว่าลืม
2: ตายแล้ว
3: โอ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วเจอไหมครับ
2: เจอไหมอ่ะ
1: เงินว่าหายอ่ะโอ้ยนี่ว่าต้องขายก๋วยเตี๋ยวตั้งกี่ชามเนี่ยถึงจะได้เงิน 5,000 เนี่ย
3: จะรู้ครับลุงว่าต้องขายก๋วยเตี๋ยวทั้งหมด 166.66 ชามครับจะพูดจริงนะครับ
4: สวัสดีทุกคนผมซื้อของมาฝากด้วย

0: วดคะน้าป๋องร่ำรวยปกติอย่างเงี้ยสงสัยน้าป๋องจะเอาไปนะคะ
1: ทวดครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวแจ็คหลอกทำให้
2: น้าป๋องครับน้าป๋องเอาเงินลุงทวดไปใช่ไหมครับ
3: แบบนี้มันเรียกว่าหลอกถามที่ไหนล่ะครับ
1: พี่แจ็คหลอกใครไม่เป็นก็เลยถามตรงๆครับ
4: ทวดเงินหายเหรออ ื
5: ม
4: พวกแกมองฉันแบบนี้มาฉันไม่ได้เอาเงินพวกแกไปนะเว้ยหัวเนี่ยที่ฉันซื้อของมาให้แกเยอะๆเนี่ยฉันถูกหวย
6: ใครก็พูดได้ว่าถูกหวยลำไยก็พูดได้ลำไยถูกหวยลำไยถูกหวย
4: หยุดเลยเดี๋ยวกูทิ้งแกไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรแต่หัวเนี่ยมันต้องเชื่อฉัน
5: ทำไมเลือกทำอย่างนี้อ่ะ
4: เฮ้ย
5: เดือดร้อนเงินทำไมไม่บอกวะ
0: เฮียคะพอน้าป๋องก็บอกทีไรเฮียก็ไม่เคยให้ก็สักทีอ่ะ
5: เนี่ยป๋องถ้าลึกคืนเงินมาให้อ้วนตอนเนี้ยอ้วนก็จะไม่ติดใจอะไร
4: ฉันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนแกวะก็ฉันไม่ได้คนเอาไปนี่ถ้าแกไม่เชื่อฉันแล้วก็ต่อไปนี้นะฉันจะไม่มาเหยียบบ้านนี
2: ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับเอ๊ะอะไรกันนะครับ
6: เกี่ยวว่าเขาลืมเงินไว้ในผ้ากันเปื้อน 5,000 แล้วเงินมันหายไปอะค่ะ
2: ทุกคนใจเย็นก่อนนะครับอ้วนพิสูจน์ได้ครับว่าใครขโมยไป
1: เฮ้ย
2: ก็นี่ครับอ้วติดกล้องวงจรปิดไว้ตรงนี้ครับอ้วเห็นว่าของหายบ่อยอะป้าอ้วเลยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ป้าไม่ต้องกลัวนะมีอะไรหายไปเดี๋ยวประกันเข้าใจให
5: ้ประกันจ่ายให้มันก็ดีหรอตรงแต่ว่าตอนนี้อ้วต้องจับขโมยให้ได้
7: เฮียซันคะเฮียซันเอาหนังสือพิมพ์เข้าไปอ่านในห้องน้ำหรือเปล่าอะคะ
1: ใช่แต่ขอโทษเฮียลืมเอาออกมา

0: ับคุณนิกครับเนี่ยครับกำลังทำอยู่ครับครับแต่งอยู่ตอนนี้ครับเนี่ยครับทำได้ครับง่ายมากโอเคได้ครับอ๋อเนี่ยครับเพิ่มได้ครับไม่มีปัญหาครับมีอะไรใช่ไหมโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้รีบเอาไปให้ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาบุ้งเอาทิชชู่ไปใส่ถาดผักทำไมอ่ะบุ้งเป็นไรเปล่าน
1: ี่ทิชชู่เนี่ยเฮียเป็นคนใช้แล้วก็มาทิ้งไว้ในกระมังเนี้ยโอ้ยหยิบออกไปทิ้งแล้วเฮียก็เอามาใส่เข้ามาอีกระวังหน่อยสิคะผักพวกนี้เราทุกคนต้องกินกันนะแล้วเวลาเทน้ำเนี่ยหัดดูดีๆหน่อยสิคะน้ำจะได้ไม่หกแบบนี้นี่ส่วนหนังสือพิมพ์เนี่ยเวลาเอาเข้าไปอ่านในห้องน้ำกรุณานิดนึงนะคะเอาออกมาด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาจะอ่านต่อมันเปียกแบบนี้เขาจะอ่านต่อกันยังไง
2: เป็นไงซันสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเมียแก่ได
3: ้ฮะ
2: ด่าเก่งฉันก็เห็นอยู่นะเว้ยพอทำน้ำหกแกก็เช็ดเช็ดแล้วจะบ่นทำไมวะโธ่กลัวโต๊ะจะเป็นปอดบวมไง
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เมียมันก็อย่างนี้แหละขนาดเราทำอะไรช้าช้าหน่อยก็ไม่ทันใจไม่ถูกใจเขาตอนมันด่าเรานะเขายังไม่เว้นช่วยเราหายใจเลยสังเกตนะครับตอนเขาด่าเราอะเราน่าจะจีบอ้าปากหวอพูดได้คำเดียวครับทำไมเราถึงรีบเปียกรีบเปียกหน่อยก็ทำมาปนทำไมไม่เอาไปตากแดดให้มันแห้งเลยครับเฮ้ยทำไมไม่ถึงตอนที่น้องซันไปขอเขาอะสินสอดเป็นล้านแต่ก็ถึงแค่10 บาทเท่านั้นอะทำเป็นบนโอ้โหปนทำไมไม่รู้ปน
2: เ
3: ฮ้
2: ยใจเย็นไอ้ต้อ
3: สงสารน้องซันจริงครับขนาดเพิ่งแต่งงานแล้วเนี่ยโดนบ่นขนาดเนี้ยโอ้โหถ้าเป็นพวกพี่2คนนะพี่เลิกไปตั้งนานแล้วไม่อยู่แล้วแมวแมวแมวแล้วเฮ้ย

0: น้าป๋องพี่โตครับ
1: ว่างไ
2: งขอบคุณมากเลยครับ
0: ตัดสินใจแล้วครับ
1: ดี
0: เลิกเลยดีกว่าครับ
1: เลิกเลิก
0: เลิก
1: สุดยอดเลย
3: หุ้งหุ้งหุ้ง
4: ทำไมทำหน้าเครียดอย่างเงี้ย

0: สวัสดีครับเจ้าขุนครับ
1: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
0: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
2: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
3: ดูทีวีช่วงวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
3: เวลา16:00
4: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชิวาง
6: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
7: เอ้ยเมื่อไรวะ
8: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
6: ต่อให้พี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
8: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชิวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชิวาน
6: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
9: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
10: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
11: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
12: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
13: ระวังครับ
14: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
15: รักเชื่อใจพี่ปะ
16: เชื่อดิ
15: งั้นพี่ขอโทษนะ
16: จุดธูปเรียกไม่มาแต่พอคนถูกกันนี่มาเฉยเลย
15: รักจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วพี่ชอบชีวิตพี่ไม่ไหวหรอกนะ
1: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่
16: ใช่ครับ
17: วันหนึ่งก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคดีๆกันเข้าไว้
15: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก
18: สนิทกันมากๆ
19: คุยกันทุกเรื่องไหม
20: ยาก
18: ความรักคุยไหม
20: คุยครับอกหักต่อหน้าลูกมันแปลกปะ
19: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
20: แค่นั้นผมก็รู้แล
19: ้วไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
21: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้คืออ
19: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
22: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
23: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเคสอนกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
22: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสอนอายุสัก70มั้ยครับ
24: มีครับยายผมชื่อเกสอน
22: จริงเหรอคะ
23: พอจะมีลูกให้ดูมั้ยครับ
24: เจอแล้วครับ
22: ระหว่างสมโหเฮ้ย
2: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
25: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
26: น้องเชอลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
27: แล้วอะไรที่เชอจะไม่ชอบอะคะ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
28: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิแกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
29: แกกำลังหักหลังคงคูริม
30: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
28: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงคูริมหยุดอะไรได้บ้าง
9: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
28: อยู่สาวว่าอยู่อยากให้ว่านดังเหรออ
29: ยู่ก็รู้ว่าไอรอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
28: แม่ว่าตัวร้ายแต่งนายเข้มแบบว่า
31: แต่งมหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
25: อะไรของคุณเนี่ย
28: วันนี้ทำดีมาก
25: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
28: ขอบคุณนะ ที่มาช่วยผมอ่ะ เลิกชอบมันเถอะนะผมขอ
3: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
32: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
33: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
25: ่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
27: อุ๊ยมันมียางน่ะ
33: เพราะว
27: ่
33: า
27: ไอพุ่งแล้ว
28: โอ้โห
27: โอ้ยน่ารักเลย
28: มาช่วยหน่อยค่ะเฮ้ยเฮ้ย
2: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
0: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
1: อาทิตย์นี
4: ้มาเชิญแพ็คครับมา
5: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
4: ใช่ไหม
6: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
4: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลย
1: รู้มันกระโดด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ตรงนี้มีที่ให้น้องหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีเจอที่เหรอคะหน้ายังไม่พร้อมถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆพี่แอบเสียดายแล้วกัน
10: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
11: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
12: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
13: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
14: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
16: ประธานบริษัทคนใหม่ที่ได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
17: สวัสดีครับเฮีย
34: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
12: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
35: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
12: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
16: และคนที่จะได้ไป

0: ถ้าเกิดว่าป้าเอาข้าวเข้ามากินบนที่นอนแล้วก็ลืมเสื้อผ้าไม่ยอมเก็บให้เรียบร้อยอ่ะม้าจะทำยังไงอะคะ
1: นี่อาบุ้งลูกก็ทำแปลกๆนะป้าก็เก็บให้เอียไม่จะมีอะไรเลย
0: ถ้าเกิดว่าอีทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอะคะ
1: แล้วก็ต้องเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกสี่แต่ถ้าไม่ไหวนะลูกก็อยู่เหนื่อยใช่ไหมแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกอ่ะเดี๋ยวบุ๊กลูกถามนี่ลูกจะไม่ทำใช่ไหมลูกจะให้อสังไงไปหาเมียน้อยมาทำแทงลื้อไง
2: แหมลูกบุ๋งขาไม่จบสมมติเป็นเฮียห้วนหรอค่ะเป็นน้องฟันก็บอกมาเถอะลูกบุ๋งแต่งงานมาเท่าไหร่ที่บ่นแล้วล่ะคะเนี่ยรู้ไหมคะว่าพี่จะเก่งต้องเจออะไรมาบ้างเฮียห้วนในเวลานอนนะทั้งกรนทั้งตดทั้งอึเกินไปจะปากมันพูดไปแล้วนี่คะ
1: อาบุ๊กจำเอาไว้นะเป็นเมียนี่มันต้องอกทน
2: ใช่ค่ะเป็นเมีย
1: ต้องอกทน
2: เป็นเมีย
1: ต้องอกทน
2: เป็นเมีย
1: ต้องอกทน
2: เป็นเมีย
1: ต้องทนนึกไม่ไหวแล้วนะนี่อาบุ๊กถ้าเรื่องบ่งจู้จี้จุกอย่างนี้นะเกิดอาสังอีโทไม่ไหวอีขอเลิกนะแล้วเรื่องเป็นมาแล้วเรื่องจะมาว่ามาไม่ตึงไม่ไล่
3: อาบุ๊งนี่บุ๊งเป็นไรเปล่าอ่ะม้าถามตั้งนานแล้วลูกยังไม่ตอบม้าเลยนะ
4: ลูกต้องอดทน
3: ต้องอะไรอ่ะ

0: ตองรีบดูเลยจะได้รู้ว่าใครนะมันขโมยตังค์ว่าไป
1: มาแล้วครับ
2: มาแล้ว
0: ตรงนี้ช้าๆหน่อยตรงนี้ธรรมดา
2: ใครอ่ะใครอ่ะโอ้ยต้องไปกับน้องบุ้ง
0: โอ้ยสั่นหน้าสั่นทำอะไรบุญจากกายผีสางเทวดาซะบ้างเจ้าหน้าจะด่าซะให้
1: ก็แต่งงานกันแล้วนะครับลุงหัว
0: รู้แล้ว
1: ไปเก่งมาเลยครับ
0: ว่าทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้เว้ย
2: เ
0: ฮ้ย
2: ต
0: องเมื่อไหร่จะถึงไอ้คนที่ขโมยมาขโมยเงินว่
2: า
1: แ
2: ต่คนอ
1: ื่
2: นเขา
1: ถึงเย็นสิครับลุงหัว
3: นี่ๆๆๆ
1: น
3: ั่
1: นไงครับอาเต๋กำลังจะถอดผ้ากันเปื้อนไงคร
2: ับ โอ้โ
1: หดีด้วยครับ
0: ไหนไว้วางไว้ตรงเนี้ย
2: วางไว้ที่ตู้แช่ไงคะ
0: เออแล้วก็ไปตลาดกับอาเจงอ่ะมาแล้วไหนไอ้หัวขโมยโผล่มาแล้วเฮ้ยอาต้องหยุด
3: หยุด
0: ยังไงพร้อมเห็นคาหนังคาเขาแบบนี้หรือจะว่ายังไง
4: ดูให้มันจบก่อนสิเว้ยไม่ใช่มาใส่ร้ายกันแบบนี
0: ้ก็ได้อาต้องเปิดต่อไปต่อเลย
1: อ้าว
4: เป็นไงอะทำอะไรอยู่แหกขี้ตาดูสิถูกต้อง
2: ก็หลวงก็หลวง
1: ขาขามาครับ
2: ยังไม่ได้โอกาสไง
4: พูดจาให้มันรู้เรื่องบ้าง
1: เช็ดตัวซะด้วยนะป๋อง
4: คนขยัน
1: โอ
4: ้
1: ย
4: โอ
1: ้
4: ย
1: โอ
4: ้
1: ย
4: นั่นไงโอ้ย500
1: จะว่าโจร 5,000 มากกว่านะครับเพราะว่ามันเอาไป 5,000 นะครับ
2: โอ้ยไหนก็ไปขโมยล่ะค่ะ
1: สรุปนะป๋องไม่ได้ไปนี่ครับโอ้บริสุทธิ์เลยครับเนี่ย
4: ขาวจั่วเป็นไงเป็นยังไงไอ้หวดเห็นภาพหรือยัง
2: โอ้โหน้าป๋องแต่เขาว่าไม่ได้นะคะน้าป๋องเอาผ้ากันเปื้อนไปวางไว้ใกล้ขโมยอ่ะ
4: อ้าวอีดำพูดอย่างนี้ได้ไงแกทบโทษในคนแรกสิถ้าจะด่าด่าไอ้คนแรกที่มันถอดไว้อ่ะ
2: โอ้น่าสีเรียบไปถอดไว้ทำไมนะคะที่ไหน
0: ว่าไม่ได้โอ้ยก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาตังค์ว่าไปอ่ะก็ไม่ว่าอะไรก็ไปแจ้งความดีกว่านะ
4: เดี๋ยวก่อนที่หวดในเมื่อหวดก็รู้แล้วดีว่าใครมันเป็นตัวการอ่ะนะไอ้ฉันก็อยากจะให้แกพูดอะไรใส่หูฉันสักคำนึงนะเว้ยเฮ้ยฉันรออยู
5: ่หรือผิดแล้วก็ยอมรับผิดซะก็แล้วกันเนาะอะบังขอโทษเอาหัวซะ
4: ขอโทษครับมามาไอ้หัวมันผิดนะให้หัวมันขอโทษป๋องดิ
5: เออจริงหัวลืมไปเอาหัวขอโทษเอาป๋องอีกซะ
0: โทษ
4: หมากัดกันเหรอป๋องเสียงมันเป็นยังไงไม่ได้ยินเลยอ่ะโอ้โหดังๆหน่อยก็ไม่ได้อ่ะ
0: หัวขอโทษ
6: ลูกใจเย็นๆนะหรือเป็นอะไรบอกม้ามาสิลูกฮะ
7: มีเรื่องเคลียร์นิดหน่อยอะม้า
2: ต้องมองขานี่นิดหน่อยยังร้องไห้ขนาดนี้แล้วถ้าเครียดมากๆไม่ร้องไห้ขนาดนี้เลยล่ะคะไม่ขนาดนี้หรอกเนอะ
6: ว่าไงฮะบุ้งยังไม่ได้บอกม้าเลยนะยังไม่เล่าให้ม้าฟังเลยหรือไปอย่างนี้ม้าไม่สบายใจนะบุ้งนะ
7: ม้าคะอุ๊กเครียดอ่ะที่ต้องตามเก็บของให้เฮียซันนะอุ๊กกลัวว่าอุ๊กบอกเฮียอุ๊กกลัวว่าเฮียจะหาว่าอัวขี้บ่นอุ๊กกลัวว่าอัวบอกอาม้าอาม้าจะหาว่าอัวไม่ได้เรื่องอาม้าคิดดูสิคะว่าเฮียซันนะเอาผ้าของหนูที่ใช้แล้วแทนที่จะขึงตากไว้ดีๆมันก็เหม็นอับอ่ะเสื้อผ้าออกมาแทนที่จะเก็บให้เรียบร้อยอีกก็ไม่ทำหวีหน้าม้าใช้แล้ว
3: วางเนียนล่าอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็หกอะหนูพิมพ์อ่านในห้องน้ำก็ไม่ยอมออกมาให้ดีดีเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีสันเขาว่ายังไงอะหมา
6: ก็บอกอย่างที่บอกมานี่ไง
7: มันจะไม่มากไม่หน่อยเหรอคะ
6: ไม่มากหรอกแค่ม้าพูดไม่ทันเท่านั้นเอง
2: ขอโทษนะคะน้องบุ๋มขอโทษนะคะเจ๊เจงได้แอบฟังมาตั้งนานแล้วค่ะมันคันปากจริงๆเลยทนไม่รู้เลยว่าแอบฟังถือว่าพี่ไม่ได้พูดแล้วกันนะคะเออแต่ว่าน้องบุ๋มขานี่น้องบุ๋มคิดดูนะคะเมื่อก่อนเนี่ยผัวพี่มันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแต่พี่ไม่เก็บมาเครียดเหมือนน้องบุ๋มหรอกนะคะพี่ด่าเลยพี่ด่าเช็ดเลยค่ะน้องบุ๋มขาจะยอมนะคะอึดอัดตายเนี่ยด่าไปเลยค่ะด่าไปเลย
6: อารามยายเก็บไว้สองลูกหรือเถอะ
2: สอนไม่ได้หรอกค่ะลูกลำไยเป็นผู้ชายขืนสอนให้ด่าเก่งก็เป็นตุ๊ดนะสิคะ
6: แต่ถ้าลูกยังอยู่ในนี้นะลูกจะเป็นทุกข์
2: ทำไมล่ะคะเจ๊
6: เพราะว่าอ้วจะไล่ลูกออก
7: ไล่ออก
2: ลูกอดผัวอดทุกข์จริงๆด้วย
6: นี่บุ้งมีอะไรก็พูดกับอาซังอีกไปเลยสิลูกฮะ
7: บอกว่ามันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอะค่ะ
6: แต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มันทำให้ลึกหลักใจใช่ไหม
7: มาถ้าอัวพูดไปอะยิ่งซักก็จะไม่หาว่าอัวขี้บ่นนะคะอัวได้ยินนับป่องกับพี่โตบอกว่าผู้ชายอะไม่ชอบเมียขี้บ่น
2: พี่โตพูดจริงๆเหรอคะนี่มันตายมันต้องตาย
6: บุ้งฟังมานะผัวเมียกลางชีวิตคู่เนี่ยมีอะไรอึดอัดใจนะมันต้องพูดต้องคุยกันนะบุ้งนะถ้าลืมไม่พูดนะหรือเก็บสะสมไว้นานๆนะเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ร้ายนะบุ้งนะ
7: แล้วถ้าอัวบอกไปอ่ะเดี๋ยวก็จะไม่หาว่าอัวเรื่องมากหรอคะ
0: ก็อย่าซะเลยสิแล้วมันไม่จริงอ่ะเป็นผัวเมียกันเนี่ยมันต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากันสิ
6: มายืนแอบฟังอยู่นางแล้วสิ
2: ก็ฟังอยู่ข้างๆลำไยนี่แหละค่ะ
6: ยังไม่ไปอีกเหรอ
2: เมียก็ให้ฟังเป็นเพื่อนนะคะ
0: โอ้โหครับเนี่ยบงอาซานีเป็นผู้ชายนะอีคงไม่ละเอียดอ่อนเหมือนผู้หญิงหรอกอีคงคิดไม่ถึงหรอกว่าการที่ทิ้งข้าวของแล้วให้ลือตามเก็บเนี่ยมันจะทำให้ลืออึดอัดขนาดนี้
6: ใช่แล้วนี่บุ้งเมื่อก่อนเนี่ยนะป้าลือเนี่ยนะทิ้งข้าวของเลอะเทอะยิ่งกว่าอาซังอีกนะมานี่ตามเก็บเก็บเก็บเก็บนะจงไม่ไหวเลยอ่ะ
7: อามาก็เลยพูดให้อาปาเข้าใจเหรอคะ
6: มาก็เลยเก็บของนี้ไปอยู่บ้างแม่ก็บุ้งเอ้ยมาตองน้องนะมาก็คิดมากแบบลื้อนี่แหละนะแต่ว่ามาไม่กล้าพูดใช่ไหมผมไม่กล้าพูดแล้วเก็บสะสมไว้นางๆนะเรื่องที่มันเล็กๆๆๆอย่างนี้นะมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะบุ้ง
0: ใช่ตอนแรกนะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีน่ะโกรธว่าเรื่องอะไรแต่พออีบอกมาเนี่ยอ้วก็ไม่ทำข้าวของรกอีกแค่เนี้ยปัญหาทุกอย่างมันก็หมดไปจริงไหมอาเจง
6: บุ้งชีวิตคู่เนี่ยนะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันเนี่ยมึงต้องพูดต้องคุยกันเลยนะลูกนะ
0: ชักขี้หมกซะหลายเต็มไปหมดแล้ว
6: ไม่ช่วยแล้ว
7: ขอบคุณนะคะป้ามา
6: โอ้โห
0: วันๆน่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
0: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
1: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
1: ถูไปเลย
0: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้านี่สิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซัก
1: แบบนี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
1: มือไม่ต้องขยี
0: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
1: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
1: จ้ะ
0: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
1: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
0: า
1: ะ
0: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะ

0: วกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
1: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะพ่อบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
0: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
1: เออมันกินเลอะเทอมเรื่องปกติ
0: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
1: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
0: จ้ะ
1: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมไปซักหน่อยไหม
0: มาซักหน่อยซักหน่อย
1: เออ
0: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
0: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
1: จ้ะ
0: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
1: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
0: ี่
1: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
0: ้
1: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
0: ู
1: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: เอออ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
0: เรียกกระดาษกาว
1: เออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมาก
1: ๆ
0: คือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
1: จ้า
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
1: แล้วนะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
1: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่งชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: ไปไหนครับอยู่น
0: ู่น
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
0: ไ
1: ม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: คือแบบรอบเดียวจบค
1: ่ะอันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การ

0: กดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่างนี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

วัสดีครับเอาให้ชัดครับจัดทีมอาการชนะไพรินนะฮะ29 กันยายนครับผู้ชมครับไม่ต้องเสียเวลาเข้าเรื่องเลยวันนี้กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มส่งสัญญาณดีน้ำเริ่มลดนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่นั้นความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงชาวบ้านก็เริ่มเครียดเพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มเน่าแล้วนะฮะภาพรวมกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากฝนทิ้งช่วงไปประมาณสักวัน2 วันอย่างที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ที่ระดับน้ำนั้นลดลงก็ประมาณ20 เซนติเมตรแต่ว่าชาวบ้านที่นั่นก็ยังลำบากอยู่น้ำยังประมาณนี้อยู่นะฮะยังกดกระจกหน้าต่างลงแล้วน้ำเข้ารถได้นะครับแต่ว่าชาวบ้านนั้นยังต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางตึกนั้นน้ำประปายังถูกตัดนะฮะต้องต่อสายยางด้านนอกเข้ามาบางตึกเขาร่วมมือกันแล้วก็ต่อสายยางมา50 เมตรคุณที่นั่นมีสายยางอยู่50 เมตรต่อมาจากข้างนอกแล้วก็มาไหลรินแล้วก็เนี่ยเอาภาชนะมาตักกันที่นั่นนะฮะก็ถือว่าเป็นความสามัคคีของชาวบ้านที่จัดการกันเองต้องดำน้ำลงไปต่อท่อน่ะส่วนที่ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงตัวแทนชาวบ้านนั้นลุยฝ่าน้ำท่วมออกมานะครับแล้วก็รับถุงยังชีพวันสร้างสุขที่มาจากเงินบริจาคของคนไทยทั่วประเทศตัวแทนชุมชนก็เปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาบอกว่าในซอยมีทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงมีแบบนี้หมดทุกชุมชนผมยืนยันว่าเป็นแบบนี้ทุกชุมชนที่น้ำยังท่วมอยู่มีคนแก่มีเด็กแล้วก็มีผู้ติดเตียงแต่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะต้องพยายามช่วยเหลือกันเองเพราะว่าการเดินทางเข้าออกนั้นทำได้ยากแล้วก็เสี่ยงทั้งไฟฟ้ารั่วแล้วก็สัตว์มีพิษด้วยขณะที่ศูนย์อพยพตอนนี้บางส่วนก็เต็มแล้วนะฮะก็ขอบคุณสำนักข่าววันนิวส์มานักที่นี้ล่าสุดนั้นปภ.ส่งข้อความเซลบรอดคาสต์แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพื้นที่เฝ้าระวังนะกรุงเทพมหานครนะครับแจ้งเตือน3 เขตรอยต่อของปทุมธานีบริเวณริมคลอง6 วาสายล่างคือสายไหมคลอง3 วาแล้วก็หนองจอกนะอันนี้เนี่ยอยู่ในเขตของน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำมาแล้วดังนั้นก็จะสปริตไปคือจะแยกออกไปแล้วก็อาจจะท่วมที่3เขตนี้ได้นนทบุรีแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอบางกรวยนะครับปทุมธานีเฝ้าระวังพื้นที่ริมน้ำลุ่มต่ำใกล้แนวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองสาขาคำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนยกของขึ้นสูงดูแลกลุ่มเปราะบางหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมขังแล้วก็หมั่นสังเกตคันกั้นน้ำแล้วก็พนังกั้นน้ำหากพบจุดชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะฮะเอาล่ะวันนี้เรามาค่อยๆเรียงไปสำหรับการลำดับนะฮะว่าแม่น้ำไหนตอนนี้เป็นอย่างไรเขื่อนแต่ละเขื่อนน้ำขนาดไหนนะฮะตอนนี้ยังไม่สามารถวางใจได้ผมแจ้งเตือนข่าวล่าสุดนะครับมวลน้ำเหนือเตรียมจะเคลื่อนที่สู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกระลอกคาดว่าจะถึงในวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้มันก็ประมาณสักมะรืนนี้นะฮะเป็นต้นไปแล้วบวกกับกรมอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศนะครับฝนรอบใหม่กำลังจะตกในพื้นที่ตรงนี้นี่แหละนะฮะก็คือพื้นที่ภาคกลางวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้แจ้งภาครัฐเลยว่าท่านอย่านิ่งเฉยนะฮะท่านคิดว่านี่คือก้อนสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะน้ำเหนือก็

0: เริ่มมาฝนบนฟ้าก็เริ่มจะตกเอาล่ะคราวนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลต้องรอรับน้ำเหนือและน้ำหนุนพร้อมๆกันเนื่องจากในช่วงเวลาที่ฝนตกคือ5ถึง10เนี่ยน้ำทะเลจะหนุนเข้ามาด้วยทำให้แม่น้ำเจ้าพระยานั้นไหลสวนออกไปที่อ่าวไทยลำบากมากนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำอย่างรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิสัยล่าครับอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้อมูลบอกว่ามวลน้ำเหนือเกิดจากปริมาณฝนตกสะสมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนขออภัยตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างตอนนี้เนี่ยกำแพงเพชรมานะฮะกำแพงเพชรมาคือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านจะมาเจอกันใช่ไหมครับผมต้องบอกเลยว่าแม่น้ำน่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะน้ำยังแห้งอยู่นะฮะแต่แม่น้ำปิงมาเยอะมากนะครับมาทางซ้ายมือด้วยนะซ้ายมือนะครับคือเส้นบนซ้ายมือฟ้าสุดนั่นน่ะนะครับกำแพงเพชรมานะฮะเขาก็รับมาจากตากแล้วก็เข้ามาที่สุพรรณบุรีอุทัยธานีอุทัยธานีนี่สำคัญเพราะว่าอุทัยธานีคือแม่น้ำสะแกกรังตัวนี้เขาจะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยคือนครสวรรค์ปั๊บเขาไหลมาถึงชัยนาทใช่ไหมครับคือเขื่อนเจ้าพระยาจากนครสวรรค์ก่อนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแม่น้ำสแกกรังเข้ามาจากทางตะวันตกแล้วมาเพิ่มกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยดังนั้นก่อนที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเขารับน้ำมาจากอีกแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ำสแกกรังอันนี้คุณต้องรู้นะครับก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทแล้วก็เหมือนเดิมผ่านสิงห์บุรีผ่านชัยนาทด้วยผ่านสิงห์บุรีผ่านอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่อยุธยาบางบานกับเสนาก็ต้องระวังจริงๆก็อันนั้นล้นมานานแล้วด้วยนะฮะแล้วก็คาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันกับวันที่จะเกิดสภาพน้ำทะเลหนุนพอดีลองฟังอาจารย์สีตางครับ
1: ช่วงต้นตุลาเนี่ยมันอาจจะมีฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาอีกรอบคือเหตุการณ์มันไม่น่าจะรุนแรงไปมากกว่านั้นหรอกแต่ว่าไอ้น้ำที่มันทรงๆอ่ะมันจะสูบออกยากของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็นอกจากคือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าอีกทั้งสัปดาห์ที่ต้องรอดูซึ่งน้ำเหนือก็จะไหลมาที่กรุงเทพมันไม่ข้ามคันเพียงแต่ว่ามันจะทำให้การสูบระบายออกมันยากถ้าหากว่าช่วงนี้เราจัดการน้ำของเราไม่จบนะคะช่วงวันที่1 2 3ที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นช่วงทะเลหนุนอีกรอบเนี่ยแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเยอะซึ่งระดับน้ำมันจะยกตัวสูงขึ้น
0: คราวนี้นะฮะคนกรุงก็อย่าวางใจแฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังน้ำยังคงท่วมสูงและจะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าน้ำจะออกนะฮะในขณะที่มวลน้ำเหนือไหลมาถูกต้องไหมครับพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะฮะทั่วพื้นที่ภาคกลาง11จังหวัดสีแดงก็ที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครด้านคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานก็ระบุบอกว่าตอนนี้มวลน้ำเหนือเนี่ยเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทประมาณ 2,000 ถึง 2,500 วันนี้ตอนเย็นนะฮะก็มีการประกาศระบายน้ำเนี่ย 2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพรุ่งนี้อาจจะไปถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็แสดงว่าเห็นไหมฮะนี่ 2,200 นะเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาตอนนี้ยังเป็นตัวเลขนี้อยู่นะฮะที่เรารายงานคุณอยู่ตอนนี้ก็แสดงว่าน้ำเหนือเนี่ยมามากขึ้นนะครับดังนั้นพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มสูงขึ้นจากที่ท่วมอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ตัวเมืองแล้วก็จุดที่มีลำน้ำแคบตรงนั้นเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นแต่ลงมาก็ 2,200 แล้วคุณน่าจะเห็นนะฮะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเฝ้าระวังเป็นพิเศษต้องรับมวลน้ำเหนือที่ไหลลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเอาละฮะเขื่อนเจ้าพระยาเราพูดไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าเขื่อนเจ้าพระยานั้นเป็นเขื่อนทดน้ำดังนั้นเราจึงบอกไม่ได้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีน้ำบรรจุอยู่เหนือเขื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ 97% 80% หรือว่าเกิน 100% ไปแล้วอันนั้นคือเขื่อนกักเก็บน้ำอันนี้คือเขื่อนทดน้ำนี่คือเขื่อนทดน้ำดังนั้นเราบอกปริมาณน้ำเหนือเขื่อนไม่ได้เราบอกปริมาณน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำได้เท่านั้นล่าสุดมาดูปริมาณน้ำในเขื่อนฮะเขื่อนกิ่วคอหมาที่ลำปางอันนี้ไปแม่น้ำวังเลยด้านบนนะฮะเหลือ 95% ถือว่าเยอะอยู่อันนี้ก็จะปล่อยมาแล้วก็จะมารวมกับแม่น้ำปิงนะครับคุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้วิกฤตมากนะฮะตอนนี้เนี่ย 102% เข้าไปแล้วต้องเร่งปล่อยแล้วปล่อยวันดึงจะปล่อยมากยิ่งขึ้น เป็นพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเขื่อนวชิราลงกรณ์กาญจนบุรีตอนนี้ความจุ 96%

0: เองแล้วดังนั้นเนี่ยเขื่อนนี้จะมีความสำคัญตรงที่จะทำให้แม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนตอนนี้ก็วิกฤตฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครที่วิกฤตที่สุดนะฮะตอนนี้อยู่ที่เขื่อนแม่กลองรอบๆเขื่อนแม่กลองตอนนี้น้ำท่วม1เมตรขึ้นไปทั้งสิ้นวชิราลงกรณ์ตอนนี้ 96% ไปแล้วนะฮะดังนั้นนะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครก็เตรียมตัวด้วยวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันแล้ว2จังหวัดนี้2สมุทรนะไม่ใช่แค่สมุทรปราการเท่านั้นนะครับดังนั้น3สมุทรโดนหมดเลยขุนด่านปราการชน 97%หลังจากที่หยุดระบายน้ำไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาระบายอีกทีนะฮะแต่น้อยลงนะครับเขื่อนคลองสียัดที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ 100% แล้วเขื่อนประแสระยอง 115แก่งกระจานเพชรบุรีวันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือแล้วที่เพชรบุรีเพราะว่าน้ำตอนนี้ที่แก่งกระจานมัน 99% ที่นั่นเป็นเขื่อนดินด้วยจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ที่มีเขาบอกว่าเขื่อนตรงเขื่อนแตกกันเนี่ยดูตอนนี้เขื่อนประแสน้ำก็เกินระดับกักเก็บไปแล้วอ่ะมันอยู่ที่ 115% ดังนั้นผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เราต้องจับตามองเรื่องเขื่อนครับเพราะอะไรเขื่อนแต่ละเขื่อนมันเกิน 97% เท่านั้นเลยเนี่ยคุณดูสินะมันเกิน 95% ซึ่งมันอยู่นู่นลำปางนะฮะแต่เขื่อนที่อยู่แถวเราเนี่ยคุณดูฮะเกิน 95 ทั้งสิ้นเกิน 95 ทั้งสิ้นดังนั้นเขื่อนแต่ละเขื่อนต้องรักษาสภาพเขื่อนของตัวเองด้วยการปล่อยน้ำลงมาเยอะดังนั้นท้ายน้ำก็เตรียมรองรับมือได้เลยเจ้าพระยาต้องพึ่งตัวเองแล้วนะฮะไหลไปทางซ้ายก็ไม่ได้ไหลไปทางขวาก็ไม่ได้เอาล่ะ5ลุ่มน้ำระทึกเขื่อนเร่งระบายน้ำแล้วจะเตือนว่าต้องรับมือเพิ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือที่ชัยนาทแล้วก็อุทัยธานีนะครับน้ำจะแบ่งออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับดังนั้นสองจังหวัดนี้ต้องระวังลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักเต็มแล้วดังนั้นสระบุรีอยุธยาปทุมธานีต้องระวังสระบุรีเป็นทางผ่านน้ำแล้วมาผ่านที่เขื่อนพระรามที่6นะฮะแล้วก็ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาแล้วไหลลงที่ปทุมธานีดังนั้นสามจังหวัดนี้เลยหนักแม่น้ำท่าจีนครับบางเลนนครชัยศรีนครปฐมตอนนี้ก็ท่วมแล้วด้วยลุ่มแม่น้ำแม่กลองครับกาญจนบุรีมาราชบุรีเห็นไหมครับแล้วมาสมุทรสงครามแล้วมันจะไปออกทะเลที่ไหนมันจะไปออกทะเลที่สมุทรสาครนะดังนั้นลุ่มน้ำแม่กลองก็อีกกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามต้องระวังลุ่มแม่น้ำบางปะกงครับอันนี้ตะวันออกละนะฮะทางนครนายกทางปราจีนบุรีทางฉะเชิงเทราทางสระแก้วก็จะไหลลงที่บางปะกงหมดแล้วก็ไปออกอ่าวไทยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเราต้องรับมือทั้งลุ่มน้ำทั้งหมดที่ผมบอกไปแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องที่ผมบอกไปอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเขื่อนแล้วก็เรื่องของน้ำฝนที่จะตกเพิ่มจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเอาละสลับไปนะผมเร่งสปีดเต็มที่แล้วเพื่อเก็บคุณให้ครบนะคราวนี้เราสลับไปที่ความบันเทิงครับเข้มข้นตั้งแต่เริ่มใครก็ตามที่ดูซีรีส์คลึงซีรีส์ใหม่จากวันดีออริจินอลครับเมื่อคนธรรมดาต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของทุนเทานะฮะและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับนั้นกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นนี่คือคลึงจากวันดีออริจินอลซีรีส์ใหม่ที่กำลังพาเรานั้นเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาผู้ที่กำลังค่อยๆเข้าใกล้โลกของตงหยางแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใครก็ตามยังไม่ได้ดู2ตอนแรกครับตอนนี้สามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วเพราะว่ายิ่งดูนั้นยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายคนธรรมดาคนหนึ่งกำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่าเท่านั้นติดตามคลึงทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31นะครับแล้วก็รับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้ววันนี้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AAS ครับห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษฮะสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับเอาละฮะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเอาให้ชัดกับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กั

0: ผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
3: ่หมูเฮา
4: สู้เด้อ
2: ภาคใหม
5: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
6: 7 ล้านบาทครับ
5: ฮะ
2: ภารกิจครั้งใหม
7: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3 เดือน
3: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
2: ความสนุกครั้งใหม
8: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นักตบวัดโคกบังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียว
2: นักตบวัดโคกบัง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
2: เวลา1 ทุ่มตรง
10: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 สี่เหลี่ยม
11: โทรออก
12: โตเกียว
13: คุยด้วยหน่อยดิ
12: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
14: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
12: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: เอาให้ชัดครับอ่ะเรามาดูเรื่องของศาสตร์การดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับคนไทยมานานหลายร้อยปีนะครับวันนี้นวดไทยไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับตัวเราเท่านั้นแต่ว่ายังสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ตอนที่คนทั่วโลกรู้จักว่าถ้าอยากมานวดต้องมาไทยนะฮะอะไรคือเสน่ห์ของนวดไทยที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากสัมผัสประเทศไทยไปติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
20: สวัสดีครับafter time massage I feel absolutely fantastic
21: เราเคยตกบันไดเนาะแล้วมันเป็นเส้นข้างหลังมันตึงแล้วเราก็กินยาก็กินเป็นสัปดาห์แล้วมันก็ไม่ได้หายขาดอาการนวดมันนวดเนี่ยมันผ่อนคลาย
16: จากอาการปวดตึงที่รบกวนชีวิตประจำวันนวดไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและผ่อนคลายความเมื่อยล้าแต่เบื้องหลังการกดบีบดัดและยืดไม่ได้มีเพียงเรื่องของความสบายเพราะนี่คือภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีหนึ่งในหมุดหมายสำคัญขององค์ความรู้นี้คือวัดโพมีการจารึกความรู้ด้านการแพทย์และการนวดลงบนแผ่นศิลาเพื่อเปิดให้ประชาชนได้เรียนรู้
22: สำหรับการนวดแผนไทยแล้วมีหลายท่าและท่าที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้คือท่านวดแก้ออฟฟิศซินโดรมไม่ได้มีดีแค่ทำให้ผ่อนคลายแต่ยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้อย่างดีนอกจากนี้นะคะยังถือว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไทยออกไปสู่สายตาชาวโลก
16: เอกลักษณ์ของนวดไทยอยู่ที่การใช้หลายเทคนิคร่วมกันโดยหมอนวดจะเลือกใช้ให้เหมาะกับผู้รับบริการบางรูปแบบยังผสมผสานภูมิปัญญาสมุนไพรทั้งลูกประคบและน้ำมันไพรเพื่อใช้ประกอบการดูแลร่างกายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญานี้ไม่ได้หยุดอยู่บนเตียงนวดแต่ถูกพัฒนาเป็นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบทั้งนวดแผนโบราณนวดฝ่าเท้าและการประคบสมุนไพร
23: ส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะลูกค้ายกแขนไม่สุดควายหลังไม่ได้ค่ะแล้วก็จะนวดคลายเส้นก่อนแล้วก็จะเป็นคลายเส้นแขนต่อไปก็จะกดจุดแก้อาการค่ะลูกค้าก็จะดีขึ้นค่ะ
24: 90% ค่ะที่นำความรู้นวดไทยเราไปต่อยอดในต่างประเทศค่ะทำให้ความรู้แล้วก็วัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเนี่ยได้เป็นที่รู้ทั่วโลกค่ะ
16: ขนาดเดียวกัน

0: นวดไทยยังเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างนักท่องเที่ยวคนนี้เดินทางมาจากประเทศแคนาดาและเลือกมาสัมผัสศาสตร์การนวดไทยถึงต้นตำรับที่วัดโค
1: Absolutely, absolutely. Yeah, if you like massage and you know you care about your body and things like that, absolutely come to Thailand and experience the fantastic Thai massage. It's just great. Something else, definitely.
0: จากภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพในครอบครัวและชุมชนวันนี้นวดไทยกลายเป็นทั้งศาสตร์ที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นวัฒนธรรมไทยที่คนทั่วโลกรู้จักโจทย์ต่อจากนี้คือการรักษาองค์ความรู้ยกระดับมาตรฐานและส่งต่อวิชาชีพอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์จากสองมือของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืนชัญญนุชรุ่งสว่างสำนักข่าววันนิวส์รายงาน
2: หมดน้ำท่วมต้องลองไปลองนะฮะเพราะว่าจะคลายเครียดได้ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินนะฮะได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องน้ำท่วมครับเรายังอยู่กับสถานการณ์ออกนอกกรุงเทพมหานครกันบ้างวันนี้หนักหนามากๆที่จังหวัดระยองสักครู่ครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: ตรงนี้มีที่ให้หนองหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีเจอดีเหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
5: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
4: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะก็ต้องให้ฉันพ
6: ูดเองวานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
7: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
8: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
9: ระวังครับ
10: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
11: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้
12: หลังจากสักเสร็จอะค่ะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขา
11: คืนนี้ห้าทุ่มทางช่องวัน31
3: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพุธที่30กันยายนนี้11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
13: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
14: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี่ I love อาปาเช่
13: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ต
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ตอนนี้น้ำท่วมไทยก็ยังคงวิกฤตหนักนะครับก็หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ฝ่าอันตรายจากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างเต็มที่นะฮะกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวนะครับนำเรือเข้าไปช่วยชาวบ้านติดอยู่บนหลังคาบ้านในตำบลนครชุมนี่คือที่กำแพงเพชรฮะก่อนจะนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากน้ำในคลองสวนหมากเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนอย่างรวดเร็วขณะที่ชาวบ้านที่ตำบลท่าขุนรามก็ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงบางส่วนก็เดินลุยน้ำหรือว่าใช้เรือเข้าออกชุมชนโดยชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำนั้นสูงขึ้นนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางดึกแต่ว่าไม่มีใครคาดคิดว่าน้ำจะมาเร็วแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นขนาดนี้ ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะไหลมาลงแม่น้ำปิงแล้วก็มาเจอกับเจ้าพระยาที่นครสวรรค์นะครับส่วนที่ระยองครับเกิดมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ในเขตอำเภอเมืองระยองอย่างรวดเร็วรุนแรงนี่เราเปิดให้เห็นวินาทีที่มาเลยอ่ะยากมากนะฮะที่จะเห็นวินาทีแบบนี้ได้ถนนภายในหมู่บ้านนั้นกลายเป็นทางน้ำครับไม่ถึง20นาทีน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านแบบเต็มพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับเพราะนานๆจะเห็นทีนะฮะในวินาทีที่น้ำมาแล้วน้ำท่วมแป๊บเดียวแบบนี้ขณะที่น้ำท่วมที่แกลงยังน่าเป็นห่วงครับหลายพื้นที่นั้นถูกน้ำท่วมหนักมากๆที่ภาพที่คุณเห็นนี้คือแต่ก่อนเป็นถนนนะครับแต่ตอนนี้มันได้กลายเป็นเหมือนกับคลองหรือแม่น้ำสายย่อมๆนี่ฮะที่ระยองประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอหลายพื้นที่โดยขออภัยไม่ใช่สิที่ระยองนะที่ระยองตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมาอันนั้นที่ฉะเชิงเทรานะฮะที่ระยองยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักแล้วก็โดนโรงสูบน้ำดิบผลิตประปาของเทศบาลทั้ง3แห่งอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาน้ำท่วมนั้นกระทบเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นปัญหาเรื่องของกระเป๋าตอนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิในกระเป๋าตกค้างโดยเฉพาะสายการบินไทยเนี่ย 5,600 ใบโดยประมาณครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สืบไปเจอต้นตอและตอนแรกบอกว่าพนักงานไม่พอพนักงานนั้นเดินทางมาสนามบินไม่ได้จริงๆสาเหตุที่แท้จริงก็คือการบินไทยเนี่ยดันไปรับจ้างสายการบินอื่นในการขนกระเป๋านะฮะดังนั้นพนักงานขนกระเป๋าทั้งหลายที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถส่วนตัวนะมันมีเทคนิคของมันมากมายในการขนกระเป๋าไปขนกระเป๋าให้สายการบินอื่นฮะเพราะว่าถ้าไม่ขนให้สายการบินอื่นเนี่ยมันจะผิดสัญญาจ้างแล้วการบินไทยต้องชดเชยเป็นเงินให้กับสายการบินอื่นดังนั้นก็เลยไปทำให้สายการบินอื่นก่อนแทนที่จะมาทำให้กับสายการบินตัวเองดังนั้นคนที่โดยสารโดยการบินไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเนี่ยแหละก็เลยกระเป๋าตกค้างมากมายก่ายกองจนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาบริพาทเลยผมใช้คำนี้บริพาทเลยบอกว่าถ้าผู้บริหารการบินไทยไม่พร้อมที่จะทำงานหรือว่าใกล้ถึงเวลาที่ท่านจะหมดวาระแล้วก็กรุณาลาออกไปซะเถอะคือแรงขนาดนี้เลยฮะนี่คือปัญหานะครับตอนนี้กำลังรีบเคลียร์อยู่เขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3วันครับคุณผู้ชมครับอ่ะสลับไปที่เรื่องของกีฬากันครับนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ล่าสุดวันนี้ได้เหรียญทองที่12เป็นเหรียญที่รอคอยมายาวนานกว่า60ปีครับ
16: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: นี่คือสิ่งที่เรารอคอยครับวิวกุลวิทย์วิทิศสารนะฮะกุลวุฒิวิทิศสารครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวได้สำเร็จหลังจากเอาชนะโลเคียนยิวจากสิงคโปร์2-0เกมเป็นเหรียญทองที่12ของนักทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณวิวด้วยนะฮะที่ทำให้คนไทยนั้นสมหวังกันทุกคนครับคุณผู้ชมครับ
17: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
2: ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนั้นแจ้งเตือนอยุธยา6อำเภอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังซึ่งที่จริงเขาท่วมมาแล้วนะเป็นสัปดาห์แล้วด้วยนะแล้วก็จะมาอีกคือเยอะขึ้นพรุ่งนี้เราคงได้เห็นตัวเลขที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอาจจะแน่นอนลองดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็วันนี้ได้เห็นข่าวทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกของเจ้าพระยาเต็มและล้นแล้วเจ้าพระยาต้องพึ่งตนเองบวกกับฝนที่กำลังจะมาดังนั้นอย่านิ่งนอนใจเป็นอันขาดทั้งหมดเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
18: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
19: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
20: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้แชมป์เก่าอย่างนายปะทะกับยูจีนพ่อค้าข้าวกล่องจากนนทบุรีแต่นายก็ไม่หวั่นเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่14สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 155,000 บาทวันนี้นายต้องมาเจอกับช่างก่อสร้างวัยเก่าที่ขอมาคว้าทุนซ่อมแซมบ้านเพื่อชีวิตที่ใฝ่ฝัน
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
2: ่รับจ้างทั่วไปครับ
1: รับจ้างทั่วไป
2: ครับผม
1: เกี่ยวกับงานก่อสร้างถูกต้องไหม
2: เกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่องานฉาบเทปูนอะไรทุกอย่างงานไม้ก็ได้ทำฝ้าก็ได้แล้วก็ปะปา
1: ปะปาเอาบ้านหลังนึงพี่ทำได้ทุกอย่างเลย
2: น่าจะเป็นไปได้
1: ได้ไปได
3: ้15ปีที่ทำมาบางครั้งบางวันมันก็คิดท้อในใจคือคำว่าเหนื่อยของผมเนี่ยคือมาระบมไปทั้งตัวบางทีก็แบกปูนทั้งวันสภาพร่างกายก็ปวดหลังปวดเอวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ผมก็อยากหยุดอยากพักแต่ว่าถ้าผมหยุดผมก็ไม่มีเงินใช้จ่ายผมคิดว่าร่างกายผมเริ่มอ่อนแอแล้วตอนนี้ร่างกายสู้งานไม่ไหวผมอยากซ่อมบ้านอยากไปอยู่บ้านแล้วก็อยากดูแลลูกหลานอยู่ที่บ้านจะไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่บ้านเกิดครับผมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
4: สวยหรือถือว่ารวยสูงด้วยยศศักดิ
5: ์ผมชอบพี่ร้องนะ
6: ไม่คิดว่าจะร้องพอขนาดนี
5: ้นี่คือคนร้องเพลงเก่งเลยนะ
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
8: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
7: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
9: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
11: ้จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
12: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
13: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
14: มีไฟเบอร์สูง
15: มันได้ผักทั้ง5สี
16: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
17: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
18: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
11: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
19: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเอร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเอร์เทควีและเทคเอส
20: สนิทกันมากๆ
21: คุยกันทุกเรื่องไหม
22: ยะ
20: ความรักคุยไหม
22: คุยครับ
23: อกหักต่อหน้าลุงมันแปลกปะ
21: ไม่แปลกที่จะไปอยู่ในห้อง
23: แค่นั้นผมก็รู้แล
21: ้
23: ว
21: ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกทิกเกอร์เคาะประตูเห็นหน้าทิกเกอร์ร้องปล่อยโฮเลย
24: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกกลัวสิ่งนี้มันคืออะไรอ
21: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุก

0: โตเกียว
1: คุยด้วยหน่อยดิ
0: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงคูริม
2: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
0: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงคูริมหยุดอะไรได้บ้าง
3: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
5: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
6: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
5: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
5: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: สินเชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเคลสเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame

0: สวัสดีครับผมแฟรงค์พกสรครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาไล่ไปตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนมาให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยยังไม่พอฮะคุณเป็นแชมป์ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวครัวต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยอีก 100,000 บาทจ้ากรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่ธาจนาวุฒิพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับ
1: สว
0: ั
1: สดีพี่แฟนค่ะสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีพี่ชายค่ะ
0: วันนี้พบกับคนคุ้นเคยฮะศิลปินสาวเมืองอุบลจากค่ายแกรมมี่โกลด์ดีกรีแชมป์ดวลเพลงชิงทุน31สมัยปีใหม่เหี่ยวพาวันนี้พาเพลงใหม่มาฝากเราทุกคนฮะคอยพี่ที่อุบล

0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่มาเยาว์บ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมีการดึงสวยอ่ะพี่ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดของน้องคอยพี่ที่อุบลคือสร้างสรรค์เพลงนี้มาจากความเป็นสาวอุบลของเราเลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: MV ก็ถ่ายที่อุบลด้วย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มีที่ไหนบ้าง
0: ช่วงที่ถ่าย MV จะเป็นงานแห่เทียนพอดีค
1: ่
0: ะ
1: งานแห่เทียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุบลเลยเป็นเทศกาลที่ห้ามพลาดของอุบล
0: ใช่แล้วค่ะก็ในเนื้อเพลงก็จะเกี่ยวกับการแห่เทียนด้วยที่ไปถ่ายก็จะมีแลนด์มาร์คจุดต่างๆที่วัยรุ่นเขาชอบไปเที่ยวกัน
1: ให้ได้ตามไปเที่ยวกัน
0: ใช
1: ่ใครจะตามรอยใครจะแกะรอย MV ก็ได้งานแห่เทียนนี่เราไปทุกปีไหม
0: ไปทุกปีค่ะ
1: ปีล่าสุดได้ข่าวว่าพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา
0: ใช่แล้วค่ะไปเป็นนางต้นเทียน
1: นางต้นเทียน
0: ใช่ขึ้นนั่งอยู
1: ่มีเทียนที่เทียนพรรษาอยู่งี้
0: ใช่
1: หนูนั่งอยู่ข้างเทียนพรรษาอย่างงี
0: ้คนละคันค่ะที่หนูนั่ง
1: อ๋อนำเป็นคนนำเทียนพรรษาไป
0: ค่ะ
1: อ๋อพอถูกเชิญให้เป็นนางต้นเทียนรู้สึกยังไง
0: ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตได้มานั่งงานแห่เทียนที่ประจำจังหวัดของตัวเองแล้วคนดูก็เยอะแยะมากมายเลย
1: ให้การตอบรับยังไงบ้างคนดูพี่แม
0: ่บางคนเขาบอกเขาจำหนูไม่ได
1: ้ทำไมอ่ะ
0: หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ัน
1: อาจจะเพราะว่านั่งแล้วสง่าราศีมันจับมันสวยขึ้นชวนเชิญคนไปที่อุบลหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะไปเที่ยวจังหวัดอุบลคือมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็งานประเพณีต่างๆก็เยอะแยะค่ะ
1: ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดูมิวสิกวิดีโอหนูได
0: ้ได้ค่ะ
1: ฝากผลงานหน่อยจะได้ไปตามรอยที่อุบลกันได
0: ้ค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงคอยพี่ที่อุบลด้วยนะคะตามช่องทาง YouTube นะคะ Grammy Go Official ค่ะแล้วก็ช่องทางต่างๆของ Grammy Go ค่ะ
1: ค่ะพี่มายโยภาดังนี้เลย
2: ช่วงหน้าพบกับช่างก่อสร้างวัยเก๋าจากบุรีรัมย์ที่ขอมาคว้าทุนซ่อมแซมบ้าน
3: 15ปีที่ทำมาบางครั้งบางวันมันก็คิดท้อในใจคือคำว่าเหนื่อยของผมเนี่ยคือมาระบมไปทั้งตัวบางทีก็แบกปูนทั้งวันสภาพร่างกายก็ปวดหลังปวดเอวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ผมก็อยากหยุดอยากพักแต่ว่าถ้าผมหยุดผมก็ไม่มีเงินใช้จ่าย
4: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
6: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ชมผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่110บาทค่ะ
5: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
6: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
5: โอ้มันทิ้งตัว
6: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
5: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
6: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
5: โอ้จริง
6: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
5: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
6: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
5: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
6: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มามันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ต้อง

0: ันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่เฟลลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนเนี้ยหน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพร่ำเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้ตั
0: วสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ดู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80เพลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอดีพี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทะผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสต์ต ตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะถุงละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุด

0: ย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สีนี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ก็ไม่ต้องกลัวกูๆนะ เรามีไฟโซลาร์เซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไปได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซลาร์เซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
0: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวง
0: แต
1: ่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
0: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อุ้
0: ยล
1: ุง
0: ได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
0: ะ
1: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300บ้านอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
1: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย์เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: า
1: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
1: ะ
0: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
1: อันนี้ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
1: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะขออนุญาตวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะนั้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 7-8,000 นู่นเห็นเลขไหม
0: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยังและอยากได้ตัวนี้

0: จะสว่างมาก
1: เนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
0: ัน
1: โดนแดดได
0: ้
1: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
0: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
1: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไปสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
0: 1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางโทรมาเลยค่ะ
1: อยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผิวสวยพิชิตมงเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น Happy Nose Advance สติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D Aura จุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์14สมัยนายต้องมาเจอกับช่างก่อสร้างวัยเก๋าจากบุรีรัมย์ที่ขอมาคว้าทุนซ่อมแซมบ้านจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นไปพร้อมกันครับ
3: แชมป์ในวันนี้แชมป์14สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 155,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยฮะพี่นายจากชัยภูมิพร้อมสู้ต่อไหมตอนนี้
4: พร้อมครับ
3: เอาล่ะด่านนี้พบกับช่างก่อสร้างวัยเก่าฮะที่ขอมหาทุนซ่อมแซมบ้านเพื่อชีวิตที่ใฝ่ฝันคุณทอยจากบุรีรัมย์สวัสดีพี่สวัสดีครับเชิญนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผม
5: สวัสดีครับผมชื่อนายโชคชัยบรรดาดีฮะอายุ61ปีมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อเล่นว่าทอยครับ
3: ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
5: ่รับจ้างทั่วไปครับ
3: รับจ้างทั่วไป
5: ครับผม
3: เกี่ยวกับงานก่อสร้างถูกต้องไหม
5: เกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานก่องานฉาบฮะเทปูนอะไรทุกอย่างงานไม้ก็ได้ทำฝ้าก็ได้แล้วก็ประปา
3: ประปาเอาบ้านหลังนึงพี่ทำได้ทุกอย่างเลยนี
5: ่น่าจะเป็นไปได้
3: น่าจะเป็นไปได้ราคาทำได้ไหม
5: ได้หมดฮะ
3: ขึ้นเสาได้ไหม
5: พอได
3: ้นี่ไปดูเรื่องราวของพี่ทอยกันครับ
6: ผมมีอาชีพเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานปูงานก่องานฉาบผมทำทุกอย่างครับงานที่ผมทำเนี่ยจะไม่ได้ทำทุกวันจะเป็นคล้ายๆคนงานจรต้องหางานเองครับงานที่ผมถนัดสุดก็คืองานเทปูนประเภทขุดดินมั่งอะไรมั่งประมาณนี้แล้วก็ก่อฉาบถ้าเป็นงานเทพื้นงานก่องานฉาบนี่ของผมก็ถือว่าดีครับผ่านมือผมไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับรายได้ทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณ500ถึง700ทำงานตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นครับแต่รายจ่ายผมนี่อาจจะเยอะฝ่าจะเป็นค่ากับโครงกับข้าวค่าขนมหลานค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟด้วยครับในบ้านเช่าที่ผมอาศัยอยู่ทุกวันนี้อยู่ประมาณ7คนครับอยู่กับภรรยาแล้วก็ผมแล้วก็ลูก2คนแล้วก็หลานอีก3คนตอนนี้ภรรยาผมเป็นแม่บ้านของคลินิกครับลูกสาวกับลูกเขยจะทำงานเหมือนกันเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปลูกสาวก็ไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดมั่งบางทีก็ไปช่วยผสมปูนให้เขามั่งส่วนลูกเขยเขาก็จะเป็นพวกงานภายในพวกงานกระจกอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลาน3คนคนโตอายุ13 14ปีนะฮะเรียนอยู่ม.2และคนที่2ก็อยู่ประมาณ11ปีเรียนอยู่ป.5ส่วนคนเล็กอายุ5ขวบครับยังเรียนอนุบาลอยู่ก่อนหน้านี้ผมเติบโตอยู่กับพ่อกับแม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนั้นผมเรียนจนจบป.7รุ่นสุดท้ายหลังจากนั้นผมก็ไปรับจ้างทั่วไปแล้วก็มีเงินเก็บผมก็ได้เงินจากส่วนนั้นมาเป็นทุนซื้อวัวควายขายตอนนั้นผมทำเกือบ10ปีทีนี้เงินก็มันเริ่มหายแล้วหมดไม่มีเงินส่งลูกเรียนด้วยไม่มีเงินจะใช้จ่ายในครอบครัวตอนนั้นมีเพื่อนฝูงชักชวนมาอยู่กรุงเทพบอกมาอยู่กรุงเทพกับเราไหมทำงานก่อสร้างก็เลยต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าหวังว่าจะได้เงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตก่อนที่ผมจะมากรุงเทพผมได้กู้หนี้ยืมสินมาเป็นค่ารถค่าใช้จ่ายในส่วนตัวของผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายของลูกอยู่ที่บ้านผมทำงาน2คนกับแม่บ้านกับภรรยาผมภรรยาผมนั้นได้วันละ200ผมได้250ทีนี้ผมก็จะเก็บไว้เพื่อทยอยใช้หนี้เขาครับใช้เวลาน่าจะ 4-5 ปีกว่าจะหมดหนี้15ปีที่ทำมาบางครั้งบางวันมันก็คิดท้อในใจ คือคำว่าเหนื่อยของผมเนี่ย

คือมาระบมไปทั้งตัวบางทีก็แบกปูนทั้งวันสภาพร่างกายก็ปวดหลังปวดเอวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ผมก็อยากหยุดอยากพักแต่ว่าถ้าผมหยุดผมก็ไม่มีเงินใช้จ่ายกำลังใจของผมเนี่ยมาจากตัวเล็กๆ3คนหลานกลับมาก็ได้เห็นหลานก็ความเหนื่อยก็จะปิดทิ้งปลดทิ้งมีหลานมากอดมาเล่นมั่งเราก็จะมีกำลังใจสู้ต่อครับสู้เพื่อครอบครัวกับลูกหลานเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้ดีขึ้นที่ผมมารายการดนเพลงชิงทุนผมอยากได้เงินทุนไปสร้างบ้านที่บุรีรัมย์ที่บ้านทุบโทรมชำรุดมีตะปูอะไรขึ้นก็ผุพังหมดแล้วครับส่วนเงินที่ได้ไปนั้นถ้ามีส่วนเหลือผมจะเก็บไปหมุนเวียนเป็นทุนหมุนเวียนปลูกพงปลูกผักขายของอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าร่างกายผมเริ่มอ่อนแอแล้วตอนนี้ร่างกายสู้งานไม่ไหวผมอยากซ่อมบ้านอยากไปอยู่บ้านแล้วก็อยากดูแลลูกหลานอยู่ที่บ้านจะไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่บ้านเกิดครับผมที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมมาสู้เพื่อคนในครอบครัวในอนาคตข้างหน้าจะได้สบายขอกำลังใจจากลูกๆหลานและภรรยาด้วยครับ

0: ผมชอบพี่ร้องนะ
1: ไม่คิดว่าจะร้องพอขนาดนี
2: ้นี่คือคนร้องเพลงเก่งเลยนะ
3: อายบ่เป็นท่าเด็กบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้า
0: เพลงนี้มันมีแค่บางวลีเท่านั้นดูลึกรีบไปหน่อย
4: ฮุกรอบแรกไม่ดีเท่ารอบสอง
2: ทำไมออกเสียงแปลกๆทำไมสั้นยาวมันไม่ปกติ
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบิร์ล
13: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
14: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับโกงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
15: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
16: มีครับยายผมชื่อเกสร
15: จริงเหรอคะ
14: พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ
16: เจอแล้วครับ
15: ระหว่างสองโหเฮ
17: ้ยซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
18: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
19: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
20: เฮ้ยเมื่อไรวะ
18: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
19: ต่อให้พี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชฟพี่ไปถึงชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
18: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
19: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
21: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่องวัน31
22: สีพอดำคืนนี้พบกับไพ่ใบพิเศษอินองศาเมื่อหนุ่มความจำเสื่อมต้องมาเจอกับมิจจี้สุดหล่อ
23: ก่อนที่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเราสองคนเป็นแฟนกันนะครับ
24: แฟนผมอุ๊ยผมอุ๊ย
25: ว้ายจุ๊บมือ
23: จุ๊บจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอุ๊ยผมอุ๊ย
24: อะไรคะเนี่ย
23: โอ้โหจริงเกิน
24: เฮลโลสวัสดีวันนี้อยากปีอยากกินพี่ป๋องก็เลยต้อนรับดีละมาเล่นสีกันยิ่งดีดองเอลิสันกับพี่แกเราจะที่ตาจ
22: ีคืนนี้สี่ทุ่มทางช่องวัน31
21: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
18: ผมจะทำธุรกิจ
24: ธุรกิจเลยเหรอวะ
23: มึงมีเงินเหรอ
18: ล่ารู้แล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าการรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลการล่าก็อยากให้รอนะ
21: ใต้ล่าคืนนี้เวลา 2:30
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
26: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
27: เจ้าตาเต้แจ้ง
28: หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วค่ะคู่
29: มีคนตั้งใจวางยาเด็ก
2: ด้วยเหตุสุดวิสัยเราไม่สามารถส่งนักกีฬาลงแข่งได้ครบทีมในฐานะโค้ชของทีมบ้านโคกปังขอประกาศว่าน
21: ักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 ตรง
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
23: ีที่เดียว
22: นักตบวัดโคกปัง
23: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบด
22: ีเวลา 1:00 ตรง

0: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนรางผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสะอาดถูกและดีมีในโลกมาส่งกำลังใจให้กับพ่อทอยช่างก่อสร้างวัยเก๋าจากบุรีรัมย์วันนี้เขาจะพิชิตชัยนำเงินไปซ่อมแซมบ้านได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับ
2: อันนี้ภูมิใจมากป.7รุ่นสุดท้าย
3: ครับผมครับ
2: ป.7รุ่นสุดท้ายเลยใช่ไหม
3: ป.7รุ่นสุดท้ายครับ
2: เป็นการยืนยันว่าไม่ได้เก่าขนาดนั้น จบป.7มาก็เริ่มทำงานเลย
3: จบป.7มาก็ช่วยพ่อแม่ทำนาเป็นเกษตรกร
2: เป็นเกษตรกรก่อน
3: ทีนี้พอโตขึ้นก็เขาไปบวชเสร็จก็มีครอบครัวแล้วก็มีเงินทุนนิดๆหน่อยๆก็มาทำอาชีพเป็นนายห้อย
2: เป็นนายห้อย
3: ครับทีนี้เงินมันน้อยส่งลูกเรียนมันไม่พอต้องไปกู้หนี้ยืมสินอีกประมาณ 50,000 บาท
2: งานของนายห้อยต้องทำอะไรบ้างมันเหมือนเมื่อก่อนไหมที่เราดูในละครอ่ะตอนหัวตอนควายกันไป
3: มันก็ประมาณนั้นแหละฮะแต่มันไม่เยอะขนาดนั้นประมาณ 4-5 ตัวหรือ10ตัวประมาณนี้ของพวกมั่งอะไรมั่งอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ขึ้นรถไป
3: ขึ้นรถไป
2: อ๋อไม่ต้องต้อนไปตามทางอย่างเมื่อก่อนแล้ว
3: ไม่ในลุยทุ่งประมาณนั้นครับต้องขึ้นรถไปตลาด
2: อ๋อเป็นในห้องอยู่กี่ปี
3: น่าจะ10กว่าปีฮะ
2: 10กว่าปีช่วงแรกๆเป็นยังไงบ้าง
3: ช่วงแรกๆดีครับแต่พอช่วงหลังๆนี่ไม่ดีเลยฮะ
2: อะไรทำให้มันซบเซาลงไป
3: คือราคามันไม่ดีฮะคือเราซื้อมาแพงแล้วก็ขายถูกอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ทุนคืนมั่งขาดทุนมั่งอะไรนะประมาณนี้ครับกันไปเงินส่วนนั้นก็หายเริ่มหาย
2: คราวนี้ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาดูแลครอบครัว
3: 50,000 บาทฮะ
2: 50,000 บาท
3: ครับผม
2: ถือว่าเป็นหนี้ก้อนใหญ่เหมือนกันนะ50,000
3: เบลอเลยฮะ
2: เบลอมาเท่เลย
3: คือ50,000นี่ก็กู้มาใช้จ่ายอีกอย่างอื่นมั่งอะไรมั่งเป็นทุนมาอยู่ที่กรุงเทพอาศัยเพื่อนอยู
2: ่
3: ครับแล้วก็มาทำงานก่อสร้างตอนนั้นแม่บ้านผมได้200ผมได้250ค่าแรงแต่ไม่ได้ทุกวันนะฮะ
2: ไม่ได้ทุกวันด้วย
3: ครับอาทิตย์หนึ่งจะได้ประมาณไม่เกิน3วัน
2: ก็สองคนก็พันกว่าบาทแต่ก็สามารถที่จะใช้เวลาเพียงแค่4 ปี
3: 5ปีปลดหนี้
2: 50,000
3: ปลดหนี้เลยฮะ
2: นี่เก่งนะเก่งมากนะพี่ทำไงให้มีวินัยในการใช้หนี้ได้
3: คือผมพยายามออมให้มากที่สุด
2: ออมเป็นส่วนแรกก่อน
3: สิ่งที่จำเป็นไม่จำเป็นเราไม่ซื้
2: อ
3: ครับไม่ซื้อคือจะประหยัดนิดนึงปลากระป๋องมาประมาณนี้ละครับ
2: ประหยัดจัด
3: อาหารหลัก
2: แต่พอเริ่มใช้หนี้ครับจนหมดแล้วคราวนี้ขยับอาหารให้มันดีขึ้นได
3: ้ก็คล้ายๆอย่างเก่าแหละฮะ
2: ใช้ความสมถะ
3: หลานก็เริ่มโตแล้วใช้จ่ายก็เริ่มเยอะครับทีนี้ก็เราก็หาได้น้อยด้วย
2: แต่การมีหลานนี่ก็ทำให้เราชื่นใจใช่ไหม
3: มีกำลังใจเพราะเขาเนี่ยแหละฮะ
2: เขาน่ารักยังไงบ้าง
3: กลับมาจากทำงานนี่เลยเขาจะนวดมากเลยมั่งถามนั่นถามนี้ตามภาษาเด็กใช่ไหมกำลังใจแล้วก็มี
2: กำลังใจแล้วก
3: ็คำที่ว่าเหนื่อยทั้งวันก็หายทิ้งปลดทิ้งเขา
2: หายปลดทิ้งเลยได้บอกเขาไหมว่านี่เดี๋ยวตาจะไปเดี๋ยวตาจะไปเดี๋ยวตาจะไปออกดนเพลงชิงทุน
3: คุยกับเขาอยู่เขาก็เห็นเขาก็รู้บอกพรุ่งนี้ตาออกแต่เช้านะจะไปลงเพลงดูเพลงยิงทุนแล้วนะให้กำลังใจตาด้วย
2: เขาว่ายังไงบ้าง
3: ขอให้ตาโชคดีนะ
2: นี่ขอให้โชคดีไว้อาศัยฝีมือไว้เฮ้ยวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรครับ
3: อยากได้เงินทุนไปซ่อมแซมบ้านแล้วก็ส่วนนั้นก็อีกเจียดไปเป็นทุนหมุนเวียนทำอาชีพเก่า
2: ทำอะไร
3: นายห้อย
2: จะทำนายห้อยอ๋อก็จะไปเพาะพันธุ์บัวไปดูเรื่องการขายวัวไก่ควาย
3: ครับผมครับ
2: จะได้งานเบาลงถูกต้องไหม
3: ครับ
2: ตอนนี้อายุเราก็เยอะแล้ว
3: เยอะเลยฮะ61ย่าง62แล้วฮะ
2: รู้สึกยังไงบ้างพาชีวิตตัวเองมาถึงตรงนี
3: ้ก็
2: มีความสุขได
3: ้มีความสุขตามสถานะครับครับเรามีแค่นี้แล้วก็ใช้แค่นี
2: ้
3: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็กำลังใจกว่านั้นแหละฮะ
2: นี่คือกำลังใจเลย
3: กำลังใจสุดๆฮะ
2: เคียงข้างกันมาตลอด
3: ตลอดเลยฮะ
2: อยากบอกอะไรกับภรรยาบ้างเอาแบบจากหัวใจเลยที่ไม่เคยบอก
3: ก็จะบอกเขาว่าม
2: องสิมอง
3: ขอบใจที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดครับที่อยู่เคียงข้างกันตลอดและมีความสุขเพราะเขาไม่ว่าจะเป็นสารพัดสารเพทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกับข้าวฝีมือเขาอร่อยฮะ
2: โอยขอบคุณคุณภรรยาหน่อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ได้อยู่เคียงข้างหัวหน้าครอบครัวคนนี้
4: ก ก็รู้สึกว่าภูมิใจ

0: ที่ว่าเขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง50ปีแล้ว40กว่าปีแล้วก็ดูแลกันมาก็ไม่เคยมีอะไรกันแบบว่า
1: ไม่เคยมีอะไรกันเลยหรอครับผม
0: ไม่เคยทะเลาะกันเถียงกันอะไรนี้นะ
1: ไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยเถียงกันเน
0: า
1: ะ
0: ตาเขาจะกินเหล้ากินเบียร์อะไรก็ไม่เคยว่าให้กินไปเถอะ
1: เออ
0: เลิกงานมาก็ทำกับข้าวให้กิน
1: อ
0: าบน้ำนอนไปไม่ต้องพูดมาก
1: จบอยากจะบอกอะไรกับคุณสามีบ้างครับ
0: ก็ขอให้สู้ๆนะไหนๆก็มาแล้วสมัครไว้นานแล้วมาแล้วก็ต้องสู้ๆแหละเผื่อจะได้บ้านอยู่กับเขามั่งอายุเยอะแล้วอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วตอนนี้
1: ออกแนวไม่ค่อยบ่นนะเอาแต่สั่งอย่างเดียวเลยขอบคุณพี่ผู้หญิงครับเป็นไงครับน้องใหม่เรื่องราวของพี่ทอย
2: ก็เห็นพ่อทอยแล้วนึกถึงพ่อตัวเองพ่อหนูก็จะชอบเลี้ยงบัวแล้วก็ตอนเด็กๆหนูก็จะชอบเอาขึ้นรถพ่อจะเอาบัวไปขายที่ตลาดนู้นนั่นนี่ก็จะขึ้นไปกับพ่อแล้วก็มันก็เหมือนที่พ่อว่ามันก็มีขาดทุนบ้างเวลาที่ราคามันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้พ่อสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงแบบให้ทำงานให้เป็นนายฮอยได้แล้วก็ทำงานก่อสร้างให้ไม่มีอันตรายค่ะ
1: ขอบคุณครับพร้อมสู้ไหมครับ
3: พร้อมสู้ครับ
1: หนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลง
3: พอหรือยัง
1: ชื่อเพลงเนาะพอหรือยัง

0: พี่ทอยครับผมเป็นไงครับผมป.7รุ่นสุดท้าย
1: ไม่คิดว่าจะร้องพอขนาดนี้ค่ะเสียงมาเต็มมากแล้วก็ชอบลูกคอมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สู้ๆค่ะ
0: ขอบคุณจ้าเป็นไงครับพี่ทอยครับ
2: ผมชอบสิ่งที่พี่พูดพี่บอกอยู่แบบมีความสุขแบบพอมีพอกินเอาเท่าที่พอและดูในครอบครัวพี่ก็มีความสุขนะครับผมเห็นหลานๆมันนวดพี่เนี่ยหลายคนแอบอิจฉามากกว่าด้วยซ้ำไปก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ทอยให้พี่ทอยสามารถเก็บตังค์ไปสร้างบ้านกลับไปอยู่ที่บ้านพร้อมภรรยาได้ไวๆนะครับพี่นะส่วนเรื่องการร้องเพลงผมชอบพี่ร้องนะคือถ้าดูจากวิธีการร้องเนี่ยพี่ทอยเนี่ยเป็นนักร้องได้ทักษะดีเพียงแต่แล้ววันนี้หนึ่งมันมีเรื่องของสัดส่วนแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่สองเรื่องของแรงแต่ก็พยายามเก็บลูกเอื้อนได้เกือบหมดนะถ้าพี่ร้องบ่อยๆผมว่าร้องดีกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับคุณเบกกี้ค่ะ
3: เคยได้ยินคำหนึ่งเขาบอกว่ารวยเมื่อพอเมื่อรวย อันนี้ของแท้จริงๆนะคะอยู่ที่เราจริงๆวิธีคิดของเรานะคะจะมั่งจะมีจะจนยังไงก็อยู่ที่วิธีคิดทีนี้เรื่องการร้องเพลงค่ะพี่ทอยคุณพรีต้องใช้คำว่าคุณพรีเนี่ยแพรวๆมากนะคะ เพราะว่าอะไรการเก็บรายละเอียดเนี่ยบอกเลยว่าเก็บรายละเอียดได้ยิบยับยับมากกว่าชุดเบกกี้ค่ะ คือเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะพี่ทอยขาดนิดเดียวขาดกำลังและแรงกายนี่ถ้าแบบมีแรงหน่อยเนาะออกกำลังกายนะสมมติว่าถ้าอยากร้องจริงๆจะมาสมมติมาใหม่ครั้งหน้าวิ่งมาจากที่บ้านแล้วมาถึงที่นี่
0: ครับผม
3: แล้วก็ปอดก็จะได้ทำงานได้มากขึ้น
0: ครับผมเอาไว้ไปรับงานเองแล้วกันฮะ
3: เป็นกำลังใจให้นะพี่น้อยพูดน้อยเนาะพูดน้อยเนาะเรียกพี่นี่ชอบไหมคะ
4: น่าจะเขินฮะ
3: ถ้าเรียกพี่เขินงี้เรียกสามีอย่างงี้เข
0: ินเห็นโดนเมียก็ตบนะครับผม
3: ไม่เป็นไรค่ะต่อให้ตบก่อนเลย4ชั่วโมงที่เหลือฝากส่งโรงพยาบาลด้วยขอบคุณค่ะขอมีความสุขนะคะ
0: ครับเจ้าคุณสุราครับ
5: แน่นอนว่าพี่ทอยเนี่ยสู้เพื่อลูกหลานแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องฝากแล้วก็เหมือนฝากทุกคนคนบ้านเราจะคิดแบบเดียวกันเลยคือว่าตัวเองเป็นเสาหลักครอบครัวตัวเองสู้เพื่อทุกคนแต่บางทีถ้าเราสู้แล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรอรับตลอดบางทีเราเหมือนทำลายเขาไปในตัวก็อยากให้พี่ทอยได้ฝึกหลานให้สู้ไปกับพี่ทอยด้วยแม้เขาจะยังเด็กก็ตามช่วยเล็กช่วยน้อยก็ฝึกให้เขาได้รู้ว่าคุณตาแค่ไหนนะฮะก็เอาใจช่วยครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่คอนโทรลชีวิตได้ดีก็ชื่นชมนะครับส่วนการร้องเพลงนี่ถือว่าเก่งเลยนะผมว่าเก่งเลยพี่เก็บรายละเอียดดีมากครับลูกเอื้อนลูกคอนี่มันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ถ้าหากว่าแค่ร้องเป็นมันจะทำไม่ได้แต่พี่ทอยดูเหมือนจะทำได้ไม่พ้นไปได้สักคนหน้ามนจึงไม่ไอมันจะมีรอยหยักของลูกเอื้อนอยู่ทุกที่เลยนี่คือคนร้องเพลงเก่งเลยนะแต่เสียดายเหมือนว่าเสียงไม่ค่อยได้ใช้งานอาจจะร้องเพลงในใจบ่อยเกินไปอยากให้ร้องออกเสียงนะครับฝึกออกกำลังกายร่างกายไม่พอนะต้องออกกำลังกายเสียงด้วยการร้องทุกวันแล้วก็จะดีขึ้นครับวันนี้มีจุดอ่อนเรื่องของแรงเท่านั้นครับเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับ
6: มาถึงหน้าที่ของแชมป์14สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม
0: ่เป็นไงนาย
7: ครับ
0: ได้ข่าวว่าซ้อมหนักเหรอ
7: ซ้อมหนักมาก
0: ซ้อมหนักมีโค้ชด้วยเหรอ
7: ครับผม
0: มีโค้ชด้วยโค้ชให้ทำอะไรบ้างวัน
7: ๆก็มี
0: โค้ชนี่คือภรรยาเหรอ
7: ใช่ครับ
0: มีอะไรบ้าง
7: ก็พาวิ่งออกกำลังกายครับ
0: พาวิ่งออกกำลังกาย
7: ใช่ครับ
0: เราวิ่งคนเดียวหรือว่าโค้ชวิ่งด้วย
7: วิ่งด้วยครับคุม
0: วิ่งด้วยกันนะวันละกี่กิโลวันละกี่นาที
7: ก็ประมาณ2กิโลต่อวันครับในช่วงเย
0: ็
7: น
0: ในช่วงเย็น
7: ๆครับผม
0: อ๋อแล้วการซ้อมร้องเพลงอ่ะ
7: ก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมง
0: โอ้โหโค้ชดุมั้ยจริง
7: ก็มีบ้างครับ
0: เข้มงวดใช่มั้ย
7: ครับผม
0: แล้วทำไมเราถึงยอมฝึกซ้อมหนักทั้งที่ก็โหดเหลือเกิน
7: ในเมื่อมีโอกาสได้มาแล้วอย่างเงี้ยครับก็อยากทำให้เต็มที่ครับผมด้วยที่รอบที่ผ่านมาก็โดนคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะเยอะครับผม
0: ค่อนข้างที่จะเยอะ
7: ก็เลยต้องไปแ อ๋อครับผม
0: เรื่องการวิ่งที่เพื่อ power
7: ใช่ครับผมขยายปอด

0: เรื่องการซ้อมร้องเพลงนี้เพื่อฝึกเสียงของเรา
1: ใช่ครับ
0: ไม่ให้ใช้เสียงสอง
1: ใช่ครับ
0: วันนี้หลังจากซุ่มซ้อมมานานขอเด็ดๆเลยนะ
1: ครับผม
0: เอาแบบให้กรรมการไม่มีอะไรพูดเลยนะโอเคนะ
1: ครับผม
0: เอาล่ะหนึ่งเพลงฮะเพื่อตอบโต้นั่นก็คือเพลง
1: เรือฝั่งน้องหานครับ
0: ว้าว

0: 大家好，เป็นไงโยพา
1: พร้อมมากค่ะเสียงหวานมากเลยค่ะสมกับที่ซุ่มซ้อมมานานค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ได้เป็นแชมป์หลายๆสมัยเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับ
2: จริงๆเป็นคนร้องเพลงดีนะเก็บรายละเอียดดีทั้งหมดเนื้อเสียงก็ดีออกเสียงก็ได้ถูกต้องนะครับแต่เพลงนี้

0: มีแค่บางวลีเท่านั้นดูลึกพี่ไปหน่อยอย่างเช่นประโยคท้ายสุดแล้วนี่เราอาจจะทำให้มันสละสลวยได้มากกว่านี้ยืดวลีมันได้นิดหน่อยครับร้องดีครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ครับเมื่อกี้ค่ะ
2: รู้สึกได้เลยว่าเป็นคนร้องเพลงดีอย่างที่พี่ไทยบอกแต่ว่ามันมีความขาดความคมอยู่บางช่วงบางตอนอันนี้ต้องเติมให้เราฮุกรอบแรกไม่ดีเท่ารอบสองรอบสองดีกว่านะคะฝากเติมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
3: ครับวันนี้นายมาดีนะครับเสียงสดใสแล้วก็ดูอย่างที่บอกว่าไปเตรียมพร้อมๆมาอย่างดีออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายเสียงด้วยนายเป็นคนร้องเพลงมีสไตล์อาจจะไม่เหมือนต้นฉบับซึ่งนักร้องแบบนี้ประสบความสำเร็จหลายคนในภาคอีสานแก้วเสียงถ้าเอาความเป็นสากลมาเป็นตัวตั้งนี่จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมออกเสียงแปลกๆทำไมสั้นยาวมันไม่ปกติแต่ว่าได้รับความนิยมเหมือนว่านายจะอยู่ในประเภทนั้นร้องเพลงใครก็ดูจะแบ่งสัดส่วนไม่เหมือนต้นฉบับมันเห็นได้ชัดมากโดยเฉพาะกับเพลงนี้ไอ้บ่แม่นผ้าแดงบ่มีเงินแต่งไปอันไปเมามันจะมีลูกสั้นยาวแปลกๆแบบนี้แต่มีเสน่ห์แต่มีเสน่ห์นะครับจุดอ่อนก็คือว่าเวลาตัวโน้ตต่ำมันมักจะหายมันมักจะหายนายก็ไปแก้ตรงจุดนั้นเพราะอย่างอื่นมันถือว่าเป็นยี่ห้อได้ครับสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณครับพี่ต่อครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์14สมัยของเราฮะนายจากชัยภูมิพบการมาเยือนของพี่ทอยฮะจากบุรีรัมย์ฮะที่วันนี้อยากได้เงินทุนสักก้อนกลับไปซ่อมบ้านที่บุรีรัมย์เพื่อใช้ชีวิตบ้านปลายครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่เป็กกี้ค่ะมาดูกันว่าแมตช์นี้ใครจะออกนำไปก่อนพี่เป็กกี้สิทธัญญาให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่นายครับผมแชมป์ออกนำฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของนายแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่15ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่ทอยเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากคุณฉลาดคุณวุฒิพี่ชายชนะวุฒิมอบคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์15สมัยจ้าสลากครับนายครับผมเป็นไงครับครับ
3: วันนี้ใช้คำว่าเสียดายกับพี่ทอยเลยนะนี่ถ้าสดต่อสดนุ่มต่อนุ่มเหมือนจะได้เปรียบนายเลยเพราะว่าโดยแก้วเสียงโดยเทคนิคการร้องโดยรวมคือคนร้องเพลงเก่งเลยนะพี่ทอยเคยประกวดร้องเพลงไหมในวัยหนุ่ม
4: ครั้งเดียวครับ
3: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
4: ได้ที่สอง
3: นะเห็นไหม
1: ไม่ธรรมดา
3: คือร้องเพลงดีมากผมอยากให้พี่ทอยได้ร้องเพลงบ่อยๆไม่แน่ว่าบางทีนี่เราอาจจะพาหลานไปเปิดหมวกถ้าคุณตาร้องได้ขนาดนี้บางทีหลานก็ร้องได้อยากจะให้หาวิธีให้ตัวเองได้ร้องเพลงบ่อยโดยเทคนิคแบบนี้ก็ได้มีตู้มีลำโพงบลูทูธแล้วก็ไปเปิดหมวกพาตัวเองร้องด้วยหลานร้องด้วยบางทีมันอาจจะเป็นการรีแลกซ์ในครอบครัวนะครับอยากให้พี่ทอยได้สู้ต่อไปครับผมให้กำลังใจครับ
1: ครับแล้วนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์15สมัยกับวงล้อเงินทุนจัด 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์15สมัยไปเท่าไรดีไม่รอช้าโยกแล้วขึ้นมาอีก 10,000 บาทถ้าไปตอนนี้ให้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 165,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโย วันนี้ขอบคุณนะพี่ใหม่ยาวภาค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทู

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไปดูงานเมคอัพโปรเจกต์ที่สิงคโปร
1: ์
0: หรอ
1: เห็นว่าคุณแนทกับคุณตูนจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าค่ะ
0: รีบไปแบบนี้เหมือนพยายามหลบไม่ให้ใครสงสัยเลย
2: คุณแนทครับผมมีข่าวด่วนจากภายในบุคคลเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะครับ
0: อะไรคะ
2: ทีมวิศวกรของเราลาออกพร้อมกันทั้งแผนกเลยครับ
0: มันเป็นไปได้ยังไงคะ
2: ผมสืบดูแล้วนะครับทีมวิศวกรของเราลาออกแล้วก็ไปสมัครที่บริษัทเดียวกันหมดเลยครับ
0: ที่ไหนคะ
2: บริษัทนายมนุนครับ
0: คุณณชาคะ
3: สวัสดีครับคุณณ
0: คุณมนุนคุณเอาพวกหลีมาทำไมคะ
3: ก็มาแสดงความเสียใจไงครับ
0: เสียใจญาติฝ่ายไหนของคุณเสียไม่ทราบ
3: ผมตัวคนเดียวไม่มีญาติส่วนคุณต่างหากนะที่ต้องรับมือกับการสูญเสียของหัวหน้าครอบครัว
0: คุณมีสิทธิ์อะไรมาแช่งสามีดิฉัน
3: คนอย่างผมเนี่ยแช่งใครไม่ได้หรอกครับแต่ข่าวการเสียชีวิตของคุณมรงค์เนี่ยผมได้ยินแทบทุกที่ที่ผมไปในฐานะที่ผมร่วมทำโครงการที่นี่ด้วยผมก็ต้องมาแสดงความเสียใจตามมารยาทไงครับ
0: สามีดิฉันยังไม่ตายค่ะคุณเองก็อายุมากแล้วนะคะเป็นถึงเจ้าของธุรกิจใหญ่โตไม่น่าเชื่อว่าจะหูเบาเชื่อข่าวหรือจะทำเรื่องเสียมารยาทแบบนี้ได้เว้นเสียแต่ว่าคุณจงใจ
3: ข่าวลือสามีคุณยังไม่ตายนายนะเขาอยู่ไหนผมอยากเจอสามีคุณคุณวรงอยู่ไหนอะฮะมีใครเห็นคุณวรงมั้ยคุณวรงยังไม่ตายแต่อยู่ที่ไหนล่ะฮะช่วยบอกหน่อยสิ
0: เขาลาพักร้อนค่ะ
4: ลาพักร้อน
3: ลาพักร้อนไปไหนครับ
0: จะไปไหนก็ไม่เกี่ยวกับคุณถ้าคุณมีธุระคุณต้องคุยกับประธานคนใหม่เท่านั้นซึ่งตอนนี้ไม่อยู่เหลือแต่ดิฉันซึ่งมีอำนาจสูงสุดดิฉันขอสั่งให้คุณออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะไอ้ผู้หลีบ้าๆนี่ด้วย
3: โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนสิครับคุณนัทเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันถ้าผมเข้าใจผิดจนทำให้เกิดเรื่องเสียมารยาทแต่คุณเองก็ต้องเข้าใจในมุมนักธุรกิจอย่างผมลูกสาวคนโตขึ้นมารับตำแหน่งประธานพร้อมกับข่าวลือประธานคนเก่าเสียชีวิตลูกสาวคนรองก็ถูกไล่ออกส่วนลูกสาวคนเล็กก็พยายามกระโดดตึกฆ่าตัวตายตอนนี้บริษัทเนี่ยเหลือผู้บริหารที่มีผลงานเพียงแค่เป็นเมียจะบอกให้นะครับว่าเงินที่ผมมาร่วมทำโครงการที่นี่ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆถ้ามันจะต้องพังเพราะเรื่องเฉาโฉของครอบครัวคุณเนี่ยผมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายบริษัทนี้ให้ล่มจมเลย
0: ออกไปจะปล่อยออกไปออกไปแล้วออกไปถึงข่าวพวกฉันเมื่อไหร่รับรองเลยว่าคุณนั่นแหละพบกับความหายนะ

0: มั่นใจขนาดกล้าขู่ฉันกลับแสดงว่ามันกับละลินต้องวางแผนทำอะไรกันแน่ๆทำยังไงก็ได้ให้มันบอกว่าละลินอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: นี่ถ้าคุณว่าลงอยู่คงได้ฟาดปากมันสักป้าบนะครับทุกวันนี้ผมได้แต่ภาวนาสวดมนต์ทุกคืนขอให้คุณวรงค์ปลอดภัยแล้วรีบกลับมาแก้ไขสถานการณ์ตอนนี้ให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่า
3: การมีหวังเป็นสิ่งที่ดีค่ะอย่างน้อยช่วยให้เรามีแรงรับมือกับทุกปัญหาคุณยุทธคะ
2: ครับ
3: ช่วยอะไรนั้นหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยครับ
3: ตอนนี้คุณลินต้องการอยู่เงียบๆทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามีใครมาถามหาคุณละลินหรือถามข้อมูลคุณปกป้องฝากคุณยุทธช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
4: แม่พาคุณลินไปไหนไม่บอกกันเลยมีรับลมคมในกับลูกแล้วเดี๋ยวนี้
5: คุณลิน

0: จ็บมากไหมแล้วคุณทำอะไรของคุณเนี่ย
1: จับเฉ

0: 누구 매니?
1: 아까워.
2: 루린, นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย บอกป้องเฮ็ดอีหยังลูกไผ่แม่
3: ผมนี่แหละต้องถามเฮ็ดอีหยังกันนี่เอาปืนมาเฮ็ดหยัง

0: แม่เองนี่แหละที่เป็นคนสอนหนูลิ้นให้ยิงปืนแล้วก็สอนวิธีการใส่ปืนเล็กๆน้อยๆเอาไว้เวลาที่เจอกับคนร้ายเนี่ยจะได้ป้องกันตัวได
1: ้เผื่อว่ามีอะไรฉุกละหุกให้คุณฉันจะได้ช่วยเหลือตัวเองได
2: ้คุณไม่เหมาะของพวกนี้หรอกถ้ากลัวก็คอยอยู่ใกล้ผมเดี๋ยวผมคอยดูแลคุณเอง
1: ฉันจะอยู่ใกล้คุณ24ชั่วโมงได้ไงเรา
2: ได้สิที่ผมยังอยากอยู่ใกล้คุณ24ชั่วโมงนะ
0: โอ๊ยติดพ่อแล้วเนี่ย นี่เบาได้เบาแล้วลูกนะแม่ยังยืนหัวโดอยู่นี่อยู่โอ้ยหูละละว่าอยากสิเปลี่ยนบรรยากาศมาแถวกองฟ้องกองฟางเนี่ยเอาไว้ให้มันเหนื่อยจังหน่อยก็ได้ล่ะค่อยมากันเปลี่ยนบรรยากาศ
2: เศร้าๆก็ต้องมาขำเลยก็ต้องมาขำเลยผมมีเรื่องต้องคุยกับพี่แม่อยู่ไอ้นี่เลยคุณลินรอแป๊บนึงครับผมขอเจรจากับแม่ผมแป๊บนึงมานี่เลย

0: จะสอนลินยิงปืนเหรอคะ
1: ใช่จ้ะเอาไว้ป้องกันตัวไงลูก
0: แต่ว่ามันยากไหมคะคุณแม่คือลินไม่เคยยิงจริงๆเลยค่ะเคยแค่ถือขู่เขาเฉยๆค่ะคุณแม่
2: วิชายิงปืนเนี่ยเขาไม่มีสอนในโรงเรียนหรอกนะลูกแม่ก็มายิงเป็นตอนที่เข้าชมรมกับเพื่อนๆเขานะลูก
0: เข้าชมรมชมรมอะไรล่ะคะคุณแม
2: ่คือว่าแม่เนี่ยเจ้าของไร่นะลูกที่เขาเป็นเจ้านายแม่เนี่ยเขาเข้าชมรมไปเรียนมาแล้วก็มาสอนแม่อีกทีนึงจ้ะ
0: โต๊ะเจ้านายคุณแม่นี่ใจดีมากเลยนะคะเพราะปืนแต่ละอันเนี่ยรวมๆแล้วคือแพงมากเลยนะคะคุณแม
2: ่ใช่จ้ะเจ้านายแม่ใจดีมากเลยแม่ว่านะอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรตรงนั้นเลยมาฟังสิ่งที่แม่จะสอนก่อนดีกว่าลูกนี่นะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่าในปืนเนี่ยมันมีลูกค้างอยู่หรือเปล่าลูกต้องสไลด์ด้วยไม่มีแล้วนี่เราก็ใส
0: ่แล้วที่สำคัญอย่าสายไปมาอย่างนี้นะลูกไม่ได้เลยนะถือปืนนี
2: ่หนีได้ลูกนึกลงพื้นนะ
0: แล้วเราก็ยืนขาให้มั่นนะลูกหูแม่นมากเลยอ่ะคุณแม
2: ่ไอเนี่ยมันยังไม่ค่อยสะใจลูกแม่ชอบแบบนี้มากกว่านี่อย่างนี้ลูก
0: มันสะใจมากกว่า
2: อันนี้ก็ไม่ยากนะลูกแต่อย่าลืมนะว่าอย่าสายปืนไปมาเหมือนกันข้างบนได้นะลูกแล้วก็ลง

0: ้านี่เลยโตดีเลย
1: เม่นหยัง
0: แม่หูตัวบ่นี่เห็นหยังอยู
1: ่เอ้าก็หูตัวเนาะก็แม่เป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับหนูลิ้นเขา
0: หวังดีเป็นห่วงคือต้องไปสอนยิงปืนคือบ่สอนหยังอื่นสอนปลูกต้นไม้สอนเพาะต้นกล้าสอนอีหยังก็ได้
1: ก็ไปสอนจังซั่นได้จังใดแม่น่ะเป็นเจ้าของฟาร์มหมูเด้มันก็ต้องจังซี่แหละ
0: เจ้าของฟาร์มไข่หมูตอนนี้เฮ็ดอีหยังอยู่ปลอมตัวอยู่ให้เขาเข้าใจว่าเฮาเป็นคนสวน

0: แล้วคนสวนนี่ยังนี่ปืนร้ายขนาดนั้น
1: โอ้ยแม่กบเกินให้หมดแล้วล่ะบ่ต้องห่วงเลยหนูริมบ่ฮู้ดอก
0: ไว้ใจได้บ่นี่แม
1: ่ได้ตัวเสื้อแม่โลดหนูริมบ่มีทางฮู้เด็ดขาด
2: ยังคุยกันไม่เสร็จเหรอคะ

0: แห่เข้ามาเงียบๆตกใจหมดเลยครับคุณลิน
1: ตกใจอะไร
2: คุยความลับ
0: หรอครับอะไร
3: หนูลินไม่มีอะไรหรอกจ้ะนี่ก็กล้าเย็นแล้วนะแม่ว่าเดี๋ยวไปช่วยแม่ทำกับข้าวดีกว่าแม่มีเมนูจานเด็ดๆที่ตะปองเขาชอบเยอะเลยเดี๋ยวแม่จะสอนลูก
2: ลินทำกับข้าวไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ลินเคยทอดปลาไปยังไหม้เลยค่ะ
4: คุณอย่ากินคุณบอกป้า
3: โอ้ไม่เป็นไรอันนี้ง่ายลูก
0: ฝีมือสุดยอดเลยฝีมือเหรอสุดยอดเลยอาหารสุดยอดเลยจังซีเลย
2: เขาประชดค่ะคุณแม
3: ่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหรอกง่ายอันนี้ง่ายง่ายทั้งนั้นเลย

0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: การใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูง
4: มันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
0: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoid Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
8: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วัน

0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
1: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
2: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
4: พิเศษลูกค้า AAS
3: เท่านั้น
4: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
4: กดดอกจัน594เหรียญ
3: โทรออก
5: ปากเหม็นแน
6: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือหน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลัก
8: ซ์คิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมา
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้มานี่เลยตัวดีเลย
11: เม่นหยัง
10: แม่หูตัวบ่นี่เห็นหยังอยู
11: ่เอ้าก็หูตัวเนาะก็แม่เป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับหนูลิ้นเขา
10: หวังดีเป็นห่วงคือต้องไปสอนยิงปืนคือบ่สอนอย่างอื่นสอนปลูกต้นไม้สอนเพาะต้นกล้าสอนอีหยังก็ได
11: ้จะไปสอนจังซั่นได้จังไดแม่น่ะเป็นเจ้าของฟาร์มหมูเด้มันก็ต้องจังซี่แหละ
10: เจ้าของฟาร์มไข่หมูตอนนี้เฮ็ดอีหยังอยู่ปลอมตัวอยู่ให้เขาเข้าใจว่าเฮาเป็นคนสวนแล้วคนสวนอีหยังมีปืนหลายขนาดนั้น
11: โอ้ยแม่กบเกินให้หมดละบ่ต้องห่วงเลยหนูลิ้นบ่ฮู้ดอก
10: ไว้ใจได้บ่นี่แม
11: ่ได้ตัวเสื้อแม่โลดหนูลิ้นบ่มีทางฮู้เด็ดขาด
12: ยังคุยกันไม่เสร็จเหรอคะ

0: อ๋อแหกเข้ามาเงียบตกใจหมดเลยครับคุณลิน
1: ตกใจอะไร
2: คุยความลับ
0: หรอความลับอะไร
2: หนูลินไม่มีอะไรหรอกจ้ะนี่ก็กล้าเย็นแล้วนะแม่ว่าเดี๋ยวไปช่วยแม่ทำกับข้าวดีกว่าแม่มีเมนูจานเด็ดๆที่ตะปองเขาชอบเยอะเลยเดี๋ยวแม่จะสอนลูก
3: ลินทำกับข้าวไม่เป็นหรอกคุณแม่ลินเคยทอดปลาไปยังไหม้เลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรอันนี้ง่ายลูก
0: ฝีมือสุดยอดเลย
2: ฝี
0: มือสุดยอดเลยอาหารสุดยอดเลยจังซีเลย
1: เขาประชดค่ะคุณแม
2: ่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหรอกง่ายอันนี้ง่ายง่ายๆแค่นั้นเลย

0: ดีกว่าครับคุณไม่ต้องกลัวผมคุณลินส่งผมมาให้ดูแลความปลอดภัยน้องสาวของเขา
1: จริงเหรอคะ
0: จริงครับคุณลินยังฝากบอกมาด้วยนะว่าให้คุณนัดดูแลตัวเองดีๆจนกว่าจะติดต่อกันได้อีกครั้ง
1: จริงค่ะ

0: ราจะเริ่มรีโนเวทตรงนี้ก่อนนะครับ
1: โอเคขอโทษด้วยนะคะวันนี้นัดมาซะเย็นเลยอะคะ
0: ไม่เป็นไรครับข้อมูลการรีโนเวทและงบประมาณอยู่ในนี้แล้วนะครับ
1: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: คุณนัชชาครับ
1: ฮะ
0: ข่าวลือในออฟฟิศที่ว่าคุณว่าลงหายตัวไปที่นี่เขาลือกันหนักมากเลยนะครับว่าคุณว่าลงอะอาจจะ
1: ลาพักร้อนค่ะส่วนคุณก็มีหน้าที่คุมงานก่อสร้างนี้ให้เสร็จสมบูรณ์แค่นั้นค่ะ
0: ขอโทษครับงั้นผมขอตัวไปดูคนงานก่อนนะครับ

0: 잡그만! 먹망을 날리는 이유는 아니? 저 어미 먹!
1: 살려!
0: 무슨 말이야?

0: หมดนี่นี่คุณช่วยแม่ผมทำเหรออ
1: ืมอย่ามาทำนะฉันเป็นแค่ลูกมือคุณกินได
0: ้โหคุณคิดถึงจะแย่ไม่ได้กินมาหลายสิบปีแล้วเนี่ย
1: สิบปี
0: ใช่
1: ไปไหนมาสิบปีไม่ได้กลับบ้านเลยเหรอ
0: ก็ผมเข้าไปหางานทำในกรุงเทพไงหางานไปเรื่อยกว่าจะหางานได้ก็จนมาเจองานขายหอยขายหอยไปสักพักก็จะพัดจะผูมากลายเป็นสามีคุณไง
1: จะว่าไปตั้งแต่วันที่ฉัน
0: ใช่ใช่ใช่คือนั่นแหละที่เราเมาแล้วเราได้กันนะ คุณ
1: ลืมมั้งก็ได้คุณ
0: คุณไม่เคยได้ยินเหรอเรื่องบางเรื่องเราพยายามที่จะลืมนะแต่ใจมันกลับจำ
1: ใจกับ
0: โอเคโอเคโอเคโอเคผมจะพยายามลืม
1: คือฉันกำลังจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ฉันรู้จักกับคุณฉันเหมือนไม่ค่อยรู้จักคุณเลยจนฉันได้มาบ้านเกิดคุณนั่นแหละ
0: ก็จริงชีวิตผมมันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรคุณก็เป็นลูกชาวนาทั่วไปอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณผมหิวแย่แล้วผมจะกินให้เรียบเลยกินด้วยกันไหม
1: ตามสบายเลยคุณคือฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไงฉันว่าฉันจะไปอาบน้ำเอาเลยนะ
0: ให้ผมช่วยอะไรไหม
1: ช่วยอะไรหรอ
0: เดี๋ยวถูหลังไม่ถึงเออ

0: ือบแล้วกู
1: ทั้งแม่เรียบร้อยแล้วแล้วของพ่อได้เป็นจังได๋เนี่ย
2: สมกับเป็นบักเทาขี้ดื้อแค่เริ่มต้นสอนวีซ่าปกครองลูกชาปเตอร์แรกเนี่ยโอ้มันก็เถียงคำบ่ตกฟ้า
1: ใจเย็นๆพ่อใจเย็นๆไม่แกมันดัดยากจังซี่ล่ะแค่เพิ่นยอมฮับว่าเพิ่นเป็นตัวสร้างปัญหาน่ะแค่นั้นก็โอเคแล้ว
2: เห็นกับบักป้องกับหนูลิ้นเด้อแม่พ่ออยากสิกลับไปนอนหนุนตักแม่ห้องเพลงคาราโอเกะให้พ่อฟังเลยไป

0: ช่วงนี้ผมกับขวัญใจคงจะลงไปดูที่ฟาร์มไม่ได้นะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์ก็แล้วกันเด้อตามนั่นตามนั่น
1: ที่ไหนอะ
2: ที่นี่เป็นบ้านเจ้านายของพ่อแม่ผมน่ะพอดีว่าเมื่อคืนคุณเมามากไงผมก็เลยมาขอเขาใช้สถานที่อ่ะรบกวนเขานิดนึง
1: ไหนบอกว่าเป็นลูกจ้างไงไม่เดินเข้าเหมือนเป็นบ้านตัวเองเนี่ย
3: เฮ้ยเพี้ยนมีอย่างกูกินมาเฮ้ย
4: เฉียบเลยมูเฮ้ยทัดไม่เห็นคุณลินบ
3: ่บ่นะทันกูเห็นนี
4: ่ว่าหน้าพลาดอยู่นะ
3: กูบอกหยอกกันสิ
4: คุณลินบอกกูว่ามาอาบน้ำหายไปเสียวะ
3: อ๋อ
4: หรือว่า

0: 10ปี
1: ใช่
0: ไปไหนมา10ปีไม่ได้กลับบ้านเลย
1: ก็ผมเข้าไปหางานทำในกรุงเทพไงหางานไปเรื่อยกว่าจะหางานได้ก็จนมาเจองานขายหอยขายหอยไปสักพักก็จะพัดจะผูมากลายเป็นสามีคุณไง

0: บ้านของผมเนี่ยเราทำในเรื่องของการลงทุนอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วเรามั่นใจเราก็ลงทุนในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ผมถนัดแล้วก็รักที่สุดคือการทำฟาร์มไข่มุกตอนนี้ที่บ้านของเรามีฟาร์มไข่มุกที่จังหวัดภูเก็ตออสเตรเลียแล้วก็กำลังร่วมลงทุนที่อินโดนีเซียครับ
1: คุณพ่อคุณแม่คุณปกป้องไม่ใช่ชาวสวนชาวไร่

0: เจ้าของฟาร์มไข่มุก
1: ว่าจังได๋บักพ่อมึงสงสัยว่าหนูเล่นตามพ่อกับแม่มาบ่

พวกร่วมรับเตียงเลย

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ไอมีเสมหะ
2: ละลายเสมหะขับออกง่าย
1: บรรเทาไอ
2: ใช้โซแมท
3: มีคาร์โบซิสเตอีน
4: อันตรายกว่าใช้ยาย
5: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ปากเหม็นแน่แน
7: ่อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
9: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
10: สงสัยมือถือแบตหมด
11: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย

0: ามได้ดิ
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกคุณมาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
16: โทรออก
17: เมื่อไอมีเสมหะ
18: ละลายเสมหะขับออกง่าย
17: บรรเทาไอ
19: ใช้โซแม
5: ทมีคาร์โบซิสเตอีน
8: อันตรายกว่าใช้ยา

0: ันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
2: บีบนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
0: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอแก
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
7: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันได 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังใกล้ชิดนายกอนุทินขอโทษประชาชนน้อมรับฟังเสียงวิจารณ์เหตุน้ำท่วมกำชับเร่งระบายน้ำช่วยผู้ประสบภัยย้ำรัฐบาลพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดการบินไทยประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกของคลังสินค้าสุวรรณภูมิระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังพนักงานยังติดปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: เป็นไงบ้างก่อนพวกนั้นยังตามมาอยู่ปะ
1: ไม่มีแล้วปลอดภัยแล้ว
0: ปลอดภัยแล้วคะนาเจ็บไหมคะ
2: โอ้ยยังพอทนได้ค่ะขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
1: เมื่อกี้พวกเราก็ลุ้นกันแทบแย่เลยครับกลัวกลัวนะแต่ยังไงก็ต้องลุยครับ
0: โหก่อนนี้เก่งเหมือนกันนะกล้าหาญด้วยนี่แปลว่าเราเลือกแต่งงานกับถูกคนใช่ปะ
3: ตัวเองก็เหมือนกัน
0: ยังไงยังไง
3: เมื่อกี้ดุเป็นเสือเลยนะ
2: ขอโทษนะคะน้าสงสัยเรื่องนึงค่ะทำไมพวกคุณสองคนถึงรู้ว่ากำลังเกิดอันตรายขึ้นกับน้าคะ

0: จริงๆพวกเราสองคนก็คอยตามดูแลน้าห่างๆมาตลอดเลยครับ
1: ลินมันเป็นห่วงน้ามากแต่ถึงจะไม่บอกว่าทำอะไรอยู่พวกเราก็อยู่เฉยไม่ได้หรอกค่ะ
2: คุณสองคนก็เลยต้องมาเสี่ยงอันตรายไปกับน้าเลยอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงลินก็เพื่อนเราเพื่อนตายด้วยนะครับไม่ใช่เพื่อนกิน
1: แล้วเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ

0: ม่อยากบอกพวกเราว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องบอกก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: โอเคค่ะพวกคุณ2คนก็เอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงอันตรายแบบนี้แถมเป็นคนที่คุณลินไว้ใจมากขนาดนี้พวกคุณต้องรู้แล้วล่ะค่ะว่าทุกวันนี้ที่ช่วยคุณลินแขวนบนเส้นได้เนี่ยเพราะอะไรคือเรื่องเด็กค่ะ
3: เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมพวกนั้นถึงปล่อยให้เพื่อนนางนารินไปช่วยไปได
4: ้ผมจะสั่งให้พวกมันตามไปเก็บงานให้เรียบร้อยครับ
3: ไม่ต้องนางนั่นมันไม่โง่หรอกแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าฉันเป็นคนสั่งผู้หญิงตัวเล็กๆที่เดินตามผัวมาทั้งชีวิตถึงขนาดยอมตายเพื่อปกปิดว่าลารินอยู่ที่ไหนแสดงว่าลารินไม่ได้แค่หายตัวไปทำใจ
5: ถึงข่าวพวกฉันเมื่อไหร่รับรองเลยว่าคุณนั่นแหละพบกับความหายนะออกไป
3: บัดซบเฮ้ยที่แท้นางนรินมันกำลังคิดเอาคืนฉันอยู่สารเลวข่าวนี้ได้ตายทั้งโคตรแน่

0: อีพอคุณเล่นอยู่ไส
1: บอกว่าลงล่ะ
0: บอกท่านกำลังผ้ามาก
1: มันก็ยังบ่ฮู้แม่นบ่
0: เอาไว้ก่อนอีพอผมขอคุยกับคุณลินก่อน

0: จเย็นๆนะหนูลินนะเดี๋ยวไอ้ป้องก็กลับเข้ามาแล้วล่ะมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะลูก
1: คุณแม่ร่วมมือกับคุณปกป้องปิดบังความจริงกับลินตั้งแต่วันแรกที่ลินเจอกับคุณแม่หรือเปล่าคะ
0: โอ้ยเปล่าเลยจ้ะลูกแม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าหนูกับไอ้ป้องเนี่ยไปตกลงสัญญาอะไรกันไว้แต่ป้องเขาก็มาสารภาพกับแม่ว่าที่เขาทำไปทุกอย่าง
2: คุณลิน
0: ก็

0: ผมเคยพยายามที่จะบอกกับคุณกับครอบครัวคุณว่าผมเป็นใครผมทำอะไรแต่ในตอนนั้นไม่มีใครฟังผมเลยทุกคนตัดสินผมจากสิ่งภายนอกที่ผมเป็นผมก็เลยมีความคิดบ้าๆที่อยากจะทำให้คุณกับคุณพ่อตายอมรับผมที่เป็นผมไม่ใช่ว่าผมรวยหรือว่าผมจนถ้าสิ่งที่ผมทำไปมันทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกผมต้องขอโทษคุณด้วยนะ
1: คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษฉันหรอกค่ะ
0: คุณโกรธผมมากไหมคุณลิน
1: ฉันจะโกรธคุณได้ไงคะในเมื่อที่ผ่านมาคุณพยายามบอกความจริงกับฉันแล้วแต่ฉันอีกต่างหากที่ไม่ฟังอ่ะฉันมัวแต่จะสนใจแก้ปัญหาของชีวิตฉันโดยที่ฉันไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณเลยด้วยซ้ำคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคุณเสียสละตัวเองเพื่อฉันทำไมคุณยอมให้ครอบครัวฉันดูถูกคุณคุณยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันโดยที่คุณไม่ได้อยากได้เงินจากฉันตั้งแต่แรกอ่ะคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคุณปกป้องทำไปเพื่ออะไรอ่ะ
0: รักคุณ

ผมรักคุณก็เท่านั้นเองคุณเลี้ยงไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าคุณต้องเจอกับอะไรบ้างยิ่งพอผมได้อยู่ใกล้คุณได้เห็นว่าคุณต้องแบกอะไรเอาไว้มันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ผมรักและผมอยากจะปกป้อง

0: พ่อเหรอครับคุณพ่อตา
1: เฮ้ยเฮ้ยบอกจะพามาลูกสาวรถเก็บพามันที่นี่ทำไม
0: นี
2: ่บ้านปกป้อง
1: ฮะนี่บ้านปกป้องเหรอเฮ้ย
3: ใช่บ้านสันกับลูกชายสันเอง
1: เฮ้ยไม่ใช่เวลาที่จะมาอำเอิมอะไรอีกนะยิ่งเป็นห่วงลูกสาวอยู่หายไปทั้งวันอย่างเงี้ย
3: ใจเย็นลูกสาวแกปลอดภัยดี
4: แต่ว่าตอนนี้ไม่สะดวกมาคุยคือว่าหนุ่มสาวเขากำลังเคลียร์ปัญหาหัวใจกันอยู
1: ่นะหนุ่มสาวเคลียร์ปัญหาหัวใจเฮ้ยเดี๋ยวนี่หมายความว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือสรุปความว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรอยู่คนเดียวอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ป่ะ
0: พี่พลอยแม่ครับผมว่าเรามาหอดมองเราเนี่ยก็ว่าความจริงให้เราฟังไปหลด
5: ขอบคุณคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉันนะคุณปกป้องฉันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่มีคุณอยู่ข้างๆฉันแต่ยิ่งคุณดีกับฉันมากเท่าไหร่ฉันยิ่งรู้สึกผิดที่ฉันเอาคุณมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพราะฉันแล้วฉันก็จะไม่เห็นแก่ตัวอีกต่อไปแล้ว
6: คุณหมายความว่าไง
5: ฉันจะกลับไปแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวฉันเองฉันจะไม่ให้คุณต้องมาเสี่ยงตายเพราะฉันอีกต่อไปแล้วคุณปกป้อง
1: ฉันเห็นด้วยกับลินนะ
5: คุณพ่อ
1: ว่ารู้ความจริงทุกอย่างแล้วลูก
5: คือ
1: มาเดี๋ยวพ่อเข้าใจฉันเข้าใจเหตุผลทุกอย่างที่นายทำแล้วสิ่งที่นายต้องการพิสูจน์ให้ฉันเห็นนายทำสำเร็จนายทำให้ฉันตาสว่างทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองขอบใจมากจริงๆจากนี้ไปฉันกับลูกสาวคงจะต้องพากันไปแก้ปัญหาในครอบครัวด้วยตัวเอง
6: คุณพ่อตาครับคุณพ่อตารู้อยู่เต็มอกว่าปัญหานี้มันใหญ่เกินไปใหญ่เกินกว่าที่คนสองคนจะแก้ได
1: ้มันต้องทำได้สิอย่างน้อยที่สุดถ้ามีใครเป็นอะไรในครอบครัวของฉันยังรับผิดชอบได้แต่สำหรับนายซึ่งมีพ่อแม่แสนดีอย่างนี้ฉันรับผิดชอบไม่ได้หรอก
3: แต่ลูกชายสันเป็นลูกเขยแกนะไอ้วะหลง
1: ก็ในเมื่อมันรู้ความจริงแล้วสัญญามันควรจะเป็นโมฆะหรือเปล่า

0: ฉันเข้าใจคุณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณมากๆเลยที่พยายามกันพวกเราเนี่ยออกจากอันตรายที่คุณกำลังเผชิญกันอยู่แต่สัญญาหลอกๆพวกนั้นอ่ะมันไม่มีค่าเท่ากับความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เรารู้สึกแล้วก็สัมผัสกันได้จริงหรอกนะคะ
1: ขอบคุณมากสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้กับพวกเราแต่เราคงต้องกลับไปแก้ปัญหาของเราด้วยตัวกันเองแล้วล่ะลูกขอบคุณอีกครั้งนะไปกันเถอะลูก

แม่มึงว่าถูกที่สุดความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเกิดขึ้นไปแล้วจังได๋มันก็ตัดกันบ่ขาดสุดยอดลูกเขยจังมึงนี่มันสิหาได้จักไสอีก

0: ถ้าไม่ไหวเปลี่ยนให้พ่อขับได้นะ
1: ไหวค่ะคุณพ่อเดี๋ยวก็จะเข้ากรุงเทพแล้วค่ะ
0: ที่พ่อว่าไม่ไหวเนี่ยพ่อหมายถึงความรู้สึก
1: ลินรักเขาค่ะคุณพ่อลินอยากให้เขามีชีวิตที่ดีบ้างค่ะไม่อยากให้เขาต้องมาเสีย

0: มีชีวิตพอลินีต่อไปแล้ว
1: พ่อก็เหมือนกันแต่พ่อก็ว่าเราสองคนพ่อลูกโชคดีนะที่มีคนดีๆผ่านเข้ามา

0: ินโทรหาฟังกับกรให้มารับเราแล้วค่ะคุณพ่ออ
1: ้าวแล้วทำไมไม่โทรไปตามนันนัทล่ะลูก
0: นันนัทเกือบโดนพวกมันฆ่าตายค่ะอาจจะมีคนจับตาดูนันนัทอยู่ก็ได้ค่ะคุณพ
1: ่อเออก็จริงเป็นคนอื่นน่าจะปลอดภัยกว่า
0: แต่ลินจะยังทำตามแผนเดิมของคุณป้องนะคะคุณพ่อลินจะไม่พาคุณพ่อกลับไปเจอใครจนกว่าเราจะเจอตัวไอ้หนอนบ่อนไซที่มันร่วมมือกับไอ้มนูนค่ะ
1: ถ้าเรายังหาตัวไอ้คนทรยศไม่เจอเนี่ยเราก็ยังตกอยู่ในเกมของไอ้มนูนมันแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเอาคืนมันได้เลยก็ดีคิดแผนอะไรได้เอียสิเนี่ย
0: ก็แค่ใช้ความบังเอิญให้เป็นประโยชน์ค่ะคุณพ่อถึงเวลาขุดหลุมพรางล่อเหยื่อแล้วล่ะค่ะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับวันนี้พุธ30กันยายนสิ้นเดือนกันแล้วนะครับพวกเรา2คนนะครับโจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่วันดีนะครับชมสดกันได้เลยครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Facebook YouTube ที่วันนิ
2: ว
0: ส์กันครับ
2: วันนี้เราเริ่มต้นสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นเหตุระทึกกลางดึกเพราะว่าเรือนแพแล้วก็กระชังปลาเนี่ยหลุดลอยไปตามกระแสน้ำแล้วปรากฏว่ามันไหลไปชนหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองซึ่งผู้ว่าเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปดูเหตุการณ์ครับ
3: ชนเรียบร้อยโบ๊ทชนมาชนเสร็จเรียบร้อย
2: ที่กาญจนบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับตอนนี้ที่มีเรื่องของฝนตกนะแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ5ทุ่มกว่าๆของเมื่อคืนที่ผ่านมาเรือนแพพร้อมกับกระชังปลาเนี่ยปรากฏว่าสลิงที่มันยึดเนี่ยมันขาดนะครับพอมันขาดปุ๊บก็เลยทำให้ทั้งเรือนแพทั้งกระชังปลาเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำนะครับตรงจุดนี้ก็คือบริเวณท่าหน้าวัดนางโนที่ตำบลม่วงชุมของจังหวัดกาญจนบุรีทีเนี้ยน้องสาวเจ้าของเรือนแพกับกระชังปลาบอกว่าคือเรือนแพเนี่ยเป็นทั้งบ้านก็คือเป็นทั้งที่อยู
0: ่
2: เป็นทั้งสำนักงานแล้วก็กระชังปลาเนี่ยปลาเต็มเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุพยายามลากแพกลับเข้าฝั่งแล้วแต่มันไม่สำเร็จนะครับทำให้แพกับทรัพย์สินภายในเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
4: ถ้าฟาร์มแรกมีกระชังกับมีปลาครับพี่แต่ว่าอีกฟาร์มนึงฟาร์มที่สองมีบ้านด้วยครับมีออฟฟิศชั้นที่สองด้วยครับ
5: ที่บ้านที่ดูๆนี่มูลค่าเยอะนะ
4: ก็เยอะค่ะเพราะว่าปลามันเต็มทุกกระชังด้วยมีอาหารด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งบ้านเป็นครัวทุกอย่างเลยค่ะสอง
2: หลังจากเกิดเหตุนะครับผู้ว่าที่จังหวัดกาญก็ไปพร้อมกับตำรวจนะครับแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไปตรวจสอบนะครับเดี๋ยวต้องวางแผนเรื่องของการนำแพเนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุเพราะว่าแพนี้มันไหลไปติดค้างไปชนตรงบริเวณประตูระบายน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองนะครับต้องเอาออกไม่อย่างนั้นอาจจะสร้างความเสียหายต่อประตูระบายน้ำได้